0: เดินทางและการทุจริตในการงบประมาณหากให้โอกาสพรรคประชาชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงและจะทำให้การเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้แน่นอนส่วนพรรคประชาธิปัตย์เปิดปราศัยที่ปากสีลมศาลาแดงโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยแกนนำของพรรคชูการบริหารที่เน้นคุณธรรมยึดความรู้ความสามารถไม่ใช้ตั๋วพิเศษที่ต้องไปหาเบี้ยบ้ายรายทางเก็บตงเก็บสวยค่าน้ำร้อนน้ำชาวิ่งเต้นมาจ่ายเพิ่มเติมซึ่งไม่ต้องการโจมตีใครแต่ต้องการให้โปร่งใสขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกล่าวบนเวทีให้นายชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.สอบผ่านแต่กทม.เป็นได้ดีกว่านี้และนายอนุชามีคุณสมบัติดังกล่าวหากเลือกนายอนุชาจะได้ตัวแถมอีกหลายคนทั้งตนเองพร้อมด้วยบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์วอลเลย์บอลสาวไทยซ้อมเข้มเตรียมพบแคนาดาค่ำนี้หลังเก็บชัยชนะนัดแรกในศึก VNL 2026และติดตามฟุตบอลโลกล่าสุดกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
1: ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐเจ้าภาพชนะออสเตรเลีย2-0ทำให้สหรัฐเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มพร้อมตีตั๋วผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมที่2ต่อจากเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมส่วนออสเตรเลียมี3คะแนนเท่าเดิมแต่ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบจากนัดสุดท้ายขณะที่วันนี้เวลา 7:30 น.บราซิลจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม4พบกับเฮติและเวลา 10:00 น.ตุรกีพบปารากวัยในเกมที่2ของกลุ่มดีด้านทีมลูกยางสาวไทยลงซ้อมเข้มเมื่อเย็นวานนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงคอนโทรลบอลให้เข้าจุดโดยโค้ชออสยังมีเวลาเช็คความฟิตก่อนตัดสินใจเลือกผู้เล่นในเกมพบแคนาดาซึ่งสภาพทีมโดยรวมเวลานี้มีกำลังใจดีหลังเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ทีมลูกยางสาวไทยที่รั้งอันดับ15ของตาราง VNL จากการชนะ1นัดมี6คะแนนจะพบกับแคนาดาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแข่งขันในเวลา 20:30 น.เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7นาฬิกากับ11นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังครับก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเอกชัยซอย108เอกชัยบางบอนนะครับซอย108เนี่ยรถเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วนะเท่าที่ดูไม่แน่ใจก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่แถวๆตรงข้ามกับตลาด101 Market ที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยเอกชัย108นะครับแต่ล่าสุดไม่มีแล้วนะไม่มีท้ายสะสมแล้วนะฮะเอาไปว่าใครที่อาจจะใช้เส้นทางก่อนหน้านี้เพิ่มเติมได้นะครับว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรหรือเปล่าตรงนั้นนะครับตรงช่วงข้ามคลองรางไผ่นะครับต่อเนื่องไปทาง108 106เนี่ยตรงนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วนะนะครับการจราจรในแต่ละจุดเช้าวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับก็เป็นปกติธรรมดาของวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวสายๆเนี่ยรถก็อาจจะเข้ามาเยอะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของกรณีปฏิบัติการนะครับเช็คอินดีแอร์พอร์ตที่เราเพิ่มเติมกันไปเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องของปฏิบัติการดังกล่าวนะครับที่เจ้าหน้าที่ก็ไปค้นยาเสพติดผับดังย่านนครปฐมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยเพิ่มเติมกรณีของถนนบางบอน4นะครับซอย16นะฮะมีอุบัติเหตุด้วยนะฮะกับทางสายของพันตำรวจตรีเฉลียววอกลางสารวัตรสอบสวนสน.หนองแขมนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมตรงนั้นเป็นเหตุอะไรอ่ะครับสารวัตรครับ
1: เป็นทางปากทางเข้าไปในซอยบางบอน4อ่ะ
0: ซอย16ใช่มั้ยฮะ
1: 2กิโล
0: เข้าไปในซอย16ใช่มั้ยครับ
1: ไม่ใช่เส้นถนนบางบอน4ครับ
0: อ๋อซอยบางบอน4เลย
1: ครับครับผม
0: ครับเข้าไป2กิโลเป็นรถอะไรครับชนกันครับสารวัตร
1: เป็นรถเก๋งชนรถจอดอยู่ครับรถจอดจนรถจอดอยู่3คัน
0: ครับโอ้แล้วรถจอด
1: จนรถจอด
0: รถที่จอดนี่เป็นรถอะไรครับที่3คันที่จอดเนี่ย
1: เป็นรถเก๋งคันหนึ่งแท็กซี่คันหนึ่งแล้วอีกข้างหน้าเป็นรถเก๋ง
0: เก๋ง2แท็กซี่1นะฮะ
1: ครับครับ
0: คนที่ชนนี่มายังไงครับเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคนขับ
1: ผู้ชายแต่สอบถามเจ้าที่ผู้ภัยที่เอาส่งที่นำส่งโรงพยาบาลบางกอก8นะบอกว่าหลับใน
0: มีอาการเมาไหมครับสารวัตร
1: ยังให้แพทย์ตรวจอยู่ครับตอนนี
0: ้มีคนเจ็บกี่รายมากับรถคันไหนบ้างครับสารวัตร
1: มารถคันที่ชนน่ะมีเจ็บ2คนคนขับกับคนโดยสารนั่งคู่กันมา
0: ผู้หญิงกับผู้ชาย
1: ใช่ใช่ครับผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิง1ผู้ชาย1โอ้เจ็บสาหัสไหมครับอาการ
1: ยังเบื้องต้นยังไม่ทราบ
0: นำส่งที่ไหนครับสารวัตร
1: โรงพยาบาลบางประกอบ8
0: บางประกอบ8โอ้ครับครับเสียหายเยอะไหมครับตัวรถเนี่ยฮะสารวัตร
1: เยอะๆทั้ง3คันนะครับต่อกันเลย
0: โอ้ครับ
1: จอดต่อกันน่ะ
2: ชนรถ
1: นะ
0: เค้าจอดเค้าม
1: ันจอดข้างทางจอดอยู่ข้างทาง
0: อืมแล้วเจ้าของเขาทราบหรือยังครับทั้ง3คันนั้นน่ะ
1: ทราบแล้วอีกคันนึงยังไม่ทราบยังหาตัวอยู่หาเจ้าของอยู่
0: โอเคครับแล้วรถคันที่ชนนี่เสียหายเยอะไหมครับเนี่ย
1: เยอะครับ
0: มีขวาง
1: ข้างหน้าด้านหน้าด้านหน้าก็ด้านท้ายคันที่ชนต่างยับ
0: โอครับมีขวางการจราจรไหมครับณเวลานี
1: ้ไม่มีเคลื่อนย้ายครับเคลื่อนย้ายอยู
0: ่อ๋อเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับเคลื่อนย้ายแล้วครับ
0: เคลื่อนย้ายแล้วนะฮะโอครับครับรถติดไหมครับณเวลานี
1: ้ไม่ติด
0: อ๋อเอ๊ะตรงนั้นเป็นชุมชนหรือเปล่าฮะสารวัตร
1: ไม่ใช่เชิงชุม
0: โอ้แล้วรถที่เขาไปจอดนี่คือเขาจอดทำอะไรทานข้าวหรือว่าจอดทำอะไร
1: เป็นหอพักหน้าหอพักหอพักเขามีคนที่พักอยู่ในนั้นแหละครับมาจอดถ้าที่หอพักอ่ะ
0: ก็เป็นจุดจอดที่เขาจอดกันประจำอย่างนั้นเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เอ๊ะตรงนั้นผ่านได้กี่ช่องปกติมีกี่ช่องทางครับ
1: 2ช่องแต่ช่องกว้างแต่ช่องกว้าง4-5 เมตรประมาณ
0: ก็ไปจอดเลนซ้าย1เลนแต่ว่าก็เลนว่าก
1: ว้างครับถนนกว้างครับ น่าจะช่องทางห้าเมตรกว่าม
0: ันเป็นโค้งหรือเป็นอะไรไหมครับตรงนั้นนะ
1: ทางตรงเลยครับ
0: ทางตรงเลย
1: คร
0: ับเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันว่าเอ๊ะมีอาการเมาอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะครับ
1: ครับผมครับ
0: นะได้ครับก็ขอบคุณสารวัตรมากๆเลยนะครับไม่มีผลกระทบกับการจราจรอะไรนะตอนนี้
1: ไม่มีไม่วันนี้เสาร์นี่ไม่มี
0: ฝนตกไหมครับเมื่อคืนนี
1: ้ตกครับตก
0: โอ้ถนนยังเปียกไหมครับสารวัตร
1: เปียกอย
0: ู่โอ้ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นอุบัติเหตุรถหลับในนะฮะไปชนรถข้างทางที่จอดอยู่บาดเจ็บ2รายหญิง1ชาย1นะครับนี่แหละก็เป็นอุบัติเหตุนะครับบางบอนทางด้านของบางบอน4ซอยบางบอน4นะช่วงระหว่างแยกตัดถนนเลียบภาษีเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้มุ่งหน้าแยกตัดกับถนนเอกชัยนะครับเข้าไปในซอยประมาณสัก2กิโลคุณวรลบสวัสดีครับคุณวรลบ
2: สวัสดียามเช้าครับคุณครับ
0: ทางเทิดดำริ
2: มีเรื่องมาเดือดร้อนแต่เช้า
0: เออยังไงครับ
2: แยกเซซิลีสัญญาณไฟเสียอีกแล้วกระพริบทุกด้านไฟขึ้นทุกสีเลย
0: เอาแบบเขียวเหลืองแดงพร้อมกันอย่างนั้นเลยฮะกระพริบ
2: มันกระพริบแต่ละด้านไม่เหมือนกัน
0: อ
2: ่ะก็เลยอยากจะฝากนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้แจ้งไปทางสน.ก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานงานให
0: ้ครับ
2: แล้วก็มารยาทมันตกหล่นอยู่บนถนนหมดแล้วแทนที่เห็นไฟกระพริบเขาจะน่าชะลอแล้วจอดก่อนแล้วค่อยๆไปแหกโผล่พวดไปเลยเมื่อกี้ผมก็เสือบผมขับรถ350ซีซีมันก็มาถึงพอผมจอดเขาบีบแต่ไล
0: ่
2: ผมไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงหรอก
0: คือเราจอดชะลอดูอะว่าฝั่งอื่นเป็นยังไงจะมาหรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่
0: ครับ
2: ก็เลยเรียกน้องๆร่วมกตัญญูมาสแตนบายตรงดับเพลิงดุสิต1คันพอเดี๋ยวมันก็มีเหตุ
0: ครับ
2: ถ้ามารยาทเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มีคนเจ็บ
0: ต้องชะลอดูกันหน่อยนะครับตรงเศรษฐศิรินะตรงนี
2: ้เศรษฐศิริครับแล้วก็ถนนพระราม6การจราจรดีนะครับแต่ถนนยังเปียกลื่นตรงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนปล่อยเล็กน้อย
0: ครับ
2: เปิดไฟหน้าหน่อยก็ดีวันนี้ยังมัวกันอยู
0: ่ครับผม
2: เป็นไงเมื่อวานไปผจญภัยที่ไหนมาครับ
0: โอ้โหไปหลายที่เลยฮะคือไปไล่คราวนี้ยาวเลยไง
2: โอ้สองวันนี้ผมผจญภัยกับฝนหนักมาก
0: ครับ
2: เมื่อวันพฤหัสผจญภัยอยู่ในทองหล่
0: ออ๋อครับ
2: ตอนช่วงคุณเสมาเมื่อวานนี้ไปทำงานที่พระราม3ก็เห็นว่าเฮ้ยอีก5นาที2วันละ5นาทีเนี่ยโอ้โหลงแบบไม่ต้องลืมหูลืมตาเลยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเห็นฝนหนักๆเนี่ยยังโดยส่วนตัวผมนะครับ
0: ครับ
2: จอดครับผมไม่ใส่ชุดแล้วก็ฝืน
0: ดีแล้วครับ
2: เพราะว่าเวลาเจอลมแรงเมื่อวานก็ลมแรงวันพฤหัสก็ลมแรง
0: ครับผม
2: ครับตอนนี้ผมยังอยู่ตรงแยกเศรษฐศิรินะครับ
0: ปริ
2: มาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นเยอะมาก
0: เดี๋ยวย้ำให้ได้เลยขอบคุณมากเลยคุณบรรลบ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบรรลบด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวกรณีของปฏิบัติการเช็คอินเดียพอร์ตเนี่ยเราเพิ่มเติมให้นะครับขยายผลให้ว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างปฏิบัติการที่เขาไปสืบค้นผับนะครับชื่อดังที่ย่านนครปฐมจังหวัดนครปฐมแล้วพบนักท่องเที่ยวนะครับปัสสาวะสีม่วงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันคุณฟังเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะในช่วงคุณณัฏฐยานะครับได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอิหร่านนะครับนะเรื่องของดีลสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยว่าจะจบศึกไหมนะครับหรือจะเปิดฉากรอบใหม่ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจอาจารย์ปณิธานวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวติดตามเทปเรียนการพูดคุยของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศติดตามกันก่อนช่วงนี้ครับ
3: ค่ะเรามีสายของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะอยู่ในสายกับเราจะมาคุยกับอาจารย์ให้วิเคราะห์ในส่วนของ MOU อันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะ
4: สวัสดีครับคุณแม่ประยางครับ
3: ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพูดถึงว่า14ข้อตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของการดิวแบบ60วันตรงนี้ในกรอบ60วันตรงนี้ค่ะ
4: ครับจริงๆการเจรจาในหลักการเรื่องการยุติการสู้รบนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็การยกเลิกการคว่ำบาตรนะครับแล้วก็การจัดการกับปัญหานิวเคลียร์ซึ่งเป็น3เรื่องหลักรวมทั้งการยุติการสู้รบเนี่ยมีเรื่องการเปิดช่องแคบความมุสด้วยนะครับใน14ข้อก็ถือว่าตกลงกันในหลักการในภาพรว
3: ม
4: ไปแล้วนะครับด้วยการเจรจาทางลับนะครับแล้วก็เมื่อเปิดเผยการออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางระบบออนไลน์หรือว่าทางเอกสารบางส่วนไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมีการลงนามด้วยตนเองในระดับสูงอย่างเช่นทางฝ่ายสหรัฐก็มีรองประธานาธิบดีนะครับเจดีแวนแต่มันเกิดสะดุดขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วการสู้รบกันในเลบานอนที่เป็นเงื่อนไขสำคัญก็ยังไม่ได้หยุดทั้งหมดนะครับมีการปะทะกันอย่างที่เราทราบนะครับมีการโต้ตอบกันไปกันมาก็เลยทำให้ทั้งอิหร่านเนี่ยชนะนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะเข้าสู่การลงนามอย่างเป็นทางการแต่ขณะนี้มีข่าวออกมาเพิ่มนะครับเติมว่าการเจรจาหยุดยิงของระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะตกลงกันได้นะครับอิสราเอลเนี่ยได้ส่งกองกำลังเข้าไปที่เลบานอนทางตอนใต้แล้วก็ลุกขึ้นไปที่ชานเมืองของกรุงเบรุตสักพักหนึ่งแล้วนะครับจริงๆเราก็คาดเดาได้ว่าไทยเซลซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลง14ข้อเนี่ยอยากจะบุกเข้าไปเพื่อพยายามที่จะอาจจะจับกลุ่มหรือว่าสังหารผู้นำของฮิสบอลเลาะห์นะครับแล้วก็มีแรงกดดันจากในประเทศค่อนข้างเยอะแต่ขณะเนี้ยทางสหรัฐกดดันอิสราเอลแล้วก็เข้าใจว่าทางเลบานอนซึ่งขณะนี้เจรจากับอิสราเอลหลายรอบซึ่งปกติสองประเทศเนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยนะครับแล้วก็ได้เจรจากันหลายรอบแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เชื่อว่าบรรลุนะครับก็ตกลงขั้นต้นว่าจะหยุดยิงก็เป็นไปได้โดยสรุปนะครับว
3: ่
4: าอิหร่านก็จะกลับมานะครับเดินหน้าตามข้อตกลงนะครับแต่ว่าวงหารือที่จะเริ่มต้น60วันนับแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการลงนามกันนะครับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอไปอีกสักพักครับ
3: ค่ะอาจารย์คะในส่วนของMOU 14ข้อเนี่ยอย่างแรกหลักๆเลยก็คือเรื่องของการยุติปฏิบัติการทางทหารแล้วก็เรื่องของการเปิดช่องแคบเฮอร์มูสแล้วก็ยังมีประเด็นที่หลายๆคนที่ทั่วโลกน่าจะจับตาอยู่จับตาดูอยู่เรื่องของการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู $300,000,000ซึ่งตอนหลังทั้มก็ออกมาพูดเองบอกว่าเขาจะไม่ให้สหรัฐเสียแม้แต่เซนเดียวอันนี้มันหมายความว่าไงเพราะมันก็อยู่ใน MOU ด้วยค่ะ
4: ครับคือก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่า MOU หรือมันทึกถ้วยจำ
3: ค่ะ
4: ที่เป็นโครงการที่เปิดเผยออกมานี่รายละเอียดมีไม่มากเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: อันนั้นคือข้อแรกนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันรายละเอียดบางส่วนเช่นเรื่องของเงินที่ถูกอายัดไปของอิหร่านเนี่ย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยมาทั้งหมดแต่จริงๆเลยก็ได้นะครับว่าที่อายัดไปประมาณ 2,400 ล้านเหรียญเนี่ยจริงๆมันมากกว่านั้น10เท่าอย่างที่หลายคนสังเกตหรือไม
3: ่
4: นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องการคว่ำบาตรนี่มันยาวนานมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ที่อิหร่านเปลี่ยนมาเป็นระบอบรัฐอิสลามก็มีการคว่ำบาตรต่อเนื่องมา47ปีนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็หลายระดับหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อตกลง14ข้อนะครับซึ่งลดลงมาจาก24ข้อจนมาเหลือ20ข้อนะครับแล้วก็เหลือ14ข้อที่สรุปกันได้ประมาณ5กลุ่มใหญ่ๆนะครับ
3: ค่ะ
4: เรื่องแรกหรือว่าข้อแรกๆก็จะเป็นเรื่องการยุติการสู้รบนะครับในทุกที่ทุกสมรภูมินะครับรวมทั้งทางสหรัฐไปขยายว่า จะต้องหยุดการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายที่สหรัฐขึ้นทะเบียนไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อแรกซึ่งแต่ถ้าจริงแค่ไหนก็ต้องไปคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สองที่น่าสนใจที่สุดอีกข้อนึงที่เป็นตัวชี้วัดว่าอิหร่านเนี่ย ก็ถือว่าได้รับชัยชนะในแง่นี้ก็คือสหรัฐยืนยันที่จะเคารพอธิปไตยดินแดนของอิหร่านจะไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับของอิหร่านอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับจนทำให้ฝ่ายค้านของสหรัฐออกมาโจมตีว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าที่ประกาศว่าจะไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกโจมตีเยอะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชัยชนะของอิหร่านที่จะดำรงคงอยู่แล้วก็ไม่ถูกเข้าแทรกแซงหรือว่าถูกทำลายแบบเดิมอีกนะครับถ้าถือว่าสหรัฐจะยึดมั่นตามสัญญานี้ซึ่งก็หลายคนก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่สามข้อนะเรื่องแรกที่ติดการสู้รบในข้อที่หนึ่งจริงๆก็รวมเรื่องการปิดอ่าวยุติการปิดอ่าวนะครับซึ่งจะต้องเริ่มภายใน30วันแล้วก็ภายใน60วันเนี่ยทางอิหร่านจะต้องจัดระบบขึ้นมาใหม่กับโอมานนะครับว่าจะเก็บเงินอย่างไรจะงดเก็บเงินอย่างไรนะครับชั่วคราว60วันเนี่ยจะต้องงดเก็บเงินแล้วก็ถ้ากลับไปเก็บเงินเนี่ยจะต้องมีระบบสากลนะครับที่รองรับได้อันนี้ก็อยู่ในข้อตกลงที่4ข้อตกลงที่5ซึ่งจริงๆอยู่ในกลุ่มแรกพอยุติการสู้รบก็ต้องยุติการปิดอ่าวไปด้วยรวมทั้งสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องถอนกำลัง 50,000 นายออกมาจากบริเวณนี้ด้วยนะครับ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าสหรัฐไม่ถอนก็ไม่มีความเข้าเทียมกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2เรื่องนอกจากจะเรื่องการยุติการสู้รบกันเปิดอ่าวแล้วเรื่องที่2เคารพอธิปไตยดินแดนเรื่องที่3ที่เมื่อกี้นักปรัชญาคุยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับท
3: ั้
4: งหมดเลยนะครับยกเลิกการค้ำบาตร2ระดับระดับที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ระดับที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าขายพลังงานแล้วก็ที่สำคัญคือการเข้าถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเงินตราเรื่องของธนาคารซึ่งธุรกิจธุรกรรมของอิหร่านจะโดนคว่ำบาตรหลายชั้นหลายระดับจนไม่สามารถค้าขายโดยปกติได้นะครับ
3: 47
4: ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ายกเลิกตรงนี้นะครับอิหร่านก็สามารถที่จะค้าขายได้แล้วก็เงินทรัพย์สินที่อายัดซึ่งมีอยู่หลายแห่งนะครับแล้วก็หลายก้อนนะครับก็ต้องคืนแต่ว่าการคืนนี่สหรัฐบอกเขาจะคืนเป็นงวดจะคืนเป็นชุดๆจะคืนตามพฤติกรรมของอิหร่านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็ไม่แน่ใจว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาใดและสุดท้ายกองทุนพัฒนาฟื้นฟูอิหร่านนะครับที่ตั้งไว้ประมาณ300,000 ล้านซึ่งว่ากันว่าเป็นเงินบริจาคจากประเทศในตะวันออกกลางด้วยนะครับและอาจจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ต้องการเข้าไปลงทุนเข้าไปฟื้นฟู
3: ค
4: ่ะไอร์แลนด์เปิดประเทศได้นะครับน้ำมันสำรองก็มีเยอะนะครับเป็นระดับต้นๆของโลกหลายกลุ่มทุนก็อยากจะเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปพัฒนาตรงนั้นรวมทั้งไทยเองก็มีสัมปทานขุดหาน้ำมันในอิหร่านอยู่นะครับค้างอยู่แล้วก็เราโดนมติคว่ำบาตรนะครับของสหประชาชาติของสหรัฐเราก็เลยเข้าไปไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาหลายปีนะครับถ
3: ้
4: าเปิดได้ยกเลิกการคว่ำบาตรได้เราก็เข้าไปนะครับซื้อน้ำมันแล้วก็ลงทุนสัมปทานหาน้ำมันได้เพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายหวังไว้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆก็ถือว่าทุกฝ่ายก็ได้รับชัยชนะนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจก็จะฟื้นฟูก็จะมีการลงทุนนะครับกล
3: ุ่
4: มทุนทั้งตะวันตกตะวันออกก็จะเข้าไปลงทุนเข้าไปค้าขายคนหลายแสนคนที่เคยมาเมืองไทยชาวอิหร่านก็จะมีรายได้นะครับมีกำลังซื้อแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็เป็นไปได้นะครับ
3: ค่ะ
4: จริงๆชัยชนะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้อแรกว่าถ้าไม่มีการสู้รบประชาชนที่โดนลูกหลงประชาชนที่ไม่รู้หน่อยเนี่ยหรือว่าผมกระทบความรู้สึกเรื่องของราคาต่างๆพลังงานสินค้าบริการกระทบกับเราด้วยพวกเราก็ต้องถือว่าเป็นพวกที่ได้รับผลดีไปด้วยนะครับถ้าเขาหยุดรบกันได้จริง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่สุดท้ายก็มีเรื่องนิวเคลียร์ครับซ
3: ึ่
4: งละเอียดอ่อนที่สุดนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนนอกเหนือไปจากกรอบเดิมของที่รัฐบาลตอนที่โอบามาเคยทำไว้ที่เรียกว่า JCPOA นะครับที่อิหร่านจะต้องไม่เดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จะต้องให้กระบวนพลังงานปรมาณูสากลเข้ามาตามกรอบของสนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์นะครับ แต่ว่าปัญหาใหญ่คือว่าแร่กัมมันตภาพรังสียูเรเนียมที่ประมาณเกือบ1,000 ปอนด์นะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสักประมาณ970 ปอนด์เนี่ยที่เพิ่มสมรรถนะไปแล้ว60%หมายความว่า ถ้าเพิ่มได้ถึง 90% มันใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะได้อาวุธนิวเคลียร์ประมาณ10หัวหรือ10ลูกนะครับตรงนั้นจะทำลายยังไงนะครับจะฝังกลบยังไงหรือจะลดสมรรถนะยังไงมีหลายวิธีนะครับทางเทคนิคซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็จะตกเถียงกันภายใน60วันนะครับว่าจะปล่อยให้มันผงหรือว่าจะให้ลานฝังกลบไว้หรือว่าจะออกมาลดสมรรถนะลงหรือว่าจะไปเก็บไปที่ไหนซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูกันจริงๆแล้วอิหร่านก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องการหลักประกันความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับและในอนาคตเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องใช้ตรงนี้เป็นการต่อรองแต่ขณะนี้ก็เชื่อกันว่าเครื่องไม้เครื่องมือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ
3: ู
4: กทำลายถูกโจมตีถูกสังหารที่วันนี้ประธานดีเจดีแวนพูดนะครับว่าถ้าจะทำใหม่จริงเนี่ยต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะพอตกลงกันได้หมดปุ๊บนะครับก็จะต้องเซ็น MOU อีกนะครับแล้วก็ทำกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อตกลงทั้งหมดภายใน60วันที่คุยกันหลัง60วันพอข้อตกลงเสร็จแล้วสุดท้ายข้อที่14ครับก็ต้องกลับไปที่สหประชาชาตินะครับแต่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยนะครับออกข้อมติเข้ามาก็หมายความว่าจะถูกกำกับโดยนานาชาติและสหประชาชาตินะครับคือตรงนั้นสหอเมริกาก็ยังมีสิทธิ์ยับยั้งอีก
3: ค
4: ่ะก็คือใช้วีโต้ก็หลายขั้นตอนมากครับแต่ว่าในภาพรวมก็ซับซ้อนนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ยังไม่ปรากฏแล้วก็ความผันผวนก็มีมาตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงวันนี้ครับที่ยังลงนามกันไม่ได้ก็ต้องทำใจซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าหลายท่านก็ทราบนะครับสิงหาเนี่ยเราจ่ายไปแล้วนะครับ77 เหรียญ77 เหรียญ73 เซนต์ของเบรนท์นะครับราคานั้นเนี่ยสูงกว่าราคาที่เริ่มลดกันในเดือนกุมภาพันธ์ถึง 7% เกือบ 10%
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับก็หมายความว่าน้ำมันก็คงไม่ถูกลง
3: ก็ยังต้องสูงไปอีก
4: รัฐบาลจะปัดใจลดภาษีลงหรือว่าอุดหนุนมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่
3: อ
4: นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถลดลงได้ประชาชนก็อาจจะรู้สึกกังวล นะครับว่าราคาน้ำมันก็ยังสูงอยู่เป็นต้นนะครับก็คงต้องดูสำหรับเราว่าหลังสิงหาแล้วเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์60วันนี้ผ่านไปได้ดี
3: ๆ
4: หรือว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจว่าสถานการณ์มันก็น่าจะไม่ผกผันมากกว่านี้แล้วตัดสินใจช่วยพยุงราคาลดราคาน้ำมันลงมาเราก็คงจะสบายกันขึ้นครับ
3: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนย้อนไปถามในส่วนของการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์สมมุตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเขามีข้อตกลงแบบบางประเด็นที่แบบเขายังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ทางด้านของสหรัฐนี่เขาจะมีการเข้าไปกดดันอิสราเอลเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่า MOU อันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทางด้านของอิสราเอลที่ไปเซ็นร่วมกับทางด้านของสหรัฐอะค่ะ
4: ใช่ครับเขากดดันอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้เพียงพอทั้งหมดแต่จริงๆหลายประเทศก็กดดันนะครับที่สำคัญซาอุดิอาระเบียตุรกีนะครับอียิปต์ UAE นะครับกาตาร์แล้วอีกหลายประเทศร่วมกันนะครับรวมทั้งฝั่งยุโรปด้วยก็ร่วมกันพยายามกดดันอิสราเอลในหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับชาวยูเขามองว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการสำคัญที่จะเข้าไปสกัดกั้นกลุ่มซิสโบละนะครับไม่ให้ยึดครองเลบานอนแล้วก็เขาก็ขยายการครอบครองแล้วก็วางกำลังไว้ในเลบานอนเยอะนะครับแล้วก็ได้กว่าสนับสนุนจากชาวยูจำนวนมากนะครับแล้วก็มีฝ่ายค้านของอิสราเอลก็ออกมาโจมตีนายมนตรีของเขาว่าจะไปยอมสหรัฐนะครับหรือว่าประเทศอื่นจะไปให้ประเทศอื่นตัดสินใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเขา
3: คร
4: ับอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ผกผันแต่ว่าเราก็หวังว่าอิสราเอลจะลดระดับลงนะครับในการปฏิบัติการเพราะว่าขณะนี้ก็ต้องถือว่าไทยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็แทบจะหมดไปเยอะนะครับเรื่องกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็แปรสภาพกันไปเยอะนะครับแต่ลักษณะที่นิสัยของอิสราเอลเขาก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าได้เชื่อมเอาศอกนะครับหรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนเป็นต้นอันนี้ก็คงต้องช่วยกันกดดันหลายฝ่ายนะครับทั้งตอนประธานดีเจดีแวนต์บอกว่าไอ้เครือขนาดนี้ถ้าไม่มีเพื่อนแล้วนะครับในระดับสากลในระดับนานาชาติความชอบธรรมต่างๆลดลงเพราะฉะนั้นควรจะหยุดปฏิบัติการที่เลบานอนให้ได้จริงๆก็คงต้องดูไปพรุ่งนี้ครับเรื่องนี
3: ้
4: ถ้าได้ชัดเจนขึ้นก็เข้าสู่กรอบ60วันที่จะเจรจาขณะนี้ก็ต้องถือว่าล่าช้าไป1วันจริงๆการเจรจาล่วงหน้าเรื่องทางเทคนิคเริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อหลายวันก่
3: อ
4: นแต่ขณะนี้ก็ชะลอตัวลงเพราะต้องรอให้ลงนานหน่อย อย่างเป็นทางการก่อนครับ
3: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองใน MOU 14ข้อแล้วเนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่ใครได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จาก MOU ตรงนี้มากกว่ากันนะคะ
4: คือมันมีหลายมิตินะครับหลายมิติ
3: ค่ะ
4: นะครับในแง่ของความชอบธรรมนะครับแน่นอนนะครับสหรัฐเสียเปรียบนะครับถูกเป็นฝ่ายถูกมองก็เป็นผู้ลุกลามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ไม่มีความเด็ดเสร็จชัดเจนในเรื่องไฟชนะนะครับอันนี้ก็มองจากมุมมองทั่วไปนะครับแต่ทางในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะเนี่ยทางสหรัฐกับพันธมิตรรวมทั้งทางยุโรปที่ไม่เห็นด้วยกับสหรัฐด้วยวิธีการในการเข้าไปนี่ก็เห็นด้วยนะครับว่าศักยภาพเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยหมดไปเกือบหมดนะครับทางยุโรปก็พร้อมที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับทั้งที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของสหรัฐในการเข้าไปก็หมายความว่าในแง่ของอาวุธนิวเคลียร์ก็ชัดเจนว่าทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งพันธมิตรทั้งอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าทำได้มากกว่าที่เคยทำในรอบ20ปีนะครับที่ผ่านมาหรือว่า 4-5 รัฐบาลของรัฐบาลสหรัฐนะครับแต่ว่าในเรื่องการเคารพประชาธิปไตยดินแดนและไม่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าอิหร่านก็ได้เปรียบแล้วก็ได้รับชัยชนะแล้วเป็นการต่อสู้ของประเทศเล็กนะครับที่สามารถยืนหยัดกับต่อสู้กับประเทศใหญ่ได้นะครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในมิตินั้นส่วนมิติทางเศรษฐกิจก็ต้องดูนะครับความเสียหายของอิหร่านเนี่ยมากมายมหาศาลผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ใช่แต่อิหร่านนะครับตอนหลักการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา 3-5 ปีในการฟื้นฟู
3: นะ
4: ครับกำลังการผลิตอาจจะเร่งขึ้นมาได้ถึง6เดือนนะครับเทียบเคียงได้กับก่อนหน้าสงครามแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยนะครับคงไม่เหมือนเดิมหลายอย่างคงเปลี่ยนไปพลังงานทางเลือกคงจะเอามาทดแทนเยอะไอเป็กก็คงจะเปลี่ยนไปสมาชิกก็คงจะน้อยลงอย่างที่เราทราบนะครับ
3: ค
4: ืออีกต้องออกจากระบบและที่สำคัญซาอุดิอาระเบียกับมันทำนี้จะขึ้นมาทดแทนอิหร่านในการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งนะครับของภูมิภาคแล้วก็อาจจะเกิดระเบียบใหม่ในเรื่องการเมืองสมดุลใหม่เพราะซาอุดิอาระเบียก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ชิดสหรัฐรวมทั้งประเทศอ่าวหลายประเทศก็ไม่อยากเป็นเป้าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสแล้วจริงๆก็ไม่มีภัยแบบอิหร่านเดิมแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสหรัฐมากนักด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็ถือว่าสหรัฐเสียเปรียบแต่หลายอย่างก็เป็นไปตามที่สหรัฐต้องการก็คือเปิดอิหร่านให้เป็นประเทศปกติกลับมาสู่ระบบทุนนิยมที่สหรัฐจะได้เปรียบนะครับแล้วก็จะถ้าถามว่าจะต้องกู้เงิน300 ล้านจากใครก็ต้องคงจากสหรัฐกับพันธมิตรนะครับแต่ถ้าจะค้าขายกับใครที่จะได้กำไรที่สุดก็คงจะต้องค้าขายกับสหรัฐกับพันธมิตรอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็คงต้องดูว่าจีนกับรัสเซียจะเข้ามาช่วยถ่วงดุลแล้วก็ทำให้เกิดระเบียบใหม่ที่มันสมดุลแบบนี้หรือไม่นะครับก็หลายเรื่องครับหลายเรื่องมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับ
3: ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างทางด้านของสหรัฐกับอิหร่านแต่โดยเฉพาะในตัวของทรัมป์เองเนี่ยเรื่องของคะแนนเสียงอันนี้จะช่วยทำให้คะแนนเสียงมันขยับขึ้นมาบ้างไหมคะ
4: ก็อาจจะบ้างในแง่แรกว่าไม่มีสงครามแบบเดิม
3: คือ
4: สงครามที่คนสหรัฐต้นสามเป็นการเสียชีวิตไป14 นายนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกแปรปรวนทุกวันในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องราคาพลังงานถึงแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงนะครับสหรัฐผลิตพลังงานได้เองก็ออกมากกว่าประเทศอื่นทั่วโลกด้วยซ้ำนะครับแต่ละคนอเมริกันก็รู้สึกได้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพมันแพงขึ้นจากสงครามนะครับความรู้สึกตรงนี้ก็หายไปเยอะนะครับแล้วก็สองก็คือว่าความรู้สึกเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยอิหร่านก็ไม่ได้เป็นภัยแบบเดิมก็คงจะถูกกระตุ้นถูกพูดง่ายๆว่าถูกตีคองร้องเปล่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแต่ละฝ่ายก็คงจะอ้างชัยชนะนะครับทางฝ่ายสหรัฐก็จะเอาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นประเด็นว่าเขาทำการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงได้แล้วนะครับ
3: ต่างฝ่ายต่างก็จะช
4: ูแต่ว่าคะแนนนิยมดูแล้วมันก็ไม่ง่ายเพราะมันตกลงไปเยอะนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็แม้แต่ในทัพรีพับลิกันก็ยังเห็นต่างกันว่าชัยชนะไม่ได้เด็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าไหร่นะครับ
3: ค่า
4: ใช้จ่ายในการทำสงครามก็สูงนะครับ
3: ค่ะค่ะทีนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะว่าในส่วนของการลงนามที่เป็นทางการอีกทีนึงจะเกิดขึ้นจริงๆต้องเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะภายในวันนี้หรือว่ายังไงคะ
4: ใช่ครับใช่คร
3: ับ
4: แต่ว่าหลังบ้านทางรับเนี่ยก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วถึงได้มีวันนี้นะครับส่วนที่เป็นการ ลงนามผ่านทางไกลก็ลงนามไปแล้วอย่างที่เห
3: ็
4: นในภาพข่าวที่ทางสหรัฐลงนามนะครับ
3: ค
4: ่ะส่วนลงนามอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองเนี่ยคงต้องรออีกสักพักนึงถ้าเกิดขึ้นจริงหรือถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเขาก็คงเดินหน้านะครับถ้าการลบในระบบเดิมยุติลงแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง60วันนะครับเพื่อคุยกันทางเทคนิคเจรจากันต่อไปครับ
3: 60วันนี้ต้องเริ่มนับจากวันไหนคะอาจารย์
4: จริงๆควรจะนับวันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้ลงนามกันยังไม่ได
3: ้
4: เซ็นข้อตกลงแต่ยังมีโอกาสนะครับพรุ่งนี้มะรืนนี
3: ้ติ
4: ดสัญญาเพราะว่าขณะนี้ข้อตกลงหยุดยิงของเลบานอนในเลบานอนกับอิสราเอลมาแล้วนะครับกับฮิซบอลเลาะห์นะครับฮ
3: ิ
4: ซบอลเลาะห์มาแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยถ้าสัญญาตรงนี้ชัดเขาก็คงจะเริ่มนับนะครับส่งกดนาฬิกาแล้วก็นับถอยหลังไป
3: ค่ะ
4: นะครับมีกำหนดการทั้ง30วัน60วันนะครับ30วันเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับได้30วันก็เรื่องนิวเคลียร์แต่นิวเคลียร์น่าจะเจรจาเลยสมัยเขาใช้เวลาประมาณ60วันส่วนอายัดทรัพย์สินเนี่ยจะเห็นทางสหรัฐบอกว่าจะต้องดูหลัง60วันด้วยนะครับว่าจะตรงไหนเปิดได้ตรงไหนเป็นไปตามเขาตกลงนะครับอันนี้ก็กั้มกึ่งอยู่ครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันสถานการณ์โลกอันนี้มันไม่ใช่แค่ระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลแต่มันกระจายไปทั่วโลกได้รับผลกระทบกันหมดเลยแบบนี้นะคะ
4: ใช
3: ่คร
4: ับก็ให้กำลังใจทุกคนที่พยายามผลักดันนะครับแล้วก็จะช่วยให้คนไทยได้กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติใช้นะ
3: แต่ชีวิตปกติ
4: ได้ไม่ต้องตามข่าวกันแบบนี้ทุกวัน
3: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาขอบคุณค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ยินดีคร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็นเทปสัมภาษณ์นะครับในช่วงคุณณัฐยางเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณทางด้านของทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงการต่างและการต่างประเทศนะครับยังคงต้องติดตามเลยคุณผู้ฟังสำหรับสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่ก็มีตัวเชื่อมเนี่ยก็คือสหรัฐนะซึ่งตามกำหนดการของดีล MOU เนี่ยจริงๆเขาจะมีการเซ็นเรื่องของยุติสงครามเนี่ยนะจะมีการจะมีการเซ็นเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็คือตามเวลาบ้านเราเนี่ยคือวันที่19 มิถุนายนแต่ว่าทีเนี้ยนะก็มีข่าวว่าเลื่อนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะเท่าที่อัปเดตเนี่ยทางด้านของสหรัฐเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเตรียมเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรอบใหม่ในกรุงวอชิงตันดีซีสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่ทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยประกาศหยุดยิงอีกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าท่ามกลางความพยายามนะครับที่จะให้เกิดการผลักดันข้อตกลงสันติภาพในภูมิภาคนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลดความตึงเครียดนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็คือปรับลดลงต่ำกว่า80 เหรียญนะครับอย่างเมื่อวานนี้เราได้เห็นเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยต่ำกว่า70 เหรียญแต่ว่าณตอนนี้นะฮะตัวเลขล่าสุดเองเนี่ยเบรนท์เนี่ยนะปรับบวกเพิ่มขึ้นมานะครับเล็กน้อยตัวเลขเนี่ยไปอยู่ที่80.57 เหรียญส่วนเวสเท็กซัสเนี่ยเวสเท็กซัสเนี่ยยังต่ำกว่า80 เหรียญนะครับถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะฮะก็ไปอยู่ที่76.54 เหรียญนะครับราคาน้ำมันในบ้านเรานี่ก็เรียกได้ว่าทยอยลดลงอย่างเมื่อวานก็ปรับราคาลดลงทั้งเบนซินแล้วก็กลุ่มของดีเซลเป็นระลอกที่3ในสัปดาห์นะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันต่อไปนะครับซึ่งมันมีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตการบริโภคการจับจ่ายของพวกเราด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุมาเมื่อช่วง 7:36 น.นะครับทางหลวงหมายเลข331ขาออกนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงแยกต่างระดับมาบปูนะมุ่งหน้ามาทางแยกหนองปรือจุดเกิดเหตุคือบริเวณก่อนถึงแยกหนองปรือนะประมาณสัก2 กิโลเมตรหน้าบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนนะฮะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมีเหตุรถบรรทุกเสียหลักตกร่องกลางถนนขวางอยู่ช่องทางขวาครับขวางช่องทางขวามีตู้คอนเทนเนอร์หล่นด้วยนะครับโอ้นี่งานใหญ่เลยนะครับตู้คอนเทนเนอร์หล่นนะฮะเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทชาญชัยรินทรรองสารวัตรปราบปรามสภ.บ้านบึงนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผม
0: ครับผมในที่เกิดเหตุนี่ลักษณะเหตุเห็นบอกเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่บอกว่าไปตกร่องกลางเขาเสียหลักได้ยังไงครับรองสารวัตร
1: ก็น่าจะเสียหลักตกร่องกลางมาครับผม
0: ยางแตกหรืออะไรยังไงไหมฮะ
1: ไม่แตกครับผมน่าจะเป็นอาการหลับในมากกว่า
0: โอ้ครับมากันกี่คนนะครับมีคนเจ็บไหมครับ
1: มีคนเจ็บคนขับได้รับบาดเจ็บครับการตรวจของโรงพยาบาลเรียบร้อยครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้เป็นยังไงเห็นบอกตู้คอนเทนเนอร์นี่หล่นมาขวางถนนด้วย
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังรอรถทุกมายกของครับผมแต่ว่าการจะจอดใช้การได้หนึ่งช่องทาง
0: อ๋อด้านขวาไหมครับ
1: ด้านซ้ายครับผม
0: ด้านซ้ายที่ใช้ได้ใช่ไหม
1: ด้านขวาที่ใช้ได
0: ้ด้านขวาที่ใช้ได้ก็คือขวางอยู่ซ้ายกับเหมือนกับกลางมาทางค่อมเลนมาด้วยเนาะนะที่ขวาเนี่ย
1: ครับผม
0: รถติดไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ไม่ติดครับผม
0: ยังผ่านได้นะครับตรงนี
1: ้ยังผ่านได้ปกติครับเพราะจำนวนรถใช้เป็นผู้ขนานไม่เยอะครับ
0: เขาบรรทุกอะไรมาไหมครับ
1: เพราะว่าอยู่ในตู้เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นตู้อะไรครับ
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้มีของหล่นบนถนนเนาะสำหรับของที่บรรทุกมา
1: ไม่มีครับไม่มี
0: คือเขาใครบอกว่าหลับในครับรองสารวัตรทางคนขับ
1: ก็คนขับเขาไม่สามารถพูดเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วครับตัวอาการแล้วน่าจะปฏิเสธว่าน่าจะง่วงหรืออะไร
0: ไม่แน่ใจว่ามีอาการเมาอะไรไงด้วยไหมครับสารวัตร
1: ไม่น่าเมาครับเพราะว่าสอบถามน้องผู้ชายแล้วว่าไม่มีกิจแอลกอฮอล
0: ์มาคนเดียวไหมครับคนขับ
1: มาคนเดียวครับ
0: อ๋อครับส่วนตัวหัวพ่วงนี่มีขวางถนนบ้างไหมครับที่ตกข้างทาง
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะไปลงร่องกลาง
1: ไปลงร่องกลางไม่ขวางครับมีแต่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถนนออกมา
0: ตรงนี้เป็นเส้นทางรถวิ่งกันเยอะไหมครับรองสวัสด
1: ิ์ไม่เยอะครับผมไม่เยอะเพราะว่าเป็นเส้นทางคู่ขนานจะไปรถจะไปค่อยเยอะ
0: ก็คือด้านในก็จะเป็นช่องทางหลักใช่ไหมครับอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นถนน2 ช่องอย่างรถใหญ่ๆเนี่ยรถใหญ่ถ้าจะผ่านช่องขวานี่สามารถผ่านได้ไหมครับเนี่ยรถบรรทุก
1: ผ่านได้ครับผมผ่านได้ปกติครับ
0: อ๋อครับเดี๋ยวใช้เวลานานไหมครับในการเคลื่อนย้ายอะครับรองสวัสดิ
1: ์ก็ถ้ารถมาถึงก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะตอนนี้รอรถไปขับ
0: ครับสวัสดิ์ครับดูจากภาพที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของตู้คอนเทนเนอร์มันเหมือนกระเด็นไปไกลเหมือนกันนะรองสวัสดิ
1: ์ห่าง
0: ใช่ไหม
1: จากตัวนี่ประมาณ10 เมตรได้ครับ
0: แต่ที่ถามว่ารถน่าจะมาด้วยความเร็วสูงไหมครับเนี่ยมันถึง
1: ไม่แน่ใจครับผม
0: โอ้มันเหมือนเหวี่ยงไปอย่างนั้นไหมครับมันดูห่าง
1: ครับผม
0: ดูห่างจากตัวหัวพ่วงอะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็เรียกว่าน่าจะใช้เวลานิดนึงในการเก็บกู้ตอนนี้รถยกมาหรือยังครับ
1: ตอนนี้ทางเจ้าของมาแล้วครับเขาเร่งรถยกไม้ยกเกี่ยวกับแต่ละตามรถครับ
0: มีรถคันอื่นที่ได้รับผลกระทบด้วยไหมครับที่ถูกชนไม่มีนะ
1: ไม่มีของหลวงเสียหายไม่มี
0: ด้วย
1: คู่กรณี
0: ได้ครับครับขอบคุณมากมีเรื่องของฝนตกมาบ้างไหมครับเนี่ยเช้านี
1: ้ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะถนนก็แห้งด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันถ้ามีการเคลื่อนย้ายอาจจะรบกวนรองสารวัตรอีกรอบนึงนะครับ
1: ค ได้ได้ครับ
0: ได้ครับจอสร้อยขอบพระคุณมากครับรองสวัสดิ
1: ์ครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณร้อยตำรวจโทชันชัยรินทร์นะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านบึงเนี่ยคุณผู้ฟังดูตัวแม่นะตัวแม่อยู่ตรงนี้แล้วตัวลูกตัวคอนเทนเนอร์นี่ไกลนะผมว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่20-30เมตรอ่ะอาจจะมากกว่านั้นนิดนึงเนี่ยอยู่ห่างกันคือตัวตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ขวางถนนเลยนะครับขวางเป็นแนวขวางเลยครับวิ่งผ่านได้ช่องทางขวาตรงนี้เป็นคู่ขนานนะครับคู่ขนานของถนนทางหลวงหมายเลข331ฝั่งขาออกนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหน้าบริษัทชิโนไทยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็เดี๋ยวต้องรอการเคลื่อนย้ายนะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณทางรองสารวัตรด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะฮะระมัดระวังหน่อยนะครับแหมช่วงกลางคืนเนี่ยรถบรรทุกก็จะเยอะนะครับพี่ๆที่ขับรถบรรทุกยังไงต้องประเมินสุขภาพด้วยนะง่วงหรือเปล่านะครับขับหลับในนี่บางทีมันมาวูบเดียวไปได้เลยนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณผู้ฟังส่วนก็ยังไงต้องประเมินสุขภาพด้วยนะง่วงหรือเปล่านะครับขับหลับในนี่บางทีมันมาวูบเดียวไปได้เลยนะครับ

ชนท้ายกันไม่มีคนเจ็บหรือไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยมีขอความช่วยเหลือเข้ามาคุณตินนะครับบอกว่ารถเสียครับเป็นนิสสันอเมราสีขาว1ขอไข่พพาน9390กทมจอดรออยู่เยื้องๆกับซอยพหลโยธิน69/5นะครับใกล้เคียงกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สะพานใหม่ใกล้เคียงกับบิ๊กซีสะพานใหม่พหลโยธินนะครับเยื้องๆกับซอยพหลโยธิน69/5แบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับเอาท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันไปช่วยคุณตินด้วยนะครับเก๋งนิสสันอเมราสีขาว1ขอไข่พพาน9390กรุงเทพนะครับฝากด้วยนะใครอยู่ใกล้มีสายพ่วงไปช่วยเติมไฟให้กับคุณตินด้วยเดี๋ยวคุณตินฝากเพิ่มเติมที่จอสอร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่รอสัญญาณครบธงชาติเดี๋ยวกลับมาติดตามเป็นช่วงหน้าครับ

0: รักชา
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายฉวางค่ะติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: สรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจับมือปูตินย้ำมิตรภาพกว่า130ปีถกเดือด Thailand AI Passport และย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตเซ็นปมขัดแย้งและหลายประเด็นร้อนติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
1: นายกพอใจเยือนรัสเซียประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเสริมบทบาทไทยเป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมอาเซียนยูเรเซียผลักดันความร่วมมือพลังงานก๊าซและปุ๋ยพร้อมหารือทวิภาคีประธานาธิบดีปูตินย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีขยายความร่วมมือรอบด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมฝ่ายไทยเจรจาข้อพิพาทกรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันกับกัมพูชาเป็นถึงอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลผู้เชี่ยวชาญระดับโลกล่าสุดไทยส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเดินหน้าเลือกประธานภายใน30วันนายกเผยพบคุณมาเนตระหว่างประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียขอประชาชนอย่ากังวลไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซาบิดาแจงกัมพูชานั่งบอร์ดยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วและเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและกำกับดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกถกเดือดประชุมร่วมกรรมธิการงบประมาณและกรรมธิการกฎหมายลมไอซ์ตรวจสอบ Thailand AI Passport สอดทุจริตปลัดดียืนยันมีแผนตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่เร่งทำแค่31วันยืนยันทำตามกฎหมายระบุให้ยกเลิกด้วยเหตุผลอะไร DSI แถลงคดีโฟเร็กพบพาวุฒิสสพรรคประชาชนมีเพย์เมนต์เชื่อมโยงรับโอนเงิน28ล้านบาทสอบพบฟิล์มรัฐภูมิเชื่อมโยงกลุ่มโบรกเกอร์ขณะที่พาวุฒิแจงเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นอาจจะมาจากการลงทุนเทรดทองยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนพร้อมรับการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.นิดาโพเผยโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติทิ้งห่างที่ร้อยละ 72.35 ส่วนส.ก.ยังเลือกผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ1กกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งย้ายผู้ว่าเซมเบ้พ้นภูเก็ตไปนั่งรองปลัดมหาดไทยสลับตำแหน่งโชตินรินนั่งพ่อเมืองภูเก็ตแทนขณะที่2รองผู้ว่าซีฟู้ดโดนย้ายด้วยเส้นปมขัดแย้งภายในรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าจัดระเบียบภูเก็ตลงพื้นที่กวาดล้างผู้มีอิทธิพลปราบปรามทุนเทานอมินีต่างชาติย้ำไม่มีกรอบเวลาดำเนินการแต่ต้องเห็นผลโดยเร็วหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเข้มห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฝ่าฝืนจ่อฟันโทษทางอาญามาตรการทางปกครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาดกสทช.ถกยาวแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติควรมีหรือไม่อย่างไรข้อสรุปนัดประชุมลุ้นลงมติวันจันทร์นี้และจับตาประชุมเรื่องรถแมพทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตผู้ประกอบการในปี72ในสัปดาห์หน้ากรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วและมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าคาดปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยและอาจจะส่งผลให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวน้อยกว่าปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือเจ้า
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนเนี่ยสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่าตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกากับ11นาทีครับจสร้อยมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณฟังก่อนหน้านี้มีแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณดนุพงศ์นะครับสุขุมวิทด้านขาออกบริเวณช่วงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีช่วงระหว่างแยกพัทยาใต้ครับมุ่งหน้าแยกเขาตาโลก่อนถึงแยกเขาตาโลเล็กน้อยนะครับมีรถจักรยานยนต์2คันนะครับกีดขวางช่องทางด้านขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะตรงนี้ประสานไปกับทางสภ.เมืองพัทยานะครับก็แจ้งว่าเป็นรถจักรยานยนต์3คันครับชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายก็คือลักษณะถลอกตามร่างกายนะครับหญิง2ชาย1ที่บาดเจ็บนะครับกู้ภัยสว่างบริบูรณ์นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง 7:16 นาทีครับส่วนทางด้านของคุณปูนะฮะคุณปูนี่แจ้งมาบอกว่าถนนเจริญนครฝั่งขาเข้านะครับช่วงปากซอยเจริญนคร62มีเสาไฟล้มเอียงนะครับคือโน้มเอียงลงมาบนถนน30องศาครับเกรงว่าเดี๋ยวรถที่ขับผ่านนี่จะเกิดอันตรายนะฮะแล้วก็ถ้าหากมีลมพายุมาแรงๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะล้มลงมาบนถนนหรือเปล่าฝากเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับถนนเจริญนครนะครับบริเวณปากซอยเจริญนคร62นะฮะมีเสาไฟที่เขาลงโน้มเอียงลงมานะครับประมาณ30องศานะครับตรงนี้ฝากระวังด้วยนะครับคุณตินที่ขอความช่วยเหลือแบตเตอรี่หมดนะครับล่าสุดเขาบอกติดต่อบริษัทประกันนะครับทางบริษัทให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับที่รออยู่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับใกล้เคียงกับบิ๊กซีสะพานใหม่เยื้องๆกับซอยพหลโยธิน69/5ก็ยกเลิกนะครับนะขอบคุณคุณตินที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับสัญญาณไฟวันนี้มีปัญหานะนอกเหนือจากที่คุณวันลบแจ้งมาบริเวณถนนเทิดดำรินะช่วงแยกเศษสิริกระพริบบางด้านก็กระพริบเขียวอีกด้านหนึ่งกระพริบเหลืออีกด้านหนึ่งกระพริบแดงก็คือมีปัญหาทุกด้านเลยนะครับกลายเป็นแยกวัดใจนะฮะนอกเหนือจากจุดนี้เนี่ยมีทาง YouTube JS ร้อยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางด้านของคุณสมเดี๋ยวก่อนนะคุณสมปรางไหมฮะเนาะบอกว่าสำแยกพระประแดงครับสัญญาณไฟเสียนะครับรถชะลอตัวครับเนี่ยก็สำแยกพระประแดงนี่เมื่อวานนี้ก็มีแจ้งเหมือนกันนะท่านใดใช้เส้นทางสุขสวัสดิ์นะครับสำแยกพระประแดงฝากระมัดระวังด้วยนะฮะสัญญาณไฟมีปัญหานะครับรถติดหรือเปล่าเดี๋ยวดูล่าสุดนิดหนึ่งนะฮะใครใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับนะเสียมากี่วันแล้วไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนเมื่อวานนี้ก็มีแจ้งเหมือนกันนะครับรถเยอะแต่ยังไม่ติดนะครับรถที่มาจากทางนครเขื่อนขันรอสัญญาณไฟเนี่ยก็มีท้ายยาวนิดนึงนะฮะที่จะออกมาทางสำแยกพระประแดงสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้ารถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะสวัสดีทักทายหลายท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับแล้วก็มีทางพิจุกระเบียบด้วยก่อนหน้านี้มาทักทายตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับบอกว่าเมื่อวาน4โมงเย็นฝนตกลมแรงมากนะครับทักทายคุณปั๊กด้วยนะฮะขอบคุณผลฟุตบอลโลกที่แจ้งมาด้วยเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อคู่อัปเดตไม่ครบคู่นะขอบคุณคุณระพีด้วยทักทายเข้ามาคุณพัชนีด้วยนะครับคุณวิรัตนะฮะคุณปั๊กด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณสุพนัทกันหน่อยคุณสุพนัทสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัช
2: คุณสุพนัทตามหาคุณพ่อเนาะ
3: ใช่ครับผม
2: คุณสุภชัย
3: ใช่ครับแกหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานบ่ายสองประมาณบ่ายสองครับ
2: บ่ายสองโมงนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วตอนนั้นมีคนอยู่บ้านไหมครับ
3: ไม่มีแกอยู่คนเดียวเพราะว่าน้องสาวกับผมก็คือทำงานต่างจังหวัดก็ ก็จะมีการกลับมาประมาณวันศุกร์ตอนเย็นแต่น้องก็จะคุยกับแกทุกวันนะครับคุยโทรศัพท์ทุกวัน
2: อ๋อก็คือปกติไม่ได้มีใครอยู่กับคุณพ่อด้วยแกอยู่คนเดียว
3: ใช่ครับใช่แกอยู่ของแกคนเดียว
2: หายไปตอนกี่โมงมีใครเห็นบ้างไหมครับ
3: เท่าที่ถามคนแถวนี้เขาก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าเราดูกล้องวงจรปิดอะแกนะแกเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เหมือนใส่แว่นตาแว่นกันแดดอะไรประมาณนี้เหมือนพร้อมที่จะออกไปข้างนอกเพราะว่าสไตล์แกก็คือถ้าจะออกไปข้างนอกแกก็จะแต่งตัวประมาณนี้ครับแล้วก็มีเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกไปครับผม
2: อันนี้จากคนข้างๆบ้านเหรอที่เขาเล่าให้ฟัง
3: อันนี้คือเราดูกล้องวงจรปิด
2: อ๋อดูจากกล้อง
3: ใช่ที่เวลาประมาณบ่ายสองครับผม
2: ที่บ้านนี่เป็นร้านของชำเหรอครับ
3: ใช่ครับเป็นร้านของชำ
2: บ้านคุณพ่อนะอยู่ที
3: ่ก็จะขายของจุกจิกแก้เหงาครับแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายกับการขายของขนาดนั้น
2: อยู่หมู่บ้านไทยสมุทรซอยลาดกระบังเนาะ14/1ใช่ไหม
3: ใช่ครับเข้าทางลาดกระบัง14/1แต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บมันจะเป็นไทยสมุทรซึ่งมันเป็นพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
2: เห็นบอกคุณพ่อนี่ครับขี่จักรยานยนต์ไปด้วยเหรอ
3: ใช่ครับผมเป็นจักรยานยนต์ที่แกใช้ประจำเวลาแกอาจจะออกไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับยี่ห้อซูซูกิสีน้ำตาลใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เป็นน้ำตาลดำทองเหรอเห็นบอกมัน
3: อาจจะออกไปขอบเป็นทองอะไรประมาณนี้ด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือฟังมาจากน้องผมไม่ค่อยได้สังเกตมอเตอร์ไซค์แก
2: ทะเบียนนี่มั่นใจไหมครับทะเบียนนี้525
3: ทะเบียนตัวท้ายมั่นใจครับตัวท้ายมั่นใจ
2: แต่ว่าหมวดอักษรเนี่ยไม่แน่ใจนะ
3: เราจำไม่ได้ใช่ครับ
2: 525กทมเป็นซูซูกิรุ่นไหนพอทราบไหมครับเนี่ย
3: โอ้โทษทีครับไม่ได
2: ้เป็นรุ่นเก่าไหมหรือว่ารุ่นใหม
3: ่ใช่ครับไม่ใหม่ครับเก่าครับ
2: ผมนะฮะสีน้ำตาลออกน้ำตาลนะฮะอาจจะมีขอบทองขอบดำอะไรเงี้ยนะประมาณนี
3: ้ครับครับผมใช่ครับ
2: ปกติคุณพ่อออกไปข้างนอกบ่อยไหมครับหายไปบ้างไหมเคยหายไหม
3: ไม่ปกติเป็นคนทำอะไรอยู่ในเส้นทางแล้วก็เป็นคนติดบ้านแล้วเขาไม่ค่อยออกไปไหนอย่างเช่นถ้าตอนเช้าเขาก็จะขับจักรยานออกไปซื้อของกินเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเขาขับมอเตอร์ไซค์เขาก็จะไปซื้อออกมาไกลนิดนึงประมาณน่าจะประมาณ10 กว่ากิโลได้มั้งเพราะว่าบ้านอยู่ตรงลาดกระบัง14/1ใช่ไหมครับก็ประมาณพระโขนงครับพระโขนงที่จะไปชนกับทางเส้นสุขุมวิทอะที่เป็นบิ๊กซีที่เป็นบิ๊กซีตรงพระโขนงครับก็จะไปซื้อของแถวนั้นนะครับ
2: บิ๊กซีพระโขนงเดี๋ยวก่อนนะ
3: ใช่ครับซีพระโขนงถ้ามันก็จะพอถึงบิ๊กซีพระโขนงก็จะเป็นเส้นที่อ่อนนุชแต่มันจะไปชนกับสุขุมวิทใช่ไหมครับใช่ครับจะไปถึงสุดแค่ตรงนั้นแหละปกติเป็นวิถีปกติของการออกไปซื้อของของแกอยู่แล้วครับ
2: บิ๊กซีนี่หมายถึงว่าถนนในซอยอ่อนนุชหรือเปล่าฮะที่ว่าเน
3: ี่
2: ย
3: บิ๊กซีจะอยู่บิ๊กซีอยู่ติดไอ้ตรงปลายทางปากทางอ่อนนุชเลยเน
2: า
3: ะ
2: ปากทางของสุขุมวิทที่จะออกสุขุมวิท
3: ใช่ใช่ประมาณแถวนั้นแต่นั้นก็จะมีร้านค้าตามข้างทางใช่ไหมครับร้านค้าร้าน
2: อันนี้ถือว่าขี่มาไกล
3: ยาไปซื้ออะไร
2: ถือว่าขี่มาไกลไหมครับเนี่ยจากลาดกระบัง14/1
3: น่าจะ10 กว่ากิโลใช่ก็ถามว่าไกลไหมสำหรับคนแก่ก็ไกลนะแต่ว่าแกก็ทำอย่างนี้มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันก็ชินเคยชินกับการดำรงชีวิตปกติของแกครับผม
2: นี่ผมกำลังดูพิกัดอยู่ว่าลาดกระบัง14/1กับทางโลตัสอ่อนนุชเนี่ยบิ๊กซีอ่อนนุชเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กันนะไอโลตัสก็อยู่ตรงริมถนนสุขุมวิทตรง50สุขุมวิท50กับลาดกระบัง14/1
3: ตรงนั้นนะอาจารย์โลตัสมันจะอยู่ตรงรถไฟฟ้าพอดีใช่
2: ใช่ใช่
3: แต่อันนี้ก็อยู่ก่อนถึงรถออกไปรถไฟฟ้าเนาะก็เดินทะลุถึงกันได้
2: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูว่าถือว่าไกลนะ
3: ก็ถือว่าไกลกิโลนะ20 กิโลถึงไหม
2: ก็น่าจะวิ่ง
3: สุขุมวิทเดียวคร
2: ับ
3: อ่อ
2: นนุชนั่นแหละวิ่งอ่อนนุชตรงอย่างเดียว
3: ใช่มันเป็นเส้นทางที่ง่ายตรงที่มันสามารถตรงได้จนถึงสถานที่ที่แกจะไปอันนี้คาดว่านะครับเพราะผมจริงๆผมไม่ได้เห็นขนาดนั้น
2: ก็คือแกเคยไปอ่ะเคยขี่มอเตอร์ไซค
3: ์
2: ก็เลยแบบสันนิษฐานว่าเอ๊ะอาจจะไปที่บิ๊กซีอ่อนนุชหรือเปล่านะประมาณสักสิบ
3: บิ๊กซีหรือว่าร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นที่แกไปซื้อประจำอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ประมาณสักสิบกว่ากิโล11 กิโลประมาณเนี้ยคุณ
3: ครับผมใ
2: ช่นะจากนั้นไปอันนี้คือไกลสุดที่แกจะขี่ไปใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ปกตินะคือถ้าเกิดสมมติว่าไปบ้านญาติที่อยู่ไกลๆกว่านี้คือก็จะไปรถยนต์กับพวกผมพวกน้องสาวอะไรเงี้ยจะเป็นคนพาไปแกจะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองไกลขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดแ ปากซอยอ่อนนุชอย่างเงี้ยแกก็สามารถไปได้เองของแกซึ่งอาจจะแกไปสักคืนละครั้งหรืออะไรเงี้ยครับ
2: ตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณสุภชัยคุณพ่อให้ดูนะครับคุณพ่อเนี่ยอายุ79ถึง80ปีเนาะประมาณ80นะประมาณนี
3: ้ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่าย2แล้วก็ช่วงเย็นน่ะฝนตกหนักนะกรุงเทพอ่ะโ
3: อ้ใช่อันนี้ผมก็แอบเป็นห่วงว่าแกไปนอนที่ไหนพักที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าเช้านี้ก็ยังไม่มีพี่แววว่าจะกลับมาถึงนะครับ
2: ครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นรูปที่ตอนคุณพ่อเข็นจักรยานเนี่ยครับสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยภาพแบบนี้เลยนะใบหน้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่รูปร่างหน้าตานี้เลยนี่คือแกชอบใส่เสื้อ
2: ตัวนี้ปัจจุบันเลยนะ
3: อันนี้คือปัจจุบันแกเข็นจักรยานก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: ก็คือเป็นคนจีนอ่ะคุณพ่อเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับเป็นคนจีนสายจีนครับ
2: ไม่ได้ใส่แว่นอะไรยังไงนะไม่ได้ใส่แว่นนะใช่ไหม
3: ถ้าตอนออกไปข้างนอกจะใส่แว่นกันแดดเฉยแต่แว่นสายตาไม่ได้ใส่ฮะเพราะแกตายาวแกมองเห็นทาง
2: อาจจะมีแว่นกันแดดสวมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าหมวกอะไรก็ไม่น่าจะสวมใช่ไหมคุณพ่อปกติ
3: น่าจะมีหมวกกันน็อกนะออกไปข้างนอก
2: ขี่มอเตอร์ไซค์อะนะ
3: แต่ว่าแว่นกันแดดผมเห็นแกสวมอยู่นะในรูปกล้องวงจรปิดตอนที่แกออกไปข้างนอก
2: โอเคแล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยใช่ไหม
3: ครับ
2: ที่เห็นในกล้อง
3: คิดว่ามีนะเพราะว่าที่รถมอเตอร์ไซค์ก็จะแขวนหมวกกันน็อกไว้อยู่แล้วคิดว่าน่าจะมีครับ
2: คุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS ไว้ฝากคุณผู้ฟังทางวิทยุนะครับเราช่วยกันนะเราช่วยคุณสุพนัทและครอบครัวตามหาคุณพ่อสุภชัยลองเข้ามาดูภาพของคุณพ่อสุภชัยให้หน่อยนะครับคุณพ่อเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ฮะคุณสุพนัท
3: เกือบจะ170อ่ะครับ
2: เกือบนะเกือบ170น้ำหนักก็ไม่ได้อ้วนเนาะใช่มั้ยรูปร่าง
3: ไม่อ้วนครับ
2: สมส่วนรูปร่างสมส่วน
3: ครับผม
2: นะครับการแต่งกายคือสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำเสื้อด้านในเป็นเสื้อโปโลเนาะเป็นเสื้อยืดโปโลใช่ไหม
3: เสื้อโปโลสีเหลืองในรักในหลวงอะครับ
2: อ๋อครับแล้วก็กางเกงขาสั้นสีกรมหรือว่าสีดำนี่แหละประมาณเนี้ยนะ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือภาพตอนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือชุดนี้เลยใช่ไหม
3: ครับภาพกล้องวงจรปิดที่แกหันหลังแล้วก็ยกมืออยู่ที่ใส่แว่นนะครับอันนั้นก็คือภาพณเวลาบ่าย2ของเมื่อวานเลยครับ
2: นี่คือภาพล่าสุดเลยนะคุณผู้ฟังที่คุณสุพนัทดูจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านภายในร้านนี่แหละนะตอนที่คุณพ่อกำลังจะออกจากบ้านนะฮะปกติแกเปิดร้านเช้าไหมครับเนี่ย
3: ปกติแกจะเปิดประมาณสายๆหน่อยประมาณ 9:00 10:00 แล้วแต่จะตื่นนะครับ
2: เมื่อวานเปิดไหมที่ดูกล้องเนี่ยเมื่อวานเปิดไหม
3: เข้าบ้านเหรอพอดีผมยังไม่ได้ดูตรงนั้นแต่ถามชาวบ้านที่เขาปกติจะเดินมาซื้อของชำเล็กๆน้อยๆก็แกเขาก็บอกว่าแกเขาก็มาซื้อจากแกอยู่อะไรเงี้ยครับตอนช่วงเช้าครับ
2: ครับคุณพ่อนี่มีอาการหลงลืมด้วยใช่ไหมครับ
3: นิดหน่อยตามภาษาคนแก่นะแต่ว่าลูกหลานอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ยังพอจำได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าบางทีก็หลงนิดนึงเช่นว่าน้องสาวผมจะกลับวันไหนโทรมาทั้งจริงๆแล้วเพิ่งจะบอกไปว่าเดี๋ยววันศุกร์เจอกันหน้าอะไรเงี้ยพอดีกลางสัปดาห์ก็โทรหาละอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ผมว่าอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเข้าขั้นอัลไซเมอร์อาจจะเป็นคนแก่ปกติแต่ไม่รู้ว่าช่วงขณะที่แกออกไปข้างนอกเนี่ยแกเกิดอาการแบบหลงลืมชั่วขณะหรือเปล่านี้เราไม่ทราบในทางการแพทย์เหมือนกันนะครับผม
2: อย่างชื่อเล่นเนี่ยชื่อว่าลุงนิดแล้วก็ถ้าเรียกเฮียนี่เฮียอะไรนะครับเฮีย
3: ช้วง
2: เฮียช้วงนะเฮียช้วง
3: ครับ
2: คือถ้าเราเรียกเฮียช้วงนี่แกจะรู้เลยชื่อแก
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ชาวบ้านก็จะเรียกแกแบบนี้กัน
2: เฮียช้วงนะคุณฟังใครเจอนะครับคุณสุภชัยนะครับลองเรียกว่าเฮียช้วงนะบอกว่าลูกตามหาอยู่คุณสุพนัทเนี่ยนะชื่อก็คล้ายๆกับพ่อเลยนะครับคือคุณสุภชัยนะพ่อชื่อสุภชัยลูกชื่อสุพนัทเรียกลองเรียกเฮียช้วงนะคุณผู้ฟังนะครับสังเกตรถก็ได้มอเตอร์ไซค์ซูซูกินะรุ่นเก่าหน่อยนะครับสีน้ำตาลนะครับทะเบียนเนี่ยตัวเลข525กทมหายจากลาดกระบัง 14/1 หมู่บ้านไทยสมุทรอาจจะอยู่เนี่ยแถวๆอ่อนนุชไหมลาดกระบังหรือเปล่าตรงเนี้ยหรือว่าอ่อนนุชสุขุมวิทไหมนะช่วยเพิ่มเติมหน่อยแล้วเคยหายไปข้ามคืนแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ยหรือว่านี่ครั้งแรกเลย
3: ไม่เคยเลยครับไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตเลยครับ
2: ได้โทรกลับไปหาคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเนี่ยครับมือถือฮะ
3: มือถือแกไม่ถือไปแกวางไว้ที่โต๊ะแล้วแกก็ไม่ถือมือถือไปด้วย
2: อ๋อคือซึ่งปกติ
3: ก็เลยไม่มีอะไรที่สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อกันได้ในระยะประชิดเลย
2: ซึ่งปกติเห็นบอกน้องสาวโทรหาคุณพ่อทุกวันเมื่อวาน
3: โทรหานี่คือโทรหาโทรศัพท์ โทรศัพท์บ้าน
2: อ๋อโทรศัพท์บ้าน
3: ใช่เขาก็จะคุยกันทุกเย็นบางทีพ่อจะโทรไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: ใช่ว่าคือแกมีมือถือแต่แกไม่ได้เอาไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
3: ใช่มีปกติให้แกไว้เครื่องนึงเลยแล้วก็บอกให้แกพกแกก็จะดื้อๆหน่อยแล้วไม่ค่อยพกครับ
2: ครับมีการประสานไปทางสน.บ้างหรือยังครับเนี่ย
3: ครับแจ้งไว้ที่สน.บางแก้วแล้วเดี๋ยววันนี
2: ้
3: ก็จะไปติดต่ออีกทีนึงให้เขาไล่กล้องดูเพราะเขาบอกต้องครบ24ชั่วโมงก่อนอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก
2: ็
3: มีการโทรศัพท์ไปสอบถามโรงพยาบาลต่างๆในเส้นทางที่คาดว่าน่าจะผ่านหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแผลฉุกเฉินเขามีการแจ้งอุบัติเหตุไหมก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก
2: ็มี
3: ประชาชนเลยเขาเช็คเบื้องต้นนะตอนเมื่อวานตอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติครับ
2: แล้วเรา
3: ได้ชื่อนี้ประมาณ
2: ได้ฝากเขาไว้ไหมครับว่าถ้ามีชื่อนี้ถ้ามีเหตุมีอะไรให้แจ้งได้ฝากบอกไหม
3: ใช่พอดีผมอาจจะลืมฝากไว้อาจจะต้องแจ้ง
2: อาจจะลองเช็คอีกทีนึงเนาะอาจจะลองเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมกันเอกสารมีอะไรติดตัวไปบ้างไหมครับคุณพ่อเนี่ยพอทราบไหมคร
3: ับ พ่อก็จะพกบัตรประชาชนเนี่ยแหละครับที่พกไป
2: ในกระเป๋าสตางค์ไหมหรือว่าไงแกพกไหมฮะ
3: น่าจะเป็นถุงกระเป๋าอะไรของแกจะไม่ถึงเป็นกระเป๋าสตางค์แบบเป็นหนังเป็นอะไรนะน่าจะเป็นซิปเป็นอะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพราะบัตรประชาชนอยู่ที่แกตัวแกบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรประมาณนี้น่าจะมีอยู่ที่ตัว
2: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นี่จะจอดภายในร้านภายในบ้านใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่
2: แต่ว่าเราดูกล้องแล้วไม่มีจอดอะเนาะใช่ไหม
3: พอดีว่าบ้านมันติดกันสองหลังแล้วเวลาเราสมมติว่าเขาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดประตูบ้านหลังหลักก่อนแล้วเขาก็จะมาเอามอเตอร์ไซค์จากอีกหลังนึงมาซึ่งมอเตอร์ไซค์เราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเขาสตาร์ทอะไรแต่ได้ยินเสียงว่าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แน่นอนเพราะว่าเสียงเข้าวงจรปิดแล้วพอน้องสาวกลับมาดูที่บ้านก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยที่จอดปกติจอดอยู่ข้างบ้านก็คือหายไปแสดงว่าแกต้องออกไปพร้อมเนี้ยแหละ
2: ครับนะเอางี้เดี๋ยวเราย้ำออกอากาศประจำพันแล้วก็ทางเพจทางทุกช่องทางของจสร้อยให
3: ้
2: ส่วนทางนั้นเดี๋ยวลองติดตามทางโรงพยาบาลหรือว่าอะไรต่างๆในเส้นทางแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมข้อมูลกันขอให้ไม่เกิดเหตุอย่างที่เราคาดนะนะขอให้ไม่เกิดนะก็ให้คิดทางที่ดีไว้ก่อนผมเชื่อว่าแกอาจจะหลงทางไหมเป็นไปได้ไหมคุณสุพนัทว่า
3: น่าจะหรือเปล่านะแบบถือความจำเกิดจำไม่ได้ชั่วขณะขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทิศไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ
2: อาจจะแบบไม่ที่เราคาดว่าอาจจะไปโลตัสบิ๊กซีขออภัยบิ๊กซีพระขนงอาจจะไม่ได้ไปไหมอาจจะไปเส้นอื่นแล้วหลงอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้ไหม
3: ใช่แต่ว่าถ้าเส้นอื่นมันจะนอกเส้นทางละ
2: เพราะว่าเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับว่ากรุงเทพฝนตกหนักมากด้วยแล้วก็
3: ใช่ครับ
2: อาจจะหลบฝนอยู่ที่ไหนแล้วก็หลงหรือเปล่าหลงทางไหมอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยนะ
3: เมื่อวานผมขับรถตามเส้นทางเดิมที่คาดว่าจะไปตรงที่ตั้งแต่บ้านจะถึงอ่อนนุชนะครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มทุกปั๊มในเส้นทางทั้งขาไปขากลับเพื่อที่จะวนดูเผื่อแกหลบฝนเลยก็เมื่อวานก็ไม่ได้พบเหมือนกันนะครับตอนดึกๆที่ขับอีกรอบนึง
2: ครับปกติคุณพ่อเนี่ยเฮียช้วงเนี่ยนะเราเรียกเฮียช้วงเลยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อใครเจออาจจะได้เรียกชื่อนี้เลยแกจะได้คุ้นหน่อยคือปกติเฮียช้วงแกพูดคุยกับคนแปลกหน้าไหมครับถ้าแบบใครเข้าไปทักอย่างเงี้ย
3: คือได้จะคุยได้ครับ
2: คุยได้นะ
3: ไม่ถึงกับปิดกั้นขนาดนั้นคร
2: ับ ครับผมคุณผู้ฟังลองทักหน่อยถ้าใครเจอนะอาจจะอยู่ที่ไหนขับขี่รถอยู่ไหมนั่งอยู่หรือเปล่าตามข้างทางตรงไหนไหมคุณผู้ฟังช่วยสังเกตให้หน่อยเดี๋ยวเราย้ำให้คุณสุพนัทยังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเราเพิ่มเติมซึ่งกันและกันเราเพิ่มเติมกันนะครับทางนี้ก็จะเพิ่มเติมไปนะ
3: คร
2: ับ นะครับให้ผมเอาใจช่วยนะคุณสุพนัทนะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
2: ยินดีมาก
3: มากเลยครับ
2: ยินดีมากมากเลยครับครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับผมก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาให้เราหน่อยฝากสังเกตหน่อยคุณสุภชัยนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณสุพนัทชื่อว่าเฮียช้วงนะฮะหรือว่าลุงนิดถ้าเป็นชื่อจีเนี่ยก็คนแถวนั้นน่ะคนแถวร้านคือด้วยความที่ว่าแกเปิดร้านค้าไงก็ลูกค้าก็จะเรียกว่าเฮียก็เรียกเฮียช้วงเรียกชื่อเล่นจะดีกว่าใครที่เจอนะครับผู้ชายตามภาพนะคือเมื่อวานเนี่ยแกแต่งกายก็คือสวมเป็นเสื้อโปโลสีเหลืองนะครับสกรีนเรารักในหลวงแล้วก็ด้านนอกเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงเนี่ยเป็นขาสั้นนะครับสีดำออกกลมอ่ะสีกลมออกดำดีกว่าประมาณนี้สีมืดๆหน่อยอ่ะนะฮะแล้วก็สวมแว่น นะน่าจะเป็นแว่นกันแดดสูงประมาณ170รูปร่างสมส่วนผมสั้นนะครับเฮียช้วงเนี่ยจะผมสั้นผิวดำแดงหายไปเมื่อวาน14นาฬิกาขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิรุ่นเก่าสีน้ำตาลนะครับทะเบียนเนี่ยได้เพียงแค่525กทม.อันนี้เป็นรถที่เฮียช้วงหรือว่าคุณพ่อสุภชัยเนี่ยขี่ออกไปจากบ้านเนี่ยหมู่บ้านไทยสมุทรซอย14ทับ1ลาดกระบังซึ่งสันนิษฐานเนี่ยว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่แกจะมาที่บิ๊กซีอ่อนนุชบิ๊กซีอ่อนนุชที่เกือบถึงปากทางสุขุมวิทแล้วนะครับบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอ่อนนุชเนี่ยซึ่งห่างจากซอยลาดกระบัง14ทับ1เนี่ยประมาณสัก10กิโลเนี่ยอันนี้คือแกขี่มาที่เนี้ยเป็นบ่อยแต่อาจจะไม่ได้ประจำนะครับคือสันนิษฐานว่าอาจจะมาที่นี่หรือเปล่าเมื่อวานบ่าย2โมงใครที่พบเห็นนะครับยังไงช่วยเรียกแล้วก็ทักทายเฮียช้วงหน่อยบอกว่าลูกชายเนี่ยคุณสุพนัทตามหาอยู่นะครับแล้วคุณผู้ฟังช่วยแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยนะครับกด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช่เฮียช้วงหรือเปล่าลองแวะเข้าไปทักแกหน่อยลองเข้าไปทักหน่อยว่าเฮียช้วงลูกชายตามหาอยู่นะถ้าใช่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ฟังติดต่อเข้ามาที่จอสอร้อยได้เลยดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้เอาใจช่วยครอบครัวนะครับนี่แกอายุ80ปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังแล้วมีอาการหลงลืมด้วยคือเวลาเดินเนี่ยขาข้างขวาจะขาโก่งเพราะว่าแกเคยประสบอุบัติเหตุมาอาจจะเดินไม่กระฉับกระเฉงอ่ะครับอายุเยอะแล้วด้วยไงนะก็ต้องฝากกันไว้นะครับสำหรับใครที่ดูแลคนในครอบครัวที่มีอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมนะครับมีภาวะความจำหลงลืมมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงกับคนในครอบครัวสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยได้เลยโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยนะครับเราช่วยเหลือผู้ป่วยที่พลัดหลงครับเรามีสัญลักษณ์ก็คือดอก Forget Me Not สีม่วงเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยเราทำออกมาในรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ซึ่งตัวเข็มกลัดและสติกเกอร์เนี่ยก็จะมี QR Code มีเบอร์โทรของจสร้อยให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยบางทีเราไปเจอผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยเขาอาจจะไม่คุยกับเราผู้ป่วยเขาอาจจะเป็นคนที่ระวังตัวไม่กล้าคุยกับใครเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้จะเป็นตัวที่ช่วยพูดแทนผู้ป่วยเพราะว่าโลโก้นี้ครับเข็มกลัดขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณสักความยาวเนี่ย2นิ้วนะครับความกว้างประมาณนิ้วกว่าความขออภัยความกว้างนี่น่าจะ2นิ้วนะความยาวเนี่ยประมาณ3นิ้วกว่าก็จะมีโลโก้ของดอก Forget Me Not แล้วก็มีพิมพ์ภาษาไทยว่าคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมและดอก Forget Me Not สีม่วงนี่คือผู้ป่วยครับเขากำลังหลงทางอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่คุณสามารถสแกน QR Code ด้านบนนี้ได้เลยก็จะเป็นการติดต่อด่วนเข้ามาที่จสร้อยหรือโทรเข้ามาที่หมายเลข02และเบอร์7ตัวซึ่งก็มีอยู่ด้านบนของ QR Code มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยพอโทรเข้ามาปั๊บเราก็จะให้คุณผู้ฟังบอก ID ของผู้ป่วยเพราะว่าบนเข็มกลัดและสติกเกอร์จะมีเลข ID ประจำตัวผู้ป่วยเราก็จะเอาเลข ID เนี่ยมาสืบค้นข้อมูลที่ผู้ป่วยที่ทางญาติเขาลงทะเบียนไว้ก็จะทำให้เราทราบว่าที่อยู่ของผู้ป่วยอยู่ที่ไหนใครเป็นคนดูแลญาติเป็นใครก็จะมีการประสานไปที่ครอบครัวเพื่อพาผู้ป่วยคนนี้กลับบ้านต่อไปนะครับนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นครอบครัวของเราถ้ามีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมผู้ที่มีภาวะหลงลืมเสี่ยงกับการหลงทางคุณผู้ฟังลงทะเบียนเข้ามาที่จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายโทรเข้ามาครับดอกจัน1808ดอกจัน1808นะครับหรือ1137ย้ำนะครับทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีเลยเราช่วยเหลือกันเรายินดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังและขอบคุณพลเมืองดีทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาหลายท่านเนี่ยพอเห็นสัญลักษณ์เนี้ยก็รู้เลยว่านี่คือจสร้อยนี่คือคนที่หลงทาง นะก็จะช่วยกันแจ้งช่วยกันประสานงานเข้ามาแบบนี้ใครจะลงทะเบียนโทรเข้ามาแล้วก็บอกกับทางทีมงานได้เลยบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าขอลงทะเบียนผู้ป่วยหลงลืมขอลงทะเบียนผู้ป่วยหลงลืมได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดส่งสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดตามหลังไปให้นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับเอาใจช่วยคุณสุภชัยและครอบครัวด้วยนะครับตามหาขออภัยคุณสุพนัทตามหาคุณพ่อนะครับสุภชัยนะหรือว่าเฮียช้วงเนี่ยนะฮะก็ยังไงท่านใดที่พบเจอสงสัยว่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เฮียช้วงไหมลองเข้าไปคุยหน่อยลองเข้าไปสอบถามหน่อยฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังฝากด้วยคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับถนนทางหลวงหมายเลข331บริเวณจุดกลับรถนะครับเลยเขาตะแบกมาเล็กน้อยมีจักรยานยนต์2คันชนกันขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ3รายช่วงระหว่างแยกตัดกับมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาบเอียงบริเวณจุดกลับรถเลยเขาตะแบกมาเล็กน้อยเป็นฝั่งขาออกนะครับจักรยานยนต์ชนกันนะฮะ2คันนะครับมีคนเจ็บ3รายนะครับอุบัติเหตุจุดล่าสุดเลยการจราจรอาจจะมีเคลื่อนตัวช้านะฮะฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุแต่ด้านกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์ร่มเกล้าก็มีอุบัติเหตุนะครับช่วงบริเวณใกล้กับปากซอยเคหะร่มเกล้า33จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1รายที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วศรีนครินทร์ร่มเกล้าช่วงบริเวณใกล้กับปากซอยเคหะร่มเกล้า33มีอุบัติเหตุนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจักรยานยนต์นะก็คือไม่ทราบคู่กรณีนะครับมีคนเจ็บ1รายนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะฮะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ฟังครับเรามีโครงการกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนด้วยนะมาให้ร่วมสนุกกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับผู้ฟังสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook JS100 Radio เราปักหมุดไว้แล้วนะครับด้านบนสุดนะก็เป็นโครงการ Toyota ถนนสีขาวนะครับเข้าไปเนี่ยผู้ฟังก็จะเจอนะกับเนี่ยแคมเปญนี้นะฮะเดือนมิถุนายนนะครับทีเนี้ยเราให้คุณร่วมตอบคำถามนะครับคำถามของเดือนนี้ครับผู้ฟังก็คือถ้าเรานะฮะไปเจอถนนที่ลื่นถ้าเราต้องวิ่งขับบริเวณถนนที่ลื่นนะครับควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดเป็นคำถามเกี่ยวกับการเบรกถนนลื่นฝนตกอะไรแบบเนี้ยนะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับข้อ A ครับตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือจะเป็นข้อ B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดA หรือ B เลือกได้ครับเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นกับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวคุณผู้ฟังถ้าเข้าไปที่ Facebook JS100 ก็จะมีโพสต์นี้นะครับแปะไว้ด้านบนแล้วนะครับให้คุณกดลิงก์นะครับเพื่อตอบคำถามจะมีลิงก์ไว้ให้คุณฟังกดตามลิงก์ได้เลยต้องไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยไปตอบคำถามนะครับหรือตอนนี้เราขึ้นหน้าจอทางทาง YouTube JS100 Radio คุณฟังสแกน QR Code หยิบโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยนะครับที่เราไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ก็จะมี QR Code เด้งขึ้นมาเนี่ยสแกนได้เลยพอสแกนปั๊บก็จะพาคุณไปลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลย้ำนะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวถึงวันที่30มิถุนายนนะครับระยะเวลาของกิจกรรมประกาศผลวันที่7กรกฎาคมทาง Facebook JS100 Radio นะฮะก็เข้าไปดูผลกันได้นะครับ7กรกฎาคมนะครับทางนี้ครับผู้ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือถ้าจะให้คนมารับมารับแทนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับให้ผู้มารับมอบแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับดอกจัน1808หรือ1137โทรมาสอบถามได้โดยการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
11: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสกอ ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
13: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลา 8:33 นะครับกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข331ด้านขาออกอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับบริเวณช่วงแยกตัดมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาบเอียงจุดเกิดเหตุคือช่วงเขาตะแบกนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมีรถเก๋งชนกับรถบรรทุกขวางช่องทางซ้ายนะครับกำลังรอเคลื่อนย้ายตรงนี้มีท้ายแถวนะครับสะสมประมาณ2กิโลเมตรเคลื่อนตัวช้านะครับทีนี้มีอีกน่าจะไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเคสแรกนะครับที่รถเก๋งชนกับรถบรรทุกนะครับเนี่ยขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายตรงช่วงเขาตะแบกนะครับทางหลวงหมายเลข331ด้านขาออกเนี่ยมีปัญหารถสะสมเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณจุดกลับรถเลยเขาตะแบกมาเล็กน้อยนะซึ่งเป็นอีกเคสหนึ่งจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายนะฮะซึ่งตรงนี้มีคนเจ็บ3รายนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งมีเจ็บ3รายนะจักรยานยนต์ชนกัน2คันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถที่ตามหลังมาเนี่ยรถใหญ่ก็เยอะด้วยก็ชะลอตัวนะครับก็เป็น2จุดสำหรับทางหลวงหมายเลข331นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาบเอียงฝั่งเดียวกันเลยแต่คนละจุดกันนะครับคุณศิริลักษ์แจ้งอุบัติเหตุรัตนาธิเบศด้านขาออกนะครับบนสะพานข้ามแยกแครายขาออกรัตนาธิเบศบนสะพานข้ามแยกแครายครับมีรถเก๋ง2คันกระบะ1คันชนกันขวางช่องทางขวาการจราจรชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับอุบัติเหตุนี้เข้ามาหลายจุดแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับท้องฟ้าก็ยังแบบดูครึ้มๆเนาะนะฝนไม่ตกนะนะครับโอ้นิดนึงล่าสุดเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมากรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยเบาบางกระจายอยู่เขตบางขุนเทียนบางเขนหนองจอกนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณจักริดสวัสดีครับคุณจักริด
1: สวัสดีครับ
0: คุณจักริดรถเป็นอะไรอะครับ
1: รถสตาร์ทไม่ติดครับผม
0: เอ้าอาการเป็นยังไงมันน่าจะสาเหตุอะไร
1: น่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ครับต้องพ่วงแบต
0: มีสายพ่วงไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีนะอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวขอจุดก่อนเลย
1: อยู่ตรงข้ามกับตลาดชลบุรีครับพี่เส้นบรมครับใต้สะพาน
0: ตรงข้ามกับตลาดสดชลบุรีใช่ไหม
1: ครับผม
0: อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับตรงนั้นนะ
1: ครับผมครับ
0: มากับรถอะไรครับ
1: ที่ว่าเลยเซฟอีมาหน่อยนึงครับพี่แล้วเลยทางเข้าที่เลี้ยวสาย2มาหน่อยนึงแล้วตกมาพี่
0: เลย
1: ทางบนนะพี
0: ่เอาไปว่ายังอยู่บนถนนบรมใช่ไหมเลยตัดกับสาย2มาเล็กน้อย
1: ใช่ครับเลยทางที่จะเลี้ยวซ้ายสาย2มาหน่อยนึงครับก็จะเป็นทางเบี่ยงซ้าย
0: อยู่ใต้
1: สะพานครับ
0: อยู่ใต้ต่างระดับเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเลยมา
1: เลยต่างระดับมาเลี้ยวซ้ายหน่อยนึงครับพี่มันจะเป็นที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาใต้สะพานนะครับ
0: ก็คือเลี้ยวซ้ายมานะตอนนี้ไม่ได้อยู่บนถนนบรมนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ว
1: ครับผม
0: ตรงพุทธมณฑลสาย2นะครับ
1: ครับ
0: เลี้ยวซ้ายเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะ
1: ครับผม
0: โอเคมากับรถอะไรครับ
1: แท็กซี่ครับ
0: ครับเป็นสีทะเบียนนะครับ
1: โตโยต้าครับเขียวเหลืองครับพี
0: ่
1: ทะเบียน1มมคละครั้ง2029ครับ
0: 1มมคละครั้ง2029นะ
1: ครับ
0: เขียวเหลืองนะครับ
1: โอ้
0: แล้วก็เธอต้องการสายพ่วงไปช่วยพ่วงแบตเตอรี่หน่อยนะ
1: ใช่ครับผม
0: นะครับผมย้ำนะจอดอยู่ถนนบรมนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายสาย2เข้ามาเล็กน้อย
1: ครับ
0: บรมด้านขาออกเลี้ยวซ้ายมาทางพุทธมณฑลสาย2เล็กน้อยนะครับจอดรออยู่นะครับนะเข้ามาสักกี่เมตรได้ครับตั้งเลี้ยวซ้ายเข้ามา
1: พอเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะเป็นตลาดพานครับ
0: ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ตรงนั้น
1: ใช่ครับเลยมาหน่อยนึงคร
0: ับ เลยมานิดนึงเลยตลาดเซฟเซ็นเตอร์มาเล็กน้อยนะครับ
1: คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากคุณจักริดได้ใครไปช่วยยังไงเพิ่มเติมแจ้งกลับมาให้เราได้ทราบหน่อย
1: ได้ครับได้ครับ
0: ถ้ารอนานย้ำมาสักรอบหนึ่งก็ยังดีนะครับเนาะ
1: ได้ครับผมได้
0: ถ้าไปต่อได้ยังไงก็เพิ่มเติมมานะครับ
1: ได้ครับ
0: เอาใจช่วยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นรถแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลืองโตโยต้านะครับ1มมคละครั้ง2029นะครับอยู่เนี่ย ข้างด้านของบรมขาออกคือตอนนี้เขาเข้ามาทางสาย2เข้ามาแล้วนะครับเลยตลาดเซฟเซ็นเตอร์มาก็จะเจอรถเลยจอดอยู่ข้างทางเลยนะครับก็ยังไงฝากด้วยใครที่มีสายพ่วงแบตรบกวนช่วยเพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังกรณีของปฏิบัติการนะครับเช็คอินที่แอร์พอร์ตเมื่อคืนนี้ครับช่วงเที่ยงคืนครึ่งภายใต้นโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยลงพื้นที่นะครับโดยสั่งการให้นายนฤชาโคษาศรีวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งก็ภายใต้นโยบายนะครับมหาดไทยทำทันทีหรือว่าแอคชั่น5 plus นั่นเองซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะครับว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเปิดผับเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตและปล่อยให้มีการมั่วสุมใช้ยาเสพติดภายในร้านรวมถึงยินยอมให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการเคยเปลี่ยนชื่อร้านมาแล้วหลายครั้งด้วยเช่นร้านแฮงก้าผับร้านวังตะกูเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งสร้างความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียต่อสังคมเป็นอย่างมากทีนี้ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนะฮะของกรมการปกครองก็ส่งสายลับเข้าไปทำการสืบสวนจนพบพฤติกรรมผิดที่ชัดเจนก็เลยมีการวางแผนส่วนที่กำลังเข้าบุกนะฮะทำการตรวจสอบทันทีที่กำลังเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็พบนักเที่ยวชายหญิงเป็นจำนวนมากนะครับกำลังดื่มสุราเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเลยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็มีการสั่งให้เปิดไฟนะครับนักเที่ยวหลายรายเนี่ยก็อยู่ในอาการที่แบบตกใจนะครับพยายามวิ่งหนีออกประตูหนีไฟมีการแบบโยนยาเสพติดทิ้งลงบนพื้นของร้านเนี่ยเพื่อพยายามทำลายหลักฐานนะฮะเนี่ยฮะเป็นจังหวะที่ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองเนี่ยเขาเข้าไปในพื้นที่นะครับเนี่ยฮะคุณผู้ฟังใครที่ฟังทางวิทยุ FM 100เข้ามาดูภาพปฏิบัติการนะฮะทาง YouTube JS 100ได้นะครับเข้าไปดูได้ที่ YouTube JS 100นะครับเนี่ยฮะเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้าไปโอ้โหนี่ผับนี่ขนาดใหญ่มากนะฮะเนี่ยกว้างมากเลยนักเที่ยวนี่ผมเยอะเลยด้วยความเมื่อคืนเป็นวันศุกร์ต่อเนื่องเสาร์ด้วยนะซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดเนี่ยนะฮะสถานบริการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการแล้วก็พบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดเกลื่อนพื้นภายในร้านเลยแล้วทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวทุกคนเพื่อหาสารเสพติดปรากฏว่าคุณผู้ฟังพบนักเที่ยวถึง377คนมีผลปัสสาวะเป็นสีม่วง76คนก็คิดเป็นร้อยละ20ของนักเที่ยวทั้งหมดนะฮะใน76คนก็แบ่งเป็นชาย51หญิง25รายที่ปัสสาวะเป็นสีม่วงอีกทั้งก็ยังพบผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า20ปีจำนวน37คนคิดเป็น 10% ของผู้ใช้บริการซึ่งอายุน้อยที่สุดเนี่ย17ปีมีผลปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วย3คนนะที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยซึ่งเบื้องต้นนะฮะพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะฮะความผิดก็คือทั้ง1ก็คือการตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต2คือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด3ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีนะฮะ4ก็คือยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม5จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่อันนี้ผิดนะย้ำนะฮะอันนี้ผิดนะจัดโปรโมชั่นเนี่ยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็6ก็คือจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต7ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่คือทั้ง7ข้อหานอกจากนี้คือการปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านนะครับเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนะฮะก็เสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นผู้มีอำนาจนะตามคำสั่งสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปเนี่ยนะ นี่คือที่จังหวัดนครปฐมเมื่อคืนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่จู่โจมรวดเร็วนะครับตามมาตรการมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ซึ่งก็จะมุ่งเป้านะครับในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่จู่โจมรวดเร็วนะครับตามมาตรการมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมท.3นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งในตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการพบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยว377คนมีปัสสาวะสีม่วงและพบผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จำนวน37คนอายุน้อยสุดเพียง17ปีมีผลปัสสาวะสีม่วง3คนจึงดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาในหลายข้อหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการ5ปีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เสี่ยงฝนตกหนักมากถึง40ถึง70ของพื้นที่คุณนภาพรช้างกลรายงานค่ะ
4: ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงกล้าพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนทำให้21จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักโดยจะมีฝนมากถึง140-160ของพื้นที่อาทินครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรัง

0: ปัตตานียะลานราธิวาสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: และช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเผยว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังก่อนหน้านี้อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงต่อเป้าหมายของฮิซบอลลาห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต47คนสตีฟวิทคอปผู้แทนพิเศษสหรัฐได้เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่สหรัฐกับอิหร่านพยายามผลักดันให้การเจรจาระหว่าง2ฝ่ายกลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้งโดยจาเลตคุชเนอร์บุตรเคยของประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมการเจรจาด้วยด้านองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแม้ว่าทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในการควบคุมโรคอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตามจนถึงขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่896คนส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่232คนปิดท้ายที่สหราชอาณาจักรเกิดเหตุรถไฟโดยสาร2ขบวนชนกันใกล้ๆกับเมืองเบดฟอร์ดทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในจำนวนนี้11คนอาการสาหัสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: คุณฟังครับเดี๋ยวขอย้อนเหตุการณ์เพลิงไหม้กันหน่อยนะครับมีรับแจ้งเมื่อช่วง 6:49 นาทีนะครับจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงกับเมกะโฮมมินบุรีถนนสุวินทวงศ์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางชันเดินทางถึงที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าอยู่ใกล้เคียงกับเมกะโฮมมินบุรีเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 6:57 นาทีว่าเพลิงสงบเบื้องต้นที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรายละเอียดตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกเหตุนึงเป็นไฟไหม้รถยนต์ที่ซอยนครลุง15แขวงบางไผ่เขตบางแคทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคนะครับไปถึงที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมาเมื่อช่วงคือรับแจ้งตอนนั้น 7:40 นาทีนะครับเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 7:48 นาทีสอบถามผู้แจ้งนะครับว่าขณะนี้บอกว่าเพลิงสงบนะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ทราบในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะได้ส่งข่าวให้ได้ทราบกันด้วยอุบัติเหตุคุณศิริลักษณ์นะครับที่แจ้งกรณีของรถเก๋ง2คันกับกระบะ1คันชนกันถนนรัตนาธิเบศรบนสะพานข้ามแยกแครายในฝั่งขาออกล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศรให้แล้วนะครับขวางช่องทางด้านขวานะฮะแจ้งมาเมื่อช่วง 8:46 นาทีนะครับคุณอารักษ์แจ้งมาบอกว่าใช้มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงมุ่งหน้าจุดพักรถมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่49บริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะครับ49กม49ในรถติดนะครับเบียดแย่งเส้นทางเบียดแย่งกันเข้าไปที่จุดพักรถเนี่ยนะครับแล้วก็จอดริมทางในช่องทางด้านซ้ายอยากให้มีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบตรงจุดดังกล่าวด้วยนะครับคนเดินทางเยอะนะไปชลบุรีมอเตอร์เวย์สาย7เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะฮะตรงจุดกลับรถตรงจุดพักรถมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่49ข้ามแม่น้ำบางประกงมาแล้วนะครับโอ้รถเยอะนะช่องซ้ายช่องขวาที่จะเบี่ยงเข้าไปทางจุดพักรถเนี่ยแต่ท้ายก็ยังไม่ได้ล้นออกมาบนมอเตอร์เวย์คือมีการตัดกระแสรถกันด้วยนะครับคือรถบางคันที่ลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยลงมาอยู่เลนขวาบางทีก็ตบเข้าซ้ายเลยนะครับเมื่อครู่เนี่ยผมเห็นเขาไปดูกล้อง CCTV ของกรมทางหลวงเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับรถเดินทางเยอะเลยติดนะในจุดพักรถมอเตอร์เวย์กม49ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับสายๆกว่านี้น่าจะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะมีคุณระพีเพิ่มเติมมาให้นะครับว่าตอนนี้บราซิลนำเฮติ3ประตูต่อ0ครับทาง YouTube เพิ่มเติมมาให้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณปลั๊กนะครับอัปเดตคู่เมื่อคืนนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าสกอตแลนด์จบแล้วกับโมร็อกโกนะฮะแต่ว่ายังไม่จบตอนนั้นแต่ตอนนี้จบแล้วโมร็อกโกก็ชนะสกอตแลนด์ไป1ประตูต่อ0ส่วนสหรัฐก็ชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับ 2-0 นะฮะก็เป็นผลล่าสุดติดตามคู่บราซิลกับเฮตินะครับขอบคุณคุณปลั๊กขอบคุณคุณระพีด้วยคุณระพีบอกบางขุนนนท์เริ่มมีฝนลงเม็ดปล่อยๆสวัสดีทางคุณสุทธิสารด้วยนะครับบอกว่าต้องเอาผิดนะในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองเข้าไปบุกนะตรวจค้นผับย่านอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อคืนแล้วก็นักเที่ยวมีปัสสาวะสีม่วงโอ้ถึง76คนนะคุณผู้ฟังซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี3คนด้วยนะครับก็ สะท้อนเข้ามานะครับทาง YouTube ของเราขอบคุณมากๆนะฮะตรงมอเตอร์เวย์จุดพักรถกม49เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ติดหนักนะก่อนหน้านี้อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยก็ไม่ได้ติดล้นออกมาบนถนนมอเตอร์เวย์นะอย่างที่บอกนะครับแต่ว่ารถก็มีชะลอเข้าไปที่จุดพักรถนะครับเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงสายก่อนเนี้ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูรถเดินทางกันก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับมอเตอร์เวย์ขาออกคุณฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยนะครับนะอยากชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีครับด้วยการทำประกันภาคสมัครใจการทำประกันประเภทที่1กับโครงการคนรักรถนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับหรือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนด้วยแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีต่อไปด้วยนะครับมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับถ้ารถไปประสบเหตุแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนถ้าอายุเกิน7ปีก็ไปทำประกันประเภท3ได้มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันก่อนได้ครับ02150 0888 02150088ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณแจ็คบางบัวทองครับคุณแจ็คสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เจพั
3: ชครับผมอยู่ราชพฤกษ์นะคุณแจ็ควันนี
4: ้ใช่ครับ
3: เป็นยังไงครับ
4: คือเมื่อกี้ต้องขอรายงานก่อนตกใจนิดนึงคุณพัชพอดีแจ็คใช้ทางด่วนมาจากบางนาเนาะแล้วก็มาลงตรงสาทรข้ามสะพานตากสิน
3: ครับ
4: ครับพอลงสะพานตากสินมานิดนึงอ่ะคุณพัชไม่ติดต่อประมาณกิโลหรือ2กิโลประมาณกิโลนึงอ่ะคุณพัชก็พอดีเหลือบไปเห็นแท็กคือแท็กซี่อ่ะเขาขับค่อมน้องหมาไปหรือชนก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราตามันไวมากเพราะว่าเราขับท้ายเขาอ่ะเนาะ
3: ครับ
4: ดีเราไม่ชนเขาเราก็ขับค่อมเขาเหมือนกันแต่แบบเราชะงักไปนิดนึงเพราะว่าน้องนอนแน่นิ่งอยู่เลนขวาเลยอ่ะคุณพัช
3: ตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงครับ
4: เล็กไม่เล็กไหมก็กลางๆนะคุณพัชแต่ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะแต่ก็เห็นอยู่ว่าน้องนอนนอนไม่มีไปแล้วอ่ะ
3: ตัวสีอะไรครับเนี่ย
4: สีน้ำตาลคุณพัช
3: น้ำตาลนะอ๋ออยู่เล่นไหนนะคุณแจ็ค
4: ขวาสุดเลยคุณพัช
3: ขวาสุดโอ้ครับ
4: ก่อนจะถึงไอ้เนี่ยสถานีโพนิมิตแบบคุณพัช
3: อืม
4: ใช่ก็เลยกลัวเดี๋ยวแบบรถคันหนึ่งเขาจะแบบเหยียบทับน้องหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้น้องน่าตุยไปแล้วแน่ใช่ใช่
3: ได้ครับ
4: ตกใจขนาดเรายังตกใจเลยอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ย
3: คือนั่นแหละคือกังวลด้วยแบบเดี๋ยวถ้าตกใจแล้วหักหลบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายนะ
4: ก็ใช่ไงฮะ
3: โพนิมิต
4: มีรถเปิดไฟฉุกเฉินกันอยู่บางทีแบบเขาชะงักดูไอ้เขาชะงักแบบไม่ได้ดูอ่ะเขาตกใจกันแหละเพราะว่า
3: น้องขาเข้าเนาะขาเข้ามุ่งหน้าแยกตากสินใช่ไหม
4: ใช่ขาเข้ามุ่งหน้าเนี่ยคุณพัชไอต่างระดับสวนเรียบอะครับ
3: อ๋อแสดงว่าขาออก
4: ใช่แจ็คมาอยู่ตรงต่างระดับสวนเรียบแล้วรถแน่นเลยแหละคุณพัชทั้งสามเลนเลยอะ
3: เดี๋ยวก่อนนะใช่ขาออกครับ
4: ใช่แบบติดไม่เชิงติดแล้วแต่ก็คือตัวเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสามเลนเลยคุณพัช
3: ครับ
4: น่าจะมีก่อนบ้างไหม
3: ตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงวุฒากาศเนาะตรงโค้งอะ
4: ใช่
3: เหมือนมีเหตุอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยถึง BTS วุฒากาศหรือยังครับคุณแจ็ค
4: ถึงใช่เลยตรงนี้จอด
3: ข้างหน้ามีการทำงานนะใช่ข้างหน้าใช่
4: เน
3: ี่
4: ยรถชะลอกันสามเลน
3: เลย BTS วุฒากาศอ่ะครับมีการทำงาน
4: เหรอฮะ
3: เดี๋ยวฝากคุณแจ็คเพิ่มเติมหน่อยว่าช่องทางไหนบ้างเนาะ
4: ถามไหมช่องเลยคุณพัช
3: หมายถึงว่าจุดที่ทำงานเนี่ยตรงลองเดี๋ยวถ้า
4: เ
3: ข้าผ่
4: าน แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะแต่กำลังน่าจะถึงแล้วแหละกันเลยนะคุณพันธ์กับผู้ขับ
3: แต่รถเยอะมากตรงเนี้ย
4: ใช่สามเลนแล้วติดพอสมควรอยู่ฮะแน่นๆอยู
3: ่ครับ
4: ข้างหน้าน่าจะมองเห็นแล้วกันหนึ่งน่าใกล้ใกล้ถึงแล้ว
3: ตั้งแต่เนี่ยทางด้านของต่างระดับรัชดาราชพฤกษ์เลย
4: ใช่ฮะกำลังลงน่าจะกันนะแป๊บเดียวเนี่ยเห็นแล้วคุณนะครับ
3: น่าจะเลนไหนเลนขวาไหม
4: เลนเดี๋ยวก่อนจะมีรถสีเหลืองๆของเจ้าหน้าที่ทำอยู่ ถ้าเกิดไปทางซ้ายออกถนนเทิดไทยกาญจนาภิเษกใช่มั้ยคุณพัด
3: ครับ
4: เขาทำโอ้โหพอลงปุ๊บคือทำหรือชนอ่ะอ๋อทำท่ออยู่เลนซ้ายคุณพัด
3: เลนซ้ายนะ
4: ใช่เบี่ยงไปทางเทิดไทยกาญจนาอะไรนั่นแหละ
3: อ๋อครับ
4: แล้วมันเหลือแค่เลนเดียวเลนขวาสุดก็คือจะต้องเบี่ยงกันเมื่อกี้นิดนึง
3: ก็คือช่องซ้ายช่องเดียวเนาะที่ทำงาน
4: ใช่ช่องซ้ายที่จะเบี่ยงออกเทิดไทย
3: เทิดไทยกาญจนาโอเคได้
4: ตอนนี้จะมาอยู่ตรงที่นี่แล้วครับคุณพัดเพื่อจะมุ่งหน้าออกถ้าจะพึ่งกระหาก็โล่งๆเลยนะฮะไม่มีอะไรเลย
3: ครับถ้าหลุดมาได้แล้วก็โล่งเลย
4: ใช่สับประสานเมื่อกี้น้องหมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเป็นห่วงเขาไม่รู้ก
3: ลั
4: วถ้าเกิดรถใหญ่มาหรือรถบรรทุกคงทับเลยอะ
3: ตรงแถวใต้ BTS โพนิมิตเนาะใช่ไหมตอนนี
4: ้ก่อนถึง
3: ก่อนถึงนะ
4: ถึงประมาณกิโลนึงอะ
3: อ๋อโอเคครับเป็นถนนกรุงธนขาออกเลย BTS วงเวียนใหญ่มานะตรงนี้
4: ใช่คร
3: ับ ครับได้ครับได้เลยขอบคุณมากมากเลยคุณแจ็ควันเสาร์เดินทางปลอดภัยนะ
4: อ๋อแล้วก็เมื่อกี้เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับไอ้ของวิริยะประกันคนลักรถอ่ะจะใช้อยู่นะดีนะคุณครับ
3: นี่ไงเห็นไหมขับรถดีได้เงินคืนนะเยี่ยมเลย
4: ก็ยังฝากเป็นข้อมูลก่อนนะคุณพั
3: ดได้ครับขอให้ได้เฉลี่ยคืนปีนี้ด้วยนะนะขับรถดีได้คืนอยู่แล้วขอบคุณครับคุณแจ็คขอบคุณมาก
4: คร
3: ับสวัสดีครับขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะเรามีเทปรายการ JS Right Next นะครับวันนี้คุณสัสยมนนะครับพูดคุยกับคุณทีริศราพรมรักษานะครับจากมูลนิธิ Scola of Sustenance ประเทศไทยเกี่ยวกับ SOS Thailand กู้ชีพอาหารส่วนเกินเดี๋ยวพาทุกท่านติดตามรายการ JS Right Next ส่งหน้าที่ให้คุณสัสยมนครับ
5: ก็คืออาหารส่วนเกินนะคะก็คืออาหารที่เอาง่ายๆคือยังไม่สูตรยังไม่หมดอายุอย่างเช่นคือสินค้าที่มันติดป้ายลดราคาเป็นพวกสินค้าป้ายเหลืองอะไรต่างๆเช่นผักผลไม้ที่มีรอยช้ำบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานในการขายได้ของบริษัทจากทางโรงงานที่เป็นล็อตใหญ่ใช่ไหมคะบางทีเขาผลิตมาปุ๊บกระป๋องนะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะมีรอยบุ๋มอันนั้นนะคะเราจะถูกนับว่าเป็นอาหารส่วนเกินแล้ว

0: วัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนสยามนเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS ร้อยนิกค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะรอเวลาที่จะได้อาหารเซลล์ราคาถูกลงติดป้ายเหลืองป้ายแดงเวลาไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะแต่มีใครเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดไม่มีคนซื้อจริงๆอาหารเหลือเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกลายเป็นขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์หรือเปล่าวันนี้นะคะไปหาคำตอบกันค่ะกับทางคุณธีริศราพรหมรักษาจากมูลนิธิ Scholars of Sustenance ประเทศไทยหรือมูลนิธิ SOS Thailand นั่นเองค่ะไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับทางคุณเอิร์ทนะคะจากมูลนิธิ SOS เดี๋ยวเริ่มต้นจากให้คุณเอิร์ทแนะนำตัวสั้นๆจากนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะก็สวัสดีนะคะธีริศราพรหมรักษาค่ะเอิร์ทค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสื่อสารแบรนด์องค์กรจากมูลนิธิ Scholars of Sustenance ประเทศไทยหรือว่า SOS Thailand ค่ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ก็อยากจะมาทำความรู้จักกับทางมูลนิธิมากยิ่งขึ้นจริงๆถามว่ามูลนิธินี้คือมีการก่อตั้งแล้วก็ทำในส่วนนี้มานานแล้วหรือยังนะคะอยากรู้เบื้องหลังความเป็นมาไปนิดนึง
1: ได้ค่ะก็มูลนิธิ Scholars of Sustenance ประเทศไทยนะคะก็เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำในเรื่องของการกอบกู้อาหารส่วนเกินแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการก็ทำมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2016ค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่10พอดีค่ะของมูลนิธิของเราค่ะ
0: โอเคแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีด้วยเลยนะคะแล้วอย่างนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยอะไรทำให้เกิดเป็นภารกิจของทางมูลนิธิขึ้นมาค่ะแนวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเล็งเห็นปัญหาในส่วนไหนยังไงอะคะ
1: ได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเกิดจากคุณโบโฮมกรีนค่ะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิของเราค่ะได้ไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ในระหว่างที่เขาทานไปเนี่ยค่ะเขาก็มองไปยังไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้าเนาะแล้วเขาก็เห็นว่าเนี่ยอาหารน่ะมันมีมากกว่าจำนวนแขกที่นั่งอยู่ในห้องนั้นมากๆแล้วเขาก็เกิดคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าแขกอะค่ะรับประทานอาหารในไลน์บุฟเฟ่นั้นไม่หมดเนี่ยอาหารเหล่านั้นอะจะไปไหนต่อแล้วเขาก็ได้รับคำตอบว่าอาหารเหล่านั้นนะคะก็ต้องถูกทิ้งไปตามนโยบายของโรงแรมแล้วเขาก็เกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะแต่ว่าอาหารเหล่านั้นอ่ะมันยังคุณภาพดีอยู่เลยนะแล้วก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนเลยค่ะที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงอาหารดีๆแบบนี้มันจะดีสักแค่ไหนที่เราจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางจุดจบของอาหารเหล่านี้ค่ะไม่ให้ไปยังหลุมฝังกบไม่ให้ไปกลายเป็นขยะอาหารแต่ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เขาต้องการอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียของวิธีเราเลยค่ะ
0: ก็คือเกิดมาจากคำถามเบสิกทั่วๆไปเลยเวลาเราทานอาหารกันแล้วหันไปมองอาหารมันเหลือเยอะเต็มไปหมดฟู้ดเวสต์เต็มไปหมดแต่ว่าคำถามคือที่เหลือเนี่ยไปไหนเพราะว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือจะเป็นอาหารที่ยังมีคุณภาพอยู่ถูกไหมคะคือยังทานได้อยู
1: ่
0: ไม่ของเหลือที่ไม่มีคุณภาพอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยของทางภารกิจแล้วทางตัวมูลนิธิมีวิธีการทำงานยังไงบ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยก็คือตัวมูลนิธิค่ะเราจะนับตัวเองว่าเป็นคนกลางแล้วเราก็จะทำงานกับพาร์ทเนอร์อยู่2พาร์ทเนอร์หลักใหญ่ๆก็คือเราจะแยกเป็นผู้บริจาคแล้วก็ผู้รับหรือว่าชุมชนค่ะซึ่งผู้บริจาคเนี่ยเราก็จะได้ทำผู้บริจาคของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเนี่ยเราจะมีการเข้าไปพูดคุยค่ะว่าเนี่ยจุดยืนของมูลนิธิเราเป็นแบบนี้นะเราต้องการที่จะกอบกู้อาหารส่วนเกินแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่เขาต้องการทีเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเกิดผู้บริจาคสนใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเทรนนิ่งเป็นการเทรนนิ่งฟู้ดเซฟตี้ค่ะก็คือความปลอดภัยทางด้านอาหารเพื่อที่ให้เขารู้ว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะบริจาคอาหารกับเราเนี่ยเขาต้องทำตามขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อที่ว่ามันมาถึงมือเราไปถึงชุมชนแล้วอาหารเหล่านั้นยังจะปลอดภัยอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออาหารส่วนเกินนะคะมันไม่ใช่อาหารที่ทำแบบว่าสดใหม่ 100% มันเป็นอาหารที่ยังคุณภาพดีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะผ่านการเวลามาแล้วสักแบบครึ่งวัน15นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะก็หลังจากที่ตกลงกับผู้บริจาคแล้วปุ๊บพอผู้บริจาค ับเราได้เซ็นสัญญาแล้วค่ะในทุกๆวันนะคะผู้บริษัทก็จะแจ้งมายังช่องทางการสื่อสารของเราส่วนใหญ่จะเป็น LINE หรืออีเมลอะค่ะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีของอาหารส่วนเกินนะแบบช่วยเข้ามารับแล้วก็ส่งต่อให้ชุมชนหน่อยทีนี้ค่ะทางฝ่ายโลจิสติกของเราอะค่ะก็จะทำการร่างเป็นเส้นทางรถตู้เย็นในการเข้ารับอะค่ะก็คือจะส่งรถตู้เย็นนะคะเข้าไปรับอาหารโดยตรงจากทางผู้บริจาคแล้วจากนั้นก็นำไปส่งให้กับชุมชนที่ปลายทางในทุกๆวันค่ะแล้วก็ทำมาแบบนี้7วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา10ปีค่ะ
0: ค่ะทำวันต่อวันเลยได้อันนี้คือฝนอยากให้คุณผู้ฟังผู้ชมเองอ่ะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยว่าคำว่าอาหารส่วนเกินหรืออาหารที่เหลือเนี่ยเรากำลังเห็นภาพเป็นภาพประมาณไหนสมมุติได้ไหมคะสมมุติว่าอันนี้คือเป็นแบบเทรนนิ่งคอร์สสั้นๆ1นาทีมีสมมุติว่าถ้าเกิดฝนจะเป็นเหมือนกับผู้บริจาคเราจะต้องคัดเลือกยังไงหรือว่าอาหารแบบไหนคือขาดหรือว่าไม่สามารถบริจาค
1: ได้เลยค่ะก็คืออาหารส่วนเกินนะคะก็คืออาหารที่เอาง่ายๆคือยังไม่เสียยังไม่บูดยังไม่หมดอายุหรือถ้าสมมติว่าอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมไปห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัวอย่างง่ายๆแล้วคือสินค้าที่มันติดป้ายลดราคาเป็นพวกสินค้าป้ายเหลืองอะไรต่างๆอันนั้นนะคะเราจะถูกนับว่าเป็นอาหารส่วนเกินแล้วหรืออย่างเช่นถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างเป็นผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะมันจะอย่างเช่นผักผลไม้ที่มีรอยช้ำบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานในการขายหรือไม่ผ่าน QC ของทางโรงงานด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ว่ามันยังมีส่วนที่ยังทานได้อยู่อันนั้นนะคะคืออาหารส่วนเกินหรือบางทีเวลาเราได้ของบริจาคจากทางโรงงานที่เป็นล็อตใหญ่ใช่ไหมคะบางทีเขาผลิตมาปุ๊บกระป๋องนะคะตัวผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะมีรอยบุบนิดหน่อยแต่ว่าของที่อยู่ในตัวของกระป๋องนั้นนะคะยังสามารถรับประทานได้อยู่คือถ้าตามนโยบายของโรงงานแล้วคือถ้าไม่ผ่าน QC ปุ๊บเขาจะเอาไปถูกทำลายเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะอาหารใช่อาหารส่วนเกินคืออาหารที่ยังรับประทานได้อยู่อาหารที่ก่อนจะไปเป็นขยะอาหารค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าให้พูดเห็นภาพง่ายๆเลยค่ะ
0: ก็คือเท่าที่ฟังเราก็คือมีทั้งที่เหลือเองแล้วก็มีทั้งพวกที่เราจะรอช่วงเย็นๆใช่ไหมคะรอมันเซลล์รอลดราคาประมาณนั้นเนาะที่แบบติดป้ายเหลืองป้ายแดงอะไรก็แล้วแต่คือยังแบบทานได้แค่เหมือนกับมันผ่านระยะเวลามาประมาณนึงแล้วเขาต้องมีเชลฟ์ไลฟ์ของเขาแล้วก็ที่นี่หายไปอย่างทางคุณเอิร์ธสามารถที่จะยกตัวอย่างชื่อของพาร์ทเนอร์ที่เราทำงานด้วยได้ไหมคะว่าพอจะมีที่ไหนบ้างที่แชร์กันได้แล้วแบบฟังชื่อไปแล้วอ๋อที่นี่เองที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่อะไรนะคะ
1: ถ้าให้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะก็หลายคนอาจจะได้ยินโรงแรมมาริออตที่เป็นโรงแรมว่าดังๆทางนี้เราก็ไปรับรายอาหารบุฟเฟ่จากเขาเหมือนกันค่ะมาริออตนี่ก็ถือว่าเป็นโรงแรมแรกๆที่แบบว่าเข้าร่วมโครงการกับเราเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นพวกห้างร้านก็อย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อย่างตลาดใหญ่ๆก็ตลาดทักษิณเมืองที่เรารู้จักกันทางนั้นเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราเหมือนกันนะคะ
0: ก็คือมีแต่อะไรที่พูดไปแล้วรู้จักกันทางนั้นเลยโอเคตอนนี้เราเห็นภาพขั้นต้นแล้วมาที่ขั้นกลางบ้างดีกว่าตอนที่บอกว่าจะเป็นการเหมือนกับเอามาปรุงอาหารใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะก็จะมีการวิธีการทำงานกันยังไงคะตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงคนที่จะรับอีกทีนึงอะค่ะ
1: ก็ในกรณีที่อย่างเช่นอาหารที่เราได้รับมาจากไลน์บุฟเฟ่ใช่ไหมคะมันจะเป็นอาหารปรุงสุกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนที่ทางผู้พิทักษ์รับอาหารหรือว่าเรียกง่ายก็คือคนที่เข้าไปรับอาหารแล้วก็ส่งต่อให้ชุมชนพนักงานของเราเนี่ยพอไปส่งต่อให้ชุมชนบางทีอาหารนะคะมันอาจจะไม่ร้อนไม่แบบไม่เขาเรียกอะไรมันเย็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือพอไปถึงชุมชนปุ๊บอย่างที่บอกก็คือใช่ชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเหมือนกันค่ะนอกจากตัวผู้บริจาคแล้วตัวชุมชนเองก็ได้รับการเทรนนิ่งจากเราเหมือนกันพอเขาได้รับอาหารปุ๊บเขาจะก็จะคัดแยกอาหารนะคะว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอาหารปรุงสุกนะอันนี้คืออาหารแห้งอันนี้คืออาหารอย่างเช่นผักผลไม้เราสามารถแยกออกไปก่อนได้ถ้าสมมติว่าเป็นอาหารปรุงสุกปุ๊บชุมชนเขาจะรู้เลยค่ะพอรถ SOS เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งกระทะเตรียมพร้อมในการอุ่นอาหารปรุงสุกเหล่านั้นก่อนที่จะไปส่งต่อถึงมือสมาชิกชุมชนภายในค่ะใช่หรือบางครั้ง ค่ะหรือบางครั้งเราได้รับอย่างเช่นผักมาอย่างที่เอิร์ธบอกใช่ไหมคะแบบจากตลาดบ้างแบบซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างก็คือพอชุมชนได้รับแล้วปุ๊บทางชุมชนนะคะเขาจะมีแม่ครัวประจำชุมชนอยู่บางวันเขาก็ทำปรุงกันตรงนั้นเลยค่ะแนวจุดหลักแล้วก็ส่งต่อให้กับสมาชิกชุมชนภายในวันนั้นเลยค่ะ
0: คือหมายความว่าคนที่จะต้องนำอาหารในส่วนนี้ไปต่อยอดจะไปปรุงใหม่ทำเป็นเมนูใหม่ไปเลยหรือว่าเอาแค่มาอุ่นร้อนหรืออะไรก็ตามแต่คือจะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนนั้นๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางมูลนิธิอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าวันนึงใช่ไหมคะอย่างที่เอิร์ธบอกว่าทางโลจิสติกอะค่ะเขาจะมีการกำหนดจุดรับหลังจากมาจากผู้บริจาคแล้วว่าเดี๋ยวผู้บริจาค A จะมีของบริจาคผู้บริจาค B จะมีของบริจาคเขาก็จะทำตารางเส้นทางไว้อะค่ะแล้วกว่าที่อาหารจากจุด A จุด B จุด C จะไปถึงชุมชนแล้วมันอยู่ในรถตู้เย็นของเราที่เป็นรถที่ควบคุมอุณหภูมิค่ะอาหารมันก็อย่างที่เอิร์ธบอกคือไม่ร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงชุมชนปุ๊บชุมชนก็ต้องมีการอุ่นร้อนใหม่อีกครั้งนึงเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานอาหารค่ะ
0: ชนะการเน้นๆเลยด้วยอยากรู้ว่าวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยมีไปเนี่ยขับรถไปรับอาหารจากจุดต่างๆเนี่ยพีคสุดๆเลยนะแต่ประมาณอยู่ที่กี่กิโลกรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะใช้วิธีการชั่งด้วย
1: ใช่ค่ะทางมูลนิธิเราค่ะจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับภายในชื่อว่า Food Warrior App ก็คือทางเนี้ยค่ะทางผู้พิทักษ์ร้านอาหารหรือว่าคนขับรถที่ไปรับอาหารต่างๆค่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่บนมือถือก็คือเมื่อได้รับอาหารจากผู้บริจาคแล้วเขาก็จะมีการแบบลงข้อมูลนะคะว่าอาหารนี้คืออาหารอะไรมาจากผู้บริจาครายไหนน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็บันทึกเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปถึงทางตัวชุมชนนะคะว่าไปส่งชุมชนไหนซึ่งในแต่ละวันนะคะมันก็จะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าผู้บริจาคคนนี้มีวันนี้มีมากวันนี้มีน้อยอะไรเงี้ยค่ะทางตัวเลขอะค่ะมันจะไม่แน่นอนใช่แต่ถ้าสมมติว่าถามว่าที่พีคเลยที่แบบว่ารับบริจาคมาบางทีมันอาจจะไม่ใช่การใช่ค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่จากการที่ผู้บริจาคเขาเรียกนะคะติดต่อมาว่าวันนี้มีของบางทีเป็นจากทางโรงงานที่บอกว่าจะมีสมมติว่าเป็นข้าวทอดกระป๋องล็อตใหญ่จากที่เราเคยได้รับมามากพีคสุดถ้าเอิร์ธจำไม่ผิดประมาณ4ล้านกระป๋องที่พอเราได้รับมาใช่พอเราได้รับข้อมูลมาว่าเราแบบมีล็อตนี้เข้ามาต้องการให้ช่วยกระจายอาหารนะคะฝั่งทางโลจิสติกหรือว่าคนที่เขาดูแลโอเปอเรชั่นเรื่องการส่งของกระจายของเนี่ยค่ะเขาก็ต้องรีบทำงานว่าเราสามารถกระจายไปที่ชุมชนไหนได้บ้างให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะไม่ให้อาหารมันเสียแบบตามระยะเวลาอาหารที่มันเหลืออยู่อะค่ะใช
0: ่คำถามแรกที่มาในหัวฝนเลยคือเรามันมีคนรับใช่ไหมแบบพาร์ทเนอร์ที่เป็นชุมชนอะที่เป็นฝ่ายแบบที่ตรงปลายสายแล้วอะค่ะที่จะรับอะอันเนี้ยอยากรู้ว่าตอนเนี้ยที่เรามีอยู่ในภาคีหรือที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอะ
1: ค
0: ือมันกระจายเป็นในรูปแบบไหนประมาณไหนบ้างคะทั่วกรุงเทพหรือประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าทางมูลนิธิค่ะมีสาขาที่เป็นเหมือนออฟฟิศหลักอะค่ะอยู่ที่4จังหวัดก็คือจะมีกรุงเทพหัวหินเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าหัวเมืองเที่ยวทางนั้นเลยที่เรามองว่าแบบธุรกิจอาหารมันต้องเยอะมากแน่ๆแต่ทีนี้ถ้าตามคำถามก็คือด้วยความที่ถ้าสมมติว่ามันมีล็อตใหญ่มาขนาดเนี้ยกับการที่เรามีแค่4สาขามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะกระจายให้แบบหมดแล้วก็กระจายให้แบบว่าถึงมือคนไทยแบบเท่าที่เขาต้องการใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็คือเป็น challenge ของเราเหมือนกันค่ะเราก็เลยเกิดโครงการนึงขึ้นมาก็คือ Thailand Food Bank Program ก็คือตอนแรกค่ะจากที่เอิร์ธบอกก็คือเราจะเป็นฝ่ายที่ไปรับใช่ไหมคะแล้วก็เป็นฝ่ายที่ไปส่งถึงชุมชนก็คือเป็น SOS อย่างเดียวเลยแต่โครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่เปิดให้อาสาหรือว่าประชาชนทั่วไปอะค่ะเขามีบทบาทในการที่มาทำโปรแกรมกอบกู้อาหารแบบเราก็คืออาสาเหล่านี้ค่ะก็จะได้รับการเทรนนิ่งเหมือนพนักงานของ SOS ทุกอย่างเลยแล้วก็พอได้รับการทดสอบพอได้รับใบประจำตัวแล้วค่ะเขาสามารถเอาใบประจำตัวนี้ค่ะไปแสดงกับผู้บริจาคเพื่อรับอาหารแล้วก็ไปส่งต่อได้ซึ่งมันเป็น แต่ว่าเขาเลยนะคะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดภายใต้การดูแลของ SOS นะคะคือ SOS เขารับรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีอาสาของเราเนี่ยค่ะเข้าไปรับเพื่อที่ไปกระจายต่อทีเนี้ยมันก็จะมี manpower มีกำลังคนในการกระจายของมากขึ้นโดยที่แบบไม่ได้มีแค่ SOS อย่างเดียวค่ะ
0: คือแปลว่าที่เมื่อกี้คุณเอิร์ธใช้คำว่าผู้พิทักษ์รักอาหารใช่ไหมคะคำที่เรียก
1: ใช่ค
0: ่ะน่ารักมาก คือมันก็จะไม่ได้แค่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของแค่มูลนิธิเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ใครๆก็เป็นผู้พิทักษ์ในจุดนี้ได้ถ้าเกิดเราเข้าร่วมโปรแกรมนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นไหม
1: ก็ผู้พิทักษ์รักอาหารนะคะเราจะเรียกเป็นสำหรับเป็นพนักงานของเอฟSOS เท่านั้นแต่ว่าถ้าสมมติเป็นอาสาเราจะเรียกว่าอาสารักอาหารค่ะใช่ซึ่งอาสารักอาหารนะคะอาจจะแบบไม่ใช่ทุกคนอย่างที่เอิร์ธบอกก็คืออาจจะเพราะว่าอาสาค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเราก็ได้รับบัตรประจำตัวใช่ต้องผ่านการสอบก่อนต้องผ่านการเทรนนิ่งก่อนค่ะ
0: แต่ว่าใครก็ตามที่มีใจรักก็คือสามารถที่จะไปตรงนี้แล้วก็ผ่านกระบวนการเทรนนิ่งต่างๆเพื่อผ่านการอบรมมาเป็นอาสาสมัครได้เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจหรือว่ามีความสนใจอะไรเงี้ยต้องเสิร์ชว่าอะไรหรือต้องเข้าไปดูที่ไหนบ้างอะคะเลย
1: สามารถติดต่อมาทางช่องทางโซเชียลมีเดียของมูลนิธิ Scholar of Sustainable Thailand ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าทาง TikTok อะไรเงี้ยค่ะคือเราจะมีแอดมินเราจะมีเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะมาเป็นอาสากับเราก็ได้ทุกเมื่อเลยค่ะ
0: โอเคได้เลยอันซึ่งอันนี้ก็คือเป็นได้มีจำกัดพื้นที่อะไรยังไงไหมคะ
1: ไม่จำกัดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรามีแผนที่จะแบบกระจายอาสาไปตามทั่วประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่ถ้าสมมติว่าเรามีเขาเรียกอะไรเรามีอาสาจากหลายๆพื้นที่ได้ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อแบบว่าโครงการของเราในการที่แบบความรวดเร็วในการกระจายสินค้าอะไรเงี้ยค่ะไปให้แต่ว่าผู้ที่เขาต้องการให้ทั่วถึงในประเทศไทยค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะทีนี้มาคุยกันเรื่องผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยที่มาจากในเรื่องของการลดขยะอาหารเพราะเหมือนกับสิ่งที่ตอนนี้ทำวีทำอยู่ก็คือเป็นการลดฟู้ดเวสต์ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะตรงนี้คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ได้เลยค่ะก็มูลนิธิของเรานะคะคือเราก็มุ่งเน้นไปที่การขจัดความหิวโหยแล้วก็ควบคู่ไปกับการก่อให้ไม่เกิดฟู้ดเวสต์ไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตลอดระยะเวลาที่มูลนิธิดำเนินโครงการมาค่ะเป็น10ปีตอนนี้เราก็ป้องกันการเกิดฟู้ดเวสต์หรือว่าขยะอาหารไปได้แล้วกว่า16ล้านกิโลกรัมซึ่งถ้าสมมติว่า16ล้านกิโลกรัมเนี่ยไม่ได้ SOS ไม่ได้พาร์ทเนอร์ของเราไม่ได้อาสาของเราเข้าไปช่วยกอบกู้อาหารส่วนนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดแบบขยะอาหารในปริมาณจำนวนมากแล้วก็ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนก๊าซเรือนกระจกต่างๆค่ะที่ไปทำลายแบบโลกของเราสิ่งแวดล้อมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่พอเราพูดถึงเรื่องโลกร้อนหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดไปถึงเรื่องการตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือการเปิดแอร์หรือเปล่าการแบบใช้ไฟฟ้าเยอะหรือเปล่าจนทำให้หลายๆคนมองข้ามเรื่องขยะอาหารไปค่ะเพราะว่าขยะอาหารเนี่ยก็เป็นตัวการนึงเลยที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นเพราะว่าตัวของขยะอาหารนะคะมันจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งก็เป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำลายเรือนกระจกของเราเหมือนกันนะคะก็หลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลนิธิของเราอะค่ะก็คือต้องการผลักดันไปพร้อมๆกับโครงการของเราค่ะ
0: คือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าในเรื่องของขยะอาหารนะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนาะอาจจะไม่ได้สร้างเอฟเฟกต์อะไรมากมายขนาดนั้นแต่จริงๆคือวันหนึ่งเราก็ทานข้าวกัน3มื้อ4มื้อแล้วแต่คนมันอยู่ใกล้ตัวกับที่คิดแล้วขยะที่เราเห็นที่เราเหลือไว้นั่นแหละนะนี่ก็คือทำให้เกิดเป็นก๊าซมีเทนอย่างที่ทางคนเอิร์ธแจ้งไว้เลยได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายของเราเลยนะคะผมอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้ยทางมูลนิธิเนี่ยก็มีการทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วเราเห็นแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นในทางบวกแล้วมันดีแค่ไหนเนาะถ้าเกิดว่าอย่างฝนเองหรืออย่างคนที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่นะตอนนี้ค่ะในฐานะคนบริโภคทั่วไปจะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงได้บ้างดีค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ถ้าสมมติว่าเริ่มง่ายๆที่ตัวเราก็น่าจะเป็นในเรื่องของการคิดรอบคอบก่อนจับจ่ายซื้อสินค้าค่ะบางครั้งเวลาเราไปอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดอะไรเงี้ยค่ะหลายครั้งที่เรามักจะซื้อวัตถุดิบเกินความต้องการของเราที่เราเห็นว่ามันมีลดแลกแจกแถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราซื้อมาโดยที่เราไม่ได้วางแผนจะใช้วัตถุดิบนั้นให้หมดอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะอาหารในตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนสามารถช่วยกันลดอาหารส่วนเกินหรือถ้ามีอาหารส่วนเกินก็เป็นการส่งต่อถ้าไม่ส่งมาให้ SOS ก็อาจจะแบบว่าทำอาหารเพื่อเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้พฤติกรรมการก่อขยะอาหารของเราอะค่ะมันลดลงทานข้าวให้หมดจานง่ายๆเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะ
0: ช่วยในส่วนของเราเนาะได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอิร์นมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันนะคะวันนี้รู้จักทางมูลทีเอสเอสมากยิ่งขึ้นเลยเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีคนแบบไปเสิร์ชชื่อดูหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆ
1: ย
0: ิน
1: ดีเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการแก้ไขปัญหาฟู้ดเวสต์เนี่ยสามารถเริ่มต้นง่ายๆได้ที่ครัวเรือนของเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นอาสาสมัครนะคะเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจกอบกู้อาหารส่วนเกินก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมโซเชียลมีเดียนะคะของทาง Multi Scholars of Sustenance Thailand ได้เลยนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับรายการ JS Right Next วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นคือรายการ JS Why Next นะฮะขอบคุณทางคุณสัตยมนนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณทีริศรามูลนิธิ Scola of Sustenance ประเทศไทยด้วยนะครับก็ติดตามได้นะครับทาง YouTube JS Why Radio นะฮะสำหรับรายการ JS Why Next แล้วก็ทุกวันเสาร์ 9:15 นโดยประมาณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

0: คุณฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาหลายจุดเลยนะครับมีทางด้านของพหลโยธินครับด้านขาออกบริเวณหน้าปั๊มบางจากตรงข้ามกับหมู่บ้านแอนเน็กซ์มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะครับขวางช่องทางซ้ายจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง 9:22 นพหลขาออกนะครับหน้าปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามหมู่บ้านแอนเน็กซ์ส่วนคุณใจกันตนาครับแจ้งอุบัติเหตุประดิพัฒน์ช่วงปากซอยประดิพัฒน์7มีแท็กซี่ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางขวาจุดนี้ก็เคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น2จุดนะฮะที่มีแจ้งเข้ามาแล้วก็รถติดนะครับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีขาเข้านะช่วงระหว่างต่างระดับมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าแยกบ้านบึงการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งด้วยว่าอย่างนั้นแล้วก็มีคุณนัทนะฮะแจ้งมาว่ากาฬประพฤกษ์มีการทำงานช่วงใกล้เคียงกับต่างระดับสวนเรียบมีการทำงานเปิดฝาท่อก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันกับที่คุณทางด้านของคุณแจ็คบางบัวทองรายงานนะฮะก็ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรตรงนี้ติดขัดนะฮะคุณธวัชแจ้งมานะครับบอกว่ามีรถเสียถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นออกนะครับพี่ธวัชใช้เส้นทางช่วงต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าต่างระดับวัสรุตบอกว่าก่อนถึงเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยไปคุยกับเจ้าตัวเลยคุณธวัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องพัน
0: ครับผมตรงจุดไหนนะพี่ธวัชเพิ่มเติมให้หน่อยรถจอดเสีย
1: ตรงประมาณคลองปากหลักตรงข้ามเลยนะ
0: ครับ
1: โรงเรียนคลองปากหลัก
0: ตรงข้ามกันอันนี้ด้านขาเข้ามุ่งหน้าวัสรุตเนาะ
1: ครับผม
0: ครับเป็นรถอะไรครับ
1: รถน่าจะเป็นรถเทรลเลอร์นะ
0: รถเทรลเลอร์ใช่ไหม
1: พอดีผมมีสายเข้า
0: อ๋อได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ธวัช
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เห็นบอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์นะครับจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยช่วงระหว่างต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าต่างระดับวัสรุตด้านขาเข้าของมอเตอร์เวย์สาย9นะครับก็เพิ่มเติมให้นะฮะคุณผู้ฟังทางด้านของภูเก็ตเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยมีการเปิดปฏิบัติการในการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างด้าวนะที่เขาก็คือเขาเน้นในเรื่องของการถือครองที่ดินคือสร้างว่าตรงนี้เป็นเฟส3นะฮะถือครองที่ดินแล้วก็ถือหุ้นผิดกฎหมายนะครับวันนี้ครับเมื่อช่วง6:00 นตำรวจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างด้าวในภูเก็ตพังงากระบี่59หมายจับ60หมายค้นครับเน้นไปที่เรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็ถือหุ้นผิดกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อช่วง9:30ที่ผ่านมานี่นะฮะเราสอบถามไปกับทางพันตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตซึ่งขณะนั้นท่านกำลังประชุมปฏิบัติการนะครับก็บอกว่าเรื่องของการปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เน้นนะครับนอมินีถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวที่ถือหุ้นนะครับมากกว่าคนไทยและถือครองที่ดินด้วยนะครับซึ่งบอกว่าในบางในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีทั้งหมด29บริษัทนะครับ29บริษัทเนี่ยนะก็ที่เราเพิ่มเติมจากทางพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ตามกันต่อนะฮะกับปฏิบัติการเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งทราบมาว่าเป็นเฟสที่3เฟสแรกกับเฟส2เนี่ยเป็นการดำเนินการที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนเฟสที่3เนี่ยก็คือการดำเนินการในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับการรายการ58นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับในการในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับการรายการ58นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญอย่างวัดราชบพิตรได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาติดตามได้ในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
9: เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประสงค์นิกรและประเทศชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาช่วง 19-21 มิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครในงานนี้นะครับเราจะได้รับทราบพระประวัติพระกรณียกิจที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรโดยนิทรรศการ13รอบและกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวพระเกียรติคุณและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศไทยพร้อมรับชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอประวัติศาสตร์ของวัดราชบพิตรและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระทรงมีพระชนมายุครบ99พรรษาและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควร

0: ลาดเลยนะครับนั่นคือการแสดงแสงสีและโปรเจคชั่นแมปปิ้งภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆปิฎกที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ผสมผสานมิติแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งได้ร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยนะครับ
1: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 1년 뒤에 뽑아야 돼. 어머니? 어머니가? 뭐 주차?
1: 야, 이거.
0: 원니, 아우그르면 되시나?
1: 오만 라이 삐라 지마? 10 ปี เสียง แอบ มั้ย ไม่ค่อยเป็นเนี่ย
2: อายุยังไม่เท่าไหร่เลยเอาศพไม่มีบางครั้งกับเวลาเรามีที่ผ่าตัดแน่ๆชื่อนี้มีรีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอนามสกุลอะไรนะเจ้านามสกุลอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอตังเปาเอ้ยตังผู้ใหญ่ต้องนำศพนะ
0: ได้ไหมถ่ายรูปไว้อย่างนี้ผู้ใหญ่คือขนาดคุณมาพูดเลยนะสักคนใครก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติจดไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่ก็บอกให้ให้ใช้ใจรักษาบันทึกไว้ดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะเจ้าเงินสำหรับรักษาขอบคุณแม่ท่าน

0: 10:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีครับคุณสันทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวติดตามกันการจราจรบนทางพิเศษวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณสันทัศน์ครับ
1: ครับขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ทางด้านท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางบางนานะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านบางนาเข้ามาช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเนินสุขุมวิท62นะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับส่วนทางด้านดาวคะนองหน้าด่านดาวคะนองก็มีปริมาณรถมากนะครับช่องอีซี่พาสก็ไปกันได้ดีชะลอตัวช่องที่ชำระเป็นเงินสดนะครับผ่านด่านมาแล้วก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับขึ้นสะพานพระราม9สะพานทศมราชันมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับท่าเรือก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัดครับ
0: ครับ
1: ทางด้านด่วนศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นด่านบางซื่อนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2ครับทิศทางกลับกันนี้ก็ยังไปกันได้ดีทีเดียวนะครับทางด้านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนะครับก็มีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ยังไปกันได้ดีนะครับทิศทางกลับกันก็เช่นเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านบางโคร่ทั้งสองฝั่งไปกันได้ดีไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางด้านทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านอนารงค์ทั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในด่วนบูรพาวิถีจากทางด้านบางนามุ่งหน้าออกไปลงชลบุรีช่วงเวลานี้ลงชลบุรีก็ลงกันได้ต่อเนื่องนะครับไม่เป็นปัญหานะครับส่วนทางด้านการจนาพิเศษนะครับเทพรักษ์มุ่งหน้าบางเมืองบริเวณกม9มีอุบัติเหตุนะครับช่วงตอนนี้ก็มีรถนั่งบุคคลกับรถกระบะนะครับขีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาคุณผู้ฟังผ่านจุดนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างเข้าดำเนินการนะครับตรงนี้ท้ายแถวก็สะสมอยู่สักประมาณ2กมได้นะครับฝากระมัดระวังกันด้วยครับส่วนสภาพการจราจรในด่วนกาญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาก็ถือว่ายังไปกันได้ดีนะครับมีก็จุดอุบัติเหตุเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านบางขุนเทียนชำระค่าผ่านทางมาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะครับก็มีท้ายแถวจุดนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับลงสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปทางด้านบางแก้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับสภากาญจนาออกไปทางด้านบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีครับคุณพัดครับ
0: ครับ
1: ด่วนอุดรรัฐยาช่วงเวลานี้ก็ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับรวมทั้งประจิมรัฐยาด้วยนะครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนทางพิเศษก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณพัดครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณสันทัศน์ครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมกันช่วงหน้าครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสันทัศน์เวชโชนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับคุณผู้ฟังที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์หรือว่าทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นี่แหละครับไหลทางด้านซ้าย1ช่องทางตลอด24ชั่วโมงเริ่มวันนี้เลยนะครับ20มิถุนายนจนถึง27กรกฎาคมเพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษนะครับนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับผู้ฟัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งนะครับเรื่องของการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงกิโลเมตรที่19+520ถึงกิโลเมตรที่19+820ทิศทางจากบางพลีมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์นะครับก็คือช่วงขาออกและอีกช่วงหนึ่งคือกม19+580ถึงกม19+280ทิศทางสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าบางพลีก็คือขาเข้าโดยมีการดำเนินการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นี่แหละครับไหลทางด้านซ้าย1ช่องทางกิโลเมตรที่19+520A ถึงกิโลเมตรที่19+820A ที่ทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปพระราม2ตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง27กรกฎาคมนี้ซึ่งก็มีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่างๆนะครับป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้เส้นทางของทางพิเศษได้ทราบนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกสำหรับการทำงานในจุดดังกล่าวนั่นเองแล้วก็มีการแจ้งมาจากทางแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับมีดำเนินการซ่อมแซมสะพานต่างระดับแพะโคกลพบุรีเข้ากรุงเทพทางหลวงหมายเลข362ตอนวงแหวนรอบนอกเมืองสระบุรีนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อเช้านี้ครับถึง18นาฬิกาดำเนินงานตั้งแต่วันนี้จนถึง5กรกฎาคมย้ำนะครับแขวงทางหลวงสระบุรีดำเนินการซ่อมแซมสะพานต่างระดับแพะโคกลพบุรีกรุงเทพทางหลวงหมายเลข362ตอนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีนะครับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมช่วงเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเผื่อว่าท่านใดเดินทางอยู่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับให้สังเกตป้ายแจ้งเตือนนะครับในจุดที่เจ้าหน้าที่เขามีการทำงานบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีคอนเสิร์ตนะมีคอนเสิร์ต2วันนะครับวันนี้เริ่มช่วง18นาฬิกาและพรุ่งนี้นะครับเริ่มเวลา15นาฬิกาก็ฝากเป็นข้อมูลกันเผื่อเวลาในการเดินทางถ้าใครจะต้องผ่านนะครับบริเวณทางด้านหนูศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ว่าจะเป็นทางรัชดาพระราม4ถนนพระราม4นะครับถนนสุขุมวิทนะฮะซึ่งณเวลานี้การจราจรยังถือว่าคล่องตัวนะครับยังถือว่าคล่องตัวทางด้านของพระราม4แยกรัชดาพระราม4ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ทางด้านของแยกอโศกเนี่ยโดยรอบแยกรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟอโศกมนตรีเข้าซอยทางสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันจากท้ายซอยเข้ามาทางสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้ดีเพชรบุรีไม่มีปัญหานะครับเข้าออกแต่ว่าช่วงด้านขาออกจากทางยมราชต่อเนื่องเพชรพรามมาทางราชเทวีรถติดนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีเข้าประตูน้ำเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านนะครับพญาไทนะฮะโดยรอบแยกปทุมวันรถมากแล้วนะครับพระราม1นะฮะจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม6ต่อเนื่องมาทางเจริญผลมาปทุมวันติดนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงราชประสงค์เนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้าเพลินจิตไปใต้ทางด่วนเพลินจิตรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับราชดำริเข้าแยกราชประสงค์ทั้งสองด้านรถมากนะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวราชปรบยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากประตูน้ำไปมักกะสันแล้วก็ด้านฝั่งกลับกันจากมักกะสันมาทางประตูน้ำส่วนรถที่มาจากทางสำเหลี่ยมดินแดงเริ่มมีสะสมนะครับช่วงซอยราชปรบ22แล้วมาเริ่มแน่นช่วงที่จะผ่านราชปรบ16เบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับตรงราชปรบก็จะมีปริมาณรถมากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบนะครับ ยังพอจะหมุนรถได้ด้านที่มาจากทางดินแดงนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าครับส่วนด้านราชวิถีตรงนี้ก็มีเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยนะครับออกจากทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะมีรถชะลอตัวด้านจากพญาไทเข้าไปท้ายไม่ยาวนะครับจุดที่ติดจริงๆเลยเนี่ยก็คือต่างระดับส่วนเรียบนะครับทางด้านของถนนกรุงทนเนี่ยเพราะว่ามีการทำงานนะครับคุณผู้ฟังมีการทำงานที่คุณแจ็คก่อนหน้านี้ก็แจ้งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกของเรานะฮะคุณนัทนะครับก็แจ้งเข้ามาเช่นเดียวกันตอนนี้เท่าที่ดูการจราจรของราชพฤกษ์เนี่ยนะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกมีท้ายสะสมครับเกือบจะถึง BTS โพนิมิตเหมือนกันท้ายอยู่ประมาณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน22นะครับบริเวณช่วงเลย BTS วุฒากาศเนี่ยมีการทำงานนะครับเป็นการเหมือนกับเปิดท่อระบายน้ำเลนซ้ายนะครับช่วงที่จะเบี่ยงไปทางเทิดไทยกาญจนาทำให้รถติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันด้านขาเข้าจากต่างระดับส่วนเรียบไม่ติดนะครับคล่องตัวแล้วก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมเลยอาคารสินทรทาวเวอร์ไปเล็กน้อยลงสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้นะครับสาทรใต้ก็ไม่มีปัญหาสีลมทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้ดีพระราม4โดยรอบแยกวิทยุยังเคลื่อนตัวได้นะครับรถเริ่มเยอะสารแดงไปสำย่านนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับช่วงสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาเข้าสะพานเหลืองมหานครนี่ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้านะครับช่วงเชิงทางลงมีปริมาณรถมากนะครับด้านกลับกันคล่องตัวสะพานพระราม8ดีครับณตอนนี้คุณผู้ฟังใครที่ใช้ถนนกาญจนาภิเษกด้านขาออกกิโลเมตรที่21ฝากเพิ่มเติมหน่อยนะครับเอ๊ตรงนั้นรถเยอะนะกาญจนาภิเษกด้านขาออกกิโลเมตรที่21วงแหวนตะวันออกนะครับตรงเดี๋ยวดูนิดนึงนะโอ้รถเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยกาญจนาภิเษกด้านขาออกนะฮะช่วงเหนือต่างระดับบรังสิตนครนายกอะครับรถมากนะครับเดี๋ยวขอดูกล้องหน่อยตรงจุดนี้โอ้รถเยอะมากด้านขาออกนะครับแต่ขาเข้าเนี่ยคล่องตัวเลยขอออกเนี่ยรถชะลอตัวช้าเลยครับท่านใดอยู่แนวหน้านะครับช่วยเพิ่มเติมได้ที่จสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับมีปริมาณรถมากนะท้ายแถวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวขอวัดระยะนิดนึงว่าสะสมประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะกิโลเมตรที่21โอเคช่วงต่างระดับรามินทราก็รถเยอะนะครับแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตรงเนี้ยตรงกิโลเมตรที่21เนี่ยมีท้ายนี่สะสมประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับท่านใดอยู่บนเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนจะมีรถชนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะครับด้านหน้าเนี่ยนะเอาเป็นว่าใครที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นข้อมูลได้นะครับที่จอสร้อยแล้วก็รถออกเยอะเลยอ่ะนะครับพอติดก็เลยกลายเป็นดูปริมาณรถมากเป็นพิเศษนะครับเนี่ยฮะคือมีหยุดนิ่งด้วยนะด้านบนต่างระดับที่จะข้ามรังสิตนครนายกครับคือต้องเบี่ยงออกไปรังสิตนครนายกอ่ะไม่ติดเบี่ยงออกคู่ขนานเนี่ยไม่ติดแต่ว่ารถที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินเนี่ยติดนะครับท้ายนี่สะสมประมาณสักเกือบๆ3กิโลครับตรงเนี้ยเท่าที่ผมวัดล่าสุดนี่นะก็น่าจะมีเหตุนะครับเนี่ยถ้าใครอยู่เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวขอไปติดตามสรุปตัวเลขของอุบัติเหตุในรอบวันเมื่อวานที่ผ่านมากับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณปัดครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เมื่อวานนี้ก็19มิถุนายนเข้าไปแล้วนะพัดนะ
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศเนี่ยที่เราเดินทางกันเลยนะครับกล้าชีวิตไปถึง35ชีวิตนะครับเมื่อวานนี
0: ้ครับ
2: 35ชีวิตกว่าชั่วโมงละ1ชีวิตเลยนะ
0: ครับ
2: ทำให้19วันครับที่ผ่านมาเนี่ยแค่19วันเราก็สูญเสียบุคลากรในประเทศไปถึง646ชีวิตแล้วนะครับ646ชีวิตมันหนักเลยครับเพราะปีนี้เกินหน้าปีที่แล้วไปแล้วครับ
0: ครับ
2: ประมาณสัก5เดือนครึ่งแล้วปีนี้เรายังไม่ถึง6เดือนขึ้น 6,000 นะครับ6,064 ชีวิตนะครับปีนี้ 6,000 กับ64ชีวิตในขณะที่ปีที่แล้วยังไม่ถึง 6,000 นะครับ 5,900 ชีวิตก็แปลว่าตอนนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ164ชีวิตครับ164ชีวิตมากกว่าปีที่แล้วไม่เป็นเรื่องไม่ดีนะครับเป็นเรื่องไม่ดีในกรุงเทพเมื่อวานนี้2ชีวิตนะครับพระท่านโอฟันสูญเสียไปบนท้องถนนยอดในกรุงเทพก็ขึ้นไปถึง388ชีวิตแล้วครับ388ชีวิตก็เฉลี่ยนะครับวันละ2คนนะครับในกรุ
0: งเทพ
2: ออกจากบ้านก็ไม่ได้กลับเลยนะที่ในกรุงเทพแต่ถ้าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับ
0: 34
2: เราออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับในแต่ละวันเนี่ย35คนนะครับ
0: 35คนเดือนนี้นะคุณหมอเฉลี่ย
2: ทั้งปีอะถ้าหมายถึงว่า
0: ทั้งปี
2: เนี่ยประมาณนี้นะประมาณเกือบ6เดือนเนี่ยถ้า3อยู่ที่35คนต่อวันซึ่งแย่กว่าปีที่แล้วง่าย
0: ๆ
2: ที่เป็นยังเป็นความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนในการเดินทางนะครับจริงๆแล้วตัวถนนเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับนะแต่ว่าคนที่ไปใช้เนี่ยสิครับปัดไม่ได้เคารพกฎกติกาถนนมันก็มีกฎกติกาที่มีล
0: ้อแล้วทุกวันนี้คุณหมอจะชวนคุณหมอคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเราเห็นไรเดอร
2: ์
0: มือขวาจับแผ่นมือซ้ายอาจจะดูงานก็เข้าใจแหละก็ต้องหางานเพิ่มแล้วสไลด์คนขับรถยนต์ก็เหมือนกันนะทุกวันนี
2: ้
0: ก็แบบ
2: นี่แหละมีกฎหมายว่าห้ามนะพัด
0: ครับ
2: เขาก็ข้อห้ามนะครับว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์ยกเว้นว่าใช้อะไรอ่ะเครื่องช่วยอ
0: ่ะเครื่องช่วยมีแฮนด์ฟรี
2: เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์อ่ะ
0: ครับ
2: มันเป็นทุกอย่างใช่ไหมมันเป็นทั้งแผนที่มันเป็นทั้งอะไรล่ะการพูดคุย
0: ครับนี่แหละ
2: ซึ่งมันไอ้อะไรล่ะบางทีมันไม่สามารถใช้เครื่องช่วยบลูทูธอะไรนะครับต้องเอาตาแล้วเอามือเข้าไปจิ้มเอาอะไรอย่างเงี้ยตอบคำถามนู่นนี่นั่นนะดูแผนที่ว่าจะไปงานอะไรมันเลยยิ่งทำให้เขาเรียกอะไรนะไอ้สติสัมปชัญญะแทนที่จะอยู่บนถนน 100% เน
0: ี่
2: ยมันโดนแบ่งไปตรงนี้ซึ่งทำให้นะครับในการที่เราจะดูถนนเนี่ยมันก็ต้อยลงไปนี่แหละครับ
0: คือผมเคยคุยกับคนที่เขาขี่รถหรือว่าขับรถแบบว่ารับส่งคนหรือว่าไรเดอร์เนี่ยคือผมถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาขี่รถไปส่งคือมีของส่งนะมีของที่กำลังจะส่งแต่ทำไมถึงจะต้องดูโทรศัพท์มือถือสไลด์ไปเขาก็บอกว่าเขาต้องหางานในเส้นทางนั้นน่ะเพิ่มระหว่างที่เขาขี่ไปเนี่ยเผื่อมีอีกจุดนึงให้เขาไปรับของเขาก็จะรับเพิ่มระหว่างที่เขาขี่คุณหมอไม่ได้นั้น
2: ก็นี่แหละครับก็คือสภาพแวดล้อมของสังคม
0: สภาพเศรษฐกิจด้วยเนาะ
2: ก็ใช่คำว่ามันบีบคั้นนะ
0: มันบีบคั้นใช่ครับ
2: ให้เราต้องหาเงินให้มันเยอะขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่
2: เนี่ยแล้วก็ทางที่จะหาเงินเนี่ยมันมีไงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันทำให้ความปลอดภัยมันลดลง
0: ใช่
2: แต่เขาก็ยินดีที่จะแลกตรงนั้นเพราะว่าทำไมส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าไม่ควรนะ
0: ค
2: ุณพัทแต่เขาคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเขา
0: เออนี่แหละคำนี
2: ้แต่ว่าไอ้ก็เคยทำอย่างนี้อยู่ถูกไหมครับ
0: ใช่ไหม
2: ก็ทำทุก
0: เรื่องนี้เราคุยกันบ่อย
2: ใช่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันย้อนกลับไปว่าเออลูกนี้ไม่ทำซะดีกว่าไม่ได้
0: พอเกิดเหตุแล้วจึงได้คิดแบบนั้น
2: ไม่คิดนะแล้วบางทีคิดไม่ได้เด็กบางทีเหตุนั้นมันทำให้ถึงชีวิตไงมันกลับมาแก้ตัวไม่ได้ครับถ้าสมมติจะแก้บาดเจ็บเนี่ยเออทีหลังไม่ทำอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้คุณหมอแล้วคิดดูถ้าสมมติคนกำลังข้ามถนนอยู่ระหว่างนั้นทางม้าลายด้วยแล้วขับฝ่าไฟแดงกันขับฝ่าทางม้าลายกันเยอะมากจังหวะที่เราไป จับโทรศัพท์มือถือเหลือบดูเนี่ยไปชนคนอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นผลกระทบที่มันน่ากลัวมากนะครับ
2: น่ากลัวนะครับนี่แหละเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะใช้คำนี้นะลงโทษผู้ที่ทำผิดบนท้องถนนเนี่ยให้มันอะไรนะมันคือว่าเท่าเทียมกับความผิดที่เขาทำผมไม่จะใช้คำนี้คือคนมีความรู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร
0: ่
2: หรอกไอ้การโดนได้บางครั้งไม่โดนนะสามารถจะเลือดนอกไปได้เนี่ยมันคุ้มมากที่จะทำใช้คำนี้ดีกว่าม
0: ัน
2: คุ้มที่จะทำนะแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่คุ้มเลยจริงๆนะ
0: ไม่คุ้ม
2: แต่
0: คุ
2: ณไม่คิดพร้อมเนี่ยก็คิดเอาเหมือนว่าในทางที่บวกไว้ก่อนนะไม่คิดมาทางลบว่าโอ๊ยถ้าเกิดอย่างนี้แล้วจะทำไงอ่ะไปคิดนี่คงแล้วก็คิดว่าคงไม่เกิด
0: นี่แหละ
2: ว่าคงไม่เกิดคำนี้นะหรืออีกอย่างนึงนะคุณพัดที่ผมพูดได้ยินบ่
0: อ
2: ยใครๆเขาก็ทำกันจะได้ยินว่าวัด
0: ใช่
2: เขาก็อย่างนี้ใช่ไหมแต่ให้คุณแปลว่าอะไรครับใครๆก็อย่างนี
0: ้
2: แต่ว่ามันไม่ถูกหร
0: อ
2: ไอ้บางครั้งเนี่ยการที่ใครๆก็ทำนี่ไม่ได้แปลว่าการกระทำอย่างนั้น
0: ม
2: ัน
0: จะถูกนะ
2: ถูกต้องนะเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ว่าเนี่ยพอทำแล้วมันไม่โดนลงโทษเท่ากับความผิดที่เขาทำอ่ะมันก็เลยโอ้รู้สึกว่าติดเป็นนิสัยอ่ะติดแล้วว่าทำอย่างนี้ก็ได้นี่เหมือนเป็นไรเลยใช่ไหมแล้วพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาว่าสามารถที่จะเล็ดลอดเราไปได้ยังไงได้หรือเปล่านะมันก็เลยกลายเป็นวงจรอุบัติ
0: แล้วพอชัดเจนเลย
2: ทั้งหมดพอเกิดขึ้นมาพอเกิดความเสียหายในชีวิต
0: ครับ
2: มันไปคือย้อนกลับไปแล้วบอกว่าเรื่องลูกนี้ไม่ทำได้ไหมไม่ได
0: ้แล้วกว่าที่คนอื่นที่เขาบอกว่าคนอื่นใครๆก็ทำกันและกว่าที่ใครๆจะรู้ว่าพอเกิดเหตุก็สายไปแล้วลูกนี้ไม่ทำมันคงไม่มีวันนั้นนะมันคงไม่หมดคุณหมอ
2: มันเหมือนรถเมล์ที่ไปจอดขวางทางใช่ไหมใช่ไหมก็ว่าทำกัน
0: แล้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะ
2: มาถึงปุ๊บห้างมาโดนเราเนี่ย
0: ใช
2: ่แล้วพอความโดนแล้วไปโทษอะไรรู้ไหม
0: พัดดวง
2: ช่วยดวงไม่ดีช่วยใครๆเขาก็ทำเห็นเป็นไรเลยทำไมต้องมาเป็นที่เรา
0: ไปทำบุญเพิ่มหน่อยดีกว่าอะไรแบบนี้ประมาณโอ้โหมันก็มันอยู่ที่พฤติกรรมเราเนี่ยแหละนะสำคัญมาก
2: พฤติกรรมนี่แหละครับ 90% กว่าครับของอุบัติเหตุขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เวรกรรมครับเป็นพฤติกรรมฝากไว้ตรงนี้นะครับ
0: ครับใช่คร
2: ับ เป็นพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยและบางครั้งพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตของคนในอีกครอบครัวนึงเลยนะบางทีมันทำให้อีกครอบครัวนึงล่มสลายเราไม่เคยคิดตรงนี้นะครับเพราะบางทีเป็นคนหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยเลี้ยงให้ครอบครัวเสียไปเนี่ยครอบครัวเขาล่มสลายเลยนะคุณพ่อ
0: ใช่คุณหมอ
2: ตรงนี้สำคัญมากเลยแล้วบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะ
0: ใช่คร
2: ับ ใช่ไหมคุณพ่อแล้วเรารับผิดชอบตรงนั้นไหวอ่ะที่ก็ไม่ไหว
0: นี่แหละความรับผิดชอบเนี่ยแหละเราประเมินหรือเปล่าว่าเราจะสามารถรับผิดชอบผลที่เกิดได้มากแค่ไหนเราประเมินหรือยังนะ
2: ผมว่าไม่มีใครประเมินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเมินว่าใครๆเขาก็ทำแบบนี
0: ้นั่นแหละนะครับ
2: ซึ่งในต่างประเทศทำไมคนที่ทำอย่างเงี้ยพอไปขับรถในต่างประเทศไม่ทำอ่ะก็ใครๆเขาก็ไม่ทำ
0: ใครๆเขาไม่ทำ
2: แล้วเขาก็บอกว่าอย่าทำนะทำมันจะเสร็จนะใช่ไหมคนต่างก็คนต่างประเทศอ่ะที่เขาไม่ทำนะอยู่ประเทศเขาเพราะว่ามันใครทำก็ไม่ทำ
0: คือชาวต่างชาติเขามาเขาก็งงเหมือนกันนะเขาก็ใช้คำบางเมืองของเราครับคุณหมอเขาบอกเข้าเมืองตาหลิวอย่าหลิวตาตามเขาก็ไม่ทำตามนะเขาก็ไม่ทำตามครับ
2: ไม่ทำตามแต่ไปสักครั้งนึงอ่ะไม่ทำถูกไ
0: หมเออนาน
2: เลยไปสักครั้งน้ำนะ
0: ไม่นาน
2: โอ้ผมรู้จักหลายคนเลยแล้วเราเห็นบนท้องถนนเนี่ยนะครับฝรั่งที่มาขับขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกไม่พ
0: อ
2: ส่วนใหญ่ไม่ใส่อย่าว่าหมวกเลยเชื่อบางทีไม่ใส่ในรองเท้าก็ไม่ใส่ไปดูด้องนะครับ
0: ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เราเห็นนะ
2: เห็นไหมครับมันอยู่ที่นี่แหละสภาพแวดล้อมของสังคมนั่นเองและก็เป็นพฤติกรรมจริงๆครับไม่ต้องฝันถ้าเราฝันทุกท่านเลยนะครับว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับเราต้องควบคุมให้ดีไม่งั้นก็ทำให้บางทีคิดเลยว่าครอบครัวเนี่ยมันจะล่มสลายเลยก็ได้นะ
0: คร
2: ับ ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับคุณพัช
0: ครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบ
0: คุณครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับคุณหมอขยายความได้ชัดเจนผมเข้าใจคุณหมอก็พยายามบอกว่าเข้าใจแหละว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันบีบคั้นน่ะนะฮะทั้งการหาเงินช่องทางในการหาเงินทุกวันนี้คนมาขับขี่รถส่งของกันเยอะมากนะครับทีนี้เข้าใจแหละระหว่างทางมันจะต้องมีการหางานเพิ่มอะไรแบบนี้เนาะตามเส้นทางแต่เราก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราต้องประเมินเรื่องของความรับผิดชอบก่อนถ้ามันเกิดเหตุเรารับผิดชอบไหวไหมมันไม่ควรจะเกิดขึ้นจากเราจากพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่เขาทำแบบนี้ก็อย่าไปทำตามนะฮะเราหาที่จอดที่ปลอดภัยอาจจะรับงานเลือกรับงาน1งาน2งาน3งานตามเส้นทางผมเชื่อว่ามันวางแผนได้ไม่ใช่ว่าไปวางแผนระหว่างที่คุณกำลังขับรถอยู่กำลังขี่รถอยู่สมาธิที่ถูกดึงจากถนนมาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์วอกแวกแค่นิดเดียวปั๊บเดียววินาทีเดียวก็สามารถเกิดเหตุสูญเสียได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แค่วินาทีเดียวที่คุณละสายตาจากถนนละสายตาจากการขับรถเพราะบางคนต้องใช้สมาธิในการตรวจสอบข้อมูลว่าจะต้องรับงานที่ไหนไปส่งที่ไหนไกลไหมได้เงินเท่าไหร่โอ้โหคุณจะต้องละสายตากี่วินาทีซึ่งตรงนี้ครับมันอันตรายเลยครับมันสามารถเกิดเหตุสูญเสียได้แล้วเราเห็นสภาพการจราจรในกรุงเทพเราโอ้โหมันวุ่นวายมันปริมาณรถมันเยอะแค่ไหนเราเห็นเราทราบอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวเราถ้าทุกคนเริ่มต้นทำได้เราช่วยกันได้ครับคุณผู้ฟังเราทำให้ถนนทุกเส้นทางเป็นถนนที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
5: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่นะครับ1ปีแรกครับเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินของคุณนะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนสำหรับพร้อมใช้นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินของสถาบันการเงินอื่นๆบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนตาม3ปีแรกครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนและพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังมีแจ้งเข้ามานะครับอุบัติเหตุแจ้งมาทาง LINE @js100 ถนนเพชรเกษมด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมุ่งหน้าอำเภอท่ายางบริเวณร้านเลยร้านแม่กิมไลท์มาประมาณ500เมตรนะฮะเลยมานะประมาณ500เมตรการบริการ36นาทีที่เราได้รับแจ้งนะครับมีรถบรรทุก6ล้อเสียหลักตกข้างทางด้านซ้ายแล้วพลิกตะแคงนะครับมีคนเจ็บเล็กน้อย1รายเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ท่ายางนะครับจุดนี้ขาเข้านะครับบริเวณเลยร้านแม่กิมไลท์มาประมาณ500เมตรเพชรเกษมนะครับนะก็มีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อเสียหลักตกข้างทางด้านซ้ายแล้วตัวรถพลิกตะแคงทางหลวง403อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีอุบัติเหตุบริเวณหน้าทกสสาขาที่วังอำเภอทุ่งสงนะ 7:35 นที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถชนกัน6คันนะครับขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1รายอันนี้ก็รับแจ้งเข้ามาทางไลน์ @js100 นะครับเพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลทุ่งสงนะครับช่วงที่เกิดเหตุนี่การจราจรเคลื่อนตัวช้าก่อนหน้านี้พุทธบูชาก็มีอุบัติเหตุเมื่อช่วง 9:20 นะครับบริเวณปากซอยพุทธบูชา44จักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งไปยังโรงพยาบาล IMH ธนบุรีพื้นที่สน.ราชบูรณะนะครับเนี่ยนะอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะครับทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยนะครับยิ่งสายๆแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ถนนกรุงธนบุรีด้านขาออกช่วงที่จะผ่านบริเวณต่างระดับสวนเรียบนะครับเลย BTS วุฒากาศนะครับที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ท้ายแถวเนี่ยตอนนี้อยู่ BTS โพนิมิตนะครับรถติดหนักเลยนะครับตรงนี้กระทบทางด้านของรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกที่จะรอซ้ายมาทางด้านของราชพฤกษ์เนี่ยนะฮะก็มีท้ายเนี่ยอยู่ช่วงรัชดาท่าพระซอย11นะครับแถวๆยูดีไลท์ตลาดพลูตรงนี้ติดเลยนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้านี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับท่านใดใช้เส้นทางขาออกยังไงฝากเป็นข้อมูลด้วยเพราะว่ามีการทำงานรู้สึกว่าจะเป็นช่องทางซ้ายนะที่เราได้เพิ่มเติมจากคุณแจ็คบางบัวทองมีการทำเกี่ยวกับท่อประปานะครับช่วงเลนซ้ายที่จะเบี่ยงออกไปทางเทิดไทยกาญจนาตรงนี้นะที่จะเบี่ยงออกไปกระบะพลึกกันนะคุณผู้ฟังครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้านะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับมีการแจ้งเรื่องของการทำงาน
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4นะครับช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นครับต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้านะครับบริเวณปิโยแก๊สถึงบ้านอู่รถทัวร์และฝั่งขาออกด้วยนะครับบริเวณถนอมวันอพาร์ตเมนต์ถึงศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์และงานก่อสร้างทางยกระดับปล่องระบายอากาศที่3นะครับระหว่างวันที่1เมษายนเรื่อยไปจนถึง30มิถุนายนนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้ดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้ทางในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนะฮะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับก็ฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางทางรฟมต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843565211และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางด้านของรฟม.ด้วยครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของปฏิบัติการนะครับกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างด้าวที่เน้นเรื่องของการถือครองที่ดินและถือหุ้นผิดกฎหมายซึ่งเป็นเฟส3นะครับที่เขาเปิดปฏิบัติการกันเนี่ยนะฮะสรุปผลการปฏิบัติการเนี่ยครับบอกว่าหลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวในเฟส3เนี่ยนะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาบริษัทที่มีลักษณะเป็นโนมินีจำนวน29บริษัทและบริษัทถือครองที่ดินนะครับแต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวครับมากกว่าคนไทยครับคุณผู้ฟังจำนวน48บริษัทนะครับก็มีการดำเนินการตามหมายและกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยออกหมายจับจำนวน59หมายออกหมายค้นนะครับจำนวน60หมายแล้วก็ที่ดินจำนวน89แปลงพื้นที่รวมเนี่ย49ไร่1งาน 6.4 ตารางวารวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวนถึง 1,513,518,872 บาทนะครับมูลค่าเป็นพันล้านเลยนะครับโอ้เนี่ยฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เน้นในเรื่องของการถือครองที่ดินและการถือหุ้นผิดกฎหมายเห็นตัวเลขแล้วโหมันน่ากลัวนะนะครับมีนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการในเฟสที่3ซึ่งเขาดำเนินการในพื้นที่ของทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่นะครับก็เรียกได้ว่าทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาปฏิบัติการในการตรวจสอบพื้นที่คือเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการในวันนี้นะซึ่งมีการตรวจค้นแล้วก็พบว่าบางคนเนี่ยมีเพียงบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในความเป็นจริงนะครับไม่ได้มีศักยภาพไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมทุนใดๆได้เลยนะครับเนี่ยซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็มีการเปิดปฏิบัติการกันไปเมื่อช่วง6นาฬิกานั่นเองนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูทาง YouTube ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังพวกเราอยู่ทาง FM 100ทางจส100ทางวิทยุ FM คุณผู้ฟังเข้ามากดติดตามทาง YouTubeให้กับผมหน่อยให้กับจส100หน่อย YouTube ช่อง JS 100 Radio นะครับเข้ามาพิมพ์ทักทายกันหน่อยมาพูดคุยกันใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายได้เลยนะครับอยากเห็นทุกคนพิมพ์ทักทายเข้ามาเนาะจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะอย่าลืมนะครับใครที่ฟังกันอยู่ทาง FM 100นะครับจส100
คุณผู้ฟังมี YouTube อยู่แล้วนะฮะทุกเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้าไปที่ YouTube นะครับแอปแดงนี่แหละแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับค้นหาตัว J ตัว S 100 Radio JS100 บางทีก็ขึ้นแล้วนะครับ JS100 นี่คือขึ้นละช่องของเราก็คือ JS100 Radio ทักทายได้สวัสดีคุณพัดอากาศเป็นอย่างไรการจราจรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศบอกหน่อยอยู่เมืองไหนประเทศไหนอากาศเป็นยังไงบางคนอาจจะนะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนนะครับภาคไหนพิมพ์เข้ามาทักทายได้สวัสดีทางคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ใกล้จะ 11:00 นแล้วแถวบ้านแดดยังไม่มาเลยนะยังไม่จ้าเลยนะแดดยังวันนี้ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เนาะไม่จ้า เออนะวันไหนแดดแรงนี่แดดสุภาพนะครับแดดเขาจ้าอ้าวคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกมีดูเห็นหน้าไหมนะอย่าสิพี่จุกสวัสดีพี่หนูพินด้วยนะครับคิดถึงเนาะนะสามสาววันนี้มาครบหรือเปล่าไม่แน่ใจขาดพี่จินหรือเปล่าฮะสวัสดีคุณระพีด้วยนะครับบอกบางขุนนนท์เริ่มมีฝนลงเม็ดมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกมาถึงครึ่งทางแล้วถึงช่วง9 นาฬิกาแน่นอนเลยข้อความเนี้ยนะครับท่านใดที่รับฟังอยู่นะครับแวะมาดูนะแวะมาติดตามพวกเราหน่อยทาง YouTube ตอนนี้ขึ้นมา 2,300 คนละนะฮะจาก 1,500 คนเมื่อสักครู่นะครับเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนทางช่อง JS100 Radio เอาล่าสุดมีทางคุณจิรทิพนะครับคุณจิรทิพเนาะคุณจิรทิพบอกว่าใช้พระราม2ขาเข้าก่อนใช้พระราม2ขาเข้าจากสะพานท่าจีนมาเนี่ยคล่องตัวดีคุณพัดเสียงหล่อโอ้ยขอบคุณครับหน้าตาก็หล่อนะไม่ใช่เสียงเดียวแล้วก็คุณสุวรรณทองนะครับบอกว่าผมอยากเป็น FC แต่เคยทักมานะครับอ๋ออ่านสิอ่านผมอ่านเดี๋ยวอ่านนะครับเพื่อแบบอาจจะมีเหตุเยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับยังไงก็อ่านแน่นอนขอบคุณคุณสุวรรณทองด้วยนะครับนะก็เข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันได้นะครับเอาละ 10:57 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินในห้างดังก่อนถูกตม.ปทุมธานีรวบตัวได้ในที่สุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจับตัวนางนากรีผลขออภัยค่ะนากรีพลอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาผู้ต้องหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของหญิงต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาคนดังกล่าวที่โพสต์คลิปวิดีโออวดการลักลอบหนีเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติและเดินทางท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าชื่อดังพร้อมกับเช็คอินระบุพิกัดในโลกออนไลน์ชุดสืบสวนตม.ปทุมธานีจึงได้ลงพื้นที่เพื่อแกะรอยทันทีกระทั่งเข้าจับกุมตัวได้ที่บริเวณตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปเริ่มวันนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่จากเดิม730บาทต่อคนเป็น 1,120 บาทมีท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าวมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานการส่งต่อหยดน้ำถึงหน้าบ้านช่วยเหลือชาวอุทัยธานีในยามที่น้ำประปาขาดช่วงเป็นอีกภารกิจสำคัญเร่งด่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไปติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ภาพรถบรรทุกน้ำที่วิ่งเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลหนองไผ่แบนจังหวัดอุทัยธานีคือความหวังของชาวบ้านที่กำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยประชาการทหารพัฒนาไม่นิ่งนอนใจบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นนำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เติมน้ำเข้าสู่ถังพักระบบประปาหมู่บ้านและแจกจ่ายน้ำถึงมือประชาชนใน17หมู่บ้านกว่า 1,600 ครัวเรือนภารกิจครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนในตำบลหนองไผ่แบนโนนเหล็กและทุ่งใหญ่จะมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงโดยเจ้าหน้าที่มีแผนจะสนับสนุนน้ำอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนน้ำเพียงหนึ่งถังอาจหมายถึงการดำรงชีวิตที่เดินหน้าต่อไปได้ทหารพัฒนาจึงพร้อมยังหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นที่ตารีสายสว่าง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ธรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11 นาฬิกา 17 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยในช่วงนี้นะครับก็ยังติดตามกันต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้แดดออกหรือยังคุณผู้ฟังผมมองไปข้างนอกนี่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแดดวันนี้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีฝนด้วยนะนะครับเดี๋ยวขอเช็คล่าสุดณตอนนี้นะครับ11 นาฬิกาเนี่ยกรุงเทพมีฝนเล็กน้อยครับที่เขตทวีวัฒนาบางพลัดนะฮะดุสิตบางซื่อจตุจักรบึงกลุ่มคันนายาวมินบุรีคลองสามวาและหนองจอกนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะครับเป็นฝนเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังนะก็ใครเดินทางกันอยู่ให้สังเกตว่าถนนเปียกหรือเปล่ายังไงเพิ่มเติมกันได้นะครับอาจจะมาเป็นฝนเป็นหย่อมๆเล็กๆนะครับไม่ได้ตกหนักอะไรยังไงนะก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุเพชรเกษมด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยเพชรเกษม63นะครับมีเหตุตั้งแต่เมื่อช่วง 3:40 นาทีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก10ล้อขวาง2ช่องทางซ้ายนะครับซึ่งเหตุนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นหญิง1รายเราได้รับแจ้งมาจากทาง LINE @js100 มีเสียชีวิตเป็นหญิง1รายบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8นะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับพื้นที่รับผิดชอบของสน.หลัก2ครับการจราจรไม่มีปัญหานะครับเป็นเหตุที่เกิดตั้งแต่เมื่อช่วง 3:40 นาทีที่ผ่านมาส่วนคุณพันธ์ครับรายงานเข้ามาบอกว่าการจนาพิเศษขาออกช่วงระหว่างต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าต่างระดับเอกชัยครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดฝั่งกลับกันด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้มีคุณเบนเนริตนะฮะรายงานเข้ามาว่ารัชดาท่าพระจากแยกมหาสวรรค์ไปแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันรถเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณทวัตนี่แจ้งอัปเดตมาเมื่อช่วง 10:26 นาทีว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกช่วงระหว่างต่างระดับธัญญะนะครับมุ่งหน้าขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับเนี่ยตรงนี้เราไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะที่สอบถามกันว่าผู้ใช้เส้นทางท่านใดที่เพิ่มเติมได้นะครับตรงช่วงรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูล่าสุดไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยล่าสุดไม่มีแล้วนะล่าสุดนี้ตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตรงต่างระดับธัญญาเนี่ยรถจะสะสมเยอะนะครับไม่มีละตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับช่วงประมาณกิโลเมตรที่21นะตรงนั้นนะครับส่วนช่วงต่างระดับรามินทราก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแต่จะเหลือทางฝั่งขาเข้าที่รถอาจจะเยอะตรงกิโลเมตรที่45นะครับเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ติดนะเหมือนถนนเปียกนะครับเนี่ยตรงกิโลเมตรที่45แถวๆต่างระดับรามินทราชื้นๆนะครับเหมือนถนนชื้นๆแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีตกลงมานะครับเนี่ยท่านใดใช้เส้นทางตรงจุดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังนะครับมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตะวันออกนะครับช่วงนี้ครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขามีคอลเลกชันใหม่ให้คุณได้คิ้วก่อนใครนะครับเสื้อยืดเกิร์ลพาวเวอร์ต้องบอกว่าสวยจริงคุณผู้ฟังน่ารักมากเสื้อยืดเกิร์ลพาวเวอร์คุณชิลลี่และน้องกาลิกลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบเปิดตัวเสื้อยืดสุดคิ้วคอลเลกชันใหม่ปี2026รุ่น Girl Power ดีไซน์นี้บอกว่าสุดน่ารักเลยนะครับพื้นเนี่ยเป็นสีเขียวขออภัยพื้นเป็นสีขาวพื้นของเสื้อเนี่ยเป็นสีขาวแต่ว่าตัวของสกรีนเนี่ยคำว่า Girl เป็นสีแดง Power เป็นสีเหลืองโอ้สวยนะแล้วก็เนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูคุณฟังเสื้อเขาสวยจริงนะครับก็มีลายของน้องชิลลี่และน้องกาลิกน้องชิลลี่นี่เขาจะผมแดงนะครับก็เป็นตัวพริกกันนะน้องชิลลี่แล้วน้องกาลิกก็เป็นกระเทียม นี่ใส่แว่นกันแดดทั้งคู่เลยนะครับขอบคอเสื้อกับขอบแขนเนี่ยสีแดงส่วนตัวเสื้อเนี่ยสีขาวสวยนะครับนี่เป็นคอเลกชันใหม่รุ่นใหม่ปี2026รุ่น Girl Power ดีไซน์สุดน่ารักเลยผสมผสานคาแรคเตอร์ของ2คู่หูสุดจี๊ดคุณชิลลี่และน้องกาลิกได้อย่างลงตัวครับเนื้อผ้าเนี่ยใส่สบายครับจะอยู่บ้านก็ดีออกไปเที่ยวนี่ก็แม่ไปได้เลยสบายๆคิ้วได้ทุกวันมีให้เลือก3ไซส์นะครับแบบยูนิเซ็ก M L XL ขนาด M นี่ก็รอบอก36นิ้วความยาว26นิ้วขนาดไซส์ L ก็รอบอก40นิ้วความยาว29นิ้ว XL รอบอก44นิ้วความยาว 29.5 นิ้วกติกาก็คือเข้าไปช็อปที่ช่องทางออนไลน์ของแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเรื่อยไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดต้องรีบนะเพราะว่าเสื้อเขาลายแบบนี้นี่เก๋มากคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูทาง YouTube นะใครที่ติดตามฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100ลองเข้ามาดูเสื้อของคุณชิลลี่และน้องกาลิกได้นะครับโอ้สวยดีครับนะฮะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยต้องรีบนะครับย้ำนะครับช็อปได้เลยครับที่ช่องทางออนไลน์แม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee นะครับนะถึงจะยืนหนึ่งเรื่องรสชาติคู่ครัวแต่เรื่องความคิ้วความน่ารักเราก็ไม่แพ้ใครแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับสามารถติดตามข่าวสารแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับหน้าใสเนาะไหนใครเห็นทาง YouTube แล้วเป็นยังไงนี่ทางพี่จุกระเบียบบอกสวยค่ะเสื้อสวยใช่คือแบบอย่างคำว่า Girl Power เขาก็จะมีฟรอนต์ที่สวยอ่ะคุณผู้ฟังคำว่า Girl เนี่ยเป็นฟรอนต์สีแดงแล้วแบบเป็นภาษาอังกฤษสวยเลย Power นี่เป็นตัวสีเหลืองเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเข้มนิดนึงอ่ะนะครับแล้วก็แม่ประนอมนี่เขาก็จะพิมพ์เป็นฟรอนต์มาตรฐานเลยโอ้สวยดีครับใส่กับกางเกงตามแบบเนี้ยสีแดงเนี่ยเข้ากันดีนะฮะเข้าไปช็อปกันได้นะครับช่องทางก็คือแม่ประนอมแบรนด์ Official ย้ำนะครับอยู่บนแพลตฟอร์ม Shopee นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับ11นาฬิกากับ25นาทีครับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะครับนี่คุณผู้ฟังผมเห็นทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.ตลาดพลูเมื่อเช้าเนี่ยเนื่องจากคือเมื่อคืนดีกว่าเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกนะครับฝนตกหนักแล้วปรากฏมีเศษขยะไปติดในท่อเห็นภาพในคลิปนะครับพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์สารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูท่านไปลอกท่อระบายน้ำเมื่อเช้าเดี๋ยวไปคุยกับท่านเลยตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์สารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูสวัสดีครับสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยเห็นภาพเห็นคลิปในเพจของสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลูครับนั่นสารวัตรไปลอกท่อเองเลยใช่ไหมเมื่อเช้านี้ครับ
2: มันสืบเนื่องจากเมื่อวานช่วงเย็นแล้วฝนตกหนักมาก
1: ครับ
2: แล้วจะพลิกขาขึ้นจากมอเรียวขึ้นบนยกระดับทีนี้มันเรียนแรกกับน้ำมันท่วมขังมันระบายไม่ได้เนื่องจากขยะไปอุดท่อระบายน้ำท่อมันเล็กอ่ะท่อประมาณท่อหกนิ้วเนี้ยมันก็เลยทำนึกติดเมื่อคืนติดถึงสองสามทุ่มอ่ะรถมันวิ่งไม่ได้ครับเลนซ้ายมันส่วนใหญ่รถหลบหมดเลยรถไฟฟ้ารถไฮบริดพวกนี้มันไปไม่ได้
3: ใช่ก็ลุยน้ำไม่ได้
2: เดี๋ยวมันก็เลยแต่เช้ามาทีนี้มันแห้งลงมาก็เลยขึ้นพาทีมงานลูกน้องขึ้นไปเอาขยะออกเพราะว่าฝาตะแกรงมันอ่ะโดนขโมย
1: เอาเหรอครับอ๋อมันไม่มีอะไรปิดใช่ไหมไม่มีอะไรปิด
2: ขวดขยะเลยลงไปอุดทีนี้มันก็เลยทำให้น้ำ
1: มันไม่ลง
2: มากก็
1: อ๋ออย่างเมื่อคืนตอนที่ท่วมนี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับเลนซ้ายครับสารวัตร
2: เลนหนึ่งเลยครับแต่เลนหนึ่งก็ประมาณสัก20เซนน่ะ
1: อืมโอ้ถือว่าสูงนะรถไฟฟ้ารถ
2: จริงรถเล็กมันก็เบียดขวาไปเลยมันก็เลยเลนเดียวทีนี้ท้ายมันก็ยาวใส่สม เช้ามาก็อ๋อรู้ปัญหาเช้ามาเลยพาทีมงานจราจรขึ้นไปหล่อเพราะเมื่อเช้าเมื่อมีคึ้นๆหน่อยเลยเอาดีกว่าไว้เดี๋ยวมันตกอีกเลยต้องไปช่วยกันหน่อย
3: โอ้แล้วมีหลายท่อไหมครับสารวัตรที่ลงไปลอก
2: ประมาณ100 เมตรอะ100 เมตรอะความยาวที่มันอุดตันนะครับพยายามอุดตันไม่ได้เป็นท่อความยาวของระยะทางที่น้ำมันขังนะครับ
3: อ๋อคือแต่ละท่อเนี่ยก็ห่างกันประมาณสักไม่กี่เมตรอะเน
2: า
3: ะ
2: ก็เลยทั้ง5 เมตรครับเป็น5 เมตร
3: โอ้มี
2: แต่ว่ามีตะแกรงบางตัวก็มีตะแกรงบางตัวก็โดนคนเก็บเอาไปขายมันเป็นเหล็กไงครับ
3: เออเอาแล้วอย่างนี้
2: ทําให้ปวด
3: โอ้อย่างนี้จะแก้ยังไงดีครับเพราะไม่มีอะไรมาปิดเนี่ยมันก็เดี๋ยวตันกันอีก
2: มันก็ไม่ได้เคยให้ทางหลวงมันจะเชื่อมตะแกรงมันเชื่อมอะไรมันเป็นปูนมันแค่เอาตะแกรงไปวางกันพวกขยะชิ้นใหญ่ลงเท่านั้นครับมันเลยแก้ปัญหาไม่ได้
3: คร
2: ับ พอวานปุ๊บก็มีคนเก็บของเก่ากลางคืนก็ไปขโมยเอาเหล็กไปขายครับ
3: เออนะแม
2: ่แก้ปัญหาไม่ได้เลยครับมันก็ต้องไปค่อยๆไปเก็บก่อนหน้าฝนก็ไปเก็บขยะแต่ว่าทางหลวงเขาก็มาดูดแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ในท่อมันไม่มีใครไปล้วงมันนะครับทางหลวงเอาใช้รถตาดูดไปผ่านไปมันก
3: ็มาอีกใช่ครับแล้วอย่าง
2: สำคัญนะครับช่วงนี้ท่อระบายน้ำที่มันหายเมื่อคืนโดนขโมยครับตอนนี้แขวงทางหลวงมาตลาดพื้นเขาเอาท่อสำรองมาใส่แล้วก็เชื่อมติดเลยนะครับตรงราชพฤกษ์ออกตรงตลาดที่ไฟฟ้าอุตสาหกรรมครับตรงนี้รถเรียบระบายได้แล้วครับ
3: โอ้เขาเชื่อมติดไปเลยก็คืออันนี้ดึงออกไม่ได้แล้วใช่ไหมสารวัตร
2: ใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนฝนตกน้ำท่วมทีนี้น้ำท่วมแล้วก็ลอยฝาท่อเหล็กกลมๆอ่ะครับมันลอยขึ้นมาที่แล้วก็หายไปเลยแล้วช่วงเช้าเจ้าที่ก็เอากลวยมาวางแล้วก็ไปหาฝาท่อขนาดเดียวกันมาเอามาใส่แล้วทีนี้มันใส่ไม่ได้ก็ต้องเจียใช้เวลาเจียเกือบ30 นาทีให้มันพอดีแล้วตอนนี้เชื่อมเพิ่งเปิดเมื่อกี้ครับเพิ่งขยับได้ตอนนี้ท้ายขาออกแล้วจะปิดก็จะยาวไปพระราม3ยาวไปถนนสายกรุงธนบุรีครับช่วงนี้เริ่มยืดจากเหนือแยกราชดาเริ่มยืดได้แล้วครับ
3: เริ่มดีแล้วนะตรง
2: ครับเริ่มดีขึ้นแล้ว
3: ตรงที่สารวัตรลงพื้นที่ไปเนี่ยใช้ไอ้เหล็กแยงนี่ตรงนั้นเป็นต่างระดับใช่ไหมต่างระดับตรง
2: ใช่ครับใช่ยางต่างยกระดับตั้งแต่หน้าเดมอไปที่ไปลงกระพริบนะครับตรงส่วนเรียบนะครับ
3: ส่วนเรียบตรงนั้นอ๋อ
2: เพราะว่ายกระดับไอ้ท่อระบายน้ำมันเป็นท่อเล็กท่อPVC 6 นิ้วเลยครับมันก็เลยมันไม่ใช่ท่อใหญ
3: ่ครับ
2: มันเป็นท่อเล็กแล้วที่มีเศษขวดเศษขยะก้อนหินไปขวางมันก็ทำให้มันตันและทรายสำคัญคือทราย
3: เห็นมีเกียงเนาะสารวัตรใช้เกียงไปตักทรายด้วยอ่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับเกียงแล้วต้องล้วงลงไปเพราะว่ามันไปอุดข้างล่างต้องไปล้วงขึ้นมาพวกไอ้ขวดพลาสติกพวกนี้ครับ
3: ครับ
2: เศษถุงกระดาษพวกนี้ครับไปลงไปเวลาน้ำไหลลงไปลงเพราะว่ามันไม่มีตะแกรงกรองไงครับ
3: แล้วเวลาล้วงนี่ก็ใช้แขนล้วงลงไปอย่างนี้เหรอครับสารวัตร
2: นี่แหละครับมันไม่มีอะไรอยู่ก็ต้องมือหน่อยกับลูกน้องก็ช่วยกันล้วงล้วง
3: ลึกแค่ไหนอ่ะสารวัตรมันสุดแขนลงไหมครับ
2: สุดแขนครับสุดแขนครับ
3: โอ้ชื่นชมเลยครับเนี่ย
2: มันถ้างั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้างั้นรถชะลอก็ตอนฝนตกทีนี้มันก็ทำให้การจราจรมันก็ติดไปเลยครับ
3: ครับเพราะว่าอย่าง
2: เราจะคิดว่าฝนตกรถเคลื่อนตัวช้าบางครั้งมันไม่ใช่สาเหตุมันอาจจะเกิดน้ำท่วมขังแล้วมันระบายไม่ได้ครับ
3: โอ้เยี่ยมเลยตำรวจเพื่อประชาชนของแท้เลยรถอาจจะติดหน่อยแต่ว่าให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเขาทำงานเพื่อประชาชนนี่แหละ
2: เราต้องเอารถขึ้นไปกันครับกลัวมันมาชนเราเพราะว่าถ้ารถมันวิ่งเร็วครับยกระดับมันวิ่งเร็ว
3: อ๋อครับนะฮะ
2: ต้องเอารถยนต์ไปกันไว้ก่อนเลนหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเพราะผมขึ้นไปกัน3 คนก็ช่วยๆกันล้วงก็รีบเหมือนกันเพราะว่ามันข้างบนมันอันตรายความเร็วของรถนะครับ
3: ใช่มีความเสี่ยงด้วยนะสวัสดิ์ประเมินว่ายังไงคือช่วงนี้ฝนมันก็ยังตกอีกเดี๋ยวมันจะมากลับมาตันอีกไหม
2: ถ้าตันก็เราต้องขึ้นไปอีกทีครับแต่ว่าผมว่าอาจจะไหลเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอาทิตย์เพราะว่ารอให้เศษขยะลงไปอีกมันจะหยิบขึ้นอีกได
3: ้
2: เพราะตอนนี้ผมว่าไหลได้ครับเพราะว่าผมทะลวงไปหมดแล้ว
3: ครับผมโอ้เนี่ยต้องใช้คำนี้เลยคำว่าทะลวงนี่แหละ
2: ครับใช่ครับ
3: เหล็กที่ใช้
2: เป็นคาเศษขยะอะไรครับเป็นคาทั้งในท่อครับ
3: เหล็กที่ใช้นี่สารวัตรไปหาจากไหนครับเป็นเหล็กอะไรยังไงครับเนี่ย
2: อ๋อเหล็กท่อแป๊บปะปาแล้วก็เกียงที่ใช้พรวดดินนะครับไปตักทรายแล้วมือไปล้วงท่อที่มันขวดน้ำเศษผ้าพวกนี้เข้าไปอยู่ข้างในอะครับ
3: ทุกอย่างเลยอ่ะโอ้นะครับ เยี่ยมยอดเลยโอ้นะครับชื่นชมมากๆเลยครับสารวัตรพอดีเข้าไปดูเพจแล้วเห็นคลิปแล้วแบบโอ้นะฮะแม่แทนที่จะดูแลการจราจรแต่สารวัตรก็นี่แหละขุดด้วยตัวเอง
2: มันรวมที่ตัวเองมองเมื่อวานมองเห็นแล้วโ
3: อ
2: ้ว่าเดี๋ยวนี้รถมันเป็นรถไฟฟ้าก็คือเขาเห็นแล้วน้ำเขาจะไม่ไปกันเลยเขาจะเบียดขวาออกหาตรงที่มันไม่ใช่น้ำครับ
3: คร
2: ับ ก็ระดับน้ำแบบนี้มันทำให้รถมันเสียแล้วที่จะหนักกว่าเดิมคือรถประชาชนไปแล้วก็โดนน้ำท่วมแล้วมันไปไม่ได้เลยครับคือเดี๋ยวรถไฟฟ้ามันจะไปไม่ได้ครับ
3: เนี่ยสารวัตรครับตอนนี้ทาง YouTube ของช่องจส100นะครับ JS100 Radio มีคนก็มาชื่นชมสารวัตรด้วยเนี่ยบอกโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่คุณกระปุกแดงชื่นชมมานะฮะแล้วโอ้โหแบบเยี่ยมจริงๆสารวัตรยังไงฝากเข้าไปดูใน YouTube ด้วยนะฮะมีคนชื่นชมสารวัตรเข้ามาตอบได้นะครับเนี่ย
2: ได้คร
3: ับ YouTube จส100 JS100 Radio นะสารวัตรนะครับ
2: ใช่ครับผมได้คร
3: ับ แล้วเห็นมีเมื่อเช้านี้ปีไปช่วยรถที่เค้ายางรั่วด้วยเหรอ
2: จะหลังจากกลับครับหลังจากกลับแล้วก็ขับรถไปกลับรถอยู่นู่นบางขุนเทียนแล้วทีนี้มีผู้หญิงกับผู้ชายแล้วมีลูกยางลูกขับแบนแล้วที่ผมมันลงพังๆผมก็เลยยกขึ้นท้ายรถผมกระบะแล้วผมก็เอามาล้างเอามาล้างป่ายางนะครับ
3: อ๋อนั่นท้ายรถสารวัตรรถตำรวจใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมใช่ครับผมก็คือพอดีวนไปกลับรถหลังจากล้วงท่อเสียนะครับแล้วทีนี้เห็นเขาเขียนมาแล้วที่ผมมันลงพังๆผมก็เลยยกขึ้นรถเลยพาไปร้านเลยจะได้ลง
3: สุดยอดจริงๆเลยเช้าวันนี้นะครับโอ้ชื่นชม
2: ครับเพราะว่าเราเห็นแล้วถ้าเขาเขียนมาว่าฝนมันตกเดี๋ยวในจะลูกเขาด้วยเดี๋ยวจะแฟนเขาด้วยเขียนแล้วเขาไม่รู้หนึ่งเขามาเขาไม่รู้หรอกว่าที่ร้านป่ายางมันอยู่แถวไหนเราก็ต้องพามาจบเลยจะได้เร็ว
3: คุณผู้ฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS 100นะคุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM 100เนี่ยครับมาชื่นชมพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์นะฮะสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะครับนี่สารวัตรสุดยอดเลยหลายงานเลยนะครับเช้าวันนี้แม่โอ้นะฮะชื่นชมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสารวัตรนะฮะ
2: ครับขอบคุณ
3: แทนประชาชนทุกคนนะครับขอบพระคุณมากๆเลย
2: ได้คร
3: ับ
2: มันต้องบริการครับเราต้องบริการครับจราจรหน้าที่หลักคือบริการก่อน
3: แหมเยี่ยมเลย
2: ช่วยเหลือบริการก่อนครับ
3: นี่เลยคุณผู้ฟังขอไลค์เยอะๆมากดไลค์ให้สารวัตรหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสารวัตรมีอะไรเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยนะดีมากๆนะครับดีมากๆนี่เห็นไหมมืออาชีพเลยนะเนี่ยใครดูทาง YouTube คุณผู้ฟังรีบเข้ามาดูนะอ้าวเร็วเข้ามาดูก่อนคุณผู้ฟังมาดูฝีมือของสารวัตรสุมิตรทะลวงท่อครับใช้คำว่าทะลวงเลยครับแกก็เอาเหล็กแป๊บเนี่ยแหละเหล็กแป๊บท่อเหล็กอ่ะยาวก็ประมาณสัก1เมตรเห็นจะได้นั่นน่ะทะลวงลงไปเลยครับตอนแรกน้ำเนี่ยมันเจิ่งนองคาท่อเลยคาฝาท่อเลยฝาท่อไม่มีแล้วนะโดนขโมยแล้วมันก็เป็นแบบเป็นช่องลงไปอ่ะเป็นช่องกลมๆลงไปอ่ะคือมันตันนะครับน้ำมันลงไม่ได้คือเมื่อเช้านี้มีคนแจ้งเข้ามาเอ๊ะทำไมรถติดอย่างที่คุณแจ็คบางบัวทองอ่ะที่บอกคุณพัดทำไมรถติดจังเลยอ๋อเขามีการเนี่ยทำท่อประปาไม่ใช่ลอกท่อสารวัตรทำงานเองลงพื้นที่เองนี่ไงเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะนี่เลยที่ขึ้นภาพคลิปให้ดูตอนนี้มาชื่นชมเยอะๆครับนะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนของแท้เลยเนี่ยคือแกมีหน้าที่ดูแลจราจรนะเพราะแกเป็นสารวัตรจราจรแต่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มันทำให้รถติดไงเพราะน้ำท่วมเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักมากบนสะพานก็ท่วมเพราะน้ำมันลงไม่ได้เนี่ยครับโอ้แกก็ไม่รู้จะทำไงก่อนเนี่ยก็อาศัยแคสอาวุธ2อย่างมีเหล็กท่อแป๊บขนาดยาวประมาณ1เมตร1เมตรเท่านั้นเองนะที่เห็นเนี่ยอาจจะสั้นกว่า1เมตรด้วยนะผมมองแล้วเนี่ยแล้วก็เกียงครับใช้เกียงไอ้ตัวเกียงเนี่ยเอามาตักพวกเศษทรายอ่ะทิ้งเออนะครับเนี่ยโอ้ชื่นชมมากมืออาชีพจริงๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่ท่อเดียวไม่ใช่แค่รูเดียวนะคือระยะห่างของท่อคุณผู้ฟังลองดูในภาพเนี่ยมันห่างกัน5เมตรมีท่อนึงอีก5เมตรมีท่อและแกทำมาตั้งแต่ตรงหน้าเดอะมอลล์อ่ะหน้าเดอะมอลล์ท่าพระครับมาจนถึงเนี่ยต่างระดับส่วนเรียบเนี่ยตรงวุฒากาศเนี่ยคุณฟังพิมพ์เข้ามาชื่นชมทางสารวัตรสุมิตรสอนอตลาดพลูหน่อยโอ้โหแล้วยังไม่หมดระหว่างทางคือเป็นเราก็เหนื่อยนะเนี่ยคุณผู้ฟังมันกี่ท่อล่ะ สารวัตรพอกลับไปเจอขากลับระหว่างทางเอ้าไปเจอประชาชนเข็นรถมอเตอร์ไซค์ยางรั่วระหว่างเข็นอยู่สารวัตรก็เลยไปช่วยแบกยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถกระบะตำรวจพาไปร้านปะยางดูสิขอบคุณชื่นชมสารวัตรและทีมงานของสน.ตลาดพลูทุกท่านเลยนะครับเนี่ยมีทางคุณวิมลนะฮะคุณวิมลบอกชื่นชมด้วยค่ะสุดยอดให้หัวใจมากี่ดวงเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6ดวงให้หัวใจสีแดงมา6ดวงพี่จุกระเบียบบอกหายากค่ะแบบนี้สุดยอดค่ะชื่นชมค่ะนี่คุณกระปุกแดงให้เยี่ยมเป็นอีโมจิเยี่ยมมา3เยี่ยม5เยี่ยมเลยอีกข้อความหนึ่งสองเยี่ยมมานะบอกขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของคลิปสน.ตลาดพลูคุณฟังเข้าไปดูได้เหมือนกันที่เพจ Facebook สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลูเนี่ยนะครับโอ้โหสุดจริงๆสุดจริงๆเอาชื่นชมกันแบบนี้แหละคุณผู้ฟังครับตำรวจเพื่อประชาชนของแท้เลยนะครับช่วงนี้ผมฝากกันไว้หน่อยนะครับสำหรับทางด้านของทางยกระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทรเวย์นะครับเขาจัดกิจกรรมโทรเวย์ลัคกี้เวย์2026ใช้โทรเวย์ได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับเชิญชวนครับคุณผู้ฟังมาลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าเจคู่5 EV นะครับเจคู่5 EV และรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับนะถึง365รางวัล นะครับเฉลี่ยวันละ1รางวัลเลยนะเนี่ยรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะครับตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S26 เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบัตรที่พักสุด Exclusive พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนเช่นเครื่องปรับอากาศ Daichenko นะครับเครื่องวัดคุณภาพอากาศ Curazoneและบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซนะครับกติกาง่ายนิดเดียวคุณผู้ฟังครับนะกติกาง่ายนิดเดียวก็แค่พิมพ์ขออภัยแค่เพิ่มนะเพิ่มเพื่อนในออนไลน์นะครับ @ ดอนเมืองโทรเวย์เข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับในไลน์ของ @ ดอนเมืองโทรเวย์กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือ Easy Pass รับแต้ม DMT เพิ่มมากกว่าครับใช้เพียง1แต้ม DMT แลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชคนะครับลุ้นได้ยาวๆ6เดือนจับแจกทุกเดือนครับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2569นี้นะไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้ได้เลยนะครับที่ LINE @ ดอนเมืองโทรเวย์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ @donmuangtowly @donmuangtrowway นะครับขึ้นใช้โทรเวย์บ่อยได้เวลาที่มีค่าครับและได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มนะครับสิทธิพิเศษสุดคุ้มมากมายทีเดียวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร1233ย้ำนะฮะสอบถามเพิ่มเติมโทร1233ขอบคุณนะครับทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์ด้วยครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flowคุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
10: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงาน
11: สู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

คุณฟังครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งที่ได้รับแจ้งนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับที่ทางด้านของทางสารวัตรนะครับสารวัตรสุมิตรท่านส่งภาพมาให้นะครับของพื้นที่สน.ตลาดพลูเนี่ยนะฮะก็คือช่วงแยกรัชดาท่าพระนะครับมุ่งหน้าแยกสวนเรียบนะที่ตัดกับกระบะพลึกกันนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับเพราะว่ารถติดอยู่ช่วง BTS ตลาดพลูทีนี้พอมาถึงช่วงก่อนถึงทางลงวุฒากาศเนี่ยมีรถเจ้าหน้าที่สีเหลืองนะครับเขาจอดทำงานนะฮะก็จอดทำงานอยู่เหมือนกับเปิดฝาท่ออยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนะก็เป็นการทำงานนะครับซึ่งเมื่อช่วง 10:42 นเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณอำนาจก็เพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีท้ายนะครับท้ายเนี่ยสะสมอยู่แถวๆถึง BTS โพนิมิตรถติดมากนะครับเมื่อเช้านะตอน 10:00 นชั่วโมงที่แล้วเนี่ย 10:42 นเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านคุณอำนาจก็เพิ่มเติมนะบอกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาจัดการจราจรตรงจุดที่ทำงานดังกล่าวด้วยนะครับแต่ยังมีรถติดสะสมแนะนำผู้ใช้เส้นทางเบี่ยงขวาก็จะสามารถไหลได้ดีคือฝากในส่วนของฝาท่อระบายน้ำเนี่ยมันหายไปคุณผู้ฟังเนี่ยครับเป็นฝากลมขนาดใหญ่มันหายไปครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะฮะก็เลยทำให้เสียไปหนึ่งช่องทางด้านซ้ายนะครับเจ้าหน้าที่แขวงการแขวงทางหลวงกะละปะพฤกษ์นะอยู่ที่จุดเกิดเหตุก็แจ้งเจ้าหน้าที่จราจรให้มาช่วยอำนวยการจราจรนั่นเองเนี่ยครับมันหายไปหมดเลยครับฝาใหญ่ๆคุณผู้ฟังกลมๆเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าทำให้เกิดผลกระทบกับการจราจรเนี่ยนะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะรถติดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็พยายามเร่งทำงานเร่งแก้ไขปัญหาเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมามันก็มีปัญหาถ้าไม่ไปทะลวงท่อนะครับน้ำก็ตันน้ำก็ลงไม่ได้น้ำก็ท่วมนะครับแต่ตอนนี้ดีแล้วนะครับคลายตัวแล้วนะสำหรับทางด้านของราชพฤกษ์ด้านขาออกนะครับแต่จะมีชะลอช้านิดนึงช่วงต่างระดับสวนเรียบเนี่ยนะฮะตรงจุดดังกล่าวที่มีเรื่องของปัญหาฝาท่อระบายน้ำหายไปนะครับก็เดี๋ยวขอทำงานนิดนึงมีกลวยยางสีส้มวางไว้อยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายนี่นะฮะส่วนล่าสุดนี่มีแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีขาเข้าช่วงบริเวณเลยแยกบ้านสวนบายพาสบ้านบึงมา800เมตรมีจักรยานยนต์รถปิกอัพบรรทุก10ล้อชนกันครับบาดเจ็บสาหัสเป็นหญิง1รายเสียชีวิต1รายนะครับนี่นะจุดนี้ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับขาเข้านะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับฝากระมัดระวังกันหน่อยนะวันนี้คนเดินทางไปชลบุรีกันเยอะด้วยวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนหลายท่านก็อากาศไม่ร้อนเดินทางกันไปเยอะนะครับส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมใส่ใจการขับขี่ให้ปลอดภัยชวนคุณผู้ฟังเข้าสู่สังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถนะครับโดยบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยอยากเห็นผู้ขับขี่รถทุกคันขับขี่ด้วยความปลอดภัยช่วยกันลดปัญหาอุบัติเหตุลดผลกระทบการจราจรนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ทั้งประเภทที่1และประเภทที่3แล้วสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินคืนถ้ากรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1ครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีด้วยนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปส่วนกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับและสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนประกันประเภทที่3นะครับก็รองรับรถที่อายุเกิน7ปีแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%
แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับประเภทที่3ใครสนใจอยากจะเข้าร่วมประกันคนรักรถขับรถดีมีเงินคืนคุณผู้ฟังต่อสายขอข้อมูลเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888ครับ02-150-0888นะครับโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับในช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับมาติดตามกันในช่วงท้ายๆนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณการุณนะครับบอกว่าถนนงามวงวานด้านขาออกบริเวณช่วงแยกพงเพชรนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายการเคลื่อนตัวรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันรถมากก็เช่นเดียวกันเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับรถมากช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกแครายครับนะปริมาณรถเยอะนะครับตรงจุดนี้ก็สายๆมาเนี่ยหลายๆเส้นทางก็ตอนนี้คนเริ่มที่จะออกมาเดินทางกันแล้วนะครับรอบในนี่ก็เริ่มติดแล้วพระราม1ยังมีผลกระทบอยู่นะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตรถแน่นเลยนะครับเลยใต้ทางด่วนมานานาเคลื่อนตัวได้ไปอโศกเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันจากอโศกไปนานารถแน่นครับมีสะสมตรงข้ามซอยสุขุมวิท19หน้าโรงแรมเชราตันสุขุมวิทด้านขาเข้าพร้อมพงไปอโศกรถมากแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับสาทรเหนือเริ่มมีสะสมรอสัญญาณไฟนะครับท้ายอยู่สารแดงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถยังมากเคลื่อนตัวช้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่ติดนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงโค้งสายใต้ปริมาณรถเริ่มมากแล้วนะครับต่อเนื่องมาทางเหนือแยกเหนือแยกบรมนะครับสะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้ดีนะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกด้านขาเข้านะครับช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้รถเยอะนะครับช่วงข้ามคลองบางไผ่มาทางจันทองเอี่ยมต่อเนื่องต่างระดับบางใหญ่นะครับรถมากเลยนะครับเคลื่อนตัวช้าราชพฤกษ์ดีกว่านะครับในฝั่งขาเข้าแล้วก็ทางด้านของฝั่งที่จะออกไปทางชลบุรีเนี่ยมอเตอร์เวย์สาย7จะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงต่างระดับทับช้างครับนะแต่ว่าไม่ยาวนะท้ายมีสะสมคือเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงตัดกับบริเวณวงแหวนสาย9หรือว่าต่างระดับทับช้างนะฮะแล้วก็หน้าด่านลาดกระบังในฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับติดตามกันต่อนะครับใครเดินทางกันอยู่วันนี้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะท้องฟ้าสลึมสลือยังไงก็ไม่ทราบวันนี้ฝน170นะครับคุณผู้ฟังณนะเวลานี้11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมีฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนาบางพลัดดุสิตบางซื่อจตุจักรบึงกลุ่มคันนายาวมินบุรีคลองสามวาหนองจอกนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับทุกการติดตามคุณผู้ฟังที่มาจากทางวิทยุแล้วก็มาติดตามพวกเราทาง YouTube JS100 Radio ด้วยทักทายคุณสายรุ้งนะครับขอบคุณคุณระพีคุณวิมลคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบคุณพักเคอินด้วยคุณ AA นะครับคุณจิรทิพย์นะฮะแล้วก็มีทางคุณสุวรรณคุณสุวรรณทองภูนุภาเนี่ยนะฮะนะมีใครอีกมีคุณก่อนหน้านี้นะครับคุณสุทธิสารด้วยนะครับขอบคุณทางคุณสมปรางนะครับคุณธนกรคุณวิรัตนะครับคุณพัชนีคุณปลั๊กนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100เข้ามาทักทายกันได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทาง YouTube ช่อง JS 100 Radio เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อเดี๋ยวกลับมาหลังเที่ยงครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสาย
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: again.
1: Two, one.
0: แมลงขยับ
1: Sequence
0: start. เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 3:40 นาทีชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ตรวจพบเหตุเผายางล้อของรถยนต์บริเวณผิวถนนและการใช้อาวุธปืนยิงทำลายตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดบริเวณ4แยกโรงเรียนบ้านจักวะตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาและยังพบกล้องวงจรปิดถูกทุบทำลายจำนวน2ตัวในพื้นที่สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามจะลดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ปิดกั้นการบันทึกภาพความเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในระยะต่อไปปัจจุบันหน่วยได้จัดกำลังเข้าควบคุมและรักษาพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในเส้นทางเสี่ยงและจุดสำคัญต่างๆโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้ทีมปราบนอมินีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในย่านห้วยขวางร่วมกับกรรมธิการการพาณิชย์และกรรมธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีชาวจีนขออนุญาตเปิดร้าน112ร้านค้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ต14ร้านค้าโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือลูกค้าจะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay หรือ WeChat Pay สแกนจ่ายเงินผ่าน PromptPay ของร้านค้าที่วิ่งผ่านระบบ ITMX ของไทยเป็นเงินบาทแต่เริ่มมีความกังวลเรื่องการแอบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของจีนทั้งคู่เพื่อชำระเป็นเงินหยวนระหว่างกันโดยตรงทำให้เงินไม่ไหลเข้าสู่ระบบเป็นจุดรั่วไหลทั้งรายได้และภาษีของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไปติดตามสรุปข่าวต่างประเทศกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
7: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายสหรัฐและอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติสงครามโดยผู้นำสหรัฐลงนามที่พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสของฝรั่งเศสหลังงานเลี้ยงประชุม G7 ข้อตกลงนี้มีผลทันทีทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นตอนต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลส่งสัญญาที่สร้างความเปราะบางต่อข้อตกลงด้วยการประกาศไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรัสเซียโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนและทำให้มหาวิหารเก่าแก่มรดกโลกในยูเครนได้รับความเสียหายหนักขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมทั้งในกรุงมอสโกขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพุ่งสูงกว่า890คนแล้วเสียชีวิตกว่า230คนสมลักษณ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02

0: 1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 12นาฬิกา12นาทีนะครับสวัสดีคุณสัสยมนนะสวัสดีคุณฝนด้วยนะครับวันนี้มีฝนนะ70%ของพื้นที่แต่ว่าเราสังเกตว่าเมื่อกี้เราคุยกัน
2: ใช่
1: ยังไงนะกลางวันมันไม่ค่อยร้อน
2: คือเหมือนกับว่าเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนอ่ะกลางวันมันร้อนมาก
1: สุด
2: ๆโอ้โหไม่ไหวต้องแบบหยีตาเดิน
1: ใช่
2: แล้วตอนเย็นก
1: ็
2: จะตกหนักอะไรอย่างงี
1: ้หนักมาก2วันที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ก็เลยคุยกับคุณฝน
2: ต้องมาลุ้นเน
1: า
2: ะ
1: เข้ามานี่คือมันคึ้มๆอ่ะนะแสดงว่าช่วงเย็นอาจจะไม่ตกอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังมาดูกันถ้าตกหนักไปลงที่คุณฝนนะไปลงที่คุณสัสยมนนะ
2: นะ
1: ก็ขอให้ตกเบาๆอย่าหนักมากนะครับเมื่อวานนี้ก็ลุยน้ำท่วมเหมือนกันผมเองเนี่ย
2: ใส่กางเกงขายาวคือไม่น่าเลยเปียกช้ำ
1: ต้องรองเท้าบู๊ทกันแล้วล่ะตอนนี้นะครับเออนะเอาพูดถึงเรื่องนี้แหมก็ชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลาดพลูนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์สารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูเดี๋ยวให้คุณฝนดูนี่
2: ดูคลิปใช่ไหม
1: ใช่ในเพจของสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู
2: อ๋อเขาลอกท่อระบายน้ำ
1: ไปลอกท่อระบายน้ำไปคือสารวัตรใช้คำว่าทะลวง คือแกใช้ลักษณะเป็นท่อนเหล็กท่อเหล็ก ขนาดประมาณสักเมตรนึงอ่ะเนี่ยฮะทะลวงลงไปแล้วดูนะมืออาชีพมากเลยทะลวงปุ๊บน้ำลงปั๊บเลย
2: เ
1: ห็นไหม
2: มายากลตอนแรกน้ำมันแบบ
1: คือมันตันเพราะมีอะไรมีพวกขวดพลาสติกขยะเอาไปตันเพราะเมื่อคืนฝนมันตกหนักและน้ำมันไม่ลงทีเนี้ยด้านบนของตลาดสะพานต่างระดับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับต่างระดับเรียบตรงเนี้ยตั้งแต่จริงๆยาวมาตั้งแต่ตรงหน้าเดอะมอท่าพระนะที่สารวัตรเขาลอกท่อมาเนี่ยแล้วแต่ละท่อห่างกัน5 เมตรคุณลองคิดดูคือทำมาเรื่อยอ่ะ
2: อ๋อคือไม่อันนี้ไม่ได้ทำแค่ท่อนี้ท่อเดียว
1: ไม่ใช่ทำแค่ท่อเดียวใช่เนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยจะทำมาเรื่อยเลยแต่ก็มีรถเปิดไฟวับๆเป็นรถสีส้มอ่ะนะสีส้มเปิดไฟวับๆขวางไว้ให้อยู่เพื่อความปลอดภัยสารวัตรก็ลงพื้นที่กับทีมงานนะครับแล้วก็ทำให้เมื่อเช้าเนี่ยถามว่ารถติดไหมติดหลายท่านก็แจ้งเข้ามานะครับแต่ก็เนี่ยต้องฝากชื่นชมทางเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ผลกระทบการจราจรไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ละน
2: ะ
1: คือถ้าไม่ทำเนี่ยด้านบนสะพานพอน้ำมันไม่ระบายรถก็ติดเมื่อคืนนี้ท่วมสูงประมาณ20 เซน
2: น
1: ะตอนนี้ก็ดีขึ้นและทีนี้ไอ้ตัวฝาตะแกรงจริงๆมีนะสารวัตรบอกน่าจะโดนขโมยนะครับน่าจะโดนขโมยหรือบางส่วนอาจจะแบบลอยไปกับน้ำตอนน้ำท่วมหรือเปล่านะครับทีก็ไล่ทำไปเรื่อยจนถึงต่างระดับส่วนเรียบและตรงทางลงวุฒากาศเนี่ยนะก็จะมีท่อฝาท่อที่เป็นท่อกลมอ่ะอันนั้นก็หายน
2: ะ
1: ฝาท่อหายหนักๆใหญ่ๆนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีกลวยยางวางกั้นนะครับแล้วก็มีรถเนี่ยนะมาช่วยกันทางไว้ให้นะครับก็เปิดสัญญาณไฟวับวาบเป็นรถของแขวงทางหลวงกาฬปพฤกษ์เนี่ยนะฮะอยู่บริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับชื่นชมนะสารวัตรสุมิตรพอลอกท่อเสร็จเนี่ยกำลังจะกลับไปเจอประชาชนเข็นมอเตอร์ไซค์ยางรั่วรถสารวัตรเป็นรถกระบะก็จอดปุ๊บลงไปช่วยยกไปช่วยยกรถจักรยานยนต์ประชาชนขึ้นรถกระบะพาไปร้านปะยางต่อพลังก็เยอะจริง
2: ๆสุด
1: ๆครับ
2: นี่เวลาเมื่อไหร่เนี่ยคะ
1: เมื่อเช้านี่เลย
2: ตอนเช้าเลยใช่ไหม
1: เนี่ยแกไปลอกท่อเสร็จตอน8 โมง
2: น
1: ี่ตอน8 โมงแกไปช่วยรถที่ยางรั่วนะ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าแกลอกท่อตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดชื่นชมก็มีคุณผู้ฟังของเราเข้ามาทาง YouTube JS100 มาชื่นชมนะครับนะผ่านช่องไลฟ์แชทของเราหลายท่านเลยก็ฝากทุกท่านเข้ามาติดตาม YouTube ของจอส100ช่อง JS100 Radio นะครับมาติดตามกันได้มาชื่นชมสารวัตรสุมิตรพื้นที่สน.ตลาดพลูได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องของการขอความร่วมมือผู้ใช้ทางด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาประมาณ 13:30 นตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริจะมีการนำส่งอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมานำส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับช่วยเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จราจรโครงการพระราชดำริด้วยเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกับคุณฝน
2: ประมาณช่วงบ่ายครึ่งเนาะ
1: บ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้มีกิจกรรมเยอะนะครับมีขบวนพาเหรดวีออพรายด้วยนะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเสรีไทยถนนลาดพร้าวช่วงนิด้าต่อเนื่องมาทางเดอะมอลล์บางกะปินะครับเวลา15 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเขาจะปิดเฉพาะช่องทางซ้ายสุดนะครับ แล้วก็ที่ทางด้านของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนี่มีคอนเสิร์ตนะ2วันวันนี้ช่วง 18:00 นพรุ่งนี้ 15:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ให้วางแผนการเดินทางโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตด้วยนะครับมีการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับขาออกไปพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่19+520ถึงกิโลเมตรที่19+820ช่วงขาเข้าไปทางบางพลีนะครับกิโลเมตรที่19+580และกิโลเมตรที่19+280เช่นกันนะครับมีการปรับปรุงรอยต่อครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณไหลทางด้านซ้าย1ช่องทางของทั้ง2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลเริ่มทำงานวันนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่27กรกฎาคมทำงานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานต่างระดับแพะโคกลพบุรีกรุงเทพทางหลวงหมายเลข362ตอนวงแหวนรอบนอกเมืองสระบุรีนะครับเริ่มวันนี้วันแรกเหมือนกันจนถึงวันที่5กรกฎาคมดำเนินงานช่วงระหว่าง 8:00 นถึง 18:00 นของแต่ละวันนะครับมีการแจ้งตามหาคุณพ่อนะครับคุณนัทคุณสุพนัทเนี่ยตามหาคุณพ่อสุภชัยหรือเฮียช้วงนะหรือเรียกว่าลุงนิดก็ได้อายุประมาณ 89-90 ปีแล้วหายไปเมื่อวานช่วงบ่าย2ที่บ้านนะครับอยู่ที่ซอยลาดกระบัง 14/1 บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านของชำคือเฮียช้วงเนี่ยหรือว่าคุณพ่อสุภชัยเนี่ยเขาอยู่คนเดียวลูกสาวเนี่ยจะโทรไปหาคุณพ่อทุกวันเมื่อวานเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านภายในร้านเนี่ยเห็นแกสตาร์ทคือไม่เห็นนะแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนสตาร์ทมอเตอร์ไซค
2: ์
1: นะครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยทีนี้ลูกก็มาดูที่บ้านก็ไม่เจอมอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่ด้วยเฮียช้วงเนี่ยสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำนะครับแขนยาวข้างในเนี่ยสวมเสื้อเป็นเสื้อโปโลสีเหลืองสกรีนคำว่าเรารักในหลวงนะครับกางเกงขาสั้นสีกรมท่าหรือสีดำนี่แหละเป็นขาสั้นนะขี่รถจักรยานยนต์นะครับเป็นซูซูกิรุ่นเก่าหน่อยสีน้ำตาลทะเบียน525ขออภัยทะเบียน525กรุงเทพนะครับแต่หมวดอักษรเนี่ยจำไม่ได้ออกจากบ้านที่ซอยลาดพร้าวลาดกระบัง 14/1 คือปกติถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทางคุณสุพนัทลูกชายเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะไปที่บิ๊กซีอ่อนนุชบิ๊กซีอ่อนนุชที่อยู่ใกล้เคียงกับแยกอ่อนนุชแล้วนะตรงตัดกับทางสุขุมวิทซึ่งจากบ้านมาที่เนี่ยประมาณ10กิโลเมตรขี่มอเตอร์ไซค์มานะฮะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะไปที่นี่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะฮะซึ่งก็ไปตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลแล้วไม่มีการแจ้งบริเวณใกล้เคียงกันในเส้นทางที่คาดว่าคุณพ่อจะไปเนี่ยก็ไม่มีใครแจ้งเรื่องของการประสบอุบัติเหตุนะสำหรับคุณพ่อสุภชัยก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตหน่อยคุณสุภชัยนะครับหรือว่าเฮียช้วงนะใครไปเจอเนี่ยเรียกเฮียช้วงก็ได้สูง170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงนะครับผมสั้นดำนะคือแกไม่มีอาการหลงลืมนะแต่ว่าขาขวาจะโก่งเวลาเดินอ่ะจะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุสังเกตรถก็ได้นะครับตามหารถคันนี้ครับจักรยานยนต์ซูซูกิสีน้ำเงินขออภัยแหมสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วมีแบบขอบเป็นสีดำสีทองด้วยนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยทะเบียน525กรุงเทพใครพบเจอรถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนช่วยเพิ่มเติมที่จอสอร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137เมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งมีปฏิบัติการของกรมการปกครองเข้าตรวจสถานบริการร้าน The Airport ตั้งอยู่ที่ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นสถานบันเทิงใหญ่มากนะครับที่นี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport เป็นสถานบันเทิงที่เรียกได้ว่าเขามีพฤติกรรมจากการที่ประชาชนแจ้งเนี่ยทั้งการเปิดผับแบบน่าจะไม่มีใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมใช้ยาเสพติดภายในร้านรวมไปถึงยินยอมให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าจังหวะที่เข้าไปเนี่ยนักเที่ยวก็พากันทิ้งในส่วนของยาเสพติดลงพื้นเพื่อทำลายหลักฐานปรากฏว่าพอการตรวจสอบพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นเลยนะครับแล้วก็ทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวทุกคนพบว่ามี377คนเนี่ยมีปัสสาวะสีม่วง76นะครับคิดเป็น 20% ของนักเที่ยวทั้งหมดแล้วก็นักเที่ยวทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นเพศชาย51คนเพศหญิง25คนที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงในจำนวนนี้มีเด็ก อายุต่ำกว่า20ปี3คนด้วยนะน้อยกว่า17ปีด้วยซ้ำนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตั้งข้อกล่าวหาไว้7ข้อสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนี้5ปีนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงตำรวจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมีต่างด้าวในภูเก็ตพังงากระบี่อันนี้เป็นเฟส3นะต่อจากเฟส1กับเฟส2ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยปรากฏว่าเฟส3เนี่ยมีบริษัทที่เป็นนอมินีจำนวน29บริษัทและบริษัทที่ถือครองที่ดินด้วยแต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นต่างด้าวมากกว่าคนไทยนะครับจำนวน48บริษัทนะครับก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีการออกหมายจับจำนวน59หมายออกหมายค้นอีกจำนวน60หมายนะที่ดินจำนวน89แปลงมูลค่าที่ดินกับสิ่งก่อสร้างเนี่ยจำนวนถึง 1,000 กว่าล้านบาทนี่นะครับก็เป็นปฏิบัติการใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเราไม่เฉพาะที่ทั้งภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์เพาะพังงานเท่านั้นนะตอนนี้เขามีปฏิบัติการกวาดล้างกันอยู่นะพวกชาวต่างชาติชาวต่างด้าวที่มาถือครองที่ดินถือครองเรื่องของการดำเนินธุรกิจต่างๆในประเทศไทยทางตำรวจเอาจริงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณฝนสัสยมนนะครับนี่คือทั้งหมดในเช้าวันนี้กับผมนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: 12:29 นะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เดินทางอยู่กับดีเจศัสยามนเทพบุญชรนะคะเรียกฝนก็ได้อยู่กับสถานีวิทยุจสร้อยนั่นเองค่ะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะเรากลับมาเดินทางกันเรื่อยๆต่อเนื่องเลยนะคะทักทายทางคุณปักด้วยนะคะคุณระพีแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคุณสายรุ้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเจอกันในช่วงเที่ยงวันเสาร์แบบนี้เลยนะคะตามเวลาของเราเลยคุณพัดก็อินด้วยสวัสดีค่ะแวบมาเจอหน้าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือสามารถเข้ามาดูที่ทาง YouTube ของเราได้นะคะก็จะมีการไลฟ์ตลอดเวลาเลยนะคะที่มีดีเจมาจัดรายการเนาะใช้ชื่อว่า JS100 Radio Official นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อ YouTube ของเรานั่นแหละนะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นการเดินทางกันนิดนึงนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็มีทางคุณการุณคุณโน้ตนะคะแล้วก็อีกท่านนึงส่งข้อความกันมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะอันดับแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่าฝนดูคร่าวๆแล้วนะจากใน Twitter ใน X อะไรอย่างเงี้ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะว่าโซนเพชรบุรีรถค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะไหนมีใครเดินทางอยู่โซนนี้บ้างไหมแสดงตัวหน่อยเข้ามาพูดคุยกันนิดนึงได้นะคะเขาบอกว่าเพชรบุรีค่ะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรนี่แหละรถเยอะมากนะคะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมชะลอตัวแล้วด้วยที่แยกเอกมัยเหนือนะคะแล้วก็ทางอีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาออกเมื่อกี้จะเป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมเพชรบุรีเพชรบุรีตัดใหม่ขาออกก็รถติดเหมือนกันนะคะสะพานข้ามแยกอโศกเพชรก็มีท้ายแถวปัดไปจนถึงนู่นเลยแยกมิตรสัมพันธ์นะคะคือจริงๆแล้ววันเสาร์ตอนเช้าหรือตอนนี้สายๆเนี่ยจะยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าเจอในลักษณะเนี่ยคือจะเป็นอารมณ์เหมือนกับตอนทุกคนเลิกงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเหมือนวันเหมือนช่วงเย็นวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้ใช้เส้นทางเขาก็เลยเหมือนกับบอกมาว่าโอ้สภาพบรรยากาศวันนี้คือนึกว่าเป็นวันธรรมดาเลิกงานกันตามปกติเลยนะคะใกล้เคียงกันเนาะในโซนเดียวกันนี่แหละนะคะอย่างเช่นสุขุมวิทนะคะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีอันนี้ก็มีท้ายแถวสะสมที่BTS สถานีทองหล่อเหมือนกันนะคะแล้วก็รัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกพระราม9เดินทางไปเข้าอโศกมนตรีนะคะนี่ก็รถติดขัดเหมือนกันค่ะรถเยอะเลยส่วนปลายแถวเนี่ยไปอยู่กันตรงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9นะคะอันนี้ก็เท่ากับว่านี่แหละรัชดาสุขุมวิทเพชรบุรีต่างๆแล้วก็ใจเย็นกันนิดนึงตั้งแต่ช่วงสายๆจนมาถึงตอนเนี้ยเที่ยงแล้วเนี่ยนะคะก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใครที่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในพื้นที่อยู่นะก็รายงานเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะคะว่าอัปเดตเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมนะเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าจะโทรมาหน้าสายก็ได้นะคะแล้วก็หน้าไมค์ได้เลยคุยกันหน้าไมค์กับดีเจได้เลยนะคะเบอร์1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเนาะเมื่อกี้แวบเข้ามาดู YouTube ทุกคนพูดถึงเรื่องบอลโลกกันเยอะมากเลยจริงๆฝนจะสารภาพว่ายังไม่ได้ดูซักแมชเลยนะคะมีแต่คุณพ่อที่บ้านที่แบบดูติดตามกันอยู่แต่ฝนยังไม่ได้ดูซักแมชเลยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเม้ามอยกันเดี๋ยวเราไปสายนี้กันนิดนึงคุณแจ็คนะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณแจ็ควันนี้รายงานที่ไหนดีคะ
1: คือผมมาจากเมืองนาตานะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนคริน
0: ค่ะ
1: เลี้ยวมาได้หน่อยนึงโอ้โหรถมันติดเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ติดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้ามสะพานข้ามแยกหรือว่าข้างล่างครับพอดีผมเลี้ยวเข้ามาซอยลาซางไง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็คือเข้ามาผมมาลาซาง85เนี่ยขนาดเลี้ยวเข้ามาในซอยลาซางแล้วเนี่ยแค่กลับรถนิดเดียวนะครับใช้เวลาเกือบ15นาที
0: ในซอยก็รถเยอะใช่ไหมคะ
1: เยอะมากเลยครับก็คือแต่ผมโทรไปถามก็บอกว่ามีทำทางตรงแบริ่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับใช่ไหมผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาลาซานแล้วแต่รถก็คือยังติดแยกลาซานนี่ติดหมดเลยท
0: ั
1: ้งฝั่งนู้นทางนี้ติดหมดเลยครับ
0: โอเคแต่คือเบื้องต้นคือเป็นแค่ปริมาณรถเยอะที่อาจจะมาจากในเรื่องของการทำงานการทำทางอะไรใดๆแต่ไม่ได้มาจากอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: น่าจะอุบัติเหตุไม่เห็นครับผม
0: โอเคได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้เลยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันให้นะคะในระหว่างนี้เนาะก็คือเท่ากับว่าตั้งแต่นี่แหละเมื่อกี้นี้มาจากบางนาตราดไปศรีนครินทร์นะคะรถปริมาณเยอะมากในพื้นที่นี้แล้วก็ภายในซอยลาซานเองก็มีปริมาณรถเยอะเช่นเดียวกันใช้เวลาในการเดินทางแถวๆนี้ส่วนเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงนะคะขอบคุณคุณแจ็คมากเลยเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้ว่าเอ๊ะมาจากสาเหตุจุดไหนอะไรยังไงแน่ๆนะคะจะได้ย้ำกันให้ด้วยใครที่เดินทางกันรอบๆนั้นเนาะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกนะคะนอกเหนือจากเมื่อกี้นี้แล้วนะคะเรามีแถวบริเวณเทียมร่มมิตรด้วยนะคะตรงแหม่งจ่ายและชลพิเศษเนี่ยอันนี้ตั้งแต่แยกประชาร่วมมิตรไปแยกเทียมร่วมมิตรนะคะการจราจรรถค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงคือสาเหตุก็คือมาจากว่าก่อนที่จะถึงแยกประมาณ200เมตรอะค่ะมันจะมีรถที่เขาไม่แน่ใจว่ารถจอดเสียหรือเปล่าแต่คือจอดอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นรถ6ล้อแล้วจอดอยู่2คันเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคือเกิดอุบัติเหตุไหมหรือว่าเสียแล้วลงมาช่วยกันหรืออะไรยังไงนะคะก็ทำให้รถที่เขาจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปถนนรัชดาภิเษกอะค่ะอันนี้จะเป็นก่อนที่จะถึงแยกเทียมร่วมมิตร200เมตรเนี่ยก็เลยไปไม่ได้นะไปไม่ได้เพราะว่ามีรถ6ล้อ2คันมาจอดไว้เลยแต่อันนี้ฝนไม่ได้เห็นภาพประกอบด้วยหนูว่าคือเขาขวางเลนซ้ายใกล้กับตัวแยกไปเลยหรอมันจนถึงแบบไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนเลนอะไรกันสักนิดนึงซึ่งทำให้รถชะลอตัวอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของข้อมูลถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางนี้ก่อนที่จะถึงแยกเทียมร่วมมิตร200เมตรนะคะที่ทางที่มุ่งหน้าไปนี่เลยค่ะอันนี้ก็ไปเข้ารัชดาภิเษกนะคะขอบคุณทางคุณโน้ตด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะอีกสักรายสองรายแล้วกันเนาะถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะคะช่วงสะพานลอยวัดสีเอี่ยมมุ่งหน้าแยกลาซานนะคะมีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งก็ไม่แน่ใจใช่เคสเดียวกันเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะเป็นอีกท่านหนึ่งเพราะว่าแจ้งมาล่วงหน้าก่อนอันเนี้ยแป๊บหนึ่งแหละนะคะเขาบอกว่ามีการขับรถมาเนี่ยแล้วก็วิ่งมาจากบางนาตราดนะคะแล้วพอเข้ามานี่ก็คือรถติดมากเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องนึงเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างวันนี้ตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นมาก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณกรวิทย์นิดนึงคุณกรวิทย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณกรวิทย์เห็นว่ามีการแจ้งมาหลังไมค์ใช่มั้ยคะว่าเจออุบัติเหตุเหรอคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะอันนี้คุณกรวิทย์ใช้เส้นทางไหนอะคะถนนอะไรคะที่เจอ
2: เป็นถนนพนักงานครับตรงบริเวณประมาณขาออกตรงซอยพนักงาน59ครับตรงเขาเรียกอะไรเป็นทางม้าลายพอดีครับ
0: ช่วงปากซอยเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอุบัติเหตุลักษณะไหนอะคะรถอะไรชนกันกี่คัน
2: รถยนต์ครับรถยนต์ทั้ง3คันเลยชนกันอยู
0: ่ค่ะเป็นรถเก๋งประมาณนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับรถชนรถครับ
0: โอเคอยู่เลนกลางแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไหมคะ
2: ยังต้องไม่มีครับไม่เห็นมีแต่ว่ามีคนยืนน่าจะเป็นผู้คนที่โดยสารมาโดยเขาลงรถไปอยู่ด้านตรงขอบทางครับ
0: อ๋อโอเคก็คือชนท้ายกันไม่ได้ชนรุนแรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้โอเคเลยค่ะแล้วแถวนั้นถามนิดนึงรถติดไหมอะคะพอชนกันตั้ง3คันเนี่ย
2: รถค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามันก็มีไหลได้ช้าๆสลับกันไปครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณกรวิทย์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้อันนี้ก็จะเป็นเส้นพัฒนาการฝั่งขาออกเนาะอย่างที่คุณกรวิทย์รายงานไปเลยนะคะบอกว่าปากซอย59นะคะมีรถชนกันอยู่เลนกลาง3คันก็เป็นรถเก๋งสมบุคคลธรรมดานี่แหละไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นอะไรนะคะตอนนี้ก็ยังกีดขวางกันอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการรอเรียกประกันมาเนาะก็อาจจะมีการชะลอตัวนิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปได้ก็ใช้กันได้นะคะฝั่งขาเข้าก็รถไม่ติดค่ะใช้กันได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้มาดูโครงการคนรักรถกันสักนิดนึงนะคะก็เป็นการทำประกันรถยนต์นั่นเองค่ะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกันกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะมีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประกันประเภทที่1หรือว่าเป็นประเภทที่3ก็ตามแต่นะคะแล้วแต่ว่าเรากำลังมองหาอะไรอยู่แล้วก็รวมถึงรถของเราด้วยว่าเป็นประเภทไหนนะคะมาดูแบบแรกกันก่อนเลยก็คือประกันประเภทที่1อันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณขับรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะรถของตัวเองเลยส่วนบุคคลเนี่ยที่อายุรถนะคะขอไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะทำได้เลยทำปุ๊บนะคะก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าเกิดว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการตอบเบี้ยประกันรถในปีถัดไปด้วยนะคะกรณีที่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วเราเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเบี้ยประกันภัยจะผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6เดือนค่ะส่วนประเภทที่3ก็ทำได้เป็นเก๋งส่วนบุคคลที่ไม่ได้จำกัดอายุรถแล้วนะคะปิกอัพก็ได้จะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าเชิงพาณิชย์ก็ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะจะแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ์เหมือนกันประเภทแรกก็คือตรงที่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนเหมือนกันนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนั่นเองถ้าสนใจเนาะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะ02150888ได้เลยค่ะขอบคุณทางโครงการดีๆจากทางวิริยะประกันภัยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะมีสายเข้ามาพอดีคุณบาสคุณบาสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณบาสอันนี้เพิ่มเติมอุบัติเหตุใช่ไหมคะที่พัฒนาการเนาะค่ะค
1: ่
0: ะ
1: พอดีขับมาแล้วก็ของผมเนี่ยไปถึงเนี่ยเมื่อตอนแรกเห็นที่ฟังคือ3คันใช่ครับแต่ว่าผมไปถึงเนี่ยเหลือคันเดียวแล้วแต่ว่าน่าจะมีคนเจ็บครับเพราะว่ามีกู้ภัยไปถึง
0: เหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ผมขับมาเนี่ยรถสีขาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับหน้ายับแล้วก็ถุงนิรภัยทำงาน
0: ค่ะมีถุงนิรภัยทำงานด้วยแล้วก็น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเห็นคนที่ได้รับบาดเจ็บไหมอะคะ
1: ไม่เห็นคนเจ็บแล้วครับคนเจ็บน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่ามีกู้ภัยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รถที่เหลือตอนนี้1คันเป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถเก่งครับไม่แน่ใจยี่ห้อเลยครับ
0: okay.
1: ไม่แน่ใจรุ่นด้วยแต่ว่าสีขาว
0: รถเก่งสีขาวที่บอกว่าหน้ายับใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่โอเคได้เห็นว่าคุณบาส่งเป็นคลิปกับภาพมาให้ด้วยเหรอคะนี
1: ้ใช่ครับผมส่งคลิปไปทางไลน์เจ้าสลอย
0: ได้เดี๋ยวยังไงเราเปิดให้ออนแอร์กันอีกทีนึงโอเคแล้วเท่ากับว่าตอนนี้รถในพื้นที่เคลื่อนตัวเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ชะลอตัวอยู่ครับยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
0: ่ยังชะลอตัวอยู่เนาะ
1: ใช่ครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งตรงข้ามก็ชะลอตัวเหมือนกัน
0: ฝั่งตรงข้ามคือเขาชะลอดูเหรอคะหรือว่าอะไร
1: ไม่แน่ใจว่าชะลอดูหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะติดช่วงผมไม่แน่ใจว่ามีเด็กนักเรียนมาเรียนกูวิชาอะไรหรือเปล่าช่วงหน้าเตรียมพัดนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เราจะชะลอตัวช่วงนั้นแล้วก็พอข้ามฝั่งไปขาเข้านะครับน่าจะติดลงอุโมงค์พัฒนาการยาวมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: ยาวมากเกือบถึงแยกศรีนครินทร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: ส่วนฝั่งกลับกันก็ค่อยๆชะลอตัวครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่
0: ได้
1: แต่ก็ลดเยอะครับลดเยอะ
0: โอเคได้เลยค่ะยังไงขอบคุณที่เพิ่มเติมเงินเข้ามาให้ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบาสสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณบาสด้วยนะคะคือตอนแรกในท่านแรกเนาะเขาก็วิ่งผ่านไปรอบแรกเจอทั้งหมด3คันก่อนนะคะเนี้ยรายงานมาตอน 12:37 นาทีแล้วก็อันนี้ล่าสุดเลยนะคะตอนนี้แหละ50กว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดก็คือเหลือ1คันและตอนแรก3คันเนาะเหลืออยู่1คันเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลสีขาวนะคะคิดว่าน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเห็นมีทางรถกู้ภัยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปแล้วนะคะเข้าโรงพยาบาลอะไรกันไปแล้วอันนี้เนี่ยใครอยากเห็นพร้อมๆไปกับฝนเนาะเข้ามาดูได้นะอันนี้อยู่ใน YouTube Live นะคะตัวของรถที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยทั้ง3คันอ่ะคือจะอยู่เลนกลางใช่มั้ยคะล่าสุดก็คือนำเข้าชิดซ้ายไปแล้วเลนซ้ายสุดตรงนี้จะวิ่งได้3เลนก็เหลือสัญจรได้2เลนนะคะเลนกลางกับเลนขวาแต่พอหลุดมาได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเราก็ขับรถไปพร้อมกับคุณบาสเลยเนาะหล ลุดมาได้ก็คือยังตามกันได้อยู่นะมันจะมีติดก็คือตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วฝนว่านะจากที่ดูคือฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยที่เป็นขาเข้าเนี่ยนะคะพัฒนาการขาเข้าติดกว่าอีกนะรถฝั่งตรงกันข้ามคือมีนิ่งบ้างเลยอะค่ะมีชะลอตัวมีนิ่งด้วยนะคะนี้ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทุกคนเห็นไหมเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนเลนอะไรกันมันทำให้เหมือนเสียจังหวะไปนิดนึงเนาะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะก็จะอยู่จุดเดิมเลยพิกัดจุดเดิมเลยนะคะตามที่ทางคุณกรวิทย์แจ้งมาตอนแรกจะเลยทางม้าลายไปนิดนึงตรงช่องทางม้าลายก็จะเป็นตรงปากซอย59นะคะ59พอดีอันนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุลำดับที่17แล้วเนาะของวันนี้นะคะเพิ่มเติมกันให้ในเรื่องของอัปเดตดีมากเลยเรามีท่านแรกแจ้งมาแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคนนึงเข้ามาอัปเดตด้วยเนี่ยมันจะได้แบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยทั้ง2ท่านนะคะคุณกรวิทย์ด้วยแล้วก็ทางคุณบาสด้วยนะคะส่งคลิปมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้เห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายเนาะก็เคลื่อนย้ายไปแล้ว2คันนะคะเหลือคันนึงที่อาจจะเสียหายเยอะหน่อยนะด้านหน้ารถนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูแถวนี้กันหน่อยดีกว่ารถเสียนะคะคุณอ้วนรายงานมาก่อนหน้านี้แป๊บนึงเขาบอกว่าสะพานข้ามแยกรามคำแหงนะคะฝั่งขาออกช่วงทางขึ้นถนนพระราม9ก็จะใกล้ๆกับแยกรามสูรนะคะไปเหนือแยกรามคำแหงเนี่ยการจราจรมันชะลอตัวค่ะทีนี้สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าตรงบริเวณเชิงทางขึ้นนะคะมีรถแท็กซี่คันหนึ่งเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองเขาน่าจะจอดเสียแหละนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือก็เลยทำให้รถที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงกันตรงนี้เหมือนต้องชะลอตัวกันนิดนึงนะคะแต่พอเลยจุดนี้ไปได้ก็ใช้กันได้แหละจะมีจังหวะหนึ่งที่ชะลอตัวเท่านั้นเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอ้วนด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ก็มีมารายงานรามคำแหงเหมือนกันเป็นฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงซอยมหาดไทยไปลำสาลีเนาะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะคะไม่มีแดดเลยคุณชัยรัตน์บอกนะคะจริงตรงนี้มีความครึมๆอึมครึมกันอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ลงเม็ดอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้มันจะตกกี่โมงคือเมื่อวานกับวันก่อนเนี่ยตกเวลาเดียวกันเลยเวลาเลิกงานนะคะสภาพแต่ละคนนะคะใช้เวลาก่อนจะถึงบ้านทีมที่ต้องขับรถเองเนี่ยเนาะใช้เวลาก่อนจะถึงบ้านรถติดมากๆจริงตอนช่วงเย็นนะคะคุณรันนะคะบอกว่ากรุงธนบุรีค่ะเข้าเช่นเคยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งค่ะจะเป็นแยกตักสินไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินใครไปโซนนี้ก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็รถติดเป็นประจำกันอยู่แหละทุกวันเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านด้วยเดี๋ยวตอนนี้12:58 นเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันเฝ้าระวังหรือแทรกแซงสื่อสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเหอะ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลแจงไร้การเฝ้าระวังและไม่มีคำสั่งแทรกแซงสื่อโดยสื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังส่วนรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ยุติการออกอากาศไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพของสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยภายใต้การนำของนายกอนุทินยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่มีการแทรกแซงไม่มีการสั่งการให้จับตาหรือเฝ้าระวังสำนักใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่สื่ออย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบและแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพของการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะสำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่มีการประกาศยุติการออกอากาศนั้นทางโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือการแทรกแซงของรัฐบาลอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3เน้นนอมินีถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่89แปลงพื้นที่รวม49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ59หมายเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนโดยพบว่าบางบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นมีเพียงบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีศักยภาพที่จะร่วมทุนได้ซึ่งจะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมในเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต
4: ้อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13:17 นาทีนะคะเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะต้นชั่วโมงนี้นะคะมาดูสายวิ่งสายออกกำลังกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานที่เรียกว่าเป็นงานแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะเขาจัดมาต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะกับงานที่ชื่อว่าก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 presented by LG นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะตามชื่อเลยเนาะเป็นงานวิ่ง 10K 10กิโลเมตรที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาทุกปีนะคะปีนี้เขาก็จะจัดกันที่ลานคนเมืองค่ะวันอาทิตย์ที่21ที่จะถึงนี้นะคะมิถุนายน2569เวลา 2:00 นถึง 8:00 นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเอาในส่วนของพาร์ทนักวิ่งกันก่อนว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงไปจอดรถที่ไหนได้บ้างใช่ไหมคะจุดแรกเลยนะคะสามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถเดิมกรุงเซ็นเตอร์ตรงนี้จะรองรับได้100คันนะคะแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสเนี่ยรับส่งถึงลานคนเมืองทุกจุดจอดรถเลยนะคะสายสีแดงแล้วก็สายสีเหลืองนั่นเองค่ะสำหรับจุดแรกจุดต่อไปก็คือไปได้ที่ดีโอสยาม500คันตลาดพาหุรัต200คันนะคะแล้วก็มีที่วัดเลียบรองรับได้100คันตลาดยอดพิมาน200คันค่ะราชนาวีสโมสร350คันแล้วก็วัดมหาธาตุ100คันนะคะซึ่งลานคนเมืองที่จะเป็นจุดสตาร์จุดออกตัวแล้วก็จุดฟินิชเนี่ยนะคะเส้นชัยเนี่ยจะเปิดพื้นที่ตั้งแต่เวลา 3:00 นเป็นต้นไปค่ะจุดขึ้นรถรับส่งขากลับจะอยู่ที่หน้าโรงเรียนเบญจมราชาลัยนะคะให้บริการตั้งแต่6:00 นถึง8:00 นนั่นเองแต่ว่าใครที่เป็นนักวิ่งเนาะเขาก็โน้ติสมาด้วยว่าใต้ลานคนเมืองเนี่ยอันนี้จะไม่สามารถจอดรถได้นะต้องไปในจุดจอดรถ7จุดที่ฝนเพิ่งแจ้งไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในเรื่องของตารางเวลานะคะสเกดจูลต่างๆว่าจะออกตัวกันเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะทีเนี้ยก็จะเป็นฝั่งของคนที่ใช้รถใช้ถนนกันตามปกติแล้วเราจะได้ไปวางแผนการเดินทางได้ถูกต้องด้วยว่ามีจุดไหนจะต้องเลี่ยงบ้างแล้วก็เวลาไหนด้วยนะคะไปดูตามๆกันนะย้ำกันอีกทีนึงเขาจะวิ่งกันนะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นี้ค่ะเริ่มตั้งแต่2:00 นถึง8:00 นอย่างที่แจ้งไปดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เวลา2:00 นถึง4:30 นหรือตี2ถึงตี4ครึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีนักวิ่งเยอะมากที่จะเดินทางมาที่ลานคนเมืองซึ่งเป็นจุดสตาร์ทนะคะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะไปจอดรถในจุดที่ทางสถานที่งานเนี่ยจัดเตรียมเอาไว้นั่นเอง7จุดที่แจ้งไว้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนพลุกพล่านที่สุดแล้วก็จะมีรถชัตเทิลบัสต่างๆรับส่งนักวิ่งกันเนาะพอเวลาดำเนินมาถึงตีสี่ครึ่งนะคะจะเป็นการเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งแล้วค่ะระยะทาง10กิโลเมตรก่อนเลยให้เขาเนี่ยออกตัวกันไปก่อนแล้วพอตี 4:45 ก็ห่างกันนิดเดียวนะคะ15นาทีก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรวิ่งกันไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาจบกันที่ลานคนเมืองเช่นเดียวกันเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็จุดฟินิชค่ะพอพูดถึงว่าแล้วทีเนี้ยเขาจะมีเส้นทางการแข่งขันการวิ่งผ่านจุดไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วฝนคิดว่าเท่าที่ฟังในเรื่องของจุดที่จอดรถได้เนาะหลายๆคนน่าจะพอเดาได้แล้วบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแบบลงดีเทลกันสักหน่อยเริ่มต้นกันที่คนที่จะวิ่ง10โลกันก่อนเลยนะคะ 10K เนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มปล่อยตัวจากลานคนเมืองเสร็จนะคะเขาจะมีการเลี้ยวซ้ายอ้อมผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่แยกจปร.นะคะเพื่อที่จะไปขึ้นสะพานพระรามที่8นั่นเองจากนั้นเนี่ยวิ่งกันบนสะพานกันเนาะแล้วก็เชื่อมต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าจนถึงจุดกลับตัวค่ะแล้วก็จะใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าทางเดิมเลยนะคะกลับมาลงที่บริเวณแยกอรุณอมรินทร์เพื่อที่จะตรงไปข้ามสะพานปิ่นเกล้าแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ถนนราชดำเนินในแล้วก็เข้า ถนนบำรุงเมืองนะคะเพื่อที่จะกลับเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองนั่นเองอันนี้เป็น 10K 10กิโลเมตรนะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะดูจากระยะทางดูจากอะไรแล้วก็สู้ๆบอกได้คำเดียวทีนี้มาดูกันที่อีกฝั่งนึงที่เขาวิ่งกัน5กิโลเมตรกันบ้างก็จะเริ่มจุดเดียวกันเลยนะคะตี 4:45 ปล่อยตัวจากลานคนเมืองค่ะเลี้ยวซ้ายกลับตัวเข้าสู่ถนนสำราญราษฎร์รู้เนี่ยมันจะแตกต่างกันตั้งแต่จุดแรกเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรพรรดิพงษ์เพื่อที่จะผ่านวัดจักเกตแล้วก็เข้าสู่ถนนหลานหลวงวิ่งตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกจปร.ค่ะจากนั้นวิ่งผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งผ่านสนามหลวงบริเวณถนนราชดำเนินในนะคะแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายบริเวณถนนกัลยาณมิตรีค่ะเพื่อที่จะกลับเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงในเรื่องของรูทการวิ่งของเขานะคะทีนี้เท่ากับว่าข้อแนะนำสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะคะแนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะจุดแรกอ่ะแน่นอนลานคนเมืองเสาชิงช้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ฝนเพิ่งแจ้งไปเนาะตั้งแต่ตี2ไปจนถึงตี4ตี5เนี่ยประมาณนี้จะเป็นจุดเป็นช่วงเวลาที่โซนเนี้ยนะคะลานคนเมืองเนี่ยจะมีนักวิ่งเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเขาต้องมาเตรียมตัวกันเตรียมความพร้อมแล้วก็ออกสตาร์ทกันที่จุดนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วนะพอวิ่งกันเสร็จเนี่ยก็จะกลับมาที่จุดนี้เหมือนเดิมนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือถนนดินสอถนนสิริพงษ์ค่ะที่ควรหลีกเลี่ยงเนาะสนามหลวงสะพานพระราม8นะคะทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแล้วก็สะพานพระปิ่นเกล้าเพราะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นรูทที่นักวิ่งเขาจะมีการวิ่งแข่งขันกันนั่นเองอย่าลืมนะคะงานที่ฝนพูดอยู่เนี่ยนะคะเขาจะแข่งขันกันวันที่21มิถุนายนนะคะเลขสวยเลย210626นั่นเอง2026นะคะกับงานก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 presented by LG นั่นเองค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะไหนมีคุณผู้ฟังของเราท่านไหนเนี่ยที่จะไปเข้าร่วมงานด้วยไหมลงชื่อลงทะเบียนอะไรกันไปเสร็จสับแล้วได้รับเลขแล้วเลขบิบเลขอะไรกันแล้วป้ายนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมีใครสายแบบวิ่งมาราธอนวิ่งแข่งอะไรแบบนี้กันบ้างไหมคะจริงๆมันต้องใช้การเตรียมตัวเหมือนกันเนาะก็คือยอมใจคนที่ชอบคาร์ดิโอชอบวิ่งนะคะทางฝนนี่คือเขาอาจจะยังอาจจะบายบายกันไปก่อนวิ่งแบบสัก2โลก็จะตรุยแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อมูลฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะพยายามย้ำกันให้คุณผู้ฟังเรื่อยๆเลยเพราะว่ากว่าเขาจะวิ่งกันจริงเนี่ยก็คือเนี่ยแหละวันนู่นเลยนะคะ21มิถุนายนวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะคุณกระปุกแดงมาบอกว่าขอบคุณในเรื่องของผังหลีกเลี่ยงเส้นทางงานวิ่งนะคะยินดีมากๆเลยค่ะงานก็วันพรุ่งนี้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะกับนักวิ่งทุกๆคนเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันคุณวิชัยวิเศษศักดิ์สวัสดีค่ะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายเนาะคุณจิรทิพย์สวัสดีค่ะคุณจิรทิพย์นี่มาเขาเรียกว่ารายงานในเรื่องของสภาพอากาศด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครึ้มๆแล้วใช่ไหมคะแถวนี้นะกลายเป็นว่ากลับกันจริงๆแล้วตอนช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยครึ้มมากตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทุกคนจะเห็นได้นะคะจากหน้าฝนเองที่เริ่มมีแสงเข้าเพิ่มเติมก็มาจากข้างนอกได้แหละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราได้สายมาเป็นทางคุณเล็กเวสป้านะคะเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวมหาพฤทธารามนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริมนต
1: ์ค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่ตรงโซนไหนอะคะแถวๆโรงเรียนเลยไหมคะ
2: มหาพฤทธารามครับตรงโรงเรียนมหาพฤทธารามครับผม
1: ค่ะเป็นอุบัติเหตุอะไรอะคะ
2: รถชนกัน4คันนะ
1: รถอะไรเอ่ย
2: มีเบนซ์รถเก๋งแล้วก็รถไฟฟ้า2คันนะ
1: ค่ะ
2: รถตู้คันหนึ่งใช่
1: อ๋อมีรถตู้ด้วยเขาชนกันในลักษณะไหนอะคะ
2: ไม่รู้แล้วต่างคนอาจจะมีแล้วคนจะข้ามถนนแล้วคันหน้าเขาจอดกันขนาดไหนเนี่ยเขาชนตุ้มๆๆๆเลยนะ4คันเลยฮะ
1: ชนท้ายกันต่อเนื่องกันใช่ไหมคะ
2: ครับผมเลนกลางเลย
1: โอเคอยู่เลนกลาง
2: แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับเขาลงมาเคลียร์กันอยู่อะ
1: ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
2: แล้วจะผมเลยมาแล้วครับ
1: อ๋อโอเคเลยคุณเล็กเลยมานานยังอะคะนี้
2: เลยมาได้มา10นาทีแล้วครับผม
1: 10นาทีเนาะได้แล้วตอนเมื่อกี้นี้ที่คุณเล็กขับผ่านมารถเยอะไหมอะคะโซนนั้น
2: โล่งครับโล่งฮะ
1: โล่งเน
2: าะโล่งกลางอย่างเดียวครับที่ทำให้รถต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากัน
1: ได้ค่ะได้
2: แต่รถไม่ติดนะ
1: ค่ะรถไม่ติดขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณทางคุณเล็กเวสป้าด้วยนะคะจุดนี้มันก็จะเป็นวันเวย์เนาะก็คือผ่านช่วงวัดมหาพุทธารามแล้วก็ติดกันก็จะเป็นโรงเรียนวัดมหาพุทธารามนะคะตัวของอุบัติเหตุก็คือจะก่อนถึงวัดเนี่ยเล็กน้อยมันก็จะเป็นช่วงที่มีทางม้าลายข้ามถนนข้ามอะไรกันด้วยเนาะเพราะมันเป็นโซนแบบโรงเรียนเขตชุมชนต่างๆรถชนกัน4คันนะคะมีทั้งเก๋งทางรถ EV รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถตู้ด้วยชนท้ายกันนะคะเมื่อประมาณสัก10นาทีที่แล้วตอนนั้นยังอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่เลนกลางตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าผ่านมาแล้วเขามีการกระเถิบไปชิดซ้ายแล้วหรือยังนะคะหรืออะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีงานลงมาไกล่เกลี่ยรอเรียกประกันรออะไรกันแหละนะคะจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะก็สอบถามไปโดยเรื่องการจราจรเพราะว่าเห็นว่าโซนนั้นมันก็จะแถวแถวหัวลำโพงอะไรกับตลาดน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เดี๋ยวนี้คนเยอะมากนะคะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวคนไทยนี่แหละฮิตไปย่านนี้กันใส่เยอะหน่อยก็เลยวันนี้วันเสาร์ด้วยไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคนจะเยอะหรือเปล่ารถจะเยอะหรือเปล่าสรุปว่ารถโล่งนะคะก็เอาเป็นเผื่อเป็นข้อมูลเผื่อใครจะเดินทางออกไปกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะจะได้แบบไม่ต้องเตรียมตัวแบบรอรถอะไรนานมากเท่ากับว่ารถในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้การได้ดีเลยนะคะใครที่จะเดินทางไปโซนหัวลำโพงนะคะถนนมหาพุทธารามตลาดน้อยในย่านนี้นะคะก็ใช้กันได้อาจจะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปเมื่อประมาณต้นชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะนิดนึงเสียจังหวะนิดหน่อยเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรกันเนาะเขาชนกันเลนกลางพอดีเลยนะคะแต่โชคดีมากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่แบบน้องๆหมายถึงว่าเป็นเขตโรงเรียนด้วยฝนก็ไม่แน่ใจว่าวันเสาร์เนี้ยจะมีบุคลากรหรืออะไรไปแถวนั้นหรือเปล่านะคะตรงนี้เรามีการประสานงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บก็แจ้งกับทางสน.ในพื้นที่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะนอกเหนือจากเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยมีในเรื่องของเป็นในเรื่องของเส้นทางกาญจนาเดี๋ยวเราไปดูเคสนี้กันหน่อยเขาบอกว่าเจอวัวนะคะกี่ตัวหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันกับนักทางคุณแป๋วคุณแป๋วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณแป๋วอันนี้คือวิ่งกาญจนาแล้วเจอวัวเหรอคะ
3: ตอนเขาวิ่งกาญจนาแล้วกำลังจะเข้าเส้นสุพรรณนะพวกช่วงทางโค้งเข้าเส้นสุพรรณเขาเรียกถนน340หรือยังไงนะคะ
1: อ๋อค่ะใช่
3: โค้งนะค่ะโค้งจากมุ่งหน้าไปสุพรรณนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วมีลูกวัว2ตัวค่ะเขาวิ่งตัดไปตัดมาที่ถนนนะคะก็ทำให้รถเบรกกันกระทันหันนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมี
1: อันตรายเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราดูแล้วคือเขามาจากไหนอะคะคือข้างทางมัน
3: ทราบเลย
1: ยังไงหรอ
3: น่าจะข้างทางมันก็จะเป็นทุ่งนะคะ
1: ทุ่งไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอเคแต่ว่าไม
3: ่พอขับรถมาก็มันเบรกก็งงว่าข้างหน้าเบรกอะไร
1: ค่ะ
3: พอสักแป๊บนึงพอเบรกกันหลายๆคันอะวัวเขาก็วิ่งไปวิ่งมาก็เลยเห็นอ๋อเพราะว่ามีวัวมีอยู่สองตัวค่ะ
1: เป็นลูกวัวก็คือตัวยังไม่ได้โตเต็มวัยมากใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพ่นพ่านอยู่บนถนนเน
3: า
1: ะ
3: มีสายที่คอด้วยนะคะแต่ว่ามีเชือกที่คออ
1: ่ะคือดูแล้วมีเจ้าของใช่ไหมคะ
3: น่าจะมีเจ้าของค่ะ
1: ไม่แน่ใจแถวนั้นอาจจะมีหมายถึงว่าเจ้าของเขาปล่อยมากินหญ้าแล้วมันพลัดหลงอะไรออกมาบนถนนเลยเพ่นพ่านหรือเปล่าเลย
3: เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค
1: ่
3: ะ
1: ได้เดี๋ยวยังไงอันนี้เราแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปให้อีกทีนึงให้เขาเข้าไปช่วยดูหน่อยนะคะ
3: ดีเลยค่ะ
1: ค่ะคุณป๋าขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณแป๋วด้วยนะคะก็คือจะใช้เส้นทางกาญจนาเนาะจะเป็นช่วงที่ช่วงโค้งทางเบี่ยงเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้า340เนี่ยนะคะทางคู่ขนานในทิศทางฝั่งขาออก ก็จะเจอเป็นลูกวัว2ตัวนะคะเขาคงแตกตื่นแหละมีการวิ่งออกมาบนท้องถนนเนาะรถต่างๆที่ขับตามๆกันมาเนี่ยก็ต้องมีการเบรกกระทันหันกันด้วยนะคะนี้อันตรายมากเพราะว่าขับตามๆกันมาแล้วเจอเบรกกระทันหันเข้าไปเนี่ยก็เสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามกันมาด้วยตรงนี้ใครที่จะต้องมีการใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในระหว่างที่เรามีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะในระหว่างนี้เนาะต่อไปนะคะเพราะต้นชั่วโมงเนี้ยโซนพระรามหนึ่งฝั่งขาออกแยกเจริญผลไปแยกปทุมวันนะคะก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวบ้างอะไรบ้างติดตามไฟดงไฟแดงกันไปนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ทีนี้ไปดูทางคุณพยากรายยี่สิบเจ็ดกันสักนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะคุณพยากรายเนี่ยมีการแจ้งมาในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณฟังเขาบอกว่าเส้นรัชดาพิเศษนะคะรัชดาสาธุฝั่งขาออกในช่วงของสะพานข้ามแยกถนนนางลิ้นจี่มุ่งหน้าแยกนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยก่อนที่จะถึงแยกนราธิวาสนะคะประมาณ10เมตรนิดเดียวเองอุ้ยมีดอกไม้หล่นลงมาด้วยอ่ะฝนเหลือบไปเห็นภาพพอดีนะคะคือมันเกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งค่ะเขาเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางด้านขวานะคะทีเนี้ยดูจากในรูปแล้วเอ๊ะทำไมมันมีรถหลายคันเนาะก็เลยมีการพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพิ่มเติมกันให้นะคะคุณเมฆา11นะก็เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเพิ่มเติมกันบอกว่าอันนี้มันจะเกิดก่อนถึงแยกนราธิวาสประมาณ10เมตรอย่างที่แจ้งไปนี่แหละรถเก๋งเขาเสียหลักนะคะทีเนี้ยไปชนกระบะแล้วรถเก่งก็เลยมีการพลิกตะแคงกันเกิดขึ้นค่ะนะสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือไปชนรถกระบะแล้วรถเก่งก็เลยพลิกตะแคงทำให้มีผู้รับบาดเจ็บนะคะทั้งหมดที่3คนด้วยกันก็คือมากับรถเก่งเนี่ย2คนเป็นชายกับหญิงนะคะแล้วก็ฝั่งรถกระบะก็บาดเจ็บ1คนเป็นผู้ชายค่ะตัวของทางรถเนี่ยทุกคนดูในภาพได้เลยนะคือพลิกตะแคงแบบล้อเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะอยู่ในลักษณะตะแคงกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นรถไฟฟ้าเนาะอันนี้ใช่แล้วตัวเหมือนกับด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ฝนบอกว่าเอ๊ะมันมีดอกไม้หล่นลงมาด้วยนะคะเราเห็นช่อดอกไม้สวยงามเลยก็คือเหมือนประตูเขาก็คือมีการเปิดออกมาแล้วก็คือของเขิงอะไรเนี่ยมันก็หล่นออกมาบนถนนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะในลักษณะนี้เข้ามาดูผ่านทางไลฟ์ได้จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกับฝนได้เลยนะทีนี้ข้างๆกันเนี่ยในบริเวณเดียวกันเนี่ยก็คือจะมีรถคู่กรณีก็คือจะเป็นในส่วนของรถกระบะเป็นกระบะตู้ก็คือบรรทุกของมานะคะเป็นของบริษัทนี่แหละขนของมาแต่ยังไม่ทราบนะว่าข้างในมีอะไรตัวประตูก็ไม่ได้มีการเปิดอะไรนะคะอันนี้ก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุที่มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเนาะ3คนก็ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะคะล่าสุดคือมีทางเจ้าหน้าที่ที่แจ้งไปเลยเนี่ยทางเพคา11ที่ให้ข้อมูลมาตอนแรกเขาบอกว่าตอนนี้กำลังนำคนเจ็บอะไปโรงพยาบาลกันอยู่นะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเส้นรัชดาฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์10เมตรนะคะทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวก็อาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะในจุดเกิดเหตุเพราะเขาก็ต้องลงมาดูอะไรกันเนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือไม่ได้เกิดชิดซ้ายด้วยก็น่าจะเกิดกันเลนกลางเลนซ้ายนะคะกินน่าจะกิน2เลนนะดูจากภาพต่างๆและที่ให้มานะคะขอให้ไม่เป็นอะไรมากละกันนะคะเพราะว่าพลิกแรงอยู่เนาะของเขิงก็คือกระเด็นหล่นมากันเยอะเลยฝั่งกับกันนะคะที่เป็นรัชดาขาเข้าก็ใช้กันได้ค่ะไม่ได้ติดอะไรนะคะทีนี้นะคะทุกคนมาดูเคสนี้กันสักนิดนึงตอนที่ต่อเวรกันนะคะกับทางคุณพัฒน์เนี่ยคุณพัฒน์ก็มีเกริ่นไว้ให้แล้วว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ 13:30 นาทีก็ประมาณเวลานี้แหละนะคะวันนี้เนี่ย20มิถุนายนนะคะจะมีภารกิจค่ะส่งหัวใจนั่นเองก็เลยทำให้ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะคะทั้งเป็นกำลังใจแล้วก็ ถ้าเจอขบวนเนี้ยนะคะตั้งในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขานำทางแล้วก็ตัวรถพยาบาลเนี่ยให้เลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันให้นิดนึงรถเขาจะได้ขับผ่านได้แบบฉลุยฉลุยไปถึงที่หมายแบบทันทำเวลาได้ทันท่วงทีด้วยนะคะก็ทางตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรเขาก็เลยมีการขอความร่วมมือมานะคะผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้จะมีการนำส่งอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมานำมาส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตค่ะมาไกลนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้ผู้ใช้เส้นทางช่วยให้ทางกับรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่เขาจะนำทางเนี่ยด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยเลยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับภารกิจนี้นะคะทุกวินาทีจริงๆเนาะทุกวินาทีมีค่าจริงๆนะคะบางทีเราเห็นคลิปเห็นอะไรก็คือร่วมลุ้นไปด้วยกันเลยเนาะเราจะเห็นตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็คือวิ่งหน้าตั้งเลยนะคะสะพายเป้ถือกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นรถพยาบาลแล้วก็จะมาต่อด้วยนี้ค่ะรถพยาบาลแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขานำทางกันอีกทีนึงถ้าใครเจอเนาะให้ทางกันด้วยนะคะได้ยินเสียงวิหวอเนี่ยก็เริ่มและชิดซ้ายชิดขวากันเลยจะได้มีเส้นทางให้ผ่านไปได้นะคะฝากเอาไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้มาดูแม่ประนอมกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งที่จะเปิดตัวเสื้อยืดนะคะสุดคิ้วน่ารักมากนะคะในคอลเลกชันใหม่ปี2026เป็นรุ่น Girl Power นั่นเองเพื่อนหญิงพลังหญิงเนาะดีไซน์สุดน่ารักนะคะก็จะมีการผสมผสานคาแรคเตอร์2คู่หูสุดจี๊ดนะคะมีทั้งคุณชิลลี่น่าจะเดาไม่ยากว่าใครเป็นใครนะทุกคนเห็นภาพตามกันได้นะคะแล้วก็น้องกาลิกนะคะได้อย่างลงตัวเลยค่ะตัวของผ้าของเขานะคะก็คือใส่สบายด้วยซื้อมาเนี่ยคือสามารถที่จะใช้ได้จริงๆใส่ได้จริงๆจะเป็นใส่อยู่บ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ออกไปเที่ยวก็ได้นะคะไปแมชกับกางเกงอาจจะเป็นกางเกงแบบขายยาวไหมหรือเป็นกระโปรงก็น่ารักอีกแบบนะคะสามารถออกไปเที่ยวออกไปนอกบ้านได้เลยนะคะมีให้เลือก3ไซส์อันนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบยูนิเซ็กซ์นะคะก็คือเพศไหนก็ใส่ได้มีเลือกทั้งไซส์ M L แล้วก็ XL นั่นเองค่ะ M ก็คือรอบอก36นิ้วนะคะ L ก็รอบอก40นิ้วแล้วก็ XL รอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะซื้อได้นะคะผ่านทาง Shopee แอปส้มเนาะที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official นะคะเสิร์ชชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ MAE PRANOM Brand แล้วก็ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee ได้เลยค่ะตัวสินค้านี้นะคะคอลเลกชันใหม่เนี่ยเขาจะมีจำนวนจำกัดด้วยก็จะวางจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะคะจนกว่าสินค้าจะหมดนั่นเองอันนี้ก็คือช็อปได้เลยนะคะน้องเชลลี่กับน้องกาลิกฝนมาดูภาพแบบไกลๆน่ารักมากแล้วเขาก็ทำดีเทลเหมือนกับตรงคอเสื้อเนี่ยก็ทำเป็นสีแดงให้เข้ากับที่บริเวณขอบแขนเสื้อด้วยนะคะดีเทลน่ารักมากอย่างในแบบก็นำไปแมชกันกับกางเกงน่าจะเป็นกางเกงเนาะสีส้มๆอิดๆสีแดงเหมือนกันนะคะก็เข้ากันอยู่นะนี้นะคะจะใส่แบบทักอินข้างในหรือว่าจะใส่ปล่อยออกมาก็ได้1ตัวนะคะจะอยู่ที่299บาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือซื้อได้เลยนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนั่นเองถึงจะยืนหนึ่งเรื่องรสชาติคู่ครัวแต่ว่าเรื่องความคิ้วเราก็ไม่แพ้ใครนั่นเองค่ะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆของทางแม่ประนอมได้นะเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์นะคะ www.แม่ประนอม.com นั่นเองค่ะไว้ด้วยนะคะเป็นเมอร์ชแม่ประนอมเขาก็ออกเมอร์ชออกมาน่ารักมากเลยนะคะนี่ Girl Power ชิลลี่กับกาลิกนะคะน่ารักเฉียวต่อมานะคะท้ายชั่วโมงและมาดูกันสักนิดนึงมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรยังไงกันไหมนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะคืนนี้มากับมาที่เรื่องฟุตบอลใช่ไหมคะแฟนๆของเราน่าจะดูกันหลายคนเลยใช่ไหมอ่ะงั้นเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะใครเชียร์ทีมไหนจะได้รู้กันไปเลยนะคะอันนี้เจอเพื่อนในคอมเมนต์หรือว่าเจอเป็นเหมือนกับคู่ที่จะต้องสู้กันนะคะต้องแข่งกันเนี่ยคืนนี้ตามตารางนะคะเวลาตีสามดึกมากนะคะใครไหวไปก่อนเลยมีทีมเยอรมันนะคะพบกับ Ivory Coast คุณพาคิอินมารายงานกันให้ขอบคุณมากเลยนะคะใช่ค่ะคุณพ่อฝนทีมเยอรมันนะคะเดาถูกได้ยังไงเป็นสายสืบหรือเปล่าทำไมถึงทราบเก่งมากนะคะใช่แปลว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะอยู่ดูนั่นเองก็ดูเป็นเพื่อนๆกันได้นะคะย้ำกันอีกทีนึงเนาะมาในเรื่องเส้นทางกันสักนิดนึงแวบมาหน่อยนะคะวันนี้เนี่ย20มิถุนายนเขาจะมีขบวนพาเหรดนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้จริงๆแล้วมีอีเวนต์มีอะไรต่างเยอะเหมือนกันนะคะช่วงเย็นๆ เนาะมาช่วงเย็นๆดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเสรีไทยแล้วก็ถนนลาดพร้าวค่ะช่วงนี้ได้ไปเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะคะเพราะว่าเวลาบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นจะมีขบวนพาเหรด We All Pride Thailand 2026นะคะที่บางกะปินั่นเองค่ะจะมีการปิดถนนเฉพาะช่องทางซ้ายสุด1เลนเท่านั้นนะคะช่องทางอื่นก็คือสามารถสัญจรได้ตามปกติเลยแต่ว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีเพราะคนน่าจะเยอะนะหรือว่าใครจะไปเข้าร่วมไปรับชมเนี่ยความสวยงามนะคะก็ไปได้เลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะ ย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ตรงรัชดาฝั่งขาออกเมื่อกี้ที่ฝนรายงานไปเราได้สายทางคุณเมฆาหนึ่งถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรายงานให้ฟังกันสักนิดนึงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตัวของ
1: เมฆาหนึ่งหนึ่งร่วมกันอยู่ครับ
0: ค่ะช่วยรายงานดีเทลในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้อีกทีนึงได้ไหมอะคะ
1: เบื้องต้นนะเป็นเหตุรถชนกันนะครับจากทิศทางมาจากใต้ด่วนนางนิ้งสี่มุ่งหน้าแยกรัชดำเนินสี่เบื้องต้นนะที่จะอยู่ก่อนถึงแยกรัชดำเนินสี่ประมาณสัก20 เมตรประมาณ20 เมตรเบื้องต้นนะเป็นรถเก่งนะรถเก่งเฉียวชนกับรถกระบะแล้วก็ตะแคงพลิกคว่ำนะพลิกตะแคงข้างครับรถเก่งในที่เกิดเหตุนะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4 คนรถเก๋ง2เป็นชายกับหญิงแล้วก็กระบะ2 คนนะครับ
0: เบื้อง
1: ต
0: ้
1: นทั้ง4 คนก็มีปวดเจ็บตามร่างกายครับก็นำส่งโรงพยาบาลวิโมกข์เชษฐศิริทั้งหมดเลย4 ราย
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทุ่งหมากเล่นครับกำลังจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะยกรถทั้ง2 คันครับไปที่สอนอพอรถมันขับเคลื่อนไม่ได้เลยทั้ง2 คันเลยครับ
0: อ๋อต้องมีการใช้รถยกใช่ไหมคะนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังกีดขวางอยู่ที่เดิมอยู่ไหมอะคะ
1: ตอนนี้ตำรวจเข้าพื้นที่แล้วน่าจะอำนวยการจราจรไปบางส่วนแล้วครับ
0: อ๋อโอเคเห็นภาพตัวของรถเก่งอะค่ะประตูอะไรเขาเปิดกันด้วยอันนี้ก็คือมาจากตอนที่ชนเนี่ยเหรอคะ
1: คือตอนที่พี่จะแทงพวกเนี่ยพี่ผู้ชายเขายังรู้สึกตัวดีอยู่ครับเขาก็เข้ามาว่าเปิดมาจากฝาท้ายเข้าจากข้างหลังครับเข้าไปเพื่อที่จะดับเครื่องให้ครับเพราะมันเป็นรถไฟฟ้ารถเก๋ง
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋ออันนี้คือคนขับเขาเป็นคนเปิดเองเลย
1: ใช่ฝาท้ายที่เห็นนั่นคือเขาเปิดเองคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณทางเมฆา11ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนั่นเองเพิ่มเติมกันให้ก่อนหน้านี้ก็คือลงไปในพื้นที่เกิดเหตุได้แล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะนำตัวของทางผู้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยสรุปมี4คนเนาะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นว่าตอนนี้คือเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการเคลื่อนย้ายการเร็วๆนี้นี่แหละนะคะอาจจะเป็นต้นชั่วโมงหน้าเพราะว่าทั้ง2คันก็คือไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ตนเองได้ต้องมีการใช้รถยกเนาะตอนนี้ตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บก็อยู่ที่โรงพยาบาลกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็เสร็จสิ้นกันไปสำหรับอุบัติเหตุที่ในจุดนี้นั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก่อนจะไปพักเบรกชั่วโมงนี้กันเนาะอย่าลืมนะคะตอนช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวจะมีภารกิจนำส่งหัวใจนะผลจะย้ำเรื่อยๆเลยนะคะเขาจะเดินทางมาจากโรงพยาบาลที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะคิดว่าน่าจะมีการเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ตอน 13:30 นค่ะตอนนี้ระหว่างทางเนี่ยถ้าเจอกันที่ไหนก็ให้ทางกันด้วยนะคะเดี๋ยวตัวของขบวนในเรื่องของตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการนำทางแล้วก็ตัวรถพยาบาลเนี่ยนะคะเขาจะมีการใช้เส้นทางที่บอกว่ามาจากนครราชสีมาธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยจะใช้เส้นมิตรภาพM6 พหลโยธินนะคะให้เป็นข้อมูลกันใครที่ใช้เส้นทางเดียวกันก็อย่าลืมให้ทางกันด้วยนะคะจะได้ถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะประธานกรรมาธิการการตำรวจจ่อเชิญภาวุฒิสสพรรคประชาชนชี้แจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี5ปีนะครับนะครับยามาฮ่ารับประกัน
0: ได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเผยเตรียมหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการตำรวจเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยะพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนชี้แจงกรณีเงิน28ล้านบาทที่ DSI พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เครือข่าย Forex เพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมาธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสโดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมาธิการตำรวจเพื่อกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าไปต่อที่ภาคเอกชนชี้สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันส่งผลให้ราคาน้ำมันลงแต่ราคาสินค้าค่าครองชีพอาจไม่ลดลงตามเสนอภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าครองชีพคุณภาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
1: นายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าข้อตกลงยืดหยุดยิง60วันในตะวันออกกลางแม้มีทั้งจุดแข็งและจุดเปราะบางโดยเฉพาะประเด็นนิวเคลียร์และเสถียรภาพในภูมิภาคจะช่วยคลายความตึงเครียดด้านพลังงานทำให้ตลาดลดความกังวลลงส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงชัดเจนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและการปลดล็อกสินทรัพย์อิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มอุปทานพลังงานในตลาดโลกช่วยลดแรงกดดันด้านราคาในระยะสั้นขณะที่ระยะยาวยังต้องติดตามผลการเจรจาครบ60วันว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งแนวโน้มราคาพลังงานที่ลดลงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะช่วยลดต้นทุนและแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.8% และคาดว่าไม่ปรับขึ้นถึง 3.5% อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันอาจไม่กลับไปสู่ระดับเดิมเนื่องจากแหล่งผลิตในตะวันออกกลางได้รับความเสียหายพร้อมมองว่าโอกาสเกิดความขัดแย้งรุนแรงมีจำกัดเนื่องจากทั้งสหรัฐและอิหร่านไม่น่าต้องการเปิดศึกแต่ประเด็นสำคัญคือราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ปรับขึ้นอาจไม่ลดลงตามต้นทุนพลังงานเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการดูแลราคาและบรรเทาภาระของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
0: ขณะที่ล่าสุดอิหร่านประกาศเลื่อนการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้อิหร่านตั้งเงื่อนไขให้มีการหยุดยิงในเลบานอนก่อนจึงจะกลับมาเจรจาพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและการเลื่อนเจรจาครั้งนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสกัดกั้นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิสราเอล
2: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แล้วทำมันก็มี
1: คือป่าที่ไหนครับ
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย
3: ่
2: ไปคะ
3: สบายอยู
1: ่สบายดี
4: โอ้สบาย
1: ดีมากเลย
4: บ้านวัดเขาพูดถึงได
5: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
6: โรงพยาบาล
5: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
6: เป็นลูกคนโต
5: แล้วสองคนนี
6: ่ของหนูค
5: ่
6: ะ
5: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: สหวานมันเค็มจากสสส
1: 10:18 นะคะในต้นชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของรายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันสักหน่อยดีกว่านะคะช่วงบ่าย2เนาะอันดับแรกเลยเนี่ยทางคุณออสนะคะก็มีการแจ้งที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ามาให้ค่ะจะเป็นตั้งแต่พุทธมณฑลสาย5ถึงพุทธมณฑลสาย4นะคะก่อนที่จะถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยมีอุบัติเหตุรถชนกัน3คัน3คันเลยนะคะก็มีทั้งรถกระบะรถเก๋งแล้วก็รถกระบะตู้ทึบอีกคันหนึ่งซึ่งรถเก๋งที่ว่าเนี่ยล้อหลังอะค่ะก็คือล้อหลังด้านขวาเนี่ยมีหลุดด้วยนะคะทำให้ตอนนี้ก็คือกีดขวางการจราจรอยู่ที่ช่องทางด้านขวาของช่องทางด่วนค่ะตัวของรถกระบะเองก็เสียหลักปีนเกาะกลางข้ามไปที่ช่องทางขวาของช่องทางด่วนฝั่งขาออกนะคะซึ่งต่อมานะคะเดี๋ยวมีทางคุณวิทย์ค่ะที่ก็เจออุบัติเหตุในจุดนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณวิทย์เล่าให้ฟังกันสักนิดนึงละกันคุณวิทย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีคร
1: ับ เมื่อประมาณต้นชั่วโมงคุณวิทย์ไปเจออุบัติเหตุแถวบรมราชชนนีใช่ไหมคะเล่าย้อนหลังให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับพอดีผมใช้บรมฝั่งขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็รถมันก็เลยชะลอตัวแต่ไถ่สามแล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุอ่ะผมเห็นรถกระบะคันนึงเขาข้ามเลนมายางหน้าแตก
1: ค่ะ
2: ข้ามเลนมาฝั่งขาออกครับฝั่งทางด่วนช่องเลนขวาครับ
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็มองไปฝั่งขาเข้าก็เห็นรถเก๋งที่ถูกชนนะครับอยู่ฝั่งขาเข้าเข้าทางด่วนเลนขวา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เหตุน่าจะเกิดมาสัก10 นาทีแล้วนะ
1: ค่ะประมาณชั่วโมง
2: สักพักนึงนะครับใช่ใช่ก็เลยอยากโทรก็เลยเห็นเหตุก็เลยโทรมาแจ้งเจ้าสาร้อยครับ
1: ค่ะ
2: ให้ประสานเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยรถขาเข้าชะลอตัวท้ายแถวอยู่ประมาณสาย5แต่ขาออกไม่รู้ชะลอไม่รู้ว่าไปถึงไหน
1: ค่ะ
2: แต่ไม่เห็นมีคนเจ็บนะครับแต่เห็นว่ารถข้ามฝั่งมา
1: คือเขาเหมือนกับกระเด็นไปอยู่ฝั่งตรงข้างข้ามเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็เลยโทรมาอยากจะให
1: ้
2: แจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกนิดนึง
1: ค่ะแล้วเท่ากับว่าจุดที่ทางคุณวิทย์ฝั่งที่คุณวิทย์วิ่งผ่านนะคะก็คือรถก็คือชะลอตัวเลยใช่ไหมคะฝั่งนั้น
2: ถูกครับถูกแต่ว่าที่ชะลอตัวมากกว่าคือขาเข้าชะลอตัวมากกว่าขาออก
1: ฝั่งที่จุดเกิดเหตุเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เราพอพ้นจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปได้เราเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ดีเลยครับ
1: ดีขึ้น
2: ได้เลยครับ
1: อ๋อโอเคก็คือใช้ตามปกติเนาะจะติดแค่ช่วงนั้นเลยได้ได้เดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะ
2: ได้ครับฝากข้อมูลด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวิทย์มากเลยนะคะก็คือทั้งสองท่านเนี่ยเจออุบัติเหตุอันเดียวกันเนาะรายเดียวกันแต่ว่าเจอกันคนละฝั่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวของกระบะคือเขาเสียหลักแล้วมันปีนไปเกาะกลางแล้วมันก็เลยข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงเลนขวาของเขาอะนะคะของช่องทางด่วนเนี่ยในฝั่งขาออกก็เลยกลายเป็นว่าคนแรกที่รายงานเรามาก่อนเนี่ยก็คือทางคุณอ๋อเนาะเจอฝั่งขาเข้าที่รถติดๆเนี่ยค่ะแล้วเจอก็คือมีชนกัน3คันเป็นกระบะตู้ทึบแล้วก็เก๋งอ่ะที่จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนกระบะอีกคันนึงอ่ะก็คือไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะคะคุณวิทย์ก็เลยเป็นอีกท่านนึงที่โทรแจ้งมาระยะเวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะห่างกันประมาณ5นาทีนะคะที่โทรเข้ามาแจ้งก็เท่ากับว่าอย่างฝั่งที่เป็นฝั่งขาออกเองเนี่ยจะมีการจราจรที่ชะลอตัวแล้วก็ติดขัดเนาะจุดที่เกิดเหตุย้ำจุดเกิดเหตุกันนิดนึงเนาะอันนี้คือจะเป็นก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยนะคะก่อนถึงแยกเล็กน้อยค่ะก็จะเจอเลยเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน3คันแต่ว่าฝั่งขาเข้าจะมีอยู่2คันแล้วก็ขาออกอีกคันนึงนะคะอันนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหตุเนาะเพราะว่าเพิ่งเกิดแบบไม่นานเลยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังเพราะก็ผ่านมาสักประมาณ10นาทีแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราน่าจะมีการประสานงานไปให้นะคะอ่ะมีอีกท่านนึงนะคะคุณบอลสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ฮัลโหลค่ะคุณบอลเห็นเขาบอกว่าคุณบอลก็คือเจออุบัติเหตุจุดเดียวกันเลยที่ฝนไหลเพิ่งรายงานไปเนาะ
2: เนี่ยผมเพิ่งผ่านมาเลยครับจุดเดียวกันเลย
1: อ๋อแล้วอยู่ฝั่งไหนอะคะคุณบอล
2: ผมอยู่ฝั่งขาออกตอนนี้ผมเลยแล้วผมเพิ่งเลยมาเลยเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาฝั่งขาออก
1: ค่ะ
2: นะครับมาฝั่งขาออกนะครับขออนุญาตแนะนำสมาชิกที่ฟังอยู่นะครับผมฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยติดยาวเลยสายห้าไปแล้วนะครับฝั่งขาเข้าถ้าสมาชิกมาอยู่ข้างหลังถ้าสามารถเบี่ยงออกคู่ขนานได้เนี่ยเบี่ยงออกคู่ขนานจะดีที่สุดเลย
1: ค่ะ
2: นะครับผมแล้วก็วิ่งไปยาวๆเลยจนเลยอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าช่องทางด่วน
1: ค่ะ
2: ก็จะเลยเหตุตรงนั้นไปก็จะวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับผมสมาชิกฝั่งขาเข้าที่มานะครับเบี่ยงออกคู่ขนานได้เบี่ยงออกเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมแล้วฝั่งขาออกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วเมื่อกี้นี้เพิ่งมาเลยนะครับผมฝั่งขาออกก็เหมือนกันที่จริงฝั่งขาออกเนี่ยรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาข้ามเกาะมาแล้วเขาต้องมาอยู่เลนขวาของฝั่งขาออกเนี่ยนะครับแล้วที่มาข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงเลนขวาเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงออกซ้ายก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะครับอย่างนั้นสมาชิกที่มาฝั่งขาออกเนี่ยถ้าคุณออกคู่ขนานได้ออกคู่ขนานเลยก็จะดีกว่าเหมือนกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมคิดว่าต้องมีรถยกแน่นอนเพราะว่ายางหน้าแตกนะครับผมที่เลยมาฝั่งขาออก
1: ตัวกระบะใช่ไหมคะ
2: ตัวกระบะครับผมล้อหน้าแตกยางแตกไม่รู้หลุดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสมาชิกใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ถ้าสมาชิกถ้าเกิดผ่านจุดเนี้ยก็แหมจะบอกว่าเร่งความเร็วนิดนึงก็ดีข้างหลังจะได้ขยับนะครับแต่ก็เข้าใจก็อยากจะดูอยาก
1: จะรอดู
2: ใช่ก็ชะลอดูนะครับผมออกมาแล้ว
1: เลย
2: จุดตรงนั้นมาก็วิ่งได้สะดวกเลยนะครับผมแต่ฝั่งขาเข้านี่โอ้โหถึงสายห้านะครับเลยสายห้ามาแล้ว
1: แล้วก็
2: รถเข้าก็จำนวนเยอะอยู
1: ่
2: นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับผม
1: ค่ะ
2: คู่ขนานได้ออกคู่ขนานเลยทั้งขาเข้าขาออกเลย
1: ค่ะ
2: จะดีที่สุด
1: ค่ะ
2: นะครับผม
1: ได้แล้วเมื่อกี้ที่ทางคุณวันวิ่งผ่านอ่ะเห็นความเสียหายของรถอีก2คันไหมอะคะฝั่ง
2: ไม่เห็นนะครับอีก2คันอีก2คันเนี่ยอยู่ฝั่งขาเข้า
1: ใช่
2: ผมก็พยายามจะออกตัวให้เร็ว
1: เ
2: ด
1: ี๋
2: ยวจะไม่รออยู่เท่าไหร่ครับนะครับก็ดูเฉพาะที่อยู่ในเลนฝั่งขาออก
1: ได้เลย
2: แต่ฝั่งขาออกนี่เลนขวาแน่นอนเลยครับเจ้าหน้าที่ปิดแน่นอนเข้ามาแล้วนี่เขาก็เอารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกั้นเอาไว้เลย
1: ค่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมกันให้นะคะสำหรับสมาชิกของเราเนาะคุณบอล นะคะก็เป็นน่าจะเป็นคนล่าสุดและที่เรียลไทม์สุดๆแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะจะไปฝั่งขาออกเนาะขาออกก็คือจะเป็นฝั่งที่ตัวของกระบะเขาเสียหลักแล้วก็ปีนเกาะกลางข้ามไปนะคะตัวจุดเกิดเหตุแรกจริงๆคือจะเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยซึ่งก็จะมีกระบะแล้วก็เก่งนะคะที่ตัวเก่งเองก็คือล้อหลังนะล้อหลังฝั่งขวาเนี่ยหลุดด้วยคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาเพราะดูแล้วแต่ละคันคือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองไม่น่าได้อะทุกคนน่าจะต้องมีการใช้รถยกมานะคะอย่างกระบะที่ไปอยู่ฝั่งขาออกเนี่ยคือด้านหน้าก็คือยางแตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ย้ำอีกทีนึงเรื่องการเดินทางเนาะใครที่ยังพอที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางได้รีบเปลี่ยนเลยนะคะเพราะอย่างฝั่งขาเข้าเนี่ยจุดเกิดเหตุมันคือก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เนาะแต่ว่าท้ายเนี่ยมันไปถึงเลยสาย5ไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้อย่าใช้ทางหลักแบบนี้เลยนะคะให้ไปวิ่งในช่องทางคู่ขนานดีกว่าแล้วพอเบี่ยงออกคู่ขนานเสร็จก็ตรงไปเรื่อยๆนี่แหละพอเลยจุดที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยค่อยเข้าช่องทางด่วนใหม่อีกครั้งนึงก็น่าจะดีกว่าส่วนฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นฝั่งขาออกการจราจรใช้กันได้ดีกว่านะคะอาจจะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดที่ตัวของรถกระบะเขาข้ามฝั่งมานิดนึงแต่เลยไปแล้วก็คือสามารถใช้กันได้อ่ะอันนี้มีคลิปประกอบ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมล้อด้านหลังขวาก็คือสลายไปแล้วนะคะหลุดไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็กระบะจะและกระบะสีดำเนาะที่ข้ามฝั่งไปจริงเขาก็ไม่ได้ข้ามไปแบบเลยเถิดอะไรมากตัวด้านหลังรถเนี่ยก็คือยังมีส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ตรงเกาะกลางอยู่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าคือเลนขวายังไงมันก็ต้องเลี่ยงแหละมันขับผ่านไม่ได้อะก็เลยต้องมีการชะลอตัวกันนิดนึงนะคะขอบคุณคลิปด้วยนะคะคุณคลิปคลิปนี้น่าจะมาจากทางคุณบอลเนาะโอเคอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมกันนะคะจากทางคุณเอมิเตอร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเอมิเตอร์เจอเป็นในเรื่องของดินหล่นเหรอคะ
3: ใช
1: ่อ๋อที่ไหนคะเนี้ย
3: เจอแยกบางยี่เรือพอเราแยกบางยี่เรือมาจะเป็นสะพานข้ามใช่ไหมครับเข้าถนนเพชรเกษมตั้งแต่สะพานข้ามมาเป็นถนนเพชรเกษมดินหล่นก็ประมาณ200เมตรได้
1: ค่ะ
3: ก้อนใหญ่เหมือนกันครับ
1: เยอะไหมคะอันนี
3: ้แล้วเลยมาอีกก่อนถึงแยกท่าพักก็ประมาณร้อยกว่าเมตรหล่นอีกแต่รู้สึกจะรถเมล์ทับแบนหมดแล้วก้อนใหญ
1: ่ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าไอ้ตรงข้ามสะพานมานั้นยังเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่เลยครับ
1: เท่ากับว่าคือมีหล่นสองช่วงใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ที่ผมขับผ่านนะ
1: โอเคแล้วในแต่ละจุดที่เขาหล่นเนี่ยคือเยอะไหมคะปริมาณนะคะ
3: คือสมมติว่าช่องซ้ายเนี่ยมันหล่นทั้งซ้ายทั้งขวาในช่องซ้ายเลย
1: อ๋อ
3: ก้อนใหญ่ด้วย
1: ก็คือเหมือนประมาณเต็มเลนอะไรประมาณนี้ไหมคะ
3: ใช่เฉพาะเลนซ้ายเลย
1: ค่ะ
3: อยู่ในช่องทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ก็คือมีดินหล่นเลนซ้ายนะคะโอเคมาจากทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก
3: ลัวแบบว่ากลัวเดี๋ยวเผื่อฝนตกแล้วระวังครับมอไซค์อ่ะมันจะลื่นแน่
1: ได้
3: เก็บกวาดก่อน
1: ค่ะแล้วสภาพอากาศดูเป็นไงอะคะครึ้มไหมคะในพื้นที่
3: ครึ้มอยู่ครับมืดยังครึ้มอยู่ฮะ
1: แต่ยังไม่ลงเมตรเนาะ
3: ยัง
1: ได้
3: เมื่อตอนเช้าก็ส่วนปอแปดแถวเอกชัยแถวอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะคุณเอมิเตอร์แล้วรถมันเยอะไหมคะปริมาณรถเยอะไหมเอ่ย
3: ยังไงครับ
1: จุดที่ผ่านมาที่มีดินหล่นนะคะรถติดไหมคะหรือว่าก็ใช้การได้เรื่อย
3: ไม่ติดครับไม่ติดตรงไฟแดงแยกท่าพระนั่นแหละครับ
1: โอเคได้เลยตอน
3: นี้ผมเข้าเส้นราชพฤกษ์ขาเข้าแล้วจะไปทางอุตรกา
1: ดได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณเอมิเตอร์ด้วยนะคะเพิ่มเติมให้อันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าที่เพิ่มเติมให้เนาะสำหรับเคสที่เป็นในเรื่องของดินก้อนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะคะหล่นอยู่ในช่องทางซ้ายเป็นระยะนะคะแต่ละช่วงก็อาจจะประมาณสัก200เมตร100เมตรอะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อไปนะคะมีทางคุณชัยรัตน์แจ้งมาในเรื่องของลาดพร้าวฝั่งขาออกช่วงแยกโชคชัย4มุ่งหน้าซอยลาดพร้าว71ค่ะคุณชัยรัตน์บอกว่ารถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฝั่งขาออกเนี่ยส่วนกับกันที่เป็นขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะรถไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ทางเดี๋ยวนะฝนขอดูนิดนึงอ่ะคุณรุ่งกิจใช่ไหมคะคุณรุ่งกิจเนี่ยมีแจ้งอุบัติเหตุมาอันเนี้ยเป็นพุทธมณฑลสาย3ค่ะจากเพชรเกษมมุ่งหน้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงถนนเพชรเกษมไปแยกโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะมีอุบัติเหตุค่ะก็คือเป็นรถจักรยานยนต์ชนกัน2คันนะคะก็คือเป็นจักรยานยนต์กับจักรยานยนต์ชนกันเองนี่แหละเลี้ยวขวาขออภัยเลี้ยวเข้าจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรก็จะเจอตัวอุบัติเหตุอันนี้เลยแล้วก็คิดว่าคนขับจากทั้งสองฝ่ายก็คือได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่นะคะเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนตอนนี้เนี่ยทางในเรื่องของตัวรถเองก็มีการกีดขวางอยู่ที่ช่องทางกลางนะคะเรามีการประสานงานกับทางกู้ภัยอะไรต่างๆให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะต้องรีบแจ้งกันเข้าไปนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะพุทธมณฑลสาย3เพชรเกษมมุ่งหน้าบรมนะคะตรงนี้มีชะลอตัวค่ะที่จุดเกิดเหตุแล้วพอผ่านไปได้ก็ใช้การได้ดีขึ้นนะคะใช้การได้ดีขึ้นเมื่อกี้ ขออนุญาตนิดนึงตัวของคลิปวิดีโอนะคะมาจากทางคุณบรู๊คทีอีนะที่เขาส่งกันเข้ามาสำหรับตัวของอุบัติเหตุบรมราชชนนีนะคะที่เกิดเหตุในฝั่งขาเข้าบริเวณก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย4เล็กน้อยจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวาของทางหลักค่ะแนะนำนะคะให้เบี่ยงไปใช้คู่ขนานก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวยาวอยู่พอสมควรนะคะเลยสาย5ไปแล้วเรียบร้อยเนาะจากจุดเกิดเหตุเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามนะคะใช้กันได้อยู่อาจจะมีชะลอดูบ้างเล็กน้อยแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยที่เป็นฝั่งขาออกเนาะก็มีรถกระบะคันนึงที่ปีนข้ามฝั่งมานะคะเขาเสียหลักข้ามเกาะกลางมานิดนึงเป็นกระบะสีดำในเรื่องของความเสียหายก็คือด้านหน้ายางแตกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้รถยกน่าต้องใช้รถยกกันทั้งสองฝั่งเลยแหละดูทรงแล้วนะคะอันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็นำตัวของรถตำรวจเนี่ยมาจอดกั้นเอาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันต่อนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งคุณบอลเองคุณออสนะคะแล้วก็คุณวิทย์แล้วก็คุณบรู๊คด้วยคือพร้อมใจกันมากนะคะทำให้เรารู้เลยว่าโอ้ยคนฟังจะสอร้อยเยอะนะเนี่ยนะคะเห็นปุ๊บแล้วก็แจ้งเรามาแล้วเป็นเหตุเดียวกันพอดีก็ได้จากหลายๆมุมเนาะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่นๆกันต่อนะคะกับเรื่องของการจราจรวันนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้ๆช่วงประมาณเมื่อกี้ที่ฝนรายงานไปขอดูย้อนกลับไปดูโพยสักครู่บ่ายสามในนี้แจ้งไว้ล่วงหน้าเลยละกันแจ้งย้ำอีกทีนึงนะคะแถวเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเดี๋ยวเขาจะมีการเดินขบวนพาเหรด We All Pride Thailand 2026ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะก็จะมีการเดินขบวนกันเนี่ยนะคะช่องทางซ้ายสุด1เลนช่องทางอื่นๆในโซนถนนเสรีไทยแล้วก็ถนนลาดพร้าวช่วงนิด้าไปเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิอะค่ะยังสามารถสัญจรได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่ารถจะติดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะก็หลีกเลี่ยงกันไปก่อนก็ได้สักช่วงบ่ายสามถึงหกโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็คือคืนสภาพการจราจรตามปกติแล้วนะคะสามารถใช้การได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับในเรื่องของขบวนพาเหรดที่จะเฉลิมฉลองกันในช่วงบ่ายแก่ๆไปจนถึงตอนเย็นวันนี้เนาะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพอพูดถึงช่วงเย็นแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวที่บริเวณศูนย์ประชุมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคะใช่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชั้นจีที่ฮอล์1ถึง3เขาจะมีการจัดงานนะคะ The Titan Concert ที่เวลาที่ศูนย์ประชุมฮอล์1ถึง3ชั้นจีเวลา18นาฬิกาก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยก็ได้ใครใช้รัชดาภิเษกนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณบอลอีกทีนึงคุณบอลสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับผมก็วิ่งบรมราชชนีนี้ผมก็วิ่งฝั่งขาออกมานะครับก็ประมาณเรื่อยๆนะครับผมแหมสงสัยผมไม่แน่ใจว่าเขาแข่งกันมาไหมเป็นเทสลา2คันสีเทาดำน
1: ะครับ
4: โอ้ยแซงท้ายแซงขวาแซงท้ายแซงขวา2คันแล้วก็วิ่งออกซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นที่สะพานที่จะตัดเข้าเพชรเกษมอ่ะ
1: ค่ะ
4: ทีแรกผมนึกว่าเขาจะออกซ้ายไปนะครับแล้วก็ไปเห็นเขายูเทิร์นทั้ง2คันเลยยูเทิร์นใต้สะพานแล้วก็วิ่งฝั่งขาเข้าบรม
1: ค่ะฝั่งขาเข้าบรมเนาะ
4: ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่ครึ่งอ่ะ
1: ค่ะ
4: นะครับอย่างนั้นสมาชิกที่ขับรถบรมฝั่งขาเข้าเนี่ยระวังนิดนึงนะครับโอ้ยขับเร็วมากเลย
1: ประมาณเท่าไหร่ได้ดูแล้วอะค่ะ
4: โอ้โหไม่รู้อะผมวิ่งมาร้อย
1: เกินร้อยไหม
4: แบบผมวิ่งมาร้อยหนึ่งเขาก็แซงแบบฉิวเลยอะ
1: อ๋อก็คือเกินร้อยไม่ไกลอยู่ค่ะ
4: ทีแรกนึกว่าโอเคเรียบหนึ่งคันอ้าวมีตามมาอีกคันนึงแล้วก็ออกซ้ายทั้งคู่เลยแล้วก็ยูเทิร์นทั้งคู่เหมือนกัน
1: อ๋อใช้เส้นทางเดียวกัน
4: ฝั่งขาเข้าทั้งคู่เหมือนกันเลย
1: ค่ะเป็นเทสลาทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
4: เทสลาทั้งคู่เลยสีเทาดำอะไรเงี้ยนะครับผม
1: รุ่นเดียวกันไหมเนี่ยโมเดลเดียวกันไหม
4: ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันไหมครับผมไม่แน่ใจก็สมาชิกถ้าเกิดวิ่งขาเข้ามองกระจกหน้ากระจกหลังดูนิดนึงนะครับระวังนิดนึงกันแล้วกัน
1: ชวัดเฉวียนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่โอ้ย ซ้ายว่างเขาก็ออกซ้ายเลย
1: นึกภาพออกแล้ว
4: มากอันตราย
1: ค่ะค่ะ
4: นะครับเจ้าหน้าที่ดูนิดนึงถ้าเกิดเห็นแบบเนี้ยไม่ไหวแล้วฮะอย่างเงี้ย
1: แล้วเมื่อกี้ในสายได้ยินเสียงรถกู้ภัยด้วยฝนได้ยินเสียงหวอใช่ไหมคะเหมือนเพิ่งมีขับผ่านไปด้วยไหมคะไม่มีหรอ
4: ไม่มี
1: พอ
4: ดีผมมาแวะปั๊มน้ำมันนิดนึง
1: อ๋อโอเคได้ได้ค่ะ
4: ตอนนี้ผมอยู่ที่เกษตรนะ
1: ค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณคุณบอลมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวอนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใช้เส้นทางบรมเดิมนี่แหละแต่ว่าขับมาแล้วไปเจอเหมือนกับเป็นรถเทสลานะคะเขาเหมือนขับมาด้วยความเร็วค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีการแซงซ้ายแซงขวากันค่อนข้างเยอะเนาะตลอดทั้งทางแล้วก็ใช้เส้นทางเดียวกันเลยนะคะกลับรถใต้สะพานตรงช่วงต่างระดับแล้วก็กลับมาใช้ถนนบรมเพื่อที่จะที่เป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็ใครที่ใช้เส้นทางเดียวกันก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะเพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

ึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้ฝนจะพาทุกคนมาชวนคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพี่คนนึงที่รู้จักนะคะคือบ้านก็อยู่แถวเดียวกับฝนแล้วออฟฟิศเขาก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยตอนนั้นก็คุยกันว่าไปออฟฟิศอะไรยังไงทำยังไงใช้รถอะไรเขาบอกขับรถเองแต่ว่าทุกเช้าเนี่ยเขาทำเป็นรูทีนเลยนะก็คืออย่างแรกทุกๆเช้าเลยก็คือตื่นมาตักบาตรทำบุญกันก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยขึ้นรถขับไปที่ทำงานตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหทำได้ทุกวันเลยเก่งมากเป็นแบบรูทีนเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วจริงๆมันก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องนี้นิดนึงค่ะในเรื่องของอาหารที่เราจะเลือกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะตักบาตรทำในลักษณะเนี้ยอาหารที่จะมอบให้เนี่ยก็คือสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะบางทีอาจจะเอาที่มันสะดวกเนาะซื้อง่ายในพื้นที่แถวตลาดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางอย่างทางสสสเองนะคะเขาก็มีเป็นเหมือนกับแคมเปญขึ้นมาเพื่อที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีการตักบาตรแล้วคิดถึงคำนึงถึงสุขภาพของพระด้วยมากยิ่งขึ้นซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลักการของมันที่สามารถทำได้อยู่นะคะเขาเรียกว่า4เสริม3ลดค่ะหลักการนี้นะคะ4เสริมก็คือเหมือนกับเป็นการเสริมเพิ่มความแข็งแรงเช่นว่ามีผักไม้เราก็เสริมผักเข้าไปเพราะว่าผักเนี่ยมันก็จะให้ทั้งวิตามินทั้งแร่ธาตุแล้วก็ไฟเบอร์ใช่ไหมคะตัวใยอาหารด้วยถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งก็คือกำลังดีนะคะต่อไปก็คือเสริมปลาค่ะปลาเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำนะคะถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งก็คือถือว่าเป็นจำนวนที่โอเคเลยเช่นเดียวกันแล้วก็เสริมนมนะคะนมเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทหลายชนิดเนาะทีนี้ที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าอาจจะมองดูเป็นนมจืดค่ะนมจืดไขมันต่ำหรือว่านมจืดที่พร่องมันเนยก็จะเป็นการเสริมแคลเซียมเข้าไปด้วยต่อไปก็คือเสริมข้าวไม่ขัดสีนะคะข้าวไม่ขัดสีก็อย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือเพราะว่าตัวของข้าวที่มันไม่ขัดสีแบบนี้ค่ะมันจะมีกากใยที่สูงแล้วก็เป็นกากใยที่ดีซึ่งมันก็จะดีต่อหลอดเลือดหัวใจนะคะอันนี้ก็เป็น4เสริมที่บอกว่าสามารถที่จะเสริมเข้าไปเพิ่มเข้าไปได้นะคะในสิ่งที่เราจะถวายให้กับท่านเนี่ยนะคะพอมีการเสริมแล้วก็ต้องมีการลดด้วยเนาะ3ลดที่บอกเนี่ยเป็น3ลดเพื่อลดโรคนะคะอย่างแรกนะคะก็คือลดมันลดเค็มแล้วก็ลดหวานค่ะลดมันก็คือเลี่ยงของทอดหรือว่าพวกแกงๆอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ารับประทานเข้าไปเนาะในปริมาณที่มากก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันดังนั้นแล้วนะคะในการที่จะไปตักบาตรเนี่ยนะคะพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิที่มันข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันมีส่วนของมันค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ค่ะหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามลดให้ได้อีกอย่างก็คือลดเค็มนะคะตอนนี้มันมีเทรนด์ปรุงจืดใช่ไหมคะเป็นการแต่งหน้าแต่ว่าเราเอามาใช้ได้ก็คืออย่าปรุงจัดเยอะรสจัดต่างๆเนี่ยพยายามที่จะลดปรุงจืดกันไปก่อนได้เลยในเรื่องของอาหารนะคะเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อที่จะถนอมไตแล้วก็ควบคุมความดันก็สำคัญค่ะสุดท้ายแล้วก็คือการลดหวานค่ะเลี่ยงอาหารรสหวานจัดไม่ว่าจะเป็นทั้งของคาวที่ใส่น้ำตาลเยอะเนาะหรือว่าของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีคือมีนิดๆหน่อยๆได้ผลไม้อะไรเงี้ยดีเลยนะคะแต่ผลไม้บางตัวก็คือน้ำตาลเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้ให้เป็นแบบประจำทุกวันขนาดนั้นจริงๆก็คือถวายอย่าง3ครั้งต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นตัวเลขที่เหมือนกับสายกลางเนื้อกลางๆไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะก็ฝากมานะคะว่าเวลาที่เราจะไปตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันแล้วก็เลี่ยงเค็มด้วยนะคะอันนี้ก็จากทางสสสนั่นเองเราห่วงใยแค่สุขภาพตัวเองไม่พอแล้วนะสมัยนี้นะคะต้องตักบาตรคิดถึงห่วงใยถึงสุขภาพของพระท่านด้วยนะคะฝากเอาไว้อีกแคมเปญนึงนะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราไปคุยสายกับทางคุณหนุ่มธัญญากันสักนิดนึงรายงานมาจากเส้นบางนาตราดสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฝน
0: ค่ะวันนี้รายงานเรื่องอะไรดีคะ
1: อยู่บางนาตาดนะครับ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าไปยูเทิร์นเมกะบางนานะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและตอนนี้สองทาง
0: รถแน่นใช่ไหมคะ
1: แน่นไม่ว่าแล้ว
0: ติดเลยเน
1: า
0: ะ
1: อื
0: ม
1: คือหางเป็นงูกินหางนะยูเทิร์นสองยูเทิร์นเนี้ย
0: ค่ะอ๋อเป็นเลนที่ใช้ยูเทิร์นใช่ไหมคะที่รถติด
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: เป็นงูกินหางแล้ว
0: ค่ะแปลว่าเราฝั่งตรงกันข้ามนี่เป็นยังไงอะคะก็รถเยอะติดเหมือนกันใช่ไหม
1: ฝั่งตรงข้ามที่จะมายูเทิร์นกลับไปนี่ก็เริ่มยาวแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้คือมีสาเหตุไหมคะหรือว่ารถเยอะอย่างเดียวเลย
1: เห็นผมเห็นไกลๆนะว่ามีรถเมล์จอดอยู
0: ่ตรงไหนคะ
1: ตรงสะพานยูเทิร์นนะครับ
0: ที่
1: จะเข้าเมกะนะฮะ
0: ค่ะเขาจอดจอดในลักษณะยังไงอะคะ
1: แบบจอดวิ่งขึ้นสะพานเนี่ยแหละแต่เขานิ่งมากเลยไม
0: ่
1: น่าจะเสียหรือเปล่า
0: อ๋อไม่แน่ใจเราเสียหรือเปล่าใช่ไหมคะได้เดี๋ยวยังไงตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณหนุ่มธัญญาเพิ่มเติมกันให้ด้วยนะคะเส้นบางนาตราดเนาะก็จะเป็น2เลนที่กลับรถกันเนี่ยก็คือการจราจรติดขัดหยุดนิ่งกันไปเลยนะคะไม่แน่ใจว่าสาเหตุเนี่ยมาจากตัวของรถด้วยสารประจำทางที่ค่อนข้างที่จะนิ่งไม่แน่ใจจอดเสียหรือเปล่าด้วยนะคะหรือเปล่าเนาะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ส่งแจ้งกันเข้ามาได้นะที่ทางจสร้อยนะคะ1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้นะคะคุณชินวัตรสวัสดีค่ะคุณชินวัตรน่าจะใช้เส้นบรมแน่เลยใช่ไหมเอ่ยเพราะบอกว่าไม่เคยติดแต่ว่าวันนี้ติดใช่ค่ะวันนี้ก็คือในเรื่องของการจราจรนะคะถนนบรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย5เนาะเผื่อใครเข้ามาไม่ทันช่วงเมื่อกี้นี้ที่รายงานกันไปตอนนี้เต็มทั้งช่องขนาดแล้วก็ช่องทางหลักแล้วนะคะเพราะเหมือนกับที่เขาจะเลี่ยงช่องทางหลักกันเขาก็บอกช่องทางขนาดเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้การจราจรค่อนข้างที่จะรถหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะหน้าช่วงมหาลัยมหิดลศาลายาค่ะมันมีอุบัติเหตุกันอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าพื้นที่นี้เราได้รับแจ้งมาว่าเคลื่อนย้ายกันเสร็จสิ้นเสร็จสับอะไรกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของประเด็นการขอทางนะคะสำหรับภารกิจส่งมอบหัวใจค่ะจากโรงพยาบาลที่จังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยแจ้งว่ารถนะคะมาถึงถนนพหลโยธินอยู่ในกิโลเมตรที่106แล้วดังนั้นเพื่อนๆสมาชิกใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะถ้าเจอได้ยินเสียงหวอหรือว่าเห็นรถนำทางนะคะของทางตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเนี่ยก็ให้ทางด้วยนะคะเขาทำภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจกันอยู่นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจไซเบอร์บุกรวบแอดมินเว็บพนันออนไลน์พบเงินทุนหมุนเวียนปีละ200ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุ๊งขยง
6: 2 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ
7: อาร์ต
5: ครบจบทุก

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุบลอายุ31ปีกรณีเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าให้แก่เว็บไซต์พนันออนไลน์โดยไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุบลอายุ31ปีกรณีเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นแอดมินตอบคำถาม

0: สีมารับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดในป่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่รอยต่ออำเภอเสริงสางอำเภอนางรองและอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตและพื้นที่โดยรอบพบรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3-4 วันจากการสอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายไพฑูรย์อายุ58ปีและจากการสอบถามน้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าพี่ชายไม่มีครอบครัวและมักจะออกไปนอนเฝ้าไร่มันสำปะหลังที่ท้ายหมู่บ้านและจะเข้าไปหาของป่าเก็บเห็ดเป็นประจำคาดว่าระหว่างที่พี่ชายกำลังเก็บเห็ดน่าจะไปเจอกับช้างและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทั้งนี้บริเวณป่าดังกล่าวมีช้างเกือบ50ตัวที่หากินบริเวณดังกล่าวปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามสานต่อโครงการพัฒนาคลองแสนแสบตามแนวพระราชดำริคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามแขวงมักกะสันเขตห้วยขวางจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคลองแสนแสบตามแนวพระราชดำริและโครงการชุมชนยั่งยืนโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนขนาดใหญ่ริมคลองแสนแสบซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 1,000 คนภายในงานจัดที่มีกิจกรรมภายใต้แนวคิดแต้มสีวาดฝันรู้ทันยาเสพติดพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การศึกษาและบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยพลตำรวจโทสยามกล่าวว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริโดยให้ความสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการสร้างความปลอดภัยในชุมชนพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
2: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนเ จากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็น

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาดูในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรกันนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยมาจากทางรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาจะมีการทำงานก่อสร้างกันนะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของการเดินทางสัญจรด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนนะคะนี่ก็จะเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์นะคะฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์ OR02ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนะคะ2569ก็คือใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเวลา24นาฬิกาถ้าแบบว่าตลอด24ชั่วโมงนั่นเองส่งผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์นะคะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เข้าออกได้ตามปกติเลยนะคะไม่ได้กระทบอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปิดการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นนะคะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนพื้นที่ที่ให้ข้อมูลกันไว้เลยนะคะทางนี้ทางรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรนะอันนี้ก็คือสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรโดยเฉพาะเลยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ063-217-6532นะคะ063-217-6532นั่นเองแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลโครงการอื่นๆนะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของดีเทลรายละเอียดโครงการและได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะใช้ชื่อว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางกองประชาสัมพันธ์รฟม.นะคะจนถึง25มิถุนายน69นี้เวลา24นาฬิกาก็คืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วเนาะ25ก็น่าจะเป็นวันพฤหัสนะคะ25คือวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรายังตามกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับเรื่องของภารกิจนำส่งหัวใจใช่ไหมคะตอนแรกก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่กิโลเมตรประมาณ100กว่าล่าสุดนะคะคิดว่าตอนเนี้ยขณะที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่60กว่าแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครเดินทางโดยใช้พหลโยธินฝั่งขาเข้าก็รบกวนให้ทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถพยาบาลอีกทีนึงค่ะจุดหมายปลายทางก็จะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามีสายนิดนึงจากทางคุณสงวนนะคะคุณสงวนอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝนครับผมสงวนครับ
2: ค่ะคุณสงวนอันนี้เห็นมีแจ้งมาในเรื่องของแถวกาญจนาภิเษกใช่ไหมคะ
3: อ๋อใช่เมื่อกี้นี่ผมผ่านมาประมาณครึ่งเกือบ20นาทีละ
2: ค่ะ
3: ผมมาจากบางปะอินนะครับผม
2: ค่ะ
3: ผมผ่านมาก็ก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกต ประมาณสัก500-600เมตรเองก็มีรถพิทักษ์ตู้ทึบกับรถเก๋งชนท้ายกันเลนขวาสุด
2: อ๋อค่ะ
3: ทางด่วนต้องทางด่วนนะครับจุดเนี่ยแล้วก็เลยมาผ่านเซ็นทรัลเวสเกตมาก็ประมาณสัก200เมตร
2: ค่ะ
3: นี่คือเป็นขาออกก็มีการชนกันอีกก็เลนขวาสุดกันทางด่วน
2: แต่
3: จ
2: ุ
3: ด
2: จ
3: ุดขาออกนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะครับผม
2: ค่ะอันนี้คือจะกีดขวางเลนขวาใช่ไหมคะฝั่งขาออก
3: เลนเดียวครับผมทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยจะกีดขวางอยู่เลนขวาสุดทางด่วน
2: ค่ะ
3: เสียไปหนึ่งช่องทาง
2: เราเห็นแบบว่ารถท้ายแถวยาวมากเลยเหรอคะฝั่งขาออก
3: ยาวมากครับรู้สึกว่าขาเข้าที่จากบางสะอินจากบางประคองมาเลนท่าเกตในท่าแถวไม่ยาวนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่ยาวแต่ว่าขาออกเนี่ยที่มีอุบัติเหตุก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยคือติดยาวมากนะผมจะเกือบจะไอ้นี่นะในต่างระดับสิงห์ีเลยครับขาออกรถแน่นนะผมแล้วก็เลยก่อนถึงไอ้รถตั้งใจก่อนถึงไอ้ต่างระดับพระราม5นี่พอดีมีเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรไม่รู้ตรงข้างทางรถจอดกัน4-5คันเลนขวาสุดก็เสียที่อีก1เลนครับผมก็ไม่ว่ามันติดอะไร
2: จุดไหนนะคะ
3: จุดก่อนถึงไอ้รองรอตัสครับที่ก่อนที่จะถึงไอ้ต่างระดับตัดพระราม5ครับผม
2: ค่ะอันนี้จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
3: มีการทำงานเจ้าหน้าที่รถแมคโคร2คันมีรถ10ล้อที่บรรทุกรถแมคโครจอดอยู่เลนขวาสุดก็ทำให้เสียการจราจรไปอีกหนึ่งช่องทางขาไอ้ขาเข้า
2: คร
3: ับผมก็เลยทำให้รถแน่นครับรถแน่นอันนี้ผมก็เพิ่งผ่านในออกมาเนี่ยครับผมจะไปพุทธมณฑลสาย4ตอนนี้ผมดูดมาละผ
2: ่
3: านการจราไอ้เข้าของบรมละ
2: ค่ะโอเค
3: แน่นมากครับทั้งขาออกที่จะแน่นกว่า
2: ขาเข้าค่ะค่ะได้ขอบคุณข้อมูลมากเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณสงวนด้วยนะคะก็แจ้งมาเป็น2จุดเพราะว่าใช้เส้นทางการจนาพิเศษเนี่ยนะคะในทิศทางฝั่งขาเข้าก่อนนะแต่จริงๆขาเข้าเนี่ยยังไม่ติดมากนะคะก่อนที่จะถึงซอยจันทองประมาณจันทองเอี่ยมประมาณ500เมตรอะค่ะมีกระบะตู้ทึบกับเก๋งชนกันกีดขวางช่องทางขวาของทางหลักนะคะการจราจรอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงพอขับไปเรื่อยๆนะคะฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยที่เป็นฝั่งขาออกการจราพิเศษฝั่งขาออกก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยอันนี้ก็คือมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจในเรื่องของคู่กรณีว่าเป็นรถอะไรกับรถอะไรชนกันนะคะแต่ว่าจุดนี้รถติดท้ายแถวยาวมากเลยนะทุกคนกระทบจริงๆเลยนะคะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเลยก็อย่างที่บอกว่ามีการทำงานอยู่ที่เลนขวาเหมือนกันทำให้เสียช่องทางการจราจรไปหนึ่งเลนเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอเคลื่อนย้ายแล้วเนาะดูจากทรงแล้วนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสงวนด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปมีทางคุณพันคุยกับทางคุณพันนิดนึงนะคุณพันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณฝนแยกหน้าแยกนรนองมุ่งหน้าแยกกรมศุลกากรครับผมไฟแดงนี่โอ้โหนานมากครับผม
2: ค่ะรถติดไฟแดงใช่ไหม
4: ใช่ครับทางเดี๋ยวอยู่บนสะพานนะครับ
2: อ๋อค่ะ
4: บนสะพานจากพระราม3ขึ้นใช่ยังละนองมาครับผม
2: หนึ่งภาพออกค่ะ
4: ตอนนี้ผมคุยกับคุณฝนเนี่ยกำลังไฟเขียวพอดีสงสัยจะได้ยินเสียงผมคุยกับคุณฝนมั้ง
2: เขาเลยปล่อยให้ไปเลยใช่ไหมเป็นเด็กเส้น มีเส้นสาย
4: โอ้เด็กเส้นใหญ่เลยเนี่ยกำลังปล่อยครับเนี
2: ่
4: ย
2: ได
4: ้15 นาทีครับผมไปเด็ก
2: ค่ะโอ้โหนานเหมือนกันนะ
4: นานครับแต่ว่าจะมุ่งหน้าไปโน่นครับอ่านลง
2: อ๋อค่ะ
4: ไฟเด็กเขาอ่านนานเกินครับ
2: งั้นแปลว่าเนี่ยถ้าใครอยากแบบไม่ติดไฟแดงคือต้องโทรมารายงานไงเพราะว่าเราทำดี
4: ไฟแดงนะครับผม
2: ได้ค่ะคุณพานขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ครับรถเยอะนะครับคุณผมรถเยอะครับผม
2: ค่ะได้ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะคะแหมติดไฟแดงว่าจะโทรมารายงานแก้เบื่อจากนิดนึงโทรมาปุ๊บรับสายเสร็จปุ๊บหน้าไมค์ปุ๊บไฟเขียวเลยนะคะอันนี้ก็แถวสุนทรโกษาใกล้ๆนี้เองนะคะฝั่งขาออกให้แยกระนองไปแยกกรมศุลกากรนะคะการจราจรก็คือรถเยอะตรงช่วงไฟแดงนี่แหละอาจจะติดนานสักหน่อย 10-15 นาทีเลยนะคะใครอยากโชคดีแบบทางคนพันเนี่ย1137มานะคะทุกคนดอกจัน1808รายงานได้บอกเขาเลยบอกว่าขอคุยกับดีเจหน้าใหม่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมีอีก1เคสเป็นในเรื่องของจราจรนี่แหละนะคะคือทางคุณหนุ่มธัญญาเนี่ยเขารายงานมาก่อนอันนี้นิดนึงเขาบอกว่าเทพราชบางนาตราดเนาะฝั่งขาออกช่วงสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะไปจนถึงสะพานกลับรถกิโลเมตรที่8เทสโกโลตัสเนี่ยบนสะพานกลับรถไปไม่กลับบางนานะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับรถติดนิ่งเลยนะคะแล้วก็มีเห็นมีรถเมย์อยู่1คันไม่รู้จอดเสร็จหรือเปล่าก็เลยฝากเราตรวจสอบเนี่ยอันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะสำหรับเคสที่แจ้งมานะคะเรามีการประสานงานไปให้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมแหละเขาบอกว่าอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายกันอยู่ในเรื่องของตัวรถโดยสารประจำทางเนี่ยค่ะคือจริงทางมันก็แบบแคบอยู่แล้วด้วยทุกคนตามภาพไปพร้อมๆกันก็ได้นะแล้วก็ดันมีรถเป็นรถโดยสารประจำทางเนี่ยนะคะเขาจอดอยู่ซึ่งก็กินไปคือเขาไม่ได้จอดชิดมากด้วยก็อาจจะทำให้การเดินทางผ่านลำบากกันนิดนึงนะคะอ่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เนาะสำหรับเคสที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยดีกว่านะคะอันนี้รายงานมาจากทางคุณชาบคุณชาบอยู่ในสายเขาพอดีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะอันนี้เจออุบัติเหตุแถวไหนคะเนี่ย
5: ตรงสะพานข้ามคลองที่จะลงมาโรบินสันราชพฤกษ์นะครับ
2: ฝั่งนี้เส้นราชพฤกษ์เนาะโอเคค่ะฝั่งไหนฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะ
5: ฝั่งขาเข้าครับฝั่งขาเข้าครับ
2: ฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามคลองเป็นรถอะไรชนกันคะคุณชาบ
5: คือรถปิกอัพชนท้ายรถเก๋งครับ
2: ปิกอัพไปชนท้ายเก๋งแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บไหมคะ
5: ไม่น่าจะมีนะครับเพราะผมเห็นเขามาคุยกันอยู่ครับ
2: อ๋อกำลังไกล่เกลี่ยอะไรกันอยู่เน
5: า
2: ะ
5: รถเก๋งเป็นผู้หญิงขับแล้วก็พี่ก็เป็นผู้ชายเห็นเขาคุยกันอยู
2: ่
5: คร
2: ับ
5: น่าจะเรียกประกัน
2: เรียกประกันโอเคอยู่เลนขวาของทางขนานนะคะทั้งสองคันเลยใช่ไหมคะที่อยู่เลนขวาเน
5: า
2: ะ
5: ใช่ใช
2: ่แล้วรถมันติดไหมอะคะเนี่ย
5: ติดตรงที่รถชนกันแหละเพราะมันขึ้นสะพานมาแล้วมันต้องมาเบี่ยงซ้ายออกครับ
2: อ๋อค่ะผ่านไปได้ก็ใช้การได้ใช่ไหมคะ
5: ครับ okay. ออกซ้ายได้ก็ไม่ติดนะครับ
2: ได้เลยค่ะคุณชาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
2: ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางคุณชาอีกคนนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เลยนะคะในด้านชะเพลิงฝั่งขาเข้าช่วงกลางสะพานข้ามคลองขุนมหาไทยพิกอัพไปชนท้ายเก่งเขานะคะตอนนี้ก็คือเลยรอเรียกประกันอะไรกันอยู่เพิ่งเกิดเหตุไม่นานก็อาจจะใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ที่ช่องทางขวาของทางขนานนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเข้าหลบซ้ายหรือเปล่าหรือยังไงนะคะตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุผ่านไปได้ก็ใช้การได้แหละนะคะส่วนในเรื่องของย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าถนนบางนาตราดนะคะที่มีรถเมย์เขาจอดเสียกันอยู่ที่บางนาตราดขาออกเชิงทางขึ้นสะพานกับรถเนี่ยสรุปแล้วนะคะเคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยนำพ้นกีดขวางแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.บางแก้วด้วยแล้วก็น่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่นี่แหละจากทางสภ.บางแก้วนี่แหละนะคะที่ไปให้การช่วยเหลือกันไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรจุดอื่นๆกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้มีจุดไหนกันบ้างเนาะเดี๋ยวฝนขอไปดูละแถวเดอะมอลล์นะคะท่าพระเนี่ยช่วงรัชดาเนี่ยนะคะอย่าลืมนะตอนนี้น่าจะกำลังเดินขบวนกันอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะเพราะว่าตามตารางเขาบอกว่าจะมีขบวนพาเหรดช่วงบ่าย 3-6 โมงเย็น เลยอยากจะให้แนะนำหลีกเลี่ยงการจราจรกันไปหน่อยนะคะเส้นเสรีไทยแล้วก็ลาดพร้าวนะคะขอแก้ข้อมูลนิดนึงอันนี้จะเป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะทุกคนบางกะปินะคะไม่ใช่ท่าพระมากินนะคะเป็นบางกะปิดูจากการจราจรแล้วเนาะคือก็พยายามแนะนำว่ามันจะมีการปิดการจราจรไปหนึ่งเลนนะคะทุกคนที่ถนนเสรีไทยกับถนนลาดพร้าวแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือเริ่มมีเขาเรียกว่าชะลอตัวกันบ้างแล้วเหมือนกันนะทุกคนเส้นลาดพร้าวนี่แหละนะคะเส้นลาดพร้าวมีรถชะลอตัวกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ระยะทางไกลมากแค่รถติดนิดนึงฝั่งเดียวกันกับตัวของ The Mall Life Store บางกะปิเลยนะคะทุกคนส่วนหน้า The Mall ก็ใช้การได้อยู่ค่ะใครที่จะเดินทางเข้าห้างอะไรใดๆกันเนี่ยใช้การได้อยู่นะแต่ลาดพร้าวก็อย่างที่แจ้งไปเนาะฝั่งเดียวกันนี้ก็คือมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะมีในเรื่องของการพบเจอผู้หญิงอายุ75ปีเนาะคุณยายเขาพลัดหลงแล้วมีอาการหลงลืมเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณต่อศักดิ์นิดนึงคุณต่อศักดิ์ค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณต่อศักดิ์อันนี้คือคุณต่อศักดิ์เป็นคนที่เจอคุณยายคนนี้เลยใช่ไหมคะ
6: อ
2: ๋
6: อใช่ครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมออกรถมาก็มาจอดอยู่ที่หน้าโรงแรมนะครับ
2: ค่ะ
6: แล้วก็ทีนี้ผมก็ไปเห็นยายคนนี้เออแกมานั่งอะไรตรงนี้แบบก็ฝนก็ตกนะก็แกก็เปียกฝนนะเมื่อคืนน่ะผมก็เลยถามรปภว่าแล้วยายคนนี้มาจากไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ก็ไม่รู้ว่าแกมายังไงทีนี้ตอนเช้าผมก็ไปถามดูแกก็ความเปิดๆอยู่ดีๆแกก็พูดแกก็จำอะไรไม่ได้ที่ผมก็ถามไปว่ายายเป็นคนอยู่ที่ไหนแกก็เป็นคนอีสานแกก็บอกว่าคนอีสาน
2: อ๋อเขาบอกแค่นั้นเลยไม่ได้บอกจังหวัดอะไรใช่ไหมคะ
6: ไม่ใช่ถามหาคือผมก็สอบถามว่าญาติรู้จักญาติมีญาติไหม
2: มีลูกมีหลานไหมค่ะ
6: ผมก็ถามว่ามีญาติไหมคุณยายชื่ออะไรแกจำชื่อแกได้นะแกจำชื่อแกได
2: ้ค่ะชื่ออะไรอ่ะคะอันนี
6: ้จำชื่อไม่ได้แล้วผมลืมแล้วไงเดี๋ยวนะ
2: จดไว้ไหมคะ
6: แกชื่อแกเป็นคนอุดรธานีอ่ะผมจำไม่ได้
2: เป็นคนอุดรธานี
6: คนอุดรธานีทีนี้ผมเห็นสายตรวจมาน้องเขาก็เป็นตู้แดงแหละแล้วก็ตรวจเข้ามาผมก็ไปคุยกับน้องเขาทีนี้ผมก็เลยให้น้องเขาเช็คถามตรวจสอบก็ดูว่าเช็คชื่อเขาว่ายายคนนี้เขาชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยเขาเป็นคนจังหวัดอะไรน
2: ี่
6: มันก็เด้งขึ้นมาชื่อแกก็มีลูกอายุ75ปีคุณยายบุญศรีอะไรสีอะไรทุกอย่างนี่แหละ
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ก็แกเป็นคนกรุงเทพนี่ทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอาไปมาแกก็พูดกลับไปกลับมาเนี่ยผมก็ถามว่าเอาแล้วมายังไงเนี่ยทีนี้แกพูดขึ้นเองนะว่ามีคนพาเจมาให้มานั่งให้กระตั้งที่ว่ามาขอทานอะประมาณเนี้ยแล้วแกก็ไม่รู้ว่าแกก็บอกว่าประมาณนี้นะแกก็บอกว่าเวลาเนี่ยเวลาได้ตังเนี่ยเขาจะเอาตังแกไปหมดเลยทีนี้แกอันนี้ผมไม่รู้นะจริงเท็จยังไงเนี่ยเพราะว่าแกน่าจะเป็นอัลไซเมอร์นะ
2: ค่ะมีการหลงลืมใช่ไหมคะ
6: ครับครับใช่ครับ
2: อืมแล้ว
6: อันถามครับครับ
2: ค่ะสรุปแล้วว่าเนี่ยคือก็ยังไม่เจอญาติหรือครอบครัวใช่ไหมคะ
6: คือทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาทีนี้ทางสนลุมพินีเนี่ยก็ให้ส่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสองนายแล้วก็ได้พาแกไปที่สนไปตรวจสอบดูแล้วล่ะไปตรวจสอบดูว่ามีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเขาก็เขาน่าจะไปตรวจสอบดูว่าเป็นคนเล่ร่อนหรือว่าเป็นคนแบบประมาณว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกไอ้คล้ายแบบเอาคนแก่มาขอทาน
2: อ
6: ะประมาณน
2: ี้
6: คิดไหม
2: ค่ะ
6: ผมก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้กิน สงสารนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยนะนั่งแบบคนแก่นั่งสงสาร
2: แถวสวนลุมเหรอคะที่พี่ไปเจอแกนั่งอยู่อะค่ะ
6: แกนั่งอยู่ตรงหัวมุมโรงแรมนะครับนั่งอยู่กับพี่ได้ไม่ขยับไปไหนเลยนะ
2: อืมแล้วก็คือมี
6: ผมก็ให้เ
2: ราค่ะ
6: อะไรนะครับ
2: อ๋อคือจะถามว่าตอนที่เจออ่ะคือเห็นเป็นถ้วยเป็นอะไรสำหรับขอทานในการขอเรียกรายเงินอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ
6: ไม่มีถ้วยไม่มีอะไรเลยไม่มีขอทานยกมือไหว้ไม่มีเลยแกก็นั่งแบบเหมือนคนแก่ปกติอ่ะนั่งแบบนั่งมือลอยนั่งแบบแกไม่ได้มีกระป๋องไม่มีอะไรนะ
2: ค่ะ
6: ผมถามดูว่ายายมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยมีไหมแกก็ล้วงออกมามีแบงค์20น่าจะประมาณ100 200แล้วก็แบงค์100ใบนึงแล้วก็เมื่อกี้ตอนออกมาเห็นแขกหลับน่าจะให้แกไป100นึงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็เลยถามต่อว่ายายเอาเงินมาจากที่ไหน
2: เขาให้มา
6: ทีนี้แกก็มาบอกแกพูดขึ้นเองนะแกบอกว่ามีคนเอาแล้วมายังไงเนี่ยมีคนมาส่งยายมาส่งปากซอยส่งน่าจะเสียแถวเบียร์การ์เด้นนะครับปากซอยเจ็ดอะไปเป็นบาร์เบียร
2: ์ค่ะ
6: มันจะมีพวกลูกค้าต่างชาติหรือว่าเขาเอาตังค์ให้แกตรงนั้นก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะประมาณนี้แหละครับ
2: โอเคแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือตัวของคุณยายก็คืออยู่กับทางที่ทางเจ้าที่แล้วทางสน.แล้วใช่ไหมคะตำรวจ
6: ใช่ครับใช่ครับพอดีเจ้าหน้าที่เขาพาไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ได้กินข้าวอะไรเรียบร้อยกันไปแล้วเนาะที่คุณต่อสักซื้อ
6: เรียบร้อยครับผมซื้อข้าวที่กินเรียบร้อยครับผม
2: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราช่วยลงประกาศกันอีกทีนึงได้ภาพมาแล้วเหมือนกันนะคะเสื้อเหลืองใช่ไหมเสื้อเหลืองโอเค
6: ครับขอบคุณมากครับสงสารแกน่าจะเป็นพวกนั่นหรอกไม่น่าจะเป็นขอทานหรอกผมดูแล้วน่าจะเป็นอะไรสักอย่างจะพัดหลง
2: ค่ะ
6: หรือว่าเขาเอามาทิ้งแกมาทิ้งอะไรประมาณนี้
2: ค่ะได้เลยขอบคุณนะคะ
6: ครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งคุณต่อศักดิ์ด้วยนะคะก็คือเป็นคนที่เจอคุณยายในภาพนี่แหละนะชื่อเนี่ยคือยังไม่แน่ใจเพราะว่าคุณต่อศักดิ์ก็จำไม่ได้ขนาดนั้นแต่เป็นว่าน่าจะเป็นแบบประมาณคุณสี่หรือเปล่ารอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะอายุ75ปีตอนนี้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพาไปเจอเพราะว่าตอนที่จังหวะที่เจอก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับผ่านไปพอดีนะคะก็เลยพาไปที่ทางสน.แล้วเรียบร้อยตรงนี้เราขึ้นภาพไปให้อยู่นะเผื่อใครที่จะรู้จักแกหรือว่าเป็นญาติกันนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะติดต่อมาทางสน.ก่อนก็ได้เราจะได้ประสานงานกันให้ตัวคุณยายเนี่ยจะใส่เป็นเสื้อแขนสั้นสีเหลืองหลวมๆหน่อยนะคะดูจากอันนี้ก็ได้ลายเขาก็ได้ค่ะเป็นลายกาฟิลเลยตัวการ์ตูนกาฟิลเนาะเป็นลูกแมวเนี่ยนะคะหน้าตาแมวแบบกวนๆนิดนึงเผื่อใครไม่รู้จักสีเหลืองกางเกงขายาวสีครีมนะคะแล้วก็คุณยายใส่หมวกไหมพรมด้วยฝนว่าคอมโบนี้น่าจะเห็นชัดอยู่นะก็คือเป็นเสื้อสีเหลืองหมวกไหมพรมสีม่วงแบบในรูปเลยนะคะแล้วก็รองเท้าใส่รองเท้าแตะสีชมพูปกติเลยแต่งตัวสะอาดดีนะอันนี้ก็คือคำที่เขาให้มาใครรู้จักหรือเป็นญาติแกหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เราจะได้ช่วยกันประสานงานแล้วก็พาแกกลับบ้านด้วยมีอาการหลงลืมอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะก็อายุ75ปีแล้วนะคะก็ขอบคุณทางคุณพลเมืองดีคุณต่อศักดิ์ด้วยนะคะที่เป็นคนไปเจอคนแรกแล้วก็ให้ความเป็นห่วงเนาะแล้วก็สอบถามจนตอนนี้ก็คืออยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางการจราจรกับอุบัติเหตุที่เพิ่มเติมกันเข้ามาต่อค่ะ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

มาดูอุบัติเหตุที่พระราม2กันสักนิดนึงนะคะพระราม2ฝั่งขาออกช่วงทางขึ้นลงทางด่วนดาวคะนองมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางมดนะคะตรงประมาณปากซอยพระราม2ซอย23อะค่ะมีอุบัติเหตุระหว่างรถปิกอัพกับรถ SUV แล้วก็ตัวของอุบัติเหตุ2คันเนี้ยกีดขวางอยู่ที่เลนซ้ายนะคะของทางด่วนทำให้การจราจรในพื้นที่ก็คือได้รับผลกระทบด้วยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถชนกัน2คันปิกอัพและ SUV นั่นเองค่ะฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นฝั่งขาเข้าอะค่ะใช้การได้ดีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณนัทเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่บริเวณถนนนะคะเกษตรบางแคจากกระปะพึกไป3แยกพัฒนาการตัดกับถนนเทิดไทยรู้สึกว่าได้รับแจ้งล่าสุดมานะคะว่ามีน้ำผุดขึ้นมากลางถนนเลยนะคะทุกคนโอ้ผุดขึ้นมาเยอะเอารถท่วมเยอะมากเมื่อกี้ภาพมันเพิ่งซูมเอานะคะเข้ามาดูผ่านทาง YouTube Live ได้นะคะทุกคนตอนนี้เรามีการออกอากาศในเรื่องของตัวคลิปวิดีโอที่ได้มาจากคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่นะคะขอบคุณข้อมูลแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอด้วยรายงานให้ฟังกันสักนิดนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นเหตุน้ำผุดกลางถนนนะคะบริเวณกลาง3แยกพัฒนาการค่ะน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผิวจราจรเนี่ยท่อประปาเขาแตกน้ำมันก็เลยผุดขึ้นมาตลอดเวลาจนตอนนี้ก็คือไหลนองเจิ่งผิวจราจรอยู่ในตอนนี้นะคะเนี่ยตรงบริเวณแยกเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือมันก็ถึงไม่ได้ถึงขั้นท่วมอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวรถจักรยานยนต์รถอื่นๆน่ะสามารถสัญจรผ่านได้แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรีบมาซ่อมแซมกันเลยนะคะเพราะว่าจุดนี้มันก็เป็นจุดที่คนสัญจรกันเยอะเกิดลักษณะนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะอาจจะมีการลื่นการล้มอะไรกันได้ลักษณะก็คือผุดมาจากข้างใต้ถนนผิวถนนนะคะน่าจะมาจากเหตุท่อประปาที่มันแตกค่ะก็เลยเกิดเหตุในลักษณะนี้ไหลออกมาแบบนี้เลยนะคะปุดๆๆแบบนี้เลยอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้คิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะได้รับแจ้งแล้วนะเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันเพิ่มเติมสำหรับเคสนี้นะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะโน้ตเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราต้องมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ทางคุณฉาบเองนะคะเขาก็วิ่งขับมาเรื่อยๆไปเจออีกหนึ่งอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงที่ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบริเวณแยกบางกรวยไซน้อยนะคะมุ่งหน้าแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเนี่ยค่ะก่อนนี้จะถึงคลองอ้อมนนเล็กน้อยนะคะคุณฉาบบอกว่าเจอรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีว่าชนกันกับคันไหนชนกันกับอะไรเนาะอันนี้เนี่ยจะกีดขวางช่องทางซ้ายของทางขนานนะคะช่องทางซ้ายของทางขนานการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากว่ามีเจ้าอุบัติเหตุในจุดนี้นี่แหละนะคะฝั่งกับการที่เป็นฝั่งขาออกอ่ะใช้การได้ดีกว่าก็ขอบคุณทางคนฉาบด้วยนะคะแจ้งมา2จุดเลยน่าจะใช้เส้นทางเดียวกันอยู่นี่แหละแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆก็เจอเหตุอะไรก็แจ้งสสร้อยมาด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเหตุเมื่อสักครู่นี้ที่จะเป็นรถขออภัยค่ะไม่ใช่รถจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมผิวจราจรเนี่ยนะคะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้สำหรับถนนท่าเกษตรนะคะบางแคกลางสามแยกพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณนอยมิเตอร์มีแจ้งมาในเรื่องของถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาเข้าคือการจราจรเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่ากลางสะพานข้ามแยกเนี่ยมันมีรถแท็กซี่สีชมพูเขาจอดเสียอยู่แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ลงมาช่วยเหลือนะคะอยู่ที่ช่องทางซ้ายแต่ว่าทางคุณนอยมิเตอร์เนี่ยแกขับผ่านจุดเดิมมา2รอบพอรอบที่2ปุ๊บก็เลยรายงานมาว่าตอนนี้ไม่เห็นแท็กซี่แล้วเหลือแต่รถจักรยานยนต์จอดอยู่คันเดียวแต่มีรถกู้ภัยมา2คันมีคนมุงกันก็เลยไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรต่ออีกหรือเปล่านะคะฝากตรวจสอบเพิ่มเติมอันนี้เพิ่งเกิดเหตุตอน 15:43 นาทีนะคะให้ไว้เป็นข้อมูลกันเพราะว่าน่าจะอั
าจจะทำให้มีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะภาพรวมยังไม่ถึงขั้นมีปัญหาขนาดนั้นใครที่จะใช้เส้นทางเนี้ยสะพานข้ามแยกรัชดาก็ยังไปได้อยู่นะคะสะพานข้ามแยกรัชดาตลาดพลูยังไปได้อยู่ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเหตุน้ำที่มันปุดขึ้นมาที่บริเวณถนนท่าเกษตรบางแคเรามีการแจ้งทางศูนย์อมรินทร์ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอความคืบหน้าเพิ่มเติมกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งสุดท้ายเลือกชัดชาติร้อยละ61สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ำจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ส่วนดุสิตโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนว่าอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปอันดับหนึ่งชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 61.09 เพราะมีผลงานเห็นพัฒนากทมดีขึ้นขยันตั้งใจทำงานอันดับสองชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 10.93 เพราะต้องการคนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์โปร่งใสอันดับสามมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ 9.84 เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้โอกาสผู้หญิงรองบริหารส่วนสก.อันดับ1เลือกผู้สมัครอิสระร้อยละ 33.96 อันดับ2พรรคประชาชนร้อยละ 31.81 อันดับ3พรรคเพื่อไทยร้อยละ 10.62 นอกจากนี้ร้อยละ 55.66 บอกด้วยว่าโค้งสุดท้ายไม่เปลี่ยนใจแน่นอนด้านกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้

0: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนหรือเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศสามารถแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งเหตุได้ภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนนี้หรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งระหว่าง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสายด่วนกกต.1444ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ขณะที่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตสวนหลวงบึงกลุ่มซักซ้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กำชับการป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งผิดประเภทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสก.และผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยได้กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมด้านการจัดทำบัญชีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยปฐมพยาบาลรวมถึงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคในครั้งก่อนเพื่อนำมาปรับปรุงทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวันนี้ได้เปิดเผยถึง2ประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและแก่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.มีไม่เท่ากันซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการแตกบัตรเลือกตั้งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังอย่างเข้มงวดโดยแนะให้จัดทำจุดสังเกตเพื่อป้องกันการแจกบัตรผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการนับคะแนนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจึงกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนโดยให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมายสังเกตในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านอย่างเด่นชัดป้องกันประชาชนสับสนเดินทางไปที่เดิมทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตทั้งสองแห่งมีการเตรียมความพร้อมและวางมาตรการรองรับในประเด็นดังกล่าวอย่างรัดกุมเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไง
0: มา
1: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมง
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยเปล่าจะ
2: เอาไหนเอามา
3: แต่ข้าวเหนียว

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 10โมง97นาทีนะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้ไปอยู่กับทางคุณกอล์ฟเยาวราชกันสักนิดนึงนะคะกรณีในเรื่องของน้ำผุดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณกอล์ฟเยาวราชอยู่ในที่เกิดเหตุเลยไหมคะตอนนี
2: ้
1: หรือว่ารายงาน
2: ตอนนี้ผมมาส่งลูกค้าตรงบางแคสเกตนะครับ
1: แ
2: ล้วพอด
1: ี
2: ใช่ใช่พอพอดีผ่านตรงนั้นมาพอดีก็คือว่าตอนที่ผมผ่านมา มันมีน้ำผุดออกมาจากถนนนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าตรงถนนเนี้ยมันเหมือนกับสุดลงไปอะครับแล้วท่อประปามันแตกประมาณนั้น
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ตรงแยกพัฒนาการ แยกพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปท่าเกษตรนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับถ้ามาจากเพชรเกษมเนี่ยก็คือพอลงสะพานมานี่ก็เจอเลยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่อันนี้คือตอนที่เห็นในคลิปอะค่ะน้ำมันท่วมค่อนข้างกว้างเหมือนกันเนาะคือ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ออกมาเยอะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
2: ออกเยอะครับแบบตอนนี้ก็ออกเยอะอยู่ตอนนี
1: ้ยังคือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ลดลงเลย
2: ยังครับ
1: ค่ะแล้วเราบอกว่าเหมือนกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็คือเหมือนจะไม่กล้าขับผ่านด้วยไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะ
1: คือถนนมันไม่ค่อยดีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แบบถนนมันซุดด้วยอะครับแล้วถนนมันซุดด้วยก็คือว่าไอตรงกลางแยกอะครับน้ำมันจะพุ่งออกมานิดนึงใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: แล้วพอขับเลยพอขับเหยียบตรงถนนที่ซุดไปเนี่ยน้ำมันจะแรงขึ้นไงครับ
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
1: ใช่เหมือนถ้ายิ่งขับไปทับมันก็เหมือนกับน้ำที่ออกมาก็จะยิ่งกระฉอกมาเยอะขึ้นเขาก็เลยเลี่ยงกันอืม
2: ใช่เพราะตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเมนใหญ่ด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: อืมโอเคแล้วล่าสุดที่ขับผ่านมาคือเห็นมีเจ้าหน้าที่ยังอะคะยังเน
2: า
1: ะ
2: ยังครับยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยครับ
1: ได้ค่ะเราแจ้งทางการประปาแล้วก็ทางเขตให้แล้ว
2: มันอยู่กลางสี่แยกเลยอ่ะมันอยู่กลางสี่แยกเลย
1: ค่ะเห็นจากในคลิปเหมือนกัน
2: ใช
1: ่โอเค
2: ตอนนี้ก็คือใครมาทางบางแคใครมาทางเพชรเกษมหรือเกี่ยวเข้าถนนบางแคเลี่ยงออกหนองใหญ่ไปเลยครับเลี่ยงออกหนองใหญ่ไปเลยหรือว่าออกราชพฤกษ์กะละมาพฤกษ์ไปเลยดีกว่า
1: ค่ะ
2: เพราะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแยกเลยไงแล
1: ้
2: วรถมันจะติดประมาณนั้น
1: ค่ะ
2: ใช่ครับเพราะตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วล่ะ
1: รถเริ่มติดแล้วนะคะโอเค
2: ใช่ใช
1: ่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณกอล์ฟเยาวราชมากๆเลยนะคะก็คือขับผ่านมาดีแล้วก็แจ้งเรามาในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเกิดเหตุเนี่ยย้ำเดี๋ยวขออนุญาตย้ำจุดเกิดเหตุอีกทีนึงนะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังจุดนี้เนี่ยจะเป็นเส้นถนนท่าเกษตรบางแคบริเวณแยกตัดถนนเทิดไทยใกล้เคียงกับสะพานท่าเกษตรนะคะจะอยู่ที่บริเวณแยกเลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันตามภาพแล้วก็ตัวของเนื้อหาข่าวที่มีการรายงานกันไปก่อนหน้านี้ตรงช่วง3แยกนี้เลยนะคะกลาง3แยกพัฒนาการก็จะเห็นว่ามีน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็จนทำให้ผิวการจราจรก็คือโดนเหมือนน้ำท่วมเจิ่งนองไปเนี่ยนะคะเป็นวงกว้างค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัวของน้ำที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะก็สูงประมาณหนึ่งเลยนะคะอันนี้จากคำพูดของคนที่เห็นเหตุการณ์หรือต่างๆที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยนะคะเขาก็ประเมินว่าอาจจะมาจากในเรื่องของถนนชุดตัวแล้วก็เลยทำให้ท่อด้านล่างท่อประปาด้านล่างเนี่ยมันเกิดการแตกหรือเปล่าแล้วก็น้ำมันก็เลยผุดขึ้นมาแบบในลักษณะดังกล่าวระบะรั่วซึมออกมาในลักษณะนี้นะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดในเรื่องของการแจ้งเหตุเพราะมันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนาะเราก็มีการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบไปบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวมีแจ้งไปทางพื้นที่เขตแล้วก็แจ้งไปทางการประปาให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางศูนย์อมรินทร์ด้วยเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะมีการเดินทางเข้าไปให้การช่วยเหลืออะไรยังไงนะคะแจ้งไปยังทางการประปานครหลวงกปน.ให้เขาให้และ สายด่วนของเขาเนี่ยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้แนะนำหลีกเลี่ยงกันไปก่อนดีกว่าสำหรับจุดที่ฝนเพิ่งพูดไปหรือถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็คือแบบถ้าจะต้องขับผ่านนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปอะส่วนใหญ่อะเขาก็จะไม่ค่อยเหยียบกันจุดที่พื้นถนนมันจะมีความเป็นรอยร้าวเป็นรอยแตกในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าจะพยายามเลี่ยงเอาแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องขับผ่านในบริเวณดังกล่าวก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกเคสหนึ่งที่เดี๋ยวเราก็ตามต่อกันเรื่อยๆเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อส่วนกรณีในเรื่องของภารกิจที่อย่างที่แจ้งไปนะคะว่ามีการขอความร่วมมือจากทุกๆคนเลยในเรื่องของภารกิจส่งมอบหัวใจนะคะอันนี้เนี่ยก็คือมีการความคืบหน้าล่าสุดแล้วเห็นเป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะว่าถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเรียบร้อยแล้วเมื่อตอน 15:41 นะคะที่ผ่านมานี้ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้ความร่วมมือกันนะคะตั้งแต่นู่นเลยที่มาจากนครราชสีมาใช้เส้นทางต่างๆมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเลยภารกิจนี้ก็คือมาตั้งแต่ช่วงตอน 13:30 โดยประมาณนะแล้วก็มาถึงที่จุดหมายปลายทาง 15:41 ค่ะมาจากนครราชสีมามาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะก็ขอบพระคุณทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจที่ในโครงการพระราชดำรินะคะที่นำทางมาเรื่อยๆเลยด้วยอันนี้ก็จบกันไปนะคะลงด้วยดีเนาะต่อมานะคะที่บริเวณทางหลวง344ระยองมุ่งหน้าแยกเลี่ยงแกลงไปจันทบุรี3648การจราจรได้รับรายงานมาว่าค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะเพราะว่ามีการก่อสร้างทำถนนกันก็เลยเหลือวิ่งได้จริงๆเนี่ยแค่1ช่องจราจรแนะนำควรหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะทางคุณ BKK Commuter เขาก็ส่งภาพแล้วก็รายงานมาให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่ะต่อไปนะคะในหลายๆพื้นที่วันนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะคะอย่างที่บริเวณทางพิเศษกาญจนาบางขุนเทียนสะพานกาญจนาภิเษกอันนี้เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้แล้วเพราะว่ามีฝนตกลงมาแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ1นั่นเองฝนตกระดับ1แล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนแล้วตกแล้วบ้างก็รายงานกันเข้ามาได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปดูเรดาร์ฝนต่างๆนะคะเข้าไปดูผ่านทางแอปพลิเคชันของเราก็ได้ก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นเรดาร์ภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เห็นไปเลยว่าตอนเนี้ยที่ไหนบ้างตกบ้างอะไรไงบ้างเนาะแถวโซนเอกชัยบางบอนนะคะฝนตกเหมือนกันก่อนใครเพื่อนเลยคือเมื่อวานก่อนแล้วก็เมื่อวานก่อนหน้านี้อีกน่ะก็ที่นี่เหมือนกันนะที่ฝนได้ยินตามข่าวตามคนที่เขาส่งแจ้งเข้ามาเนาะโซนนั้นน่ะค่ะช่วงถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพก็คือบางบอนหนองแขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็กระเถิบไปหน่อยทางฝั่งซ้ายหน่อยนะคะก็จะเป็นในโซนกระทุ่มแบนสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสาครและที่ก็จะตกหนักเหมือนกันเลยเมื่อวานนี้ก็คือต้นไม้แถวบ้านฝนก็คือหล่นลงมาเลยนะคะตอนเช้าต้องตื่นกันมาเก็บเอาแล้วแบบเป็นก้านใหญ่มากๆด้วยทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่ปลูกต้นไม้หรือว่าอาจจะมีสิ่งก่อสร้างที่โครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะในลักษณะพอลมแรงอะคือฝนตกก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอลมแรงมากๆอย่างที่ช่วงนี้เป็นนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุได้เสาที่มันระยงระยางสายไฟต่างๆหรือว่าเสาไฟส่องสว่างเองอะแถวบ้านก็คือเอียงเลยนะคะเนื่องจากว่าลมแรงมากๆจริงๆอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วว่าหลายๆที่ก็เริ่มที่จะฝนตกลงเม็ดแล้วเช่นเดียวกันเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเรื่องเครียดๆเนาะมาดูอะไรที่มันผ่อนคลายสบายใจกันสักนิดนึงนะคะเป็นกิจกรรมละกันของทางโตโยต้าถนนสีขาว ซึ่งในเดือนนี้นะคะมิถุนายนเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นกิจกรรมกันค่ะเป็นการตอบคำถามไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook JS100 Radio นะคะแปลว่าเท่ากับว่าอันเนี้ยฝนอ่านโจทย์ให้ฟังเนาะแต่ว่าเล่นจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องเข้าไปเล่นที่เพจ Facebook ของเรานะคะเสิร์ชว่า JS100 Radio แล้วเดี๋ยวจะมีภาพกราฟิกในลักษณะนี้ที่ขึ้น YouTube อยู่นะคะเข้ามาดูที่ YouTubeJS100 ได้แล้วขึ้นภาพไว้ให้อยู่พินเอาไว้ก็คือเป็นการปักหมุดเอาไว้จะทำให้พอกดเข้าไป Facebook ปุ๊บอะจะเจอกับหน้านี้เลยนะคะไม่ต้องเลื่อนหาให้ยากเนาะโจทย์ประจำเดือนนี้ก็มีอยู่ว่านะคะหน้าฝนถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกแรงถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดค่ะข้อ A นะคะก็เป็นภาพการ์ตูนกราฟิกเนาะคนอยู่ในรถโตโยต้านะคะตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วอย่างนี้หรือเปล่าหรือพอถนนลื่นปุ๊บแล้วสมมติข้างหน้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเบรกเนี่ยก็เบรกให้แรงที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันหยุดเร็วที่สุดแบบไหนดีคะแบบแรกตั้งสติผ่อนคันเร่งแล้วก็ค่อยๆลดความเร็วและจากนั้นเนี่ยค่อยๆเหยียบเบรกหรือว่าเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดแบบไหนเนี่ยดีต่อรถดีต่อคนรอบข้างเดียวตัวเราเองมากกว่ากันนะคะเบรกแบบไหนมันปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็ไม่เสียเปลืองผ้าเบรกด้วยเนาะคำตอบนะคะก็เดี๋ยวต้องไปรอเฉลยกันอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าใครที่รู้คำตอบแล้วเข้าไปเล่นได้ที่ Facebook JS100 Radio ค่ะลงทะเบียนลิงก์ที่มีการแปะเอาไว้ให้นะคะเพื่อตอบคำถามตามลิงก์ได้เลยก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลนะคะซึ่งเขาจะเป็นรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลเท่ากับว่าคือถ้าเราได้ตัวกิฟต์วอเชอร์อันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับบัตรสำนักคุณบัตรกำนันอะไรอย่างนี้เนาะเราสามารถที่จะเอามูลค่า300บาทเนี่ยไปช้อปปิ้งในเครือเซ็นทรัลได้เลยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าแค่ห้างเซ็นทรัลด้วยซ้ำนะคะคืออะไรก็ได้ที่อยู่ในเครือนี้ใช้ได้หมดเลยถือว่าคุ้มนะทุกคนลองไปเสิร์ชหาข้อมูลก่อนก็ได้ว่าเราสามารถไปช้อปปิ้งที่ไหนได้บ้างแล้วก็ใช้บัตรนี้นะคะไปช้อปปิ้งได้เลยแทนเงินสด 100% นะคะก็คือไม่ต้องควักเงินสดตัวเองได้เลยค่ะเราจัดทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะเป็นกิจกรรมจากทางโตโยต้าถนนสีขาวก็ต้องขอบคุณมากๆมีกิจกรรมสนุกๆ กันให้ซึ่งอย่าลืมนะคะทุกคนว่าในเรื่องของการแจกรางวัลเนี้ยมันจะเป็นการสุ่มแจกแต่คุณต้องลงทะเบียนตอบคำถามในลิงก์นะถ้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์เฉยๆอ่ะกรรมการจะไม่ได้นับนะคะอันนี้ต้องขอความร่วมมือมากๆจริงๆมันจะได้เหมือนกับกดเข้าลิงก์ลงทะเบียนให้เสร็จสรรพมันจะได้ตรวจสอบง่ายเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลไปนะคะเดี๋ยวจะมีการประกาศผลรางวัลวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะประกาศที่ Facebook JS100 ค่ะคนที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้เองนะคะที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับเนี่ยมารับแทนได้นะคะให้ผู้รับมอบมารับแทนได้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะโดยการตัดสินใจนะคะของทางทีมงานเนี่ยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนั่นเองฝากเอาไว้ด้วยนะคะโอเคต่อมานะคะ 4:30 แล้วหรอเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังยามเย็นกันด้วยนะคะมีทางคุณเอกสิทธิ์ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้มารายงานในเรื่องของเส้นราชดำริฝั่งขาเข้ามีท้ายแถวแล้วเนาะไปชนกับทางถนนสารสินแล้วเรียบร้อยขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณระพีสวัสดีค่ะเมื่อกี้มาแซวใช่ไหมคุณกระปุกแดงด้วยนะคะมาถึง4โมงเย็นส่งกำลังใจให้นะคะให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนยามเย็นน่ารักมากนะคะคุณพักเคอินสวัสดีค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงดีแล้วคือ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเอาจริงคือถ้าไม่ได้ทาครีมกันแดดนี่น่าจะแบบผิวไหม้ได้เลยนะคะเพราะว่าแดดแรงมากๆจริงๆทุกคนแล้วก็อันเนี้ยฝนก็เพิ่งรู้สมมติถ้าเราใช้ โลชั่นแล้วมันมีส่วนผสมของ AHA อะค่ะอยู่ในโลชั่นหรือครีมทาตัวเนาะถ้าไปเจอแดดเนี่ยมันจะผิวไวกว่าแดดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะทำให้เราอะผิวคล้ำลงนะคะผิวเสียก็ดูตรงนี้ด้วยถ้าเกิดใครใช้ครีมใช้โลชั่นอะไรอย่าลืมดูในเรื่องของสารประกอบด้วยแล้วก็โบกครีมกันแดดไปได้เลยเยอะๆนะคะช่วงนี้ UV เอาเรื่องมากๆนะทุกคนต่อไปนะคะมาดูข่าวดีกันนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็มีในเรื่องของการตามหาคุณตาสมานนะคะหายตัวไปเนาะคุณตุ๊กตาเขาก็ตามหากันเดี๋ยวเราให้ทางคุณตุ๊กตานะคะเล่าเรื่องให้ฟังกันสักนิดนึงว่าเจอได้ยังไงเนาะเพราะว่าเหมือนกับเคสเนี้ยฝนน่าจะมาไม่ทันช่วงที่เขาตามหากันเพราะว่าเป็นเคสที่ตามกันมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณตุ๊กตาเล่าให้ฟังหน่อยคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะ
1: ค่ะคุณตุ๊กตานี่คือเล่าให้กับทางหน้าไมค์ฟังนิดนึงได้ไหมคะคือจริงๆกันเนี้ยตามหาคุณตาสมานเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
3: ตามหามาตั้งแต่คืนวันที่17มิถุนาค่ะ
1: โอ้นานเหมือนกันเนาะวันนี้ก็วันที่20แล้วค่ะแล้วตอนแรกเล่าให้ฟังย้อนความนิดนึงคือคุณตาสมานหายออกไปจากบ้านเหรอคะหรือยังไงเอ่ย
3: ใช่ค่ะก็คือคุณพ่อคุณตาเนี่ยค่ะก็ออกจากบ้านช่วงเช้าวันที่17เนาะช่วงเวลา8โมงไปที่สถานีรถไฟ3แยกเพื่อไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ค่ะ
1: ค่ะ
3: แกก็ไปเป็นปกติประจำอย่างที่แกเคยไปค่ะทีนี้พอแกไปแล้วพอถึงช่วงเย็นเวลาที่แกจะต้องกลับบ้านแล้วแกก็ยังไม่กลับค่ะ
1: อืมค่ะ
3: เราก็เลยเป็นห่วงออกตามหาออกแจ้งความค่ะแล้วก็โพสต์หลายๆโพสต์หลายๆเพจลงเพจค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแต่พอมาวันนี้ก็คือแกกลับมามีคนพบเจอแกอยู่บนรถไฟค่ะแล้วก็มีผู้ใจดีอะค่ะพาแกกลับมาส่งที่บ้าน
1: อ๋อเจอบนรถไฟที่ไหนอะคะอันนี
3: ้ใช่แกนั่งรถไฟสถานีวงเวียนใหญ่เลยค่ะเหมือนเดิมเพื่อที่จะมาลงที่บ้าน
1: อ๋อค่ะ
3: ก็มีคนใช่ค่ะก็มีคนเจอแกบนรถไฟแล้วจำได้เห็นโพสต์ของพวกเราที่แชร์ไปอะค่ะเขาก็เลยโอ้ดีใจกันใหญ่พากลับมาส่งที่บ้านค่ะ
1: ค่ะพากลับมาส่งที่บ้านเขาพามายังไงอะคะคุณตุ๊กตา
3: ก็คือพอเห็นแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็กลัวว่าแกจะหลงลืมจะลงรถไฟถูกไหมนะแต่แกก็น่าจะลงถูกอะค่ะแต่พอดีว่าเขาก็ช่วยพยุงคุณตาพาลงรถไฟแล้วก็เดินกลับมาส่งที่บ้าน
1: อ๋อเดินกลับไปส่งมันเป็นระยะทางที่เดินไปได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นต้องเดินมาเดินได้ค่ะ
1: อ๋อโอ้เขาก็น่ารักเนาะเหมือนกับว่า
3: เราใจมาก
1: ใช่ค่ะแล้วจังหวะดีด้วยหมายถึงว่าตอนนั้นเราก็คือมีการโพสต์รูปคุณตาสมานกันไปเนาะหลายที่แล้วก
3: ็
1: คงเห็นภาพสักที่นึงน่ะก็เลยคุ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะแล้วตอนนี้คือคุณสมานนี่คือเป็นพ่อคุณตุ๊กตาใช่ไหมคะ
3: เป็น
1: คุณตาเนาะค่ะ
3: แกเลี้ยงเรามาแล้วก็เรียกแกว่าพ่อค่ะ
1: อ๋อโอเคแล้วตอนที่ได้เจออะค่ะร่างกายเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมหรือว่าได้คุยกันแล้วเขาบอกว่าไงอะคะ
3: คือกลับมานี่แกก็ผอมมาเลยค่ะผอมแบบผิดหูผิดตาผอมโซแบบผิดหูผิดตาไปเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่แกแจ้งว่าแกบอกเราว่าแกล้มฝนมันตกแล้วมีคนพาแกส่งโรงพยาบาลศิริราชนอนโรงพยาบาล2คืน
1: อ๋อค่ะ
3: ใช่ค่ะพอที่แกออกจากโรงพยาบาลแกก็กลับมาบ้านเนี่ยแหละค่ะ
1: โอ้โหกลายเป็นว่าเป็นอย่างนั้นไป
3: ใช่แกความจำยังดีอยู่ค่ะแต่แค่หูแกตึงจริงๆแล้วก็สายตาฝ้าฟาง
1: ค่ะแล้วสรุปที่อาการล้มที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นยังไงอะคะหายดีหรือยังเอ่ยคุณหมอว่าไงคะ
3: จากที่ดูก็มีไม่ได้มีร่องรอยอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนจะเจ็บขาแหละค่ะ
1: ขายมีอาการเจ็บขาอยู่เนาะได้ก็เดี๋ยวให้คุณตาพักผ่อนทานข้าวเพราะผอมสู้ไปเลยใช่ไหมคะ
3: ง่ายผิดหูผิดตาผอมมาเลยค่ะแห้งมาเลยค่ะ
1: อืมค่ะแต่คือไม่ได้หวั่นใจไม่ได้กลัวอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าก็คือเหมือนมีคนช่วยตลอด
3: ยังสติดีอยู่กับบ้านถูกอยู่ค่ะ
1: ค่ะแต่แปลว่าคือไม่ได้มีแค่คนพลเมืองดีที่ช่วยตอนพากลับบ้านเนาะก็กลายเป็นว่ามีช่วยพาไปเข้าโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าล้ม คือ
3: ใช่จากที่แกแจ้งบอกแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะก็เจอแต่คนน่ารักน่ารักพอดีเลยนะคะเคสนี
3: ้ใช่เจอคนใจดีที่ช่วยเหลือขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าท่านคนนั้นจะเป็นใครนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้คุณตุ๊กตามีการได้คุยกับคนที่ให้การช่วยเหลือทั้งสองคนไหมอะคะหรือว่าได้คุยแค่คนเดียว
3: เราไม่รู้เลยค่ะว่าคนที่ช่วยเหลือคุณตาเข้าโรงพยาบาลเป็นใครนะคะไม่รู้เลย
1: งั้นฝนให้โอกาสนี้คือสมมติเขาฟังอยู่พอดีมีอะไรอยากจะพูดถึงเขาไหมคะนี
3: ้โอ้อยากจะกราบขอบคุณมากมากจริงๆที่ช่วยสังเกตแล้วก็ไม่ปล่อยปะละเลยที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะต้องขอบคุณจากใจจริงๆก็ขอให้บุญนี้ส่งผลให้ผู้ที่ช่วยเหลือมีแต่ความสุขนะคะ
1: ค่ะโอ้ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะตามกันมาแล้วก็เจอจนได้นะคะอันนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนกี่โมงอะคะคุณตุ๊กตา
3: เมื่อกี้เลยค่ะประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะ
1: ค่ะก็เลยแจ้งมาที่เราด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะได้เลย
3: ต้องขอบคุณจสร้อยมากๆด้วยนะคะที่เป็นสื่อที่ดีมากๆที่คอยช่วยเหลือพวกเราช่วยเหลือทุกๆคนนะคะถ้าไม่มีตรงนี้เราก็ตามหายากเหมือนกัน
1: ค่ะยินดีมากๆเลยเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวคือมีการโพสต์รูปช่วยกันตามหาเนาะมันก็เหมือนกับมีการแชร์ส่งต่อกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะดีใจมากๆด้วยจริงๆนะคะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะขอให้คุณตาสมานหายไวๆแข็งแรงไวๆด้วยนะคะ
3: นะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเคสน่ารักจบลงไปด้วยดีนะคะตามหาคุณตาสมานนะคะก็คือจริงๆแล้วว่าไม่ได้มีอาการหลงลืมหรืออะไรนะพอหายออกไปจากบ้านในลักษณะเนี้ยไม่ได้กลับบ้านมาในเวลาที่ควรจะกลับทางครอบครัวก็เลยเริ่มหม่นใจก็เลยมีการออกตามหาการโพสต์รูปตามหาแจ้งความกันไปใช่ไหมคะสรุปแล้วก็คือเนี่ยแหละเรื่องราวเป็นอย่างนี้เลยนะคะกลายเป็นว่าล้มนะคะฝนตกมันก็คงลื่นแหละทุกคนเห็นไหมบอกแล้วจริงๆช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆจริงๆนะคะอันนี้ยิ่งเป็นแบบผู้สูงวัยด้วยในฐานะเป็นพลเมืองทั่วๆไปเนาะเราอยู่ข้างนอกบ้านเราเห็นอะไรเราต้องหูตาไวนะทุกคนแล้วเราเจอใครที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็เข้าชาร์จได้เลยนะคะไม่แน่คือเราอาจจะเป็นเหมือนกับความหวังของเขาเลยก็ได้ในการให้การช่วยเหลือในลักษณะเนี้ยเพราะอย่างนี้ก็คือมีทั้ง2เคสเลยก็ต้องทางรายการเองอ่ะก็คือต้องเขาเรียกว่าชื่นชมพลเมืองดีทั้ง2เคสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแรกเนาะไม่รู้กี่คนนะอาจจะช่วยกันหลายคนก็ได้ที่พาคุณตาสมานส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าเห็นว่ามีอาการล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกับเจ็บนะคะล้มเพราะฝนตกลื่นเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่ไปเจอคุณตาบนรถไฟนี่แหละกำลังนั่งกลับบ้านพอดีแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเห็นว่าเป็นคนที่ทางบ้านเนี่ยกำลังตามหาอยู่ก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วก็เดินพาเดินกลับบ้านด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยน่ารักมากๆแล้วก็ยินดีกับทั้งครอบครัวด้วยนะคะได้เจอแหละนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้16:40เราพักโฆษณาสักครู่หนึ่งค่ะ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี่
1: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote

เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าในเรื่องของเหตุน้ำผุดที่บริเวณได้รับแจ้งในเรื่องของถนนชุดตัวตรงแยกพัฒนาการถนนเทิดไทยกันสักนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยตอน 16:20 นค่ะเขาก็เพิ่มเติมกันมาให้ว่าพอเกิดเหตุน้ำผุดในลักษณะนี้เนี่ยนะคะมันทำให้ส่งผลต่อการจราจรบริเวณถนนเทิดไทยฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าแยกพัฒนาการมีท้ายแถวอยู่ที่ปากซอยเทิดไทย91นะคะถนนบางแคที่เข้ามาจากบางแคมุ่งหน้าแยกพัฒนาการก็รถเยอะค่ะกลับกันที่มาจากตลาดแยกหนองใหญ่มีท้ายแถวอยู่ที่ซอยบางแค8ซึ่งล่าสุดนะคะตอน 16:30 ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบกันดูนะคะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรนะคะก็เกิดจากท่อประปามันแตกนั่นแหละค่ะทำให้น้ำผุดขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการปิดวาล์วท่อประปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็คือหยุดผุดขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องมีการระบายน้ำลงท่อกันไปนะคะสำหรับน้ำที่มันเจิ่งนองกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะการจราจรคิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับกันไปเพราะว่าตอนแรกๆที่มันติดเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมาจากการที่ว่าพอเกิดเหตุในลักษณะเนี้ยตรงจุดที่มีน้ำผุดขึ้นมารถก็เลยไม่กล้าที่จะสัญจรผ่านนั่นแหละนะคะเลยทำให้ต้องมีการอ้อมกันตีโค้งกันต่างๆนานาก็เลยอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยยังไม่รวมในเรื่องของการชะลอหยุดดูด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรนะคะก็มีเหตุรถจอดรถเสียเลยนะคะที่บริเวณสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกถนนนิมิตใหม่มุ่งหน้าสามแยกการไฟฟ้ามีนบุรีค่ะคือการจราจรเคลื่อนตัวได้สะพานต่างระดับข้ามสามแยกการไฟฟ้ามีนบุรีประมาณช่วงโค้งนะคะมันจะมีรถบรรทุก6ล้อที่จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเป็นรถบรรทุก6ล้อเลยนะคะจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายแล้วก็คุณบุษกรบอกว่าเห็นว่ามีเป็นช่างซ่อมอยู่ด้วยนะก็เลยเตือนให้ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าก็จะมีช่างเนี่ยลงมาเกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมแซมกันด้วยนะคะต่อไปนะคะ อุบัติเหตุเราก็ได้รับแจ้งมาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูทีละจุดกันเลยเอานี้ก่อนละกันค่ะที่บริเวณซอยวัดหลวงพ่อโตบางพลีนะคะเขาบอกว่าตรงโค้งร่มประดู่มีรถพ่วงชนกันกับรถจักรยานยนต์ซึ่งคนได้รับบาดเจ็บอะค่ะเขาถูกล้อของรถพ่วงเนี่ยทับนะคะตัวมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เลยมาดำเนินการให้การช่วยเหลือซึ่งล่าสุดเนี่ยช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากใต้ล้อได้แล้วแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วเลยต้องได้รับการรักษากันต่อเลยนะคะนี่ก็ขอให้รักษาได้ไม่เป็นอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นี่แหละแล้วก็พอชนกันกับรถพ่วงเนาะก็คงเป็นจังหวะที่ตัวผู้ได้รับบาดเจ็บตัวคนขับจักรยานยนต์นะคะโดนล้อรถพ่วงทับนะคะอันนี้ก็ส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยการจราจรอาจจะมีเคลื่อนตัวช้าบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากกลัวเกิดอุบัติเหตุนั่นเองต่อไปที่บริเวณจังหวัดชลบุรีนะคะช่วงทางหลวง331จุดเกิดเหตุก็คือจะเป็นแยกหนองปลือตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมีรถบรรทุก10ล้อเป็นแทงค์เคมีนะคะเสียหลักแล้วก็ตกร่องกลางถนนนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่มันมีฝนตกก็เลยทำให้ถนนลื่นนะคะแล้วเขาเป็นรถใหญ่บรรทุก10ล้อเป็นแทงค์เคมีเนี่ยก็คงจังหวะไม่ได้นะคะทำให้เสียหลักตกร่องกันไปอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเก็บกู้กันอยู่ยังไม่ได้รับรายงานมานะว่าคนขับหรือคนที่มาด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะตรงนี้กระทบนิดนึงทางหลวง331จังหวัดชลบุรีแยกหนองปลือตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงนะคะฝั่งตรงกันข้ามอาจจะมีชะลอตัวดูบ้างแล้วก็พอผ่านไปได้ก็ใช้การได้และไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรที่บริเวณถนนสุขุมวิททางหลวง3นะคะปิดเบี่ยงจราจรถนนสุขุมวิททางหลวง3เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยกะปิของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดกับทางหลวงหมายเลข361แยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรี1แห่งนะคะจุดที่1ถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่97+350ถึงกิโลเมตรที่98ตรงกันกับหน้าสำนักงานประกันสังคมไปปั๊มน้ำมันบางจากบริษัทสยามสุขสวัสดิ์ห้วยกะปิจำกัดจุดที่2จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีทางหลวงหมายเลข361กิโลเมตรที่13+200ถึง14+212อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลสักนิดนึงอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่ได้มีการแจ้งมานะคะว่าจะไปจนถึงเมื่อไหร่นะจะมีการปิดไปจนถึงเมื่อไหร่เขาไม่ได้แจ้งวันกำหนดสิ้นสุดมานะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงก็น่าคิดว่าถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยก็คือคำว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จนี่แหละนะคะสำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยกะปินะคะก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลกันสำหรับใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องวิ่งผ่านกันเป็นตามปกติก็จะได้รู้ด้วยว่าจุดไหนที่จะมีการปิดเบี่ยงกันไปเพราะว่าเป็นการทำงานก่อสร้างสะพานนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
7: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: ระดมตำรวจกว่า500นายทลายนอมินีต่างชาติในภูเก็ตพังงากระบี่ยึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทพบผู้ถือหุ้นคนไทยแต่มีบัตรประกันสังคมสถานะเป็นลูกจ้างอีกรายนำชื่อคนตายมาจดทะเบียนนิติบุคคลประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอที่ประชุมกรรมธิการเชิญภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนชี้แจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นศาลอาญาคดีทุจริตภาค8ฟ้องอธิบดีกรมการปกครองออกคำสั่งย้ายโดยมิชอบเชื่อเหตุจากแชทไลน์หลุดสั่งช่วยน้ำเงินด้วยโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันเฝ้าระวังแทรกแซงสื่อมวลชนยังคงเสนอข่าวตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ต่อเนื่องส่วนรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ยุติการออกอากาศทางอสมทไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดูสิโพเผยผลโพเลือกตั้งกทมชัดชาติยังนำห่างร้อยละ61ตามด้วยชัยวัฒน์มลิกานุนผู้สมัครสกอิสระขณะที่โค้งสุดท้ายส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแม่ทัพภาคที่2ส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยที่ปราสาทตาควายหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินเดินห้างดังก่อนถูกตม.ปทุมธานีรวบตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนส่งตัวออกนอกประเทศคนร้ายลอบทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาคาดหวังลดประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมสร้างสถานการณ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศษนำฝ่ายปกครองทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง76รายปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเที่ยวอายุต่ำสุดเพียง17ปีฝ่ายปกครองบุกวัดดังบางสะพานน้อยสึกเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดอีก3รายถาหมยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง76รายปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเที่ยวอายุต่ำสุดเพียง17ปีฝ่ายปกครองบุกวัดดังบางสะพานน้อยสึก

0: ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดแต่ราคาสินค้าค่าครองชีพอาจไม่ลดลงตามเสนอภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าครองชีพรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกกำหนดวาระสุขภาพระหว่างประเทศข่าวดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเจาะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลุ้นประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้ออสเตรเลียเตือนผู้โดยสารเข้าประเทศหากพกยาดมสมุนไพรไทยยี่ห้อดังต้องสำแดงต่อศุลกากรหลังตรวจพบส่วนประกอบพืชที่ต้องเฝ้าระวัง6ชนิดฝ่าฝืนเสี่ยงถูกปรับ
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถ

0: ่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะ 10:16 นาทีนะคะเดินทางกันต่อกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยนึงค่ะเมื่อเวลา 16:52 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวบ้านในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเนี่ยนะคะตรงบริเวณแถวแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ได้ยินเสียงดังมากนะคะตู้มในลักษณะเนี้ยแล้วก็รวมถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยมีทางคุณสมชายขับมาจากหัวลำโพงแล้วก็ใช้พระราม4ไปหมอมีนะคะแล้วพอถึงใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเฮงเจียเนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดตูมดังมากแล้วก็มีควันสีดำที่พุ่งขึ้นมาสรุปแล้วนะคะตรวจสอบก็คือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะค่ะได้รับแจ้งว่ามีเหตุการอาคารทรุดตัวนะคะเป็นอาคารทรุดตัวใกล้เคียงกับวัดไตรมิตรอย่างที่แจ้งไว้เลยซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุดังนั้นแล้วตัวของในพื้นที่เองนะคะก็ต้องขอความร่วมมือหลบทางให้กับรถของทางเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นข้อมูลที่เราได้รับแจ้งมาเบื้องต้นนะคะตัวของคุณสมชายที่เป็นคนขับรถเราก็ได้ยินเสียงระเบิดตูมคนแรกเนี่ยนะคะที่แจ้งมาทางยังทางจสร้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าตกใจมากก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางอื่นแล้วนะคะส่วนคนอื่นๆที่ก็เป็นผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยก็บอกว่ารถติดมากนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงรถกู้ภัยมาเยอะมากเลยตกใจมากนะคะแล้วก็มีการแจ้งไปแล้วว่ามันมาจากเหตุการณ์อาคารทรุดตัวที่ใกล้เคียงกับวัดไตรมิตรนี่แหละนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิด้วยเช่นเดียวกันนะคะเบื้องต้นดูจากรูปดูจากอะไรที่เราเห็นกันณตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือดูเหมือนกับเป็นตึกเป็นอาคารตึกแถวคล้ายๆในลักษณะนั้นนะคะเหมือนโซนๆนั้นมันก็จะเป็นลักษณะตึกในลักษณะแบบเดียวกันเลยคือเป็นตึกแถวติดๆกันในลักษณะเนี้ยฝนไม่แน่ใจว่าเป็นร้านหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือเปล่าแต่ก็คือมองไม่ค่อยชัดยังอ่านไม่ค่อยชัดแต่ในบริเวณเดียวกันน่ะข้างๆเนี่ยก็จะคือเป็นร้านขายหลอดไฟร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าคิดว่าน่าจะเป็นร้านค้านะหมายถึงว่าชั้นล่างสุดอาจจะเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็ประกอบกิจการกันไปของคนในพื้นที่แล้วก็ชั้นบนอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องรอการคอนเฟิร์มนะคะซึ่งความเสียหายนะเบื้องต้นนะคะที่ประเมินจากรูปภาพที่ได้มาตอนนี้ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตัวเสาที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยค่ะก็คือเอ็นกระเทกันหมดเลยเนื่องจากว่าพออาคารมันสุดตัวมันก็เหมือนกับมีชิ้นส่วนของอาคารน่ะตกหล่นลงมาบนพื้นนะคะขนาดใหญ่มากเป็นในลักษณะปูนนั่นแหละตัวของฟุตบาทก็ได้รับความคิดว่าน่าจะได้รับความเสียหายอยู่นะคะแล้วก็มีรถน่าจะเป็นรถของคนในพื้นที่ที่เขาจอดกันอยู่ชิดซ้ายอย่างเงี้ยนะคะจอดเลยเนี่ยก็มีเศษปูนเศษอิฐต่างๆอะค่ะที่หล่นลงมาด้วยเช่นเดียวกันไม่ถึงกับทับรถนะคะแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนบางส่วนที่ทำให้อาจจะมีกระจกเนี่ยมีรอยร้าวเกิดขึ้นด้วยตรงนี้เนี่ยอย่างอันดับแรกเลยนะคะในระหว่างที่เรากำลังได้ข้อสรุปแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเสริมทับกันสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นในลักษณะที่เกิดเหตุอาคารทรุดตัวกันนะคะแนะนำว่าให้อย่าเข้าไปใกล้ให้อพยพเนี่ยออกห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปสักระยะหนึ่งอะค่ะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอาคารทรุดตัวซ้ำซ้อนเพราะว่ามันเป็นไปได้นะคะสมมติว่าถ้าเกิดเหตุอาคารถล่มแล้วมันสามารถที่จะถล่มลงมาซ้ำได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันไม่เสถียรหรือมันไม่แข็งแรงเนี่ยเนาะอันนี้เดี๋ยวยังไงเราต่อสายได้คุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วประเมินสถานการณ์แล้วอะอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นก่อนหลีกเลี่ยงนะคะ เดี๋ยวเราได้สายคุณทาพอดีซึ่งก็อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเลยคุณทาสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณทาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะแถวๆนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ถึงกับพื้นที่เกิดเหตุแล้วอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวครับพอดีจะเลี้ยวไปตรงนั้นพอดีแล้วตอนนี้ว่าจอดรถทำธุระแล้วเนื่องจากว่าสังเกตเห็นว่ามีรถกู้ภัยเนี่ยมาเยอะผิดปกติ
1: ประมาณเท่าไหร่อะคะที่เห็นตอนแรกอะค่ะ
2: สองสามคันก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้มาเป็นสิบเลย
1: ค่ะ
2: เห็นเขาแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะนะครับคือผมไม่กล้าเข้าใกล้พื้นที่เนื่องจากว่าพอรู้ว่ามันมีเหตุเนี่ยถ้าเรายิ่งเข้าไปใกล้พื้นที่มันก็ยิ่งเป็นสร้างปัญหาให้เขาเราก็เลยต้องจอดอยู่ห่างก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำธุระต่อที่อื่นแต่เนื่องจากว่าด้วยความสงสัยก็เลยสอบถามทางจสร.ก็ได้ข้อมูลมาก็เลยพยายามหาดูรูปดูอะไรปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วคือตรงนี้มันจะมีใกล้ๆสันเจ้าเล็กๆหันหลังอาคารนี้จะหันหลังชนเนี่ยโรงเรียนมัธยมมิตรมั้งเท่าที่จำได
1: ้อ๋อค่ะ
2: ใช่ฮะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วมันเป็นอาคารเก่าฮะนานมากแล้วที่เนี่ย
1: ที่ลักษณะเป็นเหมือนกับตึกแถวไม่กี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะในรูป
2: ใช่ครับ
1: หันหลังกับมัธยมมิตร
2: แต่เนื่องจากว่าดูสภาพแล้วบางตึกเนี่ยที่ยังไม่รีโนเวทมันก็จะมีความรู้สึกเก่าแล้วก็ปูนก็คือเคยกังวลมาหลายๆที่แล้วว่าเออมันปูนพวกนี้มันจะมีหมดอายุไหมเนาะ
1: อืมค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แต่ก็เราไม่คิดว่ามันจะมีเกิดเหตุถล่มลงมาแบบนี้บ้างซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่เคยจำได้มันเคยมีเหตุที่เจริญน่าเจริญกรุง85บางที่เป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยถล่มลงมาซึ่งมันก็เหตุการณ์ใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าบ้านโบราณเนี่ยจะมีกษัตริย์เป็นปูน
1: ค่ะ
2: ใช่ฮะแล้วก็มันก็ใช้งานมานานหลายสิบปีแล้วการฝึกก่อนของปูนสมัยก่อนซึ่งมันคงเทคโนโลยีมันคงไม่ดีขนาดนี้แหละผมว่ามันก็คงมันเก่ามากแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ยังไงก็ให้ทุกคนหลีกเลี่ยงอย่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากดีกว่าเนา
1: ะ
2: แล้วก็เราไม่รู้ว่าความคืบหน้าผู้บาดเจ็บหรืออะไรยังไงเนี่ยมันเยอะแค่ไหนตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าใกล้ฮะยังไงเดี๋ยวสอบถามกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีแล้วกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะคุณทาขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ ะคุณทาเพิ่มเติมให้นะคะเบื้องต้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาคารซุดตัวนะคะใกล้ๆกับแยกหมอมีนะทุกคนอันนี้เบื้องต้นก็อย่างที่แจ้งไว้เลยนะคะว่าพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าด้วยสาเหตุหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่โดยง่ายนะคะของทางเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้ก็คือมีทั้งกู้ภัยทั้งดับเพลิงรีบมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยได้คอนเฟิร์มมาแล้วนะตามรูปที่เห็นเนี่ยตอนแรกเห็นแค่เป็นเหมือนกับแผ่นปูนใหญ่ๆหนาๆใช่ไหมคะก็คือเป็นกันสาดนี่แหละค่ะกันสาดมันพังถล่มลงมาแล้วคือมันทำมาจากอิฐจากปูนก็เลยทำให้พอหล่นลงมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นภาพที่ทุกคนอ่ะเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลอื่นๆจะพยายามรายงานให้กันเรื่อยๆเลยนะคะเบื้องต้นณตอนนี้นะนี่ก็คือมีทั้งเจ้าที่ของปตท.เองแล้วก็ทางร่วมกตัญญูนะคะผนึกกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือกันอยู่ทั้งคนเจ็บแล้วก็คนที่ถูกกันสาดเนี่ยถล่มลงมาทับด้วยแปลว่าตอนนี้เบื้องต้นได้รับรายงานมาแล้วนะคะว่าน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ที่โดนกันสาดเนี่ยถล่มลงมาทับโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวยังไงรอข้อมูลยืนยันกันอีกทีนึงว่าเป็นใครอะไรยังไงอาการอย่างไรด้วยนะคะคือแถวนั้นก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนด้วยแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยก็คือคิดว่าก็คือเป็นร้านรวงต่างๆนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการประกอบอาชีพค้าขายกันเปิดร้านต่างๆกันด้านล่างด้วยนะคะแล้วจริงๆถนนในพื้นที่นี้ก็ไม่ได้กว้างมากเนาะสวนกันตามปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวยังไงขอพิกัดแบบเป๊ะๆกันอีกทีนึงได้ไหมมีข้อมูลตรงนี้ไหมเบื้องต้นนะคะเป็นอาคารที่จะอยู่ใกล้กับวัดไตรมิตรนะคะเมื่อกี้ท่านคุณทาแจ้งว่าเป็นตึกที่อาคารเก่าหันหลังให้กับโรงเรียนวัดไตรมิตรที่อยู่ในพื้นที่ของถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์นั่นเองเหมือนตอนช่วงบ่ายๆเราเพิ่งพูดถึงย่านนี้ไปเองเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเจอเป็นเคสที่ตัวกันสาดของตึกเนี่ยมันถล่มลงมานะคะแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวฝนขอดูรายละเอียดคืบหน้าเรื่อยๆเลย ตามกับทุกคนนี่แหละถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือเมื่อสักครู่นี้ไปเห็นมาพอดีนะคะเป็นสรุปแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นเหตุอาคาร2ชั้นนะน่าจะ2ชั้นบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงกับถนนมันจะมีสตาร์บัคหัวลำโพงนึกภาพก่อนฝนเคยไปอยู่โอเคนึกพอจะนึกภาพออกแล้วตรงสตาร์บัคหัวลำโพงถนนพระราม4นะคะซึ่งความเสียหายเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปดูจากภาพก็ประเมินได้แล้วว่ามีทั้งตัวของรถเองแล้วก็ตอนนี้ที่ได้รับแจ้งมาจากทางหลังบ้านหลังไมค์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยที่เป็นคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวยังไงต้องรอคอนเฟิร์มตัวเลขกันอีกทีนึงเนาะว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะคะเคสนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้มากเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุเมื่อตอน 16:52 นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วกันเราหวังสิ่งที่ดีที่สุดไปก่อนตรงนั้นก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยตึกร้านรวงอาคารต่างๆก็คืออายุเยอะจริงๆส่วนไหนที่ไม่ได้รับการรีโนเวทคือแถวนั้นมันก็จะเป็นจุดที่มีคาเฟ่อะไรอย่างที่เราเห็นเนาะซึ่งพวกนั้นน่ะคือเขาได้รับการรีโนเวทกันมาก่อนนะคะก่อนนั้นก็คือจะเป็นตึกเก่าๆน่าจะคล้ายๆกันในลักษณะนี้นั่นแหละตึกเก่าอาคารเก่าแก่คือในย่านตลาดน้อยอะเยอะมากจริงๆนะคะคิดว่าน่าจะสัก30ปีอัพไปจนถึงบางคนก็บอกว่ามีไปจนถึง100กว่าปีเลยนะคะอันนี้โอเคอาคารค่อนข้างเก่าเลยเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาเดี๋ยวเรามารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ต้องให้ทางเจ้าที่เข้าไปตรวจเช็คด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือกลัวในเรื่องของโครงสร้างที่มันเก่าอยู่แล้วอะแล้วมันจะเกิดเหตุสุดเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะตอนนี้คิดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะต้องมีการหลบออกมาจากจุดเกิดเหตุกันไปก่อนนะนี่ฝนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ต้องมีการช่วยโบกรถช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางกันด้วยเพราะว่าทั้งรถพยาบาลรถกู้ภัยอะค่ะเขาก็คือเข้าไปเนี่ย10กว่าคันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวต้องมีการนำพาตัวคนได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอีกเนาะตอนนี้ในเรื่องของการเดินทางก็รบกวนทุกท่านให้ทางดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างประเมินสถานการณ์แล้วก็ให้ทางให้การช่วยเหลือกันด้วยนะคะในระหว่างนี้ระหว่างที่เราได้รับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์สุดอื่นๆกันนะคะมีในเรื่องของพระราม2นะคะทุกคนพระราม2ฝั่งขาออกทางขึ้นลงทางด่วนดาวคะนองมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางมดนะคะเขาบอกว่าคือรถเนี่ยไม่ได้ติดอะไรเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าเลยทางลงด่วนดาวคะนองไปเล็กน้อยนะคะจะมีรถปิกอัพจอดอยู่ที่ช่องทางซ้ายซึ่งตัวของรถปิกอัพอันเนี้ยมีควันขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะรถจอดเสียหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณประมุขด้วยนะคะคุณประมุขก็ให้เรามาระวังกันไปก่อนละกันเป็นปิกอัพค่ะปิกอัพจอดอยู่นะคะที่เลนซ้ายแล้วก็มีควันคิดว่าน่าจะรถเสียแหละเนาะอันนี้ในกรณีนี้นะคะจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอไปดูเบื้องต้นนิดนึงเมื่อกี้เหมือนฝนเห็นอะไรแวบๆอ่ะเมื่อกี้เราได้รับแจ้งเหตุเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ของซอยสายไหมนะ34เป็นบ้านเรือนประชาชนภายในซอยเลยค่ะเจ้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสายไหมกำลังไปที่เกิดเหตุนะคะเหตุเกิดประมาณไม่ถึง10นาทีที่แล้วคุณกันฤทัยนะคะเขาแจ้งว่าศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตรงช่วงของแยกParadise Park มุ่งหน้าแยกศรีอุดมอุโมงค์ศรีอุดมก่อนที่จะลงอุโมงค์ศรีอุดมเล็กน้อยเนี่ยจะมีเหล็กหล่นอยู่นะคะเป็นท่อนเหล็กกลมยาวความยาวเนี่ยเนาะประมาณ1เมตรจำนวน1ท่อนนะคะ1ท่อนเท่านั้นหล่นอยู่ที่ช่องทางขวาค่ะ พอรถขับผ่านไปผ่านไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่เห็นเนาะก็มีการเหยียบอะไรกันเหล็กมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาขวาบ้างกลางบ้างก็เตือนให้เพื่อนๆสมาชิกที่ขับขี่เส้นทางดังกล่าวอะค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเคสนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจราจรนะในช่วงต้นชั่วโมง5โมงเย็นนี้นะคะส่วนในจุดอื่นๆขออนุญาตรีเฟรชเพิ่มเติมสักนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีรับแจ้งเหตุที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปเจอเป็นเหมือนกับฟองๆสีขาวๆอมเขียวกันอยู่ที่แนวชายหาดแม่รำพึงนะคะก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาบอกว่าเป็นคราบน้ำมันหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่านะคะสรุปแล้วเนี่ยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเขาก็มีการรายงานออกมาแล้วว่าเจ้าหน้าที่อุทยานมีการตรวจสอบแล้วเจ้าฟองสีขาวอมเขียวที่มันกระจายตัวตามแนวน้ำขึ้นลงตลอดแนวชายหาดแม่รำพึงเนี่ยนะคะมันเกิดจากแพลงก์ตอนพืชหรือว่าสาหร่ายที่มันตายแล้วแล้วก็ถูกคลื่นซัดขึ้นสู่ชายฝั่งเท่ากับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะฟองที่พบที่มันจะเป็นลักษณะสีขาวสีเขียวคือฟองน้ำทะเลเวลาขึ้นมันแตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะแต่ที่มีสีเขียวปนด้วยก็เพราะว่าข้างในเนี่ยมีทั้งเศษสาหร่ายแล้วก็อินทรีย์วัตถุผสมอยู่ด้วยนะคะไม่พบลักษณะของคราบน้ำมันหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันแต่อย่างใดค่ะส่วนใหญ่เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักในช่วงที่เกิดขึ้นในทะเลเนี่ยแล้วตกหนักในช่วงที่ทะเลนิ่งเป็นเวลาหลายวันเพราะว่าพอฝนตกหนักแล้วทะเลมันนิ่งหลายวันเนี่ยนะคะมันจะมีปริมาณเหมือนกับธาตุอาหารในน้ำที่มันสูงขึ้นก็เลยก่อให้เกิดเป็นภาวะแพลงก์ตอนบลูมนั่นเองในระดับที่ไม่มากเล็กน้อยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฟองอันนี้จะไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนาะแต่ว่าพอเนื่องจากว่ามันก็คือเป็นพวกเศษสาหร่ายเศษอะไรต่างๆคนที่มีผิวหนังบอบบางมากๆหรือว่าอาจจะเป็นแผลเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะหลีกเลี่ยงกันไปก่อนเพราะว่าอาจจะมีความสกปรกได้หรืออะไรต่างๆระคายเคืองได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็แนะนำก็หลีกเลี่ยงกันไปก่อนได้ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจอะไรยังไงเนาะแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มาจากคราบน้ำมันนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการอธิบายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวมาดูเหตุอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะที่บริเวณทางหลวง340บางบัวทองสุพรรณบุรีกิโลเมตรที่59+900จุดกลับรถวัดลาดหอยอำเภอบางปลาม้านะคะการจราจรเนี่ยที่บอกว่าติดมากๆเนี่ยนะคะมีรถติดสลับหยุดนิ่งเป็นระยะก็เพราะว่าจุดกลับรถภายในเขตซ่อมสร้างเนี่ยมันสามารถสัญจรเดินรถผ่านได้แค่1ช่องทางก็เลยทำให้ในจุดเนี้ยค่ะมีท้ายแถวสะสมถึง2กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าคุณผ่านจุดที่มีการซ่อมสร้างไปได้แล้วเนาะก็จะไม่กระทบเรื่องการจราจรแล้วนะคะรถก็จะไม่ได้ติดแล้วก็สามารถใช้การได้สู่สภาพตามปกติแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้นะคะในสืบเนื่องในเรื่องของอาคารทรุดตัวกันสักนิดนึงที่ตลาดน้อยตรงใกล้ๆกับวัดไตรมิตรแถวบริเวณศาลเจ้าพ่อแห่งเจียนะคะเบื้องต้นเราได้รับอัปเดตมาเพิ่มแล้วจากทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เขาบอกว่าสำนักงานเขตเองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปด้วยสำหรับเหตุการณ์สาดอาคารบริเวณชั้นที่2มันทรุดตัวลงมาแล้วเป็นลักษณะแท่งปูนแท่งอิฐเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะมีหล่นลงมาจังหวะที่หล่นอะหล่นลงมาทับประชาชนทับคนด้วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้1รายด้วยกันนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีจำนวนกี่รายแต่เบื้องต้นก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะสำหรับเคสกันศาสตร์อาคารที่มันตกหล่นลงมาซุดตัวลงมานั่นเองค่ะแล้วก็ตกลงมาแตกเป็นอิฐเป็นอะไรกันเนี่ยบนถนนนะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครมีการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากที่ตอนแรกก็คืออยู่ใต้ตัวกันศาสตร์นะคะนำออกมาได้แล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการ นำส่งโรงพยาบาลค่ะแนะนำประชาชนทั่วไปนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เยอะมากแล้วเดี๋ยวต้องมีการเข้าออกกันอีกเยอะแน่นอนนะคะเคสนี้จะได้เป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วด้วยเนาะแล้วก็สะดวกด้วยอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ตอนนี้ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถนนเจริญกรุงตรงนี้ก็คือรถเยอะมากนะคะหมายถึงว่าปริมาณรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเยอะมากแต่ว่าตัวรถอื่นๆส่วนใหญ่จากเท่าที่ได้คุยเนาะก็เขาก็คือพอได้ยินเสียงนะคือมันก่อนที่จะเห็นภาพกันออกมาเนี่ยมันมีเสียงเหมือนเป็นเสียงระเบิดตู้มเลยนะคะก็คือจังหวะตอนที่กันสาดมันตกลงมานี่แหละทางคนใช้เส้นทางก็คือมีการหลีกเลี่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะกลัวกันเนาะอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุขนาดนั้นซึ่งดีแล้วนะคะเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็วิศวกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนถ้าให้ดาวนะเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพิ่มเติมด้วยแถวนั้นก็คืออย่างที่แจ้งไปว่าอาคารตึกต่างๆเนี่ยมีอายุค่อนข้างมากจริงๆนะคะมีอายุค่อนข้างมากจริงๆเมื่อกี้คุยกันกับทางคุณทาที่เขาผ่านไปในจุดดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนก่อนหน้านี้ที่บริเวณเจริญกรุง85เองอ่ะก็เคยมีเคสในลักษณะเดียวกันเป็นเหมือนกับกันสาดที่เป็นปูนนี่แหละแล้วตึกก็เก่าเหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วมันใช้งานมานานหลายสิบปีมันก็เลยเหมือนกับถล่มลงมานะคะอันนี้ก็สรุปแล้วอยู่ใกล้ๆกับวัดไตรมิตรแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์นะคะเจ้าหน้าที่ถึงกันหมดแล้วเดี๋ยวก็รอเขาทำงานกันไปก่อนนะคะนี้ตอนนี้เนี่ยล่าสุดทางผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ก็มีการลงพื้นที่เหมือนกันนะคะด้วยตนเองเลยทางนายธนาเดชจันแก้วนะคะลงไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันอยู่เดี๋ยวก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรกันก่อนแล้วถึงข้อมูลมันจะมาถึงตัวของสื่อนะคะเดี๋ยวเราจะนำมารายงานกันให้ฟังกันอีกทีนึงจะได้มีการแฟกเช็คอะไรกันแล้วด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวในขณะนี้ตอนนี้เนาะระหว่างที่เรารอข้อมูลต่างๆกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะให้การช่วยเหลือต่างๆกันไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักเบรกพักโฆษณากันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: เลือกถังที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะทางคุณเสรีนะก็มีรายงานมาด้วยนะคะจะเป็นเส้นทรงวาดนะคะตรงช่วงถนนราชวงศ์ไปจนถึงบริเวณถนนทรงสวัสดิ์นะคะก็บอกว่าเดินทางได้ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะทั้งคุณเสรีนะคะนี่ก็เป็นวันเวย์ใช่ไหมแปลว่าคนก็ยังไปเยอะอยู่นะวันนี้ช่วงเย็นนี้อากาศดูแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะแปลว่าตอนแรกเนี่ยที่คุยกันกับทางคุณพัดกันไปก่อนหน้านี้ว่าพอช่วงเช้าๆกลางวันอะแดดแล้วตอนเย็นมันชอบตกแล้ววันนี้มันครึ้มมันทั้งวันเลยแต่ว่าเนี่ยกลายเป็นว่าดูน่าจะไม่ตกแล้วนะเท่าที่ดูมองออกไปนะคะเรดาร์ฝนก็ไม่ได้เจอกลุ่มฝนเยอะขนาดนั้นด้วยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นนี้นะคะจะไปเจอแถวชลบุรีซะส่วนมากคือไปต่างจังหวัดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูต่อนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาเนี่ยมีที่เสร็จสิ้นกันไปแล้วเนาะสำหรับที่บริเวณกลางแยกพัฒนาการที่ก่อนหน้านี้มันมีเหตุน้ำปนผุดขึ้นมาใช่ไหมคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปปิดวาล์วปิดอะไรกันแล้วเรียบร้อยดำเนินการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วน้ำก็ลดลงเรื่อยๆๆๆๆการจราจรตรงโซนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะส่วนในเรื่องราวอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีเหตุกันศาสตร์ของอาคารเก่ามันสุดตัวนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุก็คือจะอยู่ใกล้เคียงกันกับวัดไตรมิตรเลยค่ะเกิดเหตุเมื่อตอน 16:52 นาทีที่ผ่านมาได้รับแจ้งมานะคะจะเป็นแขวงตลาดน้อยอยู่ในพื้นที่ของทางเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยก็คือไปถึงที่เกิดเหตุกันเยอะมากมายนะคะในพื้นที่ก็จะพบว่าเป็นอาคารตึกแถวลักษณะก็คือมี2ชั้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่มันหล่นลงมาค่ะคือจะเป็นกันศาสตร์ที่ทำมาจากเป็นกันศาสตร์ปูนนะคะเป็นอิฐเป็นปูนก็เลยทำให้พอหล่นลงมาเนี่ยเกิดความเสียหายด้วยเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นเขตชุมชนแล้วก็เป็นฟุตบาทมีเสามีรถที่จอดเอาไว้อยู่นะคะตัวรถเองเนี่ยก็อาจจะมีกระจกเป็นรอยร้าวแตกบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆน่าจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลกันอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าถึงที่หมายแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็ขอให้ทางทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าสรุปแล้วคิดว่าน่าจะมีเพียงแค่1รายเท่านั้นนะคะมีแค่1คนเท่านั้นเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวในจุดนี้ค่ะอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็มาช่วยดูมายืนดูกันด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นภาพไปให้แล้วเรียบร้อยจากที่ทุกคนเห็นเลยเห็นไหมว่าด้านบนเนี่ยที่มันแหว่งไปอะค่ะก็คือจะเป็นชิ้นส่วนนี่แหละที่ตกหล่นลงมาแล้วขนาดความกว้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีน้ำหนักมากเนาะตกลงมาก็คือแตกเป็นละเอียดเป็นอิฐก้อนในลักษณะเนี้ยตัวรถที่จอดอยู่ก็คือโดนฝุ่นโดนอะไรก็คือคลุกควันคลุกเขาไปด้วยควันฝุ่นเลยนะคะตอนจังหวะที่มันสุดแล้วก็ตกลงมาก็คือมีเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงระเบิดเลยที่คนแถวนั้นเนี่ยก็ได้ยินแล้วก็โทรมาแจ้งทางสถานีของเราด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมคิดว่าก็คงต้องมีการติดตามกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะเป็นในพื้นที่ของทางเขตสัมพันธวงศ์นะคะเดี๋ยวต้องรอยืนยันเพิ่มเติมกันอีกทีนึงเรื่อยๆตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็คือเร่งให้การช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวก่อนจะไปอันนั้นนะมีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมและยืนยันแล้วนะคะว่าทางปเต็กตึงเนี่ยให้ข้อมูลกับทางจสร้อยเลยเมื่อกี้นี้เลยนะคะเขาบอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะเป็นเพศชายนะคะเป็นคุณตาอายุ70-80ปีแล้วก็อาการค่อนข้างสาหัส
ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวแล้วอันนี้ทางปตทยืนยันมานะคะได้รับบาดเจ็บเพศชายจำนวน1รายอายุ 70-80 ปีอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวตอนนี้คือทางญาติก็รับเรื่องแล้วเรียบร้อยทราบเรื่องแล้วนะคะว่าเป็นญาติตัวเองนะอันนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยก็แค่อยากจะขอความร่วมมือทุกๆคนเลยนะคะใครที่จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยหรือรอบๆข้างอะค่ะรบกวนที่จะไม่กีดขวางในเรื่องของการสัญจรด้วยแล้วก็งดนะคะงดเดินทางที่จะเป็นเส้นพระรามสี่ใกล้เคียงกับวัดไตรมิตรกันไปก่อนนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่นี้กันไปหน่อยเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานได้โดยสะดวกเพราะแถวนั้นก็คือถนนไม่ได้กว้างเลนสวนกันตามปกตินะคะจะได้มีพื้นที่ให้รถเข้าออกกันได้อย่างสะดวกด้วยอีกหนึ่งเหตุนะคะที่ได้รับแจ้งมาจะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยสายไหม34ถนนสายไหมเขตสายไหมนะคะตรงนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็คือทั้งสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสายไหมเองเนี่ยกำลังไปที่เกิดเหตุกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในชั่วโมงนี้เลยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอน12นาฬิกาตั้งแต่เที่ยงเลยนะขอบคุณทางคุณรับพีนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณพักเคอินคุณชินวัตรด้วยนะคะคุณชินวัตรเดี๋ยวที่ส่งข้อความมาค่ะรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตเราใช้ได้แล้วนะคะนี่ฝนแอบเอาข่าวมาบอกก่อนนะเนี่ยคุณกู๊ดมิลค์นะคะแล้วก็คุณอนุกูลด้วยค่ะคุณอนุกูลเพชรบุรีหน้าคันสิ่งมีรถเมย์จอดเสียช่องกลางขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นด้วยคุณเอกสิทธิ์ด้วยนะคะคนอ่านชื่อไม่ครบอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาทาง YouTube Comment ด้วยเนาะตอนนี้ก็คือเราสามารถมาดูไลฟ์กันได้นะคะที่ JS Roy Radio Official เดี๋ยวเสาร์หน้าก็คือจะเจอหน้าฝนแบบนี้นี่แหละก็จะเห็นหน้า DJ แบบนี้เลยนะคะที่ JS Roy Radio Official หรือว่าถ้าเห็นหน้า DJ ก็จะเป็นเห็นภาพเหตุการณ์แล้วก็วิดีโอต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันเนาะไปเคารพธงชาติแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเป็นทางคุณ DJ หน้าตายารับช่วงต่อนะคะช่วงนี้ฝนขอบคุณทุกท่านแล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
5: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
10: ์เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหมดจ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธยาศัยมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 10:10 น.นะคะต้อนรับทางคุณณัฏฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: กลับมาเดินทางกันนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์เรื่องราวเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าไปดูในเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่ๆเนาะวันนี้นะคะที่ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรกันด้วยก็คือจะอยู่ที่ตรงพุทธมณฑลสาย5มุ่งหน้าสาย4ฝั่งขาเข้าอะค่ะก่อนที่จะถึงแยกพุทธมณฑลสาย4นิดหน่อยนะคะวันนี้มันมีเหตุรถชนกัน3คันเป็นกระบะเก๋งแล้วก็กระบะตู้ทึบซึ่งเรื่องของเรื่องคือว่าชนกันแค่ฝั่งขาเข้านะแต่ว่ารถติดทั้งขาเข้าขาออกเลยก็เพราะว่าตัวกระบะคันหนึ่งใน3คันเนี้ยเขาเสียหลักแล้วไปปีนเกาะกลางแล้วก็ข้ามไปเลนขวาของฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งขาออกนะคะก็เลยทำให้ทั้งช่วงเย็นเนี่ยคือฝั่งขาออกรถยังไม่ติดมากเพราะว่าที่เขาเลยเกือบไปเกยในเลนขวาเนี่ยมันไม่ได้ไปเกยเยอะก็คือยังพอที่จะสัญจรผ่านได้มีประมาณ3เลนก็คือผ่านได้อะค่ะแล้วก็แค่หลีกเลี่ยงเลนขวาแค่นั้นเลยแต่ว่าที่ติดหนักๆเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งขาเข้าคือจุดเกิดเหตุที่มีรถกระบะแล้วก็เก๋งนะคะที่กีดขวางกันอยู่เลนขวาสุดทำให้การจราจรเนี่ยติดขาดทั้งเลนคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักด้วยเพราะว่าจุดเกิดเหตุจะอยู่ในช่องทางหลักเนาะคนก็แห่กันไปใช้คู่ขนานมันก็เลยกลายเป็นว่าในโซนเนี้ยก็คือติดขัดกันไปเลยทั้งช่วงเย็นเลยนะคะจริงๆเหตุเนี่ยเกิดตอนบ่าย2แต่ก็ยิงยาวไปจนถึง 5-6 โมงอะไรประมาณนี้เลยนะคะ 5 โมงส่วนในเรื่องเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะคะในเรื่องของน้ำเนี่ยมันมีน้ำผุดอยู่ที่กลางถนนนะคะถนนท่าเกษตรบางแคฝั่งขาเข้าจากกระบะพรึกไปจนถึง3แยกพัฒนาการมันจะอยู่กลาง3แยกพัฒนาการเลยที่มีเห็นเลยว่าเหมือนกับเป็นน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็เลยทำให้ผิวการจราจรเนี่ยน้ำท่วมไปด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ระยะกินวงก็คือค่อนข้างกว้างทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการจราจรเพราะว่ารถก็ไม่กล้าที่จะขับผ่านแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือมีทางเจ้าหน้าที่ของทางการประปาเนี่ยเขาก็ไปปิดวาล์วอะไรกันเสร็จสับแล้วก็น้ำก็ค่อยๆลดลงอันนี้ก็คือถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับเคสนี้แล้วก็ไม่นานวันนี้นะคะประมาณชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งในเรื่องของอาคารเก่าอะค่ะแถวย่านตลาดน้อยนี่แหละใกล้ๆกับโรงเรียนวัดไตรมิตรนะคะมันเป็นอาคารเก่าตึก2ชั้นลักษณะตึกแถวแล้วคือบล็อกนึงเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าตัวของด้านบนของเขาเนี่ยมันถล่มลงมานะคะเป็นเหมือนกับกันสาดซึ่งเป็นกันสาดพอเป็นบ้านเก่ามันก็เหมือนกับจะทำมาจากปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่นลงมาถล่มลงมาเรียกแบบนี้เลยก็ว่าได้ส่งผลให้มีความเสียหายด้วยไม่ว่าจะเป็นรถที่เขาจอดอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็คือเสียหายเล็กน้อยนะคะมีแบบกระจกแตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตัวของพื้นผิวถนนหรือว่าเสาไฟเสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเหมือนกับว่าป้ายเปยเนี่ยก็พลิกอะไรกันเลยนะคะแต่ทีเนี้ยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็มีเหมือนกันที่ได้รับบาดเจ็บนะตอนที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะว่าแถวนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนเนาะแล้วก็บางทีก็คืออยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็มีคุณตาคุณยายอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะตลาดน้อยที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะเราก็ทราบมาว่าเป็นคุณตาอยู่ประมาณเกือบ80ปีแล้วแล้วก็อาการอะค่อนข้างที่จะสาหัสเลยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวแล้วนะคะอันนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นใครก็แจ้งไปทางญาติแล้วเรียบร้อยก็ขอให้คุณตาเนี่ยไม่เป็นอะไรเนาะให้คุณหมอรักษาได้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงก็ณระหว่างเนี้ยเรามีการประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะไม่เข้าไปกีดขวางการทำงานของทางเจ้าที่เพราะว่าฝนคิดว่าเคสเนี้ยน่าจะต่อไปอีกสักพักนึงเลยในเรื่องของการตรวจสอบหรือว่าการสรุปตัวเลขอะไรต่างๆแล้วก็สาเหตุแล้วก็ดูว่ามันจะต้องมีการรีโนเวทไหมอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าแถวนั้นก็คืออาคารบ้านเขาก็อยู่กันมาหลายสิบปีเป็นร้อยปีก็มีเหมือนกันโซนเนี้ยน่ะนะคะอ่ะทีนี้มาเรื่องราวที่น่ารักใจฟูกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราตามหาเจอแล้วสำหรับเคสคุณตาสมานที่หายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา แล้วปกติเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณตาสมานแกไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้หลงลืมนะมีแค่แบบตาพร่ามัวแล้วก็หูตึงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่คือคุณตาแกจะมีรูทีนว่าออกจากบ้านตอนเช้าแล้วก็ไปลงวงเวียนไปขึ้นรถไฟไปลงวงเวียนใหญ่แล้วก็กลับมาบ้านตอนเย็น
2: บ้านอยู่ที
1: ่แถวๆของวงเวียนใหญ่เลยเอ้ยแถวๆสถานีรถไฟอันนี้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือคุณตาไม่ได้กลับมาบ้านแล้วก็เลยเหมือนกับว่าทั้งครอบครัวก็เลยออกตามหากันปรากฏแล้วพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วันที่17มาจนถึงวันที่20ใช่ไหมคะสรุปแล้วที่หายไปเนี่ยจริงๆแล้วคุณตาคือแกจำทางได้นะเพราะอย่างที่บอกไม่ได้หลงลืมแต่เหมือนกับว่าคุณตาบอกว่าวันช่วงทุ่งที่ผ่านมามันฝนตกหนักใช่ไหมคะแกก็คือเหมือนกับล้มแล้วก็เลยมีคนพลเมืองดีพา
2: บาดเจ็บ
1: ใช่พาไปเข้าโรงพยาบาลก็เลยไปนอนโรงพยาบาล2คืนอันนี้ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีแบบติดต่อญาติหรืออะไรเลยหรอหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่ได้มี
2: เบอร์โทรศัพท
1: ์ใช่ไม่ได้มีเบอร์ไม่ได้มีบัตรติดตัวเนาะก็เป็นไปได้ก็เลยพอหายออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นรถไฟจะกลับมาบ้านเหมือนเดิมเองด้วยตนเองคือแกก็จำได้แหละแต่ว่าพอช่วงวันนี้มันก็มีในช่วงที่เขาตามหากันอ่ะมันก็มีการโพสต์รูปตามหากันไปเยอะแล้วทางเพจเราก็ลงให้แชร์ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคนที่เป็นพลเมืองแถวนั้นนะเขาก็เลยจำหน้าแกได้เขาก็เลยเหมือนกับไปเจอพอไปเจอบนรถไฟอะค่ะก็เลยพอเจอกันที่สถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่านั่งไปด้วยแล้วก็พาลงกลับบ้านซึ่งระยะทางก็คือเดินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทางคุณตุ๊กตาที่ฝนคุยด้วยก็เป็นหลานนะคะเขาก็บอกว่าก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยเพราะเหมือนกับเคสนี้ก็คือคุณตาเจอแต่พลเมืองดีน่ารักเนาะให้การช่วยเหลือทั้งสองครั้งเลยนะคะก็สรุปแล้วก็คือตามเจอแล้วนะคะที่ตามมาตั้งแต่วันที่17ใครจะไปคิดว่าอ๋อหายไปก็คือเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์เขาไปให้การช่วยเหลือคุณยายคุณยายแกไม่รู้ชื่อด้วยนะว่าชื่ออะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคืออาจจะชื่อบุญศรีอายุประมาณ75ปีหรือเปล่าไปเจอแถวสวนลุมพินีนะคะซึ่งคุณต่อศักดิ์เขาก็บอกว่าเห็นคุณยายอ่ะนั่งอยู่ที่เดิมก็เลยกลัวว่าแบบจะหลงมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะชื่อว่าสีเฉยๆอายุ75ปีก็เลยพาไปหาทางเจ้าที่ตำรวจด้วยซึ่งทางเจ้าที่เขาเช็คแล้วทะเบียนราษฎร์อ่ะมันไม่มีรายละเอียดของญาติเลยเบอร์โทรก็ไม่มีแกเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เลยไม่รู้จะติดต่อหาญาติยังไงเลยก็เลยมีการส่งรูปมาให้เราช่วยลงช่วยอะไรอย่างเงี้ยกันไปก่อนเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณต่อศักดิ์เขาเล่าว่าตอนเจอคุณยายเนี่ยคุณยายก็พูดแบบอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องปฏิปต่อขนาดนั้นแกก็เหมือนมีอาการหลงๆลืมๆด้วยแต่ที่เล่ามาเขาบอกว่ามีคนมาให้แกนั่งตรงนี้แล้วก็มาให้ทำอาชีพขอทานแล้วก็เดี๋ยวพอตอนเย็นก็จะเก็บเงินไป
2: แกงขอทาน
1: อะไรประมาณนั้นแล้วตอนคุณต่อศักดิ์ไปเจอเนี่ยคุณต่อศักดิ์ก็ถามว่าแล้วป้ามีเงินติดตัวหรือเปล่าเขาบอกก็มีอยู่เป็นแบบแบงค์20ประมาณ100นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเพราะฝนก็ถามว่าแล้วตอนเจอเห็นเหมือนกับเป็นกระป๋องหรืออะไรสำหรับการจะขอทานไหมเขาก็บอกว่าไม่เห็นนะแต่คุณป้าแกเล่ามาแบบนี
2: ้แล้วไม่แน่ใจอยู่ที่ไหนแล้วคะ
1: ตอนนี้ก็คืออยู่กับทางเจ้าที่ตำรวจอยู่ที่สน.
2: กำลังคิดดูว่าถ้าเก
1: ิ
2: ดเป็นอย่างที่ทางคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนพามาขอทานเนี่ยคนที่พามาน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ
1: ใช่เพราะเขาต้องดู
2: ใช่แล้วทีนี้ก็คือว่าจะทำยังไงล่ะเพราะว่าอยู่กับตำรวจแล้วไม่กล้าไปรับตัวกลับบ้าน
1: เป็นไปได้มากลับบ้านก็คือเอามาให้ใช้ทำอย่างนี้ต่อหรือเปล่าใช่ไหมทำไมถึงว่าเป็นแก๊งอ่ะ
2: เข้าข่ายเป็นแบบว่าหลอกลวงเนาะ
1: ใช่มันก็มีทั้งเด็กทั้งคนแก่อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้18นาฬิการู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีงานเกี่ยวกับดนตรีที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ด้วยก็อาจจะฝากดูการจราจรแถวนั้นนิดนึงค่ะแล้วก็แถวเดอะมอลล์ที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์นะคะน่าจะบางกะปิใช่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเดินขบวนกันช่วงนี้แหละเสร็จช่วงนี้แหละนะคะเหมือนเดิมตั้งแต่ช่วงบ่ายสามละใช่ก็จะมีจราจรเริ่มใช้การกับมาปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนแรกเขาปิดไป1เลนเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวฝากเอาไว้ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 18:25 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิทยุนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube Live นะคะสามารถส่งข้อความแล้วก็ส่งในส่วนของการรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยรายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะทางทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของทางด้านของจสร้อยค่ะทั้งทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์ทาง YouTube Live นะคะหรือว่าจะเป็นทาง X ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้เนี่ยช่วงเย็นยังไม่มีฝนนะก็คิดว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังคงการจราจรอาจจะมีบ้างบางจุดเท่านั้นนะคะที่จะมีการจราจรรถหนาแน่นแต่ว่ายังใช้การได้นะคะยังไม่ได้แบบถึงกับมีปัญหาติดขัดต่อเนื่องอะไรนะคะยกเว้นจุดที่มีอุบัติเหตุอยู่ที่เป็นกันสาดถล่มลงมาตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ถ้าเกิดว่าจะไปทางด้านของเยาวราชนะคะก็เลี่ยงมาใช้ทางด้านของเส้นทางที่จะผ่านมาทางด้านของวงเวียนตรงซุ้มเฉลิมพระเกียรติก่อนนะคะผ่านตรงบริเวณด้านหน้าวัดไตรมิตรแล้วก็ตรงไปที่ทางด้านบริเวณทางแยกที่จะตรงไปทางด้านของเยาวราชนะคะในช่วงนี้เนี่ยการจราจรยังถือว่ายังคงใช้การได้นะคะแต่ตรงจุดที่บริเวณที่มีอุบัติเหตุกันสาดหล่นลงมาตกลงมาทับคนที่อยู่ทางด้านล่างได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนนะมันจะเป็นเส้นทางที่มาจากทางด้านของหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านบริเวณทางแยกลำพูนชัยนะคะตรงจุดนี้คือจะเป็นด้านหลังของวัดไตรมิตรเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมเหตุองค์นี้ก่อนนะคะจากทางด้านของ อาสาบรรเทาสาธารณภัยล่มใส่นะคะเหนือ4123ค่ะสวัสดีค่ะเหนือ4123ค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุหรือเปล่าอะคะ
1: อยู่ครับอยู่
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะตรงที่เกิดเหตุ
1: ตอนนี้อะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเอารถไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับจำนวน1คันแล้วก็เล็ก1คันเพื่อทำการรื้อเสาไฟฟ้าที่จุดเกิดเหตุนะครับประมาณ3ต้นออกจากจุดเกิดเหตุแล้วจะมีการปิดการจราจรประมาณ 100% เนื่องจากว่าเศษวัสดุของไอ้นี่ครับที่ตึกมันถล่มอ่ะครับมันก็แตกกระจายลงมาบริเวณพื้นถนนแล้วก็บริเวณฟุตบาทประมาณตอนตรงนั้นน่าจะประมาณ3เลนก็คือมันขวางทั้งหมด3เลนเลยครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอถามนิดนึงไอ้ตัวที่มันเป็นกันสาดที่มันพังถล่มลงมามันจะเป็นเฉพาะหน้าร้านหรือว่ามันลงมากี่ห้องทั้งหมดนะคะ
1: มันทั้งหมดแบบ5คูหาครับมันเป็นชายคาหลังคาครับ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวนะ
1: ไม่ใช่ค่าหลังคา
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ก็คือว่าตั้งแต่ตรงที่เป็นศาลเจ้าศาลเจ้าเฮ่งเจียใช่ไหมตรงนั้นน่ะแล้วก็ขยับมา
1: ก็คือศาลเจ้าเฮ่งเจียแล้วก็จะมีศาลเจ้าเฮ่งเจียแล้วก็จะมีบ้านหลังสีขาว1คูหาแล้วก็บ้านร้านขายโสพลนะครับ
0: ค่ะ
1: ไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: อีก4คูหารวมทั้งหมดเป็น5คูหา
0: ก็คือกันสาดตั้งแต่บ้านที่ติดกับศาลเจ้าเลยหรือว่าไงฮะ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้ตั้งแต่บ้านที่ติดศาลเจ้าเลยครับ
0: นับมา5ห้องทั้งหมดติดกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมีใครเล่าให้ฟังไหมว่าก่อนเกิดเหตุนะคะได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหม
1: ณจุดเกิดเหตุนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนกับพื้นมันสลบ
0: เหมือนมันลั่นอย่างนี้ไหม
1: เหมือนจะเอ็นใช่
0: เหมือนเสียงปูนมันลั่นเหมือนกับมันแคลดแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถล่มลงมาเลยเหรอคะอืมค่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะตอนที่เกิดเหตุนะคะนอกจากคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ช่วยเหลือออกมาที่เป็นผู้ชายแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะ
1: มีอากงคนเดียวครับ
0: มีคนเดียวอยู่ตอนนั้นอากงคนนี้เดินอยู่หรือว่านั่งอยู่หรือว่ายังไงคะหรือว่าอยู่ในบ้าน
1: เขากำลังลงมาจากรถเพื่อจะเข้าไปที่ร้านของเขาครับ
0: ก็คืออยู่ที่ร้านไหนร้านโสพลเอ็นเตอร์ไพรส์นี่เลยเหรอคะ
1: ร้านใช่ครับร้านโสพลเอ็นเตอร์ไพรส
0: ์ค่ะก็แสดงว่ารถคันที่จอดอยู่หน้าบ้านก็คืออากงนี่คือเพิ่งขับรถมาจอด
1: ใช่ครับเอาเพิ่งขับรถมา
0: อ๋อค่ะแล้วก็จังหวะเดียวกับที่ทางด้านของแผ่นปูนอันเนี้ยมันถล่มลงมาพอดีเลย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วในส่วนของญาติคือตอนนั้นน่ะร้านมันปิดอยู่ไหมตอนนั้นวันนี้ไม่ได้เปิดขายนะไม่ได้เปิดทำวันนี้ร้านเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
1: วันนี้เหรอคร
0: ับ
1: ร้านยังปิดอยู่คร
0: ับ ยังปิดอยู่ใช่ไหมก็แสดงว่าก็คือโชคดีที่ว่าไม่มีคนอื่นเดินไปเดินมาซื้อของในร้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยมี
1: คนจับคนเดียวตอนที่เกิดเหตุอะครับก
0: ็
1: คือร้านเขายังเปิดอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับแต่ร้านเปิดอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือเปิดประตูร้านอยู่แบบนี้นะคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากทางด้านของไฟฟ้าที่เข้าดำเนินการต้องคือเนื่องจากว่าสายไฟมันโดนดึงลังลงมาหรือว่ายังไงคะ
1: ก็คือสายไฟที่เสาไฟที่จุดเกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะเอียงมันเหมือนกับว่ามันจะเอียงพาดเกือบจะพาดถนนนะครับ
0: อ๋อค่ะฝั่งทางด้านที่การสาดถล่ม
1: ที่ร้านถูกต้นนะครับ
0: ค่ะหนึ่งต้นใช่ไหมคะตรงหน้าร้านตรงแถวหน้าร้าน
1: ใช่ครับตรงแถวสายเฉพาะแห่งเกียร์ครับ
0: อ๋อค่ะเพียงแค่หนึ่งต้นนะคะ
1: หนึ่งต้นครับแล้วก็คือตรงที่เป็นรถเก๋งที่
0: เขาจอด
1: ที่ตรงรถเก๋งที่จอดที่โดนนัดจุดเกิดเหตุอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีอีกต้นหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันจะเอียงลงมาครับก
0: ็คือ
1: เจ้าหน้าที่เขาต้องรื้อเสาตรงนั้นออกมาด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้ดูจากจุดที่เกิดเหตุแล้วอ่ะตอนนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าสายไฟอะไรมันขาดหมดเลยตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณนั้นน่ะไฟฟ้าดับหมดเลยด้วยไหม
1: ตอนนี้ไฟฟ้าจะดับหมดเลยครับเพราะช่วงบริเวณแถวนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงบริเวณแถวนั้นอาจจะดับประมาณก็คือว่าอาจจะดับไปประมาณสัก20นาทีเพื่อก็คือว่าตัดสายไฟเนี่ยแล้วก็ม้วนแบบม้วนสายไฟนะที่บ้านจุดเกิดเหตุนะครับม้วนแล้วก็ทางเจ้าที่เขาจะได้จ่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
0: ค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกไหมคะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน
1: ก็คือที่ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเขาบอกว่าทำการรื้อถอนเสาเนี่ยครับก็คือก็ต้องมีการรื้อถอนเสาแล้วก็เจาะบริเวณที่มันเป็นโคนเสาที่ยุบลงไปครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อนำเสาออกมาแล้วก็น่าจะใช้เวลาลื้อถอนเนี่ยประมาณ45นาทีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนเนี้ยก็คืออุปสรรคก็คือว่าไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันเป็นถนนที่เล็กนะครับมันเป็นถนนที่เล็กที่มาจากพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีนะครับ
0: ค่ะ
1: มันเป็นถนนเล็กแล้วก็คือว่าตอนเนี้ยกำลังรอรถเคนกำลังรอรถเคนขนาดใหญ่อ่ะครับที่จะมายกแผ่นปูนบริเวณที่ขวางถนนนะครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ยังเปิดให้รถวิ่งผ่านมั้ยหรือว่าปิดกั้นจราจรก่อน
1: ปิดไปก่อนครับ
0: ปิดก่อนเลยนะคะ
1: ไปเลยครับ
0: อืมค่ะ
1: ปิดไปจนถึงแยกหมอมีเลยครับ
0: ค่ะก็คือปิดตั้งแต่ทางที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของหัวลำโพงนะคะที่จะเข้าถนนพระราม4ตรงนี
1: ้
0: ค่ะก็ให้ไปใช้อีกเส้นหนึ่งนะที่จะตรงไปทางด้านของตรงอะไรนะตรงซุ้มเฉลิมพระเกียรติผ่านหน้าวัดไตรมิตรตรงนี้แทนนะคะ
1: ใช่ครับก็คือแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางนะครับถ้ามาจากเลี้ยวขวาถ้ามาจากถนนเจริญกรุงแล้วเลี้ยวซ้ายที่จะไปทางวงเวียน22แล้วเลี้ยวขวาที่เข้าที่ออกไปทางพระราม4มันจะมีซอยเล็กๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นซอยอะไรที่มันจะทะลุมาทางถนนพระราม4ตรงจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เขาให้มาทางนั้นได้เพื่อจะเข้าเยาวราชได้เหมือนกัน
0: อ๋อค่ะก็คือเป็นถนนเล็กๆที่ไปทะลุทางแยกลำพูนชัยใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะก็คือเอาเป็นว่าคือล็อกที่เข้ามาจากหัวลำโพงแล้วก็วิ่งมาผ่านตรงหน้าจุดเกิดเหตุนี่คือเลี่ยงเลย
1: ปิด 100% ครับ
0: ค่ะ
1: ปิด 100% ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้คนเจ็บเราทราบไหมคะว่าตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทแล้วครับแต่ก็คือว่าตอนแรกนะครับตอนแรกที่ผมมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือทางกู้ชีพโรงพยาบาลกลางอะครับเขายืนยันว่าผู้เสียชีวิตอะได
0: ้คนเจ็บ
1: ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตก่อนได้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุแล้วครับแต่ก็คือว่าทางญาติเนี่ยเขาขอให้ทีมกู้ชีพอะช
0: ่
1: วยทำการทำ CPR และจุดเกิดเหตุเพื่อขอยื้อชีวิตเราไว้อะครับประมาณนั้น
0: ค่ะค่ะตัวคนเจ็บเนี่ยก็คือคนที่อยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะบ้านเขาก็คือที่ร้านตรงโสพลเอ็นเตอร์ไพรส์นี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนที่พอดีได้เห็นภาพก็คือว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างที่ทางด้านของทางคุณเหนือ41บอกว่าเพิ่งจะลงมาจากรถพอดีก็เป็นจังหวะที่มันถล่มกำลังเดินเข้ามาถล่มลงมาพอดีเลยนะคะก็จะมี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีคนอื่นอยู่ด้วยตรงบริเวณนั้นแต่ว่าน่าจะหลบทันตรงนั้นนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ผมได้คำยืนยันจากกู้ชีพแล้วครับว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วคร
0: ับ ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เป็นเคสตัมอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะที่อยู่ข้างๆอ่ะค่ะเขามีคนอยู่ภายในบ้านไหม
1: ข้างๆสองคนใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่
1: ไม่ได้รับผลกระทบครับก็คือว่าตรงบริเวณตรงบ้านสองคนเนี่ยครับก็คือตอนเนี้ยตอนนี้ได้ทำการเอาเชือกเอาไอ้เนี้ยปิดกั้นไว้ไม่ให้ประชาชนเข้าไปจุดเกิดเหตุก็คือว่าตอนนี้ทางบ้านจุดเกิดเหตุนะครับมีการแอ่นตัวมาด้านหน้าก็กลัวว่าจะถล่มลงมาก
0: ็
1: คือตอนนี้ใช่ครับที่เจ้าหน้าที่เขาปิด
0: ห้ามไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารเลยเหรอคะ
1: อะไรนะครับ
0: เขาห้ามไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารเลยครับเพราะด้านหน้าบ้านของคนนะครับมันแอ่นลงมาแล้วครับมันเหมือนกับว่ามันจะเทลงมาตรงถนนนะครับ
0: มีความเอียงโน้มมาเข้าหาถนนเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะได้เดี๋ยว
1: เพราะตอนนี้ฝ่ายโยธาของเขตสัมพันธ์ทางงูได้มาที่เกิดเหตุแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่ของฝ่ายโยธาของกรุงเทพครับ
0: ค่ะเขาม
1: าคุม
0: เ
1: ลยที
0: เขากั้นไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารกี่ห้องคะ
1: ห้าคูหาเลยครับ
0: ทั้งหมดเลยที่กษัตริย
1: ์ทั้งหมดเลยครับใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วบริเวณใกล้เคียงอ่ะมันจะมีอาคารมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดกันแต่ว่ามีความสูงกว่าน่าจะเป็น3ชั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใช่มั้ยคะ
1: ไม่ได้รับผลกระทบครับแต่ก็ต้องตรวจดูอีกทีครับต
0: ้
1: องดูทางของกรมโยธากรุงเทพฯมาประเมินอีกทีครับเพราะตรงบริเวณบ้านโสพลแล้วก็บ้านหลังสีขาวที่ติดกับสายเฉพาะแห่งเกียร์ครับมีรอยร้าวแล้วก็มีการแอ่นตัวมาตรงบ้านสีขาวมีการแอ่นตัวมาทางซ้ายแต่ของบ้านทางโสพลเนี่ยมีการแอ่นตัวมาทางด้านหน้าของฝั่งถนนอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อก็เหมือนกับว่ามันเขาเรียกอะไรนะโครงสร้างมันอ่ะเริ่มแบบได้รับผลกระทบมีความแบบไม่เอียงส่วนหนึ่งเอียงซ้ายส่วนหนึ่งโน้ม
1: ไปข้างหน้าถามคนแถวนั้นว่าบ้านที่อยู่ติดกับสายเฉพาะแห่งเกียร์เนี่ยน่าจะประมาณ70-80ปีได
0: ้โอ
1: ้ตั้งแต่สมัยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่5ครับ
0: โอ้ตึกเก่าๆทั้งนั้นเลยตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ครับเพราะไอ้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตรงหน้าบ้านสองคนเนี่ยมันที่ถึงแยกหมอมีเนี่ยมันจะเป็นคลองน้ำอะครับตรงนั้น
0: เป็นคลองเก่าเหรอคะ
1: ใช่ครับมันเป็นคลองเก่าตรงนั้น
0: อ๋ออ
1: ่าอ่าอาม่าแถวนั้นนะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังอยู่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุไหมคะหรือว่าถอนกำลังออกมาแล้ว
1: อยู่ครับก็คือตอนนี้ก็คือกำลังรอรถเคนของน่าจะของกทม.หรือไม่ของปภ.อย่างเงี้ยครับแล้วก็รอทางส พวกรถเจาะครับรถเจาะอาคารอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: รอมาประมาณ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเรื่องของการรื้อหรือก็ในส่วนของแผ่นปูนตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของอาสาบรรเทาสาธารณภัยล่มไทรนะคะเหนือ4123ค่ะเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนทางด้านพระราม4ตรงที่จุดเกิดเหตุกันศาสตร์ถล่มลงมาตรงนี้เนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะทางด้านของปภ.เองเขาได้มีการส่งเซลล์บอสแคทนะคะแจ้งเหตุเรื่องของกันศาสตร์อาคาร2ชั้นบริเวณแยกหมอมีถล่มมีการปิดการจราจรบนถนนพระราม4นะคะตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานเจริญสวัสดิ์มาทางด้านของแยกหมอมีตอนนี้เนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงจุดนี้นะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีการนำเอาอุปกรณ์ทั้งในส่วนของรถไฟฟ้ารถเครนเนี่ยนะคะเข้าไปดำเนินการในจุดที่เกิดเหตุค่ะนี่ก็เพิ่มเติมให้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังจะผ่านตรงบริเวณนั้นตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะหลีกเลี่ยงที่มาจากทางด้านของหัวลำโพงอะค่ะก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะตรงเข้าไปทางด้านของถนนพระราม4นะให้เลี่ยงไปใช้ทางด้านของถนนมันจะเป็นถนนชื่อถนนมิตรภาพไทยจีนผ่านตรงบริเวณหน้าไตรมิตรหน้าวัดไตรมิตรแล้วก็ตรงมาทางด้านของซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงช่วงบริเวณตรงเยาวราชตรงหัวถนนเยาวราชนะคะให้เลี่ยงมาใช้ตรงเส้นนี้เพราะว่าตรงบริเวณถนนพระราม4จากตรงสะพานเจริญสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกหมอมีตรงนี้ปิดการจราจรนะคะเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยนะคะมากันที่คุณชัยรัตน์อยู่ที่มอเตอร์เวย์ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: ทางจสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้มีโอกาสได้ผู้โดยสารที่ถนนลาดพร้าวครับผม
0: ค่ะ
1: เรียกผ่านแอปพลิเคชันก็เลยมาส่งที่ผมไปเกือบจะถึงอำเภอบ้านฉางครับเลยประมาณ10กิโลจะไปอำเภอไปจุดเดียวกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ลงมอเตอร์เวย์100บาทแล้วก็เบี่ยงออกไปทางระยองมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านฉางตอนนี้ผมกลับออกมาแล้วครับผมแต่ตอนไปก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับผม
0: รถเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: มันมาได้เรื่อยๆครับผม
0: ค่ะ
1: มันติดอยู่ในเมืองมากกว่าแต่พอมาเข้ามอเตอร์เวย์แล้วก็ไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมรับผู้โดยสารออกมาจากแถวลาดพร้าวไปสนีลาดพร้าวแถวลาดพร้าว71ครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็ติดมาเรื่อยๆก็ผมก็ไม่ขึ้นทางด่วนผมก็มาออกพระราม9แล้วก็มาวิ่งมอเตอร์เวย์ก็มาเข้ามอเตอร์เวย์ก็คือเสียจุดเดียวทางลงเลย100บาทครับผมผู้โดยสารเรียบร้อยตอนนี้ก็เติมแก๊สเรียบร้อยผมก็กลับจะเข้ากรุงเทพแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: เข้ามาในทางหลวงพิเศษหมายเลข7ตอนนี้ก็เลยแหลมฉบังมานิดนึงแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรยังไม่มีปัญหาฝนไม่ตก
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ไม่รู้ว่าด่านลาดกระบังตอนนี้หางแถวยาวหรือเปล่า
0: ตอนนี้เหรอคะดูให้ล่วงหน้าเลยตรงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังก็คือยังใช้ได้นะคะยังดีอยู
1: ่ใช่ใช่ที่ด่านจะเยอะเพราะว่าเคยมาแล้วกลับวันอาทิตย์แต่รถจะเยอะ
0: อ๋อแต่ว่าตอนนี้ที่ตรงบริเวณหน้าด่านเนี่ยยังใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งเข้าทั้งออกเลยตอนนี
1: ้ครับผมก
0: ็
1: เมื่อคืนก็มหากรรมครั้งยิ่งใหญ่เมื่อคืนก็ประมาณเกือบ2ทุ่มรับผู้โดยสารจากบริษัทมิตรทีนไปเพชรเกษม90ไปติดอยู่ทางด่วนนะครับผม
0: ค่ะ
1: มาจากมอเตอร์เวย์แล้วก็จะเชื่อมบางพีสุขสวัสดิ
0: ์อ๋อค่ะ
1: หลังไมค์เขาบอกว่าน้ำท่วมเมก้าเมื่อคืนรถลงไม่ได้ก็เลยไปบล็อกไว
0: ้อ๋อคือจริงๆแล้วว่าคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าระดับน้ำอ่ะมันไม่ได้สูงมากรถเล็กผ่านได้แต่ไม่มีใครกล้าไปเท่านั้นแหละ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมก็เลยทำให้รถที่มาจากมอเตอร์เวย์เนี่ยลงไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ช่องทางพวกผมไปไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ผมไปติดอยู่ประมาณ5กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ก่อนที่จะผ่านตรงด่านตรงนี้นะตรงทางร่วมตรงบางแก้วตรงนั้นนั่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ถูกต้องแต่พอเลยไปแรงร่วงเลยพี่วิ่งจนถึงถนนกาญจนามุ่งหน้าเพชรเกษมเพราะว่าตรงนี้เป็นบล็อกไปก็เลยทำให้รถว่าง
0: ใช่ใช่
1: แล้วสุดท้ายจากตรงนั้นไปสามทุ่มก็ไปถึงเพชรเกษมก็เกือบสี่ทุ่มพอดี
0: อ๋อค่ะ
1: การเดินทางที่เป็นวันศุกร์ที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยเมื่อวานครับผม
0: แต่ก็ยังดีที่แบบว่ายังมีเส้นทางที่เป็นมอเตอร์เวย์นะให้เราแบบว่าวิ่งได้สบายกว่าทางด้านล่างนะคะ
1: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่ารถคือการขับรถของพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลารถติดซ้ายปุ๊บก็จะเบี่ยงขวาขวาปุ๊บทีนี้พอจะไปลงบางนาทีนี้ก็เบี่ยงซ้ายมันก็เลยไปปิดช่องทาง
0: เบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมาเดี๋ยวนะ
1: ใช่เบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมารถจะขึ้นบูรพาวิถีก็ติดรถที่จะเบี่ยงไปพระรามสองไอ้รถที่จะไปพระรามสองก็ไปไม่ได้เมื่อคืนโอ้แบบชุลมุนกันมากเลยเมื่อคืน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ผ่านไปได้อย่างดีก็กลับบ้านเลยเมื่อคืนโทรไปก็หลังไมค์คนขับก็จะหลับเมื่อคืนครับผม
0: รู้ถ้ารู้สึกง่วงๆเพลียๆก็แวะทำตัวให้สดชื่นหน่อย
1: ครับผมก็เปิดกระจกเรื่อยเมื่อคืนผมมันตกด้วยครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ผ่านได้ดีแต่วันนี้น่าจะไม่มีอุปสรรคตอนนี้ก็จะกลับเข้ากรุงเทพแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: กลับบ้านพักผ่อนวันนี้น่าจะดีราบรื่นครับผม
0: อ๋อได้ค่ะ
1: ครับผมก็ขอจบรายงานแถวเลยทางหลวงหมายเลข7มองหาหลักกิโลเมตรก็ไม่เจอก็เลยแถวๆเนี้ยครับหลักกิโลเมตรที่90บวก500ครับผม
0: อ๋อค่ะอ่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชัยรัตน์นะตอนนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยเท่าที่สำรวจดูสำหรับเส้นทางบนมอเตอร์เวย์ในขณะนี้นะคะตั้งแต่ทางด้านของชลบุรีเข้ามาเลยอันนี้จริงๆยาวๆมาตั้งแต่ที่ทางด้านของโหถ้าจะว่าไปแล้วนี่มาตั้งแต่ตรงช่วงไหนอ่ะนู่นเลยพัทยานู่นน่ะนะยังถือว่าเข้ามาทางข้างใน ยังคล่องตัวมาตลอดเส้นทางเลยนะคะยังใช้การได้ดีมาตลอดเส้นทางเลยก็ตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7มาผ่านทางด้านของด่านลาดกระบังหลายคนจะเป็นห่วงว่าตรงด่านลาดกระบังจะมีรถเยอะไหมจะติดตรงบริเวณด่านไหมนะก็ดูให้แล้วนะคะว่าวันนี้ณขณะนี้นะที่ตรงบริเวณเหนือด่านตรงช่วงของด่านลาดกระบังก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะเข้าผ่านทางด้านของด่านลาดกระบังนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทับช้างนะเข้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ก็ยังคงใช้การได้หรือว่าจะไปใช้ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมในส่วนของจราจรตรงเส้นทางตรงจุดที่มีอุบัติเหตุกันสาดถล่มลงมานะคะจากร้อยตำรวจเอกพยัคฆ์สยามผู้มีสัตว์รองสารวัตรจราจรสน.พระพรหมชัย2นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยทราบว่าปิดการจราจรตรงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับพระราม4ครับผมก่อนถึงแยกมอมีครับถนนพระราม4ติดประมาณ 2-300 เมตรครับผมปิดชั่วคราวครับเพราะว่าแต่คนมาเคลียร์ปูนเศษปูนที่อาคารที่หล่มลงมาในพื้นผิวถนนนะครับผม
0: ค่ะตอนนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ตกหล่นมาจากการอาคารทุดถล่มครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมีรถอะไรที่เข้าไปทำงานกันตรงจุดนี้บ้างคะ
2: ก็มีทั้งรถของในส่วนของการไฟฟ้ารถเป็นรถขุดเจาะของเขตนะครับผมเริ่มต้นนะครับ
0: ค่ะ
2: พยาบาลรถเครื่องจักรกลที่เคลียร์เศษปูนอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ครับ
0: อ๋อก็คือของทางโยธาเขตที่เข้าไป
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของการไฟฟ้าเข้าไปด้วยไปดำเนินการด้วยไหมคะเพราะเห็นบอกว่าเสามันมีการเอียง
2: ใช่ครับเพราะการใช่ครับการไฟฟ้าในส่วนมีการมาดูของเสาไฟมีการน่าจะมีชำรุดหน่อยครับเร
0: ื่
2: องสายไฟเรื่องเสาครับผม
0: ค่ะเสานี่มันเอียงมาขวางถนนด้วยไหมคะ
2: ไม่ขวางครับ
0: ไม่ขวาง
2: น่าจะทำรูดเอียงนิดหน่อยสายไฟขาดนิดหน่อยประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแต่คือเจ้าหน้าที่เขาต้องเปลี่ยนเสาไฟแหละใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับผม
0: ค่ะตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่มีการแจ้งไว้ไหมคะ
2: ยังกำหนดเวลาไม่ได้เลยครับน่าจะเป็นหลายชั่วโมงเลยคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ค่ะแต่ว่ามันจะเป็น
2: ครับแจ้งผู้ใช้รถถนนขึ้นหลีกเลี่ยงครับมาจากพระราม4มหานครเลี้ยวซ้ายไทยจีนเข้าเยาวราชเลยครับ
0: ค่ะก็คือให้มาจากหัวลำโพงพอข้ามสะพานมาไม่ต้องตรงไปตรงหมอมีให้ซ้ายมาตรงผ่านหน้าวัดไตรมิตรตรงนั้นนะคะ
2: ใช่ครับผมถูกต้องครับผม
0: ค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยสอบถามนิดนึงค่ะการจราจรตรงบริเวณเส้นทางที่เราให้เบี่ยงไปตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้ก็รถมากครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับมีชะลอหยุดบ้างเป็นบางจังหวะ
0: ค่ะค่ะ
2: วันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมเยาวราชประชาชนรถจะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษ
0: ครับค่ะเราสารวัตรแล้วคือปิดเนี่ยปิดตั้งแต่ตรงทางแยกเลยจนจากแยกตรงข้ามสะพานมาไปจนถึงแยกหมอมีเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นรถที่มาจากทางด้านของทางฝั่งตรงไมตรีจิตที่เข้ามาทางซอยนานานี่ยังออกมาได้ไหมตรงนี
2: ้หมายถึงว่านานาเลี้ยวขวาใช่ไหมคร
0: ับ ค่ะใช่
2: ไม่ได้ครับก็คือเข้ามาไม่ได้เลยในส่วนของถนนพระราม4ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เข้าไม่ได้เลยเพราะมัน
2: ครับผมต้องออกถนนไทยจีน
0: ค่ะ
2: ผ่านวัดตะนิดเดียวครับ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาจากทางด้านของถนนไมตรีจิตก็คือตรงออกไปเลยตรงนั้นไม่ต้องมาตรงนี้นะคะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับถูกต้องคร
0: ับค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดการจราจรตามปกติแล้วเดี๋ยวยังไงรบกวนกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะ
2: ได้ครับผมยินดีครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกหมอมีตอนนี้เนี่ยพอข้ามสะพานข้ามคลองไปแล้วอ่ะนะคะตรงช่วงของสะพานเจริญสวัสดิ์ก็คือตรงแถวหัวลำโพงแล้วก็คือให้เบี่ยง เบี่ยงซ้ายนะคะเข้ามาทางด้านของถนนมิตรภาพไทยจีนผ่านตรงบริเวณหน้าวัดไตรมิตรแล้วก็ไปวนทางด้านของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเข้าถนนเยาวราชนะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรไปจนถึงตรงบริเวณแยกหมอมีเลยนะคะไม่สามารถที่จะผ่านได้สำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะคะการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็จะมีเฉพาะในส่วนของตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่กันสาดถล่มลงมานะคะโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงบริเวณช่วงถนนมิตรภาพไทยจีนที่จะให้เบี่ยงมาแล้วก็ผ่านไปทางหน้าวัดไตรมิตรเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังคงพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไม่ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งอาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่ให้เบี่ยงเส้นทางมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนเลยดีกว่านะคะเอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงสำหรับเส้นทางตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปัดให้ไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งแต่โดยภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางยังไม่มีปัญหามีเฉพาะตรงบริเวณเส้นทางถนนพระราม4ที่จะผ่านตรงหน้าจุดเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะที่จะมีรถชะลอตัวเท่านั้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เข้าในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าจะต้องทำการเก็บเศษปูนแล้วก็ทำการดำเนินการแก้ไขในส่วนของเสาไฟที่ได้รับผลกระทบมีสายไฟขาดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการอยู่ตามภาพนี้เลยนะคะทาง YouTube Live สำหรับใครที่ติดตามจอสร้อยอยู่เนี่ยอยากให้มาติดตามทางด้านของ YouTube นะคะเพราะว่าเราจะมีภาพจากจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เวลามีเหตุอะไรหรือว่ามีการรายงานจราจรเนี่ยมีคุณผู้ฟังมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยแหละค่ะที่ส่งภาพเข้ามาเราก็จะได้เห็นกันนะว่าจุดที่เกิดเหตุได้รับผลกระทบหรือว่ามีการดำเนินการยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคนที่ติดตามจสร้อยอยู่ทางด้านของ YouTube Live เราก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นภาพของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าที่เขาดำเนินการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าดำเนินการแล้วเสร็จยังไงจะเพิ่มเติมให้ทราบกันต่อไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาบริเวณถนนเจริญกรุงอุบัติเหตุฉลองกรุงนะขออภัยถนนฉลองกรุงรถที่มาจากตรงบริเวณแยกตัดกับถนนเจ้าคุณทหารนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกมอเตอร์เวย์จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยฉลองกรุงซอย10เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง18นาฬิกานะคะจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ2รายตอนนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุก็จะทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนฉลองกรุงฝั่งขาเข้าเป็นอุบัติเหตุซึ่งไม่ทราบนะว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรแต่ว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในช่วงนี้สำหรับใครที่กำลังจะผ่านเข้าไปทางด้านของถนนพระราม4มาจากทางหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอมีตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวตรงบริเวณจุดนี้นะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุคานเป็นกันสาดปูนถล่มลงมานะคะตรงบริเวณช่วงอาคารเก่าอาคารพาณิชย์เก่านะตรงบริเวณถนนพระราม4มันจะอยู่ตรงช่วงบริเวณทางด้านของเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของหัวลำโพงเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของคือจะเป็นด้านหลังของวัดไตรมิตรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะปัดให้ไปใช้ทางด้านของเส้นทางถนนมิตรภาพไทยจีนนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของซุ้มเฉลิมพระเกียรติแล้วก็วนเข้าไปทางด้านของถนนเยาวราชนะคะหรือถ้าเกิดว่าอีกทางหนึ่งก็คือว่าใครที่จากหัวลำโพงแล้วก็เข้ามาที่ถนนมหาพฤกษารามก็ได้นะคะเข้ามาที่ถนนข้าวหลามแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าไปที่ทางด้านของถนนเจริญกรุงอีกทีหนึ่งนะก็จะไปเจอตรงช่วงของบริเวณวงเวียนตรงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตรงนี้พอดีเหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรในเส้นทางอื่นณขณะนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4โดยภาพรวมแล้วพระราม4ฝั่งขาออกที่มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกมหานครต่อเนื่องมาทางสามย่านนะคะมาทางสารแดงแยกวิทยุมาจนถึงตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ดีทั้งพื้นราบแล้วก็บนสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเยียมผ่านจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาที่คลองเตยนะคะออกไปที่แยกเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยไปจนถึงพระโขนงยาวๆตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกพระโขนงนะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกล้วยน้ำไทยมาคลองเตยช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มาใช้พระราม4ช่วงที่มาจากคลองเตยใต้ถนนพระราม4มาทางแยกวิทยุมาสารแดงสามย่านนะคะแล้วก็ไปที่มหานครไปทางแยกหัวลำโพงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังคงใช้การได้บนถนนสาทรเหนือสาทรใต้ช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะตรงช่วงบริเวณสาทรใต้ก่อนผ่านทางด้านของแยกสาทรตัดกับสุรศักดิ์ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีรถรอสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะท้ายแถวก็จะมีอยู่แถวประมาณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์นี่แหละค่ะผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นไปทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางลงมาทางด้านกรุงธนบุรีมาใช้ทางด้านของราชพฤกษ์นะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับส่วนเรียบก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็ไปทางด้านของถนนกระ

ประพฤกษ์ฝั่งขาเข้าขาออกช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีเลยนะคะหรือว่าจะไปทางด้านของราชพฤกษ์นะคะออกไปทางด้านของพรานกตัดกับพุทธมณฑลสาย4ไปจนถึงตรงช่วงของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปตรงช่วงของบริเวณทางวงเวียนตัดกับถนนนครอินทร์คือยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังคล่องตัวดีทั้งเข้าทั้งออกส่วนถนนกาญจนาภิเษกนะคะมาจากตรงบริเวณต่างระดับพระราม2อันนี้ยาวๆมาตั้งแต่ทางด้านของบริเวณสะพานกาญจนาภิเษกเลยนะคะมาที่บริเวณต่างระดับพระราม2ออกมาต่างระดับเอกชัยเพชรเกษมนะคะแล้วก็ยาวออกไปทางด้านของตรงช่วงของบางใหญ่ตรงจุดนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ก็จะมีรถมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะขึ้นไปตรงบริเวณต่างระดับบางใหญ่ที่จะผ่านหน้าเซนทรัลเวสเกตตรงจุดนี้นะคะที่ผ่านตรงข้ามเซนทรัลเวสเกตรถยังเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันก็ใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหานะคะกลับเข้ามาดูทางด้านของถนนบรมชนนีกันค่ะตั้งแต่พุทธมณฑลสาย4เข้ามารอบในขึ้นบนทางยกระดับลอยฟ้าบรมเข้ามาจนถึงบริเวณต่างระดับสายใต้เก่าเข้ามาแยกบรมแยกอรุณขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทั้งไปทั้งกลับเลยรถที่ขึ้นทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาใช้บรมทางฝั่งขาออกก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะมาจากบริเวณแยกท่าพระค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมราชชนนีไปทางด้านของบางพลัดขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม7ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตามทางแยกนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังใช้การได้ดีตลอดเลยส่วนทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะรถที่ลงมาจากทางด้านของวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกใหม่สวรรค์มาทางดาวคนองจอมทองยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางทั้งฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะทางช่วงของบริเวณแยกดาวคนองจอมทองที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกใหม่สวรรค์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกตักสินเข้าวงเวียนใหญ่ก็จะมีการชะลอตัวบ้างตามแนวทางเบี่ยงที่มีการทำงานของแนวการก่อสร้างนะคะแล้วก็ไปทางด้านของถนนประชาธิปกมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกขึ้นไปสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ยังคงใช้การได้ดีค่ะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันอาจจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบ้านแขกเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาวงเวียนใหญ่ยังต่อเนื่องกันได้ดีตลอดเส้นทางตรงบริเวณถนนเจริญนครก็จะมีรถเยอะช่วงบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามนะคะก็อาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันที่จะผ่านตรงข้ามหน้าห้างไอคอนมุ่งหน้าไปทางด้านแยกคลองสานช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณตรงข้ามห้างเท่านั้นนะคะแล้วก็มาดูทางฝั่งถนนเจริญกรุงที่มาจากแยกถนนตกนะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนจันทร์ช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณหน้าห้างหน้าเอเชียทีคนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงหน้าเอเชียทีคเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านแยกถนนจันทร์ต่อเนื่องไปที่หน้าเซ็นทรัลบางรักใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสีลมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยนึงตรงบริเวณช่วงหน้าเซ็นทรัลบางรักตรงแถวตลาดบางรักแถวนั้นนะคะที่จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เข้าไปทางด้านของถนนสีลมตลอดเส้นทางออกมาทางด้านของนราตัดกับนราลมนะคะตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์หรือว่านรารมต่อเนื่องมาทางด้านของสารแดงยังคงใช้การได้นะคะก็จะไปมีชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกสารแดงนะคะท้ายก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสารแดงท้ายยังไม่ยาวมากนักนะคะทางกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไปทางด้านของถนนราชดำริมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันจากบริเวณแยกราชประสงค์มาที่ทางด้านแยกสารแดงยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางรถที่ตรงไปท
างด้านของถนนรัชดำริที่จะมุ่งหน้าไปยังประตูน้ำตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าจะมีรถเยอะตรงบริเวณช่วงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะผ่านทางด้านของบริเวณแยกประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชปรารภที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะรถเยอะก็จริงแต่ว่าไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางแยกประตูน้ำนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดประสงค์ช่วงนี้ก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าประมาณบิ๊กซีราชดำรินะคะก็ได้รับสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกลาดประสงค์แล้วก็เลี้ยวไปใช้ทางด้านของถนนพระราม1ก็จะมีรถเยอะตรงช่วงแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าผ่านจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าไปที่บริเวณแยกปทุมวันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็รถที่ใช้ทางด้านของแยกหมอเหล็งนะมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ฝั่งกลับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางแยกซอยหมอเหล็งช่วงนี้ท้ายแถวยาวเหมือนกันท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกซอยหมอเหล็งท้ายอยู่ประมาณแถวๆซอยลังน้ำนะคะบนถนนศรีอยุธยาค่ะมาจากจตุรทิศมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยาช่วงนี้ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถยังไม่เยอะการจราจรยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งที่มาจากศรีอยุธยามุ่งหน้ามาพญาไทต่อเนื่องไปทางด้านของซอยหมอเหล็งก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วก็โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ค่ะฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงนะคะราชวิถีมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีโดยรอบอนุสาวรีย์นี่รถน้อยเลยนะรถน้อยคล่องตัวดีเลยอะค่ะส่วนฝั่งกลับกันจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงไปทางด้านของแยกดินแดงใต้ทางด่วนก็ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะเรียกว่ายังสบายสบายอยู่เลยนะคะฝั่งทางด้านของถนนพหลโยธินจากสะพานควายมุ่งหน้าเข้ามาทางสนามเป้าต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางนะคะไปทางด้านของพญาไทอนุสาวรีย์ชัยไปแยกพญาไทช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็พอผ่านจากบริเวณแยกพญาไทมุ่งหน้าไปทางราชเทวีจะเริ่มมีรถชะลอตัวสัญญาณไฟจากราชเทวีนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางปทุมวันก็จะเริ่มมีท้ายแถวอยู่แถวๆประมาณสะพานหัวช้างนะคะก็ติดสัญญาณไฟมาจากที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันนะมุ่งหน้าไปทางด้านของพญาไทไปทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของพญาไทช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะก็จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางรถไฟตรงพญาไทเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอาจจะมีแบบว่ามีการชะลอตัวในจุดที่มีการเบี่ยงช่องทางกันส่วนทางด้านกลับกันมาจากอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านแยกราชเทวีรถเยอะนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะชะลอตัวสลับกับเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่าติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีค่ะผ่านจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำก็ยังรถเต็มทุกช่องทางเลยตั้งแต่แยกไปเลยนะตั้งแต่แยกราชเทวีไปถึงแยกประตูน้ำเลยนะคะแต่พอผ่านพ้นจากบริเวณแยกประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรบุรีออกไปทางมิตรสัมพันธ์ที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของแยกอโศกเพชรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางทางด้านกลับกันมาจากอโศกเพชรมามิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนเพชรบุรีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำนี่ยังคงใช้การได้นะคะ
ผ่านจากประตูน้ำมาทางด้านของราชเทวีก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับแยกประตูน้ำนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือใกล้จะผ่านทางด้านของแยกราชเทวีก็ติดขัดสัญญาณไฟช่วงนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกเพชรพระรามยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเพชรพระรามนะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของทางจสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808รวมถึงทางด้านของ YouTube Live ของเรานะทาง X ก็ได้ค่ะช่องทางเดียวกันเลยก็คือที่ JS100 Radio นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีทางด้านของถนนสิริโสธรค่ะถนนสิริโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงบริเวณทางแยกตัดกับมอเตอร์เวย์มาทางด้านของตัดกับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในฝั่งขาเข้าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่าที่บริเวณแยกตัดกับมอเตอร์เวย์ไปมีรถพ่วง22ล้อทำคือรถพ่วงคันนี้เขาบรรทุกเหล็กมาทำเหล็กถ่วงเครนโรงงานน้ำหนัก25ตันโอ้โหงานใหญ่ซะนี่ตกขวางถนนอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะตรงช่วงบริเวณแยกตัดกับถนนมอเตอร์เวย์นะคะบนถนนสิริโสธรค่ะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงเส้นทางนี้นะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยทางด้านของ X ของ JS Roy Radio นะมีภาพเป็นภาพเหตุการณ์ก็คือทางด้านของคุณแอนดี้โฮบอกว่าตอนช่วงเวลา 19:16 นาทีที่หมู่บ้านพลีโนที่อยู่ประชาอุทิศ60ปรากฏว่ามีรถเก็บขยะนะรถบรรทุกแบบบ้านน่าจะเป็นรถบรรทุก10ล้อหรือว่านะรถบรรทุก10ล้อนะเขาเกิดเสียหลักแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นส่วนท้ายอ่ะที่เขาบรรทุกขยะมาค่ะมันเหมือนกับว่ามันพลิกเหมือนมันหนักแล้วมันพลิกหรือว่าหรือจังหวะที่มันเลี้ยวอ่ะนะคะทำให้เนี่ยมันไปขวางอยู่ที่ตรงบริเวณซอย12ที่ในหมู่บ้านพรีโนที่ประชาอุทิศ60นะก็เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องเคลื่อนย้ายกันยังไงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นรถบรรทุกขยะที่เป็นของเก็บขยะของทางสำนักงานเขตด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ารถเก็บขยะอันนี้เนี่ยเป็นของหน่วยงานไหนที่เข้าไปเก็บหรือเป็นของบริษัทหรือเป็นของอะไรนะเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีแบบว่าการแบบไม่ได้มีเป็นแบบรถของเขตหรือว่าของหน่วยงานในพื้นที่นะคะน่าจะเป็นอาจจะเป็นรถบรรทุกขยะที่แบบไปดำเนินการของทางเอกชนหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อยู่ในหมู่บ้านพรีโนประชาอุทิศ60นะตรงจุดตรงช่วงของซอย12เขามีอุบัติเหตุอยู่นะคะระมัดระวังด้วยเข้าซอยไปเจอรถบรรทุกคันนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามันจะแบบออกมาจากทางซอยแล้วก็เลี้ยวแล้วช่วงของด้านท้ายที่บรรทุกขยะมาเนี่ยมันเกิดเอียงแล้วก็ทำให้รถเนี่ยตรงช่วงท้ายเนี่ยมันเหมือนกับเกือบจะเทแล้วแหละแต่พอดีจังหวะว่ามันไปพิงกับทางด้านของรั้วบ้านที่อยู่ตรงหัวมุมพอดีอะนะคะก็เลยยังไม่เทลงมาทั้งหมดแต่ว่าตรงส่วนล้ออีกทางด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีการเอียงๆอยู่ละโอ้อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดว่ามีการขยับอีกสักนิดนึงเนี่ยส่วนหัวมันมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าพลิกตะแคงไว้เลยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะคะว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการดำเนินการยังไงกันบ้างนะคะอยู่ภายในหมู่บ้านพรีโนประชาอุทิศ60นะเป็นรถเก็บขยะเสียหลักขวางที่ตรงบริเวณซอย12พอดีเลยนะคะให้ลูกบ้านนี่ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นนะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์มาจากตรงบริเวณแยกลำสาลีนะคะมุ่งหน้ามาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพัฒนาการออกมาที่บริเวณแยกศรีนุชในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีอุดมก็จะมีการจราจรที่มีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านหน้าห้างซิคอนสแควร์นะคะผ่านจากบริเวณหน้าซิคอนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เพิ่มมากขึ้นก็คือใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือพ้นจากตรงบริเวณหน้าซิคอนมานะผ่านหน้าตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณแยกศรีอุดมขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงมาตรงช่วงของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาทางด้านของเทพรักษ์โอ้วันนี้ก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่ทางด้านของแยกศรีเทพาเข้ามาทางด้านของแบริ่งลาซานขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงไปทางด้านของศรีอุดมนะคะยาวๆไปจนถึงทางด้านของศรีนุชพัฒนาการเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลียังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตรงช่วงของสุขุมวิท71หรือว่าอ่อนนุชเนี่ยรถที่เลี้ยวมาจากทางด้านของถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอ่อนนุชก็จะมีคือการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไปได้แต่ว่าจะมีการชะลอตัวนะตรงสัญญาณไฟก่อนที่จะผ่านซอยอ่อนนุช46ช่วงนี้รถเยอะนะทำให้มีการชะลอตัวต่อเนื่องไปชนทางด้านของแยกศรีนุชเลยแต่ว่าพอผ่านจากทางแยกอ่อนนุช46มุ่งหน้าเข้ามา
ทางด้านของแยกอ่อนนุชออกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะเลี้ยวมาจากทางด้านของแยกอ่อนนุชทางฝั่งทางด้านของถนนสุขุมวิทก็จะมีติดสัญญาณไฟจังหวะหนึ่งที่ตรงอ่อนนุช17นะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามายาวๆมาจนถึงทางด้านของแยกศรีนุชออกศรีนครินทร์ในช่วงนี้ยังคงใช้การได้บนถนนสุขุมวิทมาจากแยกพระโขนงนะคะมาทางด้านของสุขุมวิท62มาทางด้านของแยกบางนายังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะจะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟตรงช่วงของซอยสุขุมวิท101ทับ1นะคะตรงจุดนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางนาก็จะชะลอตัวสัญญาณไฟอีกช่วงหนึ่งตรงบริเวณช่วงอุดมสุขหรือว่าสุขุมวิท103ส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกบางนาเข้าไปสุขุมวิท62ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพระโขนงยังไม่เป็นปัญหานะคะเข้าไปรอบในจากทางด้านของแยกพระโขนงมุ่งหน้าเข้าไปทางเอกมัยต่อเนื่องไปทางทองหล่อช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็พอเลยจากทางด้านของทองหล่อเข้าไปก็จะไปเริ่มชะลอตัวช้านะคะตรงช่วงของสุขุมวิท26แถวๆพร้อมพงษ์นี่แหละค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังต่อเนื่องกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของนาไปทางใต้ทางด่วนเพลินจิตช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันก็จะมีติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์มาทางด้านของทองหล่อจะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถนะคะตรงช่วงตรงข้ามจุดกับรถตรงสุขุมวิท49นะคะตรงนี้ที่มีทางกับรถเลยทำให้จะมีการชะลอตัวจากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของทองหล่อเอกมัยมาทางด้านของพระโขนงโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหามาจนถึงออกมาทางด้านของอ่อนนุชในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีข่าวดีๆจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะคะให้บ้านปิดจบทุกภาระทางการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการที่จะไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะผ่อนต่ำ3ปีแรกนะคะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยกันนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้ววันนี้นะคะจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.ts แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครกำลังต้องการที่จะปิดจบในส่วนของหนี้สินจากที่อื่นนะก็ลองดูได้นะคะที่ทางด้านของธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมนะคะกรณีที่มีเหล็กที่รถเขาทำบรรทุกเหล็กมาแล้วก็ทำหล่นเส้นทางทางด้านของถนนสิริโสธรนะคะร้อยตำรวจเอกปริพัฒน์สินสืบผลค่ะเราสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุตรงนี้เป็นยังไงอ่ะคะรองสารวัตร
1: ครับเป็นรถ22ล้อรถพ่วงเลยครับบรรทุกเหล็กมา3ชิ้นชิ้นละ10ตันครับ
0: 3ชิ้น
1: เกิดเบรกกระทันหันแล้วก็เหล็กก็ร่วงลงครับแต่ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บนะครับ
0: เป็นลักษณะเหล็กยังไงอ่ะคะ
1: เป็นเหล็กไว้ถ่วงรถเครนนะครับ
0: เหมือนเป็นลูกตุ้มไหมหรือ
1: เป็นก้อนเหล็กสี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นก้อนเหล็กลักษณะแบบ
1: สี่เหลี่ยม
0: ขนาดใหญ่ไหมฮะ
1: ขนาดใหญ่ครับน้ำหนักประมาณ10ตันครับ3ชิ้นครับ
0: แล้วหล่นลงมาหมดเลยทั้ง3ชิ้นไหมคะ
1: ทั้ง3ชิ้นครับหล่นหมดเลยครับ
0: โอ้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ก็ปิดกั้นถนนอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนยังไงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรียกรถยกมายกก้อนเหล็กดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวจะรีบเปิดการจราจรให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนต่อไปนะครับ
0: ดำเนินการยกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะทั้งคนขับรถเขาบอกไหมว่าทำไมอยู่เขาเบรกกระทันหันนะคะ
1: ก็เขาก็เหล็กมันน่าจะไม่ได้มีอะไรยึดแน่นเนี่ยครับยึดแน่นพอเท่าที่จะพอเบรกแล้วเหล็กมันลื่นไหลออกมาแล้วก็ไอตัวกั้นก็อาจจะไม่ดีพอก็ทำให้เหล็กหล่นเป็นถนนครับ
0: โอ้แต่ว่าถือว่าโชคดีเพราะว่าตอนช่วงนั้นที่ไม่มีรถผ่านไปพอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพราะว่าดูจากภาพแล้วนี่ถนนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะเนี่ยถนนเสียหายเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะในส่วนของถนนนี่ต้องเป็นความรับผิดชอบของใครคะเนี่ย
1: ทางแขวงการทางก็มาอยู่ร่วมสังเกตการด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกประกันมาดำเนินการซ่อมทำต่อไปครับ
0: อ๋อเสียหายเยอะไหมคะเป็นทางยาวไหม
1: ไม่ครับเสียหายไม่เยอะมากครับ
0: อ๋อ
1: กำลังซ่อมทำอยู่ครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องมาดำเนินการให้ทางด้านของทางต้องเป็นประกันของทางรถที่เขาบรรทุกมาดำเนินการนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เปิดการจราจรได้ปกติแล้วนะคะ
1: ครับเปิดการจราจรได้แล้วครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะทางด้านของถนนสิริโสธรที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นเหล็กแบบขนาดใหญ่เลยนะเหล็กที่เขาจะไปใช้ถ่วงเคนะคะ3ชิ้นตกลงมาหมดเลย แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนหนทางที่มันถูกเหล็กแผ่นนี้เนี่ยเหล็กก้อนนี้ตกลงมาแล้วก็ถนนเสียหายเดี๋ยวเขาจะไปดำเนินการอีกทีนึงให้ประกันแล้วก็ทางในส่วนของการทางที่รับผิดชอบตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปสำรวจเรื่องของความเสียหายกันอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมีการจราจรจากคุณชาย2พี่น้องค่ะรายงานจากถนนพระราม3มาจากบริเวณ5แยกนราธิวาสนะคะมุ่งหน้ามาทางถนนตกช่วงบริเวณแยกนราธิวาสมาทางสะพานข้ามแยกนราธิวาสมุ่งหน้าขึ้นมาอ๋อมาทางด้านของแยกทางขึ้นถนนวงแหวนฝั่งขาออกนะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมข้ามแยกที่ตัดกับถนนพระราม3เนี่ยนะคะที่จะเข้าไปทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถเก๋งสีดำน้ำมันหมดจอดอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะบนสะพานข้ามทางแยกพอดีเลยนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านสะพานข้ามแยกนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมรถจะมีการชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีรถเก๋งสีดำนะน้ำมันหมดแล้วก็จอดอยู่เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นตรงบริเวณทางสะพานข้ามแยกพอดีเลยอะนะคะเดี๋ยวยังไงประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีนึงแล้วกันนะคะให้เขาไปช่วยดูนิดนึงเพราะว่าเป็นรถน้ำมันหมดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องการความช่วยเหลือลองหาใครไปช่วยเข็นลงมาก่อนไหมหรือว่ายังไงนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะที่ทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของวงเวียนหอนาฬิกามุ่งหน้ามาทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์การจราจรในช่วงนี้เนี่ยตรงบริเวณตรงช่วงของก่อนถึงซอยวัดใหญ่เล็กน้อยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางมีคนเจ็บอยู่ในจุดที่เกิดเหตุการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากวงเวียนหอนาฬิกามุ่งหน้ามาทางด้านของทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงซอยวัดใหญ่เล็กน้อยนะคะเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่มีท่อประปาแตกใต้ผิวถนนตรงบริเวณถนนบางแคช่วงบริเวณแยกพัฒนาการนะคะก็คือแยกตัดกับถนนเทิดไทยในพื้นที่เขตบางแคขณะนี้นะคะทางด้านของการประปาได้ทำการปิดวาล์วน้ำแล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขท่อใต้ผิวจราจรปิดการใช้น้ำนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นมาแล้วแล้วก็จะแก้ไขไปจนถึงช่วงประมาณจะปิดการใช้น้ำเนี่ยตั้งแต่ 4:30 มาจนถึงประมาณ 5:00 นะคะทำให้น้ำไม่ไหลตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกคลองภาษีเจริญมาจนถึงบริเวณคำหยาดแล้วก็ถนนเทิดไทยตลอดทั้งเส้นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเส้นทางตรงนี้นะคะก็คือตรงช่วงของบริเวณพื้นที่ช่วงถนนเทิดไทยแล้วก็ตรงบริเวณแถวๆภาษีเจริญแถวนี้เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการปิดการจ่ายน้ำก่อนนะคะเนื่องจากว่าต้องทำการแก้ไขในส่วนของท่อประปาที่อยู่บริเวณใต้ผิวการจราจรที่มันชำรุดแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันผุดขึ้นมาบนถนนแล้วก็มันส่งผลให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะเพราะว่าน้ำที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันมีความต้องเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะคะส่งผลกระทบทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าผ่านเนื่องจากว่าตรงบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพจากทางด้านของทางในทาง X นะคะของทางด้านของJS100 เนี่ยก็จะเห็นภาพเลยว่าน้ำที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินจากท่อที่มันชำรุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมันก็จะทำให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็ถนนพื้นถนนเองก็ชำรุดด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำการแก้ไขกันอยู่นะก็ต้องมีการปิดการจ่ายน้ำนะคะโดยทางด้านของการประปานครหลวงพูดง่ายๆก็คือตรงช่วงบริเวณแยกพัฒนาการของทางตรงฝั่ง
ทางด้านแถวๆถนนเทิดไทยแถวนั้นนะคะพัฒนาการบางแคนะคะตรงจุดนี้ตรงทางแยกพอดีเลยเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดการจราจรตรงช่วงหัวมุมตรงนี้พอดีเลยนะคะก็จะต้องปิดการจ่ายน้ำไปจนถึงตอนช่วง 5:23 นะคะก็ทำให้ทางด้านของบริเวณแยกคลองภาษีเจริญมาจนถึงแยกคำหยาดแล้วก็ถนนเทิดไทยตลอดทั้งเส้นน้ำจะไม่ไหลเป็นการชั่วคราวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จแล้วก็จะจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้ตามปกตินะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรนอกเหนือจากเส้นทางที่มีการปิดการจราจรชั่วคราวตรงช่วงบริเวณถนนพระราม4ที่เข้ามาจากทางหัวลำโพงมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอมีซึ่งเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นกันสาดปูนถล่มลงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าต้องมีการดำเนินการในส่วนของแผ่นปูนที่มันพังถล่มลงมาแล้วก็รวมถึงเสาไฟที่มีอาการลักษณะเหมือนเป็นการเอียงลงมานะคะแล้วก็สายไฟอีกที่ขาดอีกหลายเส้นเลยทีเดียวนะเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการปิดถนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็คือหลีกเลี่ยงไปก่อนตรงเส้นทางนี้เจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้ไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพไทยจีนพอเข้ามาจากทางด้านของหัวลำโพงใช่ไหมคะแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกมาผ่านทางด้านของหน้าวัดไตรมิตรหรือจะมาเข้าทางด้านของถนนมหาพฤกษารามก็ได้นะคะเส้นมหาพฤกษารามแล้วก็เข้ามาทางด้านของถนนข้าวหลามมาทางด้านของแถวแถวตลาดน้อยนี่แหละค่ะตรงช่วงของทางแยกผ่านทางหน้าตลาดหน้าตลาดน้อยเข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็มาวนทางด้านของวงเวียนโอเดียนตรงจุดนี้นะคะก็ตรงช่วงของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตรงนี้วนเข้าไปทางด้านของเยาวราชนะคะก็ยังคงยังไปกันได้เรื่อยๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จแล้วเปิดการจราจรตามปกติแล้วก็เราจะได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเยาวราชนะคะตั้งแต่ช่วงบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปทางด้านของผ่านไปทางด้านของตลาดเก่าเยาวราชนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตากับราชวงศ์ในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนทางฝั่งเจริญกรุงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกหมอมีในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนรถที่จากทางด้านของแยกหมอมีต้องไปออกทางด้านของถ้าเกิดคุณจะตรงมาทางด้านของถนนพระราม4เพื่อที่จะไปออกทางด้านของหัวลำโพงตอนนี้เนี่ยก็คือพอถึงแยกหมอมีก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปออกทางด้านวงเวียน22กรกฎาคมนะคะตรงจุดนี้แล้วก็มาออกทางถนนไมตรีจิตมุ่งหน้ามาทางด้านของหัวลำโพงอีกทีหนึ่งนะคะวนทางด้านของวงเวียน22แล้วก็มาออกทางด้านของหัวลำโพงนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีการปิดการจราจรชั่วคราวตรงพระราม4ฝั่งที่ไปจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอมีนะคะมาดูสภาพการจราจรในจุดอื่นกันบ้างเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าเพราะว่าจะมีรถหนาแน่นตรงช่วงบริเวณอโศกมนตรีนะคะไปจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของอโศกเพชรรถเยอะค่ะการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะจากทางด้านของอโศกเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางช่วงที่ใช้ถนนรัชดาจากแยกพระราม9มุ่งหน้าไปทางด้านของห้วยขวางต่อเนื่องไปทางสุทธิสารลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาผ่านจากทางด้านของบริเวณแยกลาดพร้าวนะแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินก็ยังคงไปได้นะคะต่อเนื่องไปรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างยังคงไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะส่วนทางด้านกลับกันรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างประชานุกูลรัชวิภารัชโยธินยังใช้การได้ดีนะคะยังลดน้อยคล่องตัวมาจนถึงทางด้านของลาดพร้าวสุทธิสาร
มาทางด้านของห้วยขวางการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไม่เป็นปัญหานะอาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของรถที่จะเข้าทางแยกเท่านั้นนะคะส่วนรถที่ลงอุโมงค์ผ่านมาตลอดเลยมาจนถึงทางด้านของเทียมร่มมิตรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9เข้ามาในเส้นทางถนนอโศกดินแดงนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกอโศกเพชรเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาอโศกมนตรีมาที่บริเวณอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะใช้รัชดามุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาก็สำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยเส้นทางไหนที่มีปัญหาการจราจรนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสะดวกที่จะติดตามจส100ผ่านทาง YouTube Live นะทาง JS100 Radio ติดตามทางช่องทางนี้เนี่ยเวลามีภาพที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาหรือภาพจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะเอามาให้ได้เห็นภาพกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพจากพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระภิธรรมพระศพจากวัดสักเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมานานเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับการสวดพระภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วหากยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนดหนึ่งจำนวน8รูปจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลาง

0: ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่ซะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 13:00 น.วันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหนอำเภอทางโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนีแยตำบลบ้านแหนอำเภอทางโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นแล้วเวลา 15:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยวัฒน์เกื้อเส้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปเยี่ยมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026
0: วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัด

0: นนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปเยี่ยมร้านโครงการกำลังใจในงาน OTOP Mid-Year 2026ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาไทยตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติร้านโครงการกำลังใจจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งมีพระดำริให้พัฒนาออกแบบให้มีความสวยงามประณีตมากยิ่งขึ้นมีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นและนำเทคนิคที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้ต้องขังพร้อมพระราชทานชื่อแบรนด์ว่า Inspire ปัจจุบันมีเรือนจำและทัณฑสถานนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน OTOP แล้ว24แห่งรวม111รายการโดยนำมาจัดแสดง24รายการอาทิผ้าทอลายยุคดอกผ้าปักเลื่อมทัณฑสถานหญิงสงขลาสร้อยคอลูกปัดไม้ถักโครเชเรือนจำกลางขอนแก่นพวงมาลัยดินไทยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผลิตภัณฑ์พวงกุญแจกระเป๋าถือและนวมซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้คอนเซปต์อาชีพนักมวยซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยไฟท์จำกัดพัฒนาอาชีพนักมวยให้แก่ผู้ต้องขังในโครงการ Inspire ไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้ทั้งยังมีการสาธิตการฝึกอาชีพจากผู้ต้องราชทัณฑ์อาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและการให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์ของคนต้นแบบนอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากหมู่บ้านคนรักช้าง5จังหวัดในโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายของมูลนิธิจากสี่ภาคภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลจิตรพงษ์และราชสกุลงอนรสนักเรียนในเรือรุ่นที่94และคู่สมรสนายวีรัตเจือกะโวและคณะนายวัชระไกรวัชระวัฒนะไพศาลและคณะและสมาคมรูมาติซัมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาพฤกษารามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีและวัดโชติทายการามวัดเขาช่องพรานวัดเนกขมมารามจังหวัดราชบุรีและสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนา
1: เวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเชียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลพบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลองในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.พลเอกจตุรพรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครศรีรูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 19:00 น.วันนี้บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่า ป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อปกป้องการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายพระราชนัดดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสานต่องานยุติธรรมทรงสร้างความหวังให้แก่ผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนราชจักรีคุณูปการต่องานยุติธรรมติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: การเวลาจะนำพาความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่หัวใจของปวงประสบกรณิกรหากพระกรณียกิจพระเกียรติคุณพระจริยวัตรอันงดงามแห่งพระผู้ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะยังคงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: มีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติหากยังทรงเป็นหลักประกันแห่งความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นธรรมของแผ่นดินสืบเนื่องตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานเคียงข้างกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ถูกละเมิดสิทธิและผู้ที่ต้องการโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหนือสิ่งอื่นใดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ปกครองหากทรงดำรงพระองค์เป็นผู้ครองแผ่นดินด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระมหากรุณาธิคุณต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อราษฎรอย่างเสมอภาคได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดมาจนถึงรัชสมัยปัจจุบันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างความเป็นธรรมและความผาสุกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อันเป็นเกราะป้องกันสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่เหล่าเยาวชนไทยและผู้เคยก้าวพลาดไม่ให้หวนกลับไปสู่เส้นทางแห่งความผิดซ้ำอีกศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงริเริ่มโครงการในพระดำริหลากหลายด้านเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนในขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงขับเคลื่อนโครงการโทบีนัมเบอร์วันจนกลายเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างโอกาสให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเมื่อกล่าวถึงพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยชื่อของพระองค์หนึ่งที่ประชาชนชาวไทยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมของแผ่นดินด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นศึกษาและค้นคว้าด้านนิติศาสตร์อย่างลึกซึ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยทรงศึกษากฎหมายณสำนักอบรมศึกษากฎหมายเห็นเนติปณิตยสภาควบคู่กับการศึกษาระดับปริญญาเอกณมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาพระวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่องสู่ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานในการสร้างระบบยุติธรรมที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมด้วยพระอัจฉริยภาพและความเพียรพยายามพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกันนับเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์ได้สร้างความหวังให้แก่ผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติอันเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกนับเป็นคุณูปการอันทรงคุณค่ายิ่งที่ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยแต่ยังเป็นมรดกความคิดด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแม้วันนี้ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทั้งชาติต่างรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอีกครั้งด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แต่พระปณิธานที่ทรงฝากไว้บนพื้นแผ่นดินไทยยังคงส่งประกายเป็นแสงแห่งความหวังพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาธรรมและพระปณิธานในการสร้างโอกาสและความเป็นธรรมแก่ผู้คนจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

0: แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรณียกิจอันคงเป็นคุณูปการใหญ่หลวงจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาต่อยอดด้วยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในทุกกลุ่มชนในทุกท้องถิ่นไกลของประเทศไทยจะยังคงเดินตามพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้ทรงมีพระเมตตาแก่คนไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ช่วงนี้20:34นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคุณดนัยค่ะใช้เส้นทางบางแคบางบอนมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรเกษมบอกว่าตรงช่วงแยกพัฒนาการนะคะตัดกับถนนเทิดไทยกรณีที่มีท่อประปาแตกตอนนี้บอกว่ายังมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่จุดนี้เนี่ยมีดินโคลนขึ้นมาอยู่บนถนนด้วยนะคะฝากผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยการจราจรเนี่ยตรงบริเวณทางที่มาจากทางด้านของกระบะพึกที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเทิดไทยการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าจะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เขามีการทำงานอยู่นะคะตรงช่วงของบริเวณแยกพัฒนาการตัดกับถนนเทิดไทยก็เจ้าหน้าที่เขาทำงานแล้วก็ต้องมีการปิดเรื่องของการจ่ายน้ำด้วยนะคะตรงบริเวณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะจ่ายน้ำตามปกตินะคะคุณชาย2พี่น้องเพิ่มเติมมานะคะกรณีที่บอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ที่บอกว่าไปเจอรถเก๋งสีดำเนี่ยจอดน้ำมันหมดอยู่ตรงสะพานตรงช่วงของสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยขับรถตัวคุณชาย2พี่น้องใช่ไหมคะไปซื้อช่วยซื้อน้ำมันให้นะคะแล้วก็เติมให้แต่ว่ารถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีรถสำล้อเครื่องนะคะช่วยลากรถเก่งคันนี้ลงมาจากที่สะพานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็มาจอดอยู่ที่ตรงช่วงของธนาคารกรุงศรี เลยจากธนาคารกรุงศรีมาประมาณสัก200เมตรตกลงแล้วเนี่ยแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อตอนช่วง 20:16 ตอนแรกบอกน้ำมันหมดพอเติมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดก็เลยลากลงมาข้างล่างนะคะช่วยกันลากลงมาข้างล่างตอนนี้เลยมาตรวจสอบอีกทีปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่หมดอีกนะคะคุณมีอุบัติเหตุเข้ามานะคะจากทางด้านของซอยระแยกซอยลาดพัฒนา15นะคะถนนลาดพัฒนาช่วงที่มาจากแยกตัดกับลาดพัฒนามาทางด้านของตัดกับถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าตรงบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านเดอะเมโทรเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะมีคนเจ็บด้วย2คนอาการสาหัสทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางด้านของสน.บางชันทราบว่าคนเจ็บเป็นผู้ชาย2คนถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนวมินทร์9แล้วนะคะการจราจรก็ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เคลื่อนย้ายรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคนเจ็บ2คนก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนวมินทร์9ช่วงที่เกิดจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะส่วนทางด้านกลับกันก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะคะเป็นทางด้านของถนนราชพัฒนาภายในซอยราชพัฒนา15นะคะใกล้ๆกับทางด้านของหมู่บ้านเดอะเมโทรนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของ MEA ค่ะเขาร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันทีแอคชั่น5พลัสนะคะของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสค่ะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทมิเตอร์แทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะให้กับบ้านพักแล้วก็สถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเช่นเครื่องช่วยหายใจและก็เครื่องผลิตออกซิเจนนะคะทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินสมาร์ทมิเตอร์ก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีโดยมีทีมของ MEA คอยเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงเมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวทีมงานค่ะก็จะประสานงานติดต่อกับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในทันทีเพื่อส่งทีมช่าง MEA ในพื้นที่ไปเข้าไปแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนะคะภายใต้หลักการ รู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้แก่บ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดค่ะเพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตเพราะว่าทุกชีวิตนั้นมีค่าการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้นะคะจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทาง MEA ก็จะมีการแถลงข่าวเปิดโครงการพร้อมกับเปิดรับสมัครอันนี้แถลงข่าวกันไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ทางผ่านทาง LINE นะคะก็คือ MEA ConnectSIGN MEA Thailand ค่ะสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะใครที่มีผู้ป่วยนะคะที่โดยเฉพาะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะก็ลองสอบถามข้อมูลไปได้เลยนะอันนี้ดีนะเพราะว่าเป็นการช่วยชีวิตในส่วนของผู้ป่วยท่านนั้นเพราะเวลาไฟดับนะอุปกรณ์เหล่านี้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องใช้เรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของความสูญเสียลงได้มากเลยนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุภายในหมู่บ้านพรีโนที่ประชาอุทิศ60นะที่บอกว่าเป็นรถเก็บขยะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่บริเวณซอย12ที่อยู่ภายในหมู่บ้านพรีโน่เนี่ยนะคะเราสอบถามไปที่ทางสน.ทุ่งครุนะทราบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 19:20 น.เป็นรถบรรทุกเนี่ยเขาไปเก็บขยะแล้วไปเหยียบฝาท่อภายในหมู่บ้านค่ะปรากฏว่าฝาท่อน่าจะแตกล้อหลังก็เลยยุบตัวลงไปตอนนี้เนี่ยขนถ่ายของอกออกหมดแล้วนะคะส่วนรถเนี่ยกำลังรอประกันเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็บอกขนถ่ายของออกหมดแล้วส่วนรถเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังคะเนี่ยคือของที่บรรทุกมาทั้งหมดอยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นขยะนะคะบอกว่ามีการขนถ่ายของออกหมดแล้วแต่ว่าบอกว่ารถกำลังรอประกันน่าจะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะเฉพาะในส่วนของตัวรถนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรากลับมาเพิ่มเติมในส่วนของกรณีที่อุบัติเหตุเป็นกันศาสตร์ปูนมันพังถล่มลงมานะคะจากทางด้านของอาคารพาณิชย์ที่อยู่บนถนนพระราม4ช่วงแถวๆตลาดน้อยนะคะเป็นฝั่งไม่ใช่ตลาดน้อยขออภัยเป็นฝั่งทางด้านที่มาจากทางถนนจากทางด้านหัวลำโพงมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอมีซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์คุณธนาเดชจันทร์แก้วได้มีคำสั่งห้ามใช้อาคารจุดเกิดเหตุจำนวน5คูหาด้วยกันนะจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยแล้วเสร็จอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารเก่าที่มีอายุกว่า100ปีไม่มีเสาเข็มจะต้องอาศัยผนังอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยยังต้องรอในส่วนของการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งทางด้านของทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางสำนักงานโยธาสำนักควบคุมอาคารแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จะร่วมกันเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทำการประเมินความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ความปลอดภัยส่วนการไฟฟ้านครหลวงก็จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรื้อถอนซากกันศาสตร์แล้วก็ชิ้นส่วนของคอนกรีตขนาดใหญ่โดยสำนักการโยธาได้ทำการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เครื่องมือตัดคอนกรีตเข้าช่วยดำเนินการค่ะขณะที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการส่งรถกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะคะรวมถึงมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานในช่วงกลางคืนแล้วก็ยังมีอาสาสมัครของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานจราจรนะคะตรงบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย2ได้มีการจัดการจราจรจัดเส้นทางนะคะโดยปิดการจราจรบางส่วนแล้วก็ให้รถนั้นเบี่ยงไปใช้บนถนนมิตรภาพไทยจีนแทนเพื่อที่จะเป็นการเร่งระบายรถที่สะสมอยู่สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารข้างเคียงเนี่ยไม่ได้มีการห้ามให้ใช้อาคารนะคะแต่เนื่องจากว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้าทำให้ไม่สะดวกต่อการพักอาศัยในคืนนี้โดยมีเพียง1ครอบครัวเท่านั้นนะคะที่ประสงค์ที่จะย้ายไปพักโรงแรมชั่วคราวอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารเก่าที่บอกนะว่าอายุกว่า100ปีตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารแล้วก็เป็นอาคารที่ไม่มีเสาเข็มตามรูปแบบของการก่อสร้างในอดีตซึ่งยังต้องอาศัยผนังของอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักซึ่งในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีอาคารเก่าในพื้นที่จำนวนมากเลยแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ยังต้องมีความจำเป็นในการรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะคะจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นะคะจากกรณีอุบัติเหตุกันศาสตร์ปูนถล่มลงมาทางด้านล่างนะคะแล้วก็ทับในส่วนของคนน่าจะเป็นทางด้านของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ตรงจุดที่เกิดเหตุนี้เลยนะคะก็เห็นภาพจากทางด้านของวงจรปิดที่อยู่บริเวณตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเนี่ยจะเห็นวินาทีที่ทางด้านของกันศาสตร์ปูนเนี่ยมันพังถล่มลงมาพอดีแล้วก็เห็นว่ามีคนที่อยู่บ้านตรงข้ามเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของผู้สื่อข่าวนะบอกว่าตรงบริเวณตรงเนี้ยไม่ใช่เฉพาะบ้านหลังนี้นะแต่ว่าเป็นกันศาสตร์ในแถบเดียวกันตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นลักษณะเหมือนเป็นปูนนะมันแบบมันหลุดลงมาหลุดแล้วก็ไหลลงมาทางด้านล่างเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าเอะใจว่าจะเกิดเหตุแบบรุนแรงขนาดนี้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะเพราะว่าน่าจะมีคนเดินออกมาจากที่บ้านหรือว่าคนจะเดินผ่านไปผ่านมากันเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยังโชคดีนะที่ว่าตอนเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนเดินผ่านตรงบริเวณนั้นมากนะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่แบบเป็นวันหยุด
วันเสาร์วันอาทิตย์แบบเนี้ยก็จะมีคนที่จะเดินผ่านตรงบริเวณนั้นมาไหว้ที่ตรงศาลเจ้าเฮ่งเจียแล้วอาจจะเดินอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนั้นนะคะแต่นี่โชคดีที่ว่าไม่มีคนที่เดินผ่านตรงนั้นแต่ตอนที่ก่อนเกิดเหตุก็จะเห็นว่ามีคนนอกจากคนที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้สูงอายุท่านนั้นนะคะที่ลงเดินลงมาจากรถแล้วก็ถูกแผ่นปูนทับก็ยังดิฉันเห็นว่ามีคนที่อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านอยู่อีกประมาณ 2-3 คนไม่แน่ใจว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะตอนช่วงที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีคนที่อยู่ที่ตรงบริเวณหน้าบ้านแต่น่าจะอยู่สัก2คนหรือ3คนเนี่ยไม่ถนัดแต่ที่เห็นเนี่ยก็คือมี2คนแน่นอนที่อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านแต่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่เป็นแผ่นปูนนะมันพังถล่มลงมาปุ๊บนี่ฝุ่นแบบฟุ้งกระจายหมดเลยรถที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นพอดีเลยเนี่ยรถก็ติดสัญญาณไฟด้วยนะคะต่างคนต่างก็รีบแบบขับออกไปอย่างรวดเร็วทีเดียวเพราะว่ามันอันตรายก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่าจอดคาอยู่ตรงนั้นยกเว้นรถที่จอดอยู่แล้วก็ได้รับความเสียหายจากแผ่นปูนที่มันกระเด็นลงมานะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะที่จุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยทางเพจของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาก็มีการลงภาพโอ้โหถ้าจะว่าไปแล้วนี่อาคารเสียหายนะชั้นบนเนี่ยคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูทางด้านของเพจของ JS100 Radio ก็ได้นะคะเรามีการนำภาพจากจุดที่เกิดเหตุมาให้เห็นกันมันเสียหายมากพอสมควรลักษณะของตัวอาคารกับตัวหลังคาเนี่ยมันแยกออกจากกันเลยอะน่าจะพักอาศัยไม่ได้แล้วอะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าผนังของชั้นบนเนี่ยมันฉีกขาดออกจากทางด้านของหลังคามันก็ทำให้เกิดช่องโหว่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้แน่นอนอันตรายมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวตั้งที่ทางด้านของท่านผอ.เขตสัมพันธวงศ์บอกนะคะว่าก็คงจะต้องมีการประเมินในเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของอาคารตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะสามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เมื่อตอนช่วง 20:41 นาทีค่ะรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพร้อมใจอยู่ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้เคียงตรงบริเวณเส้นทางดังกล่าวนะเป็นชุมชนพร้อมใจอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรถ้าพบเห็นรถดับเพลิงนะคะรถน้ำที่กำลังจะเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเปิดเส้นทางให้กับทางด้านของรถเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่ากำลังเร่งเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเพื่อทำการสกัดเพลิงอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์สาดคอนกรีตอาคารเก่าถล่มย่านตลาดน้อยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาย่านตลาดน้อยหลังเกิดเหตุกันสาดคอนกรีตถล่มเสียชีวิต1รายพร้อมเร่งตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารคุณณัฐชัยลิมพอยรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลา 16:52 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุอาคารพาณิชย์เก่า2ชั้นบริเวณถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเกิดการทรุดตัวบริเวณส่วนหน้าอาคารส่งผลให้ระเบียงและกันสาดคอนกรีตขนาดใหญ่พังถล่มลงมาทับรถยนต์และประชาชนที่อยู่ด้านล่างจากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันจำนวน5คูหาประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเศษคอนกรีตได้ทับร่างชายอายุ67ปีเจ้าของร้านขณะกำลังก้าวลงจากรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าสำนักงานเขตได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานสำนักการโยธาและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่ากว่าอายุ100ปีที่ใช้ผนังรับน้ำหนักตามรูปแบบการก่อสร้างในอดีตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายซากคอนกรีตตัดกระแสไฟฟ้าและปิดการจราจรบางส่วนบริเวณโดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถเครนขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติภายหลังการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ขณะที่นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวดังกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะนี้หากจะไม่ผิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุกันสาดถล่มมาแล้วสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจาก3ประเด็นได้แก่อาคารเป็นอาคารเก่ามีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหล็กเสริมอาจเกิดสนิมได้ลักษณะโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารจะมีจุดรับแรงหลักเพียงจุดเดียวจึงมีโอกาสที่จะพังหรือล่วงหล่นได้และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการต่อเติมอาคารซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมปิดท้ายที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานขณะลาดตระเวนรอบฐานในกระเพาะจังหวัดปัตตานีก่อนทิ้งโทรศัพท์หลบหนีไร้ผู้บาดเจ็บคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 16:30 นาทีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4410หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบฐานปฏิบัติการกระทั่งเมื่อกำลังพลเดินออกจากฐานไปได้ประมาณ300เมตรซึ่งเป็นพื้นที่สูงข่มบริเวณบ้านโลทูตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้รอบใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตอบโต้และดันควันตามหลักทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันความสูญเสียทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถเข้าประชิดหรือก่อเหตุซ้ำได้อย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและพบปลอกกระสุนขนาด 5.56 มม.ซึ่งเป็นกระสุนที่ใช้กับอาวุธปืนเล็กยาวแบบ M16 ตกอยู่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์และขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยwww.buradopa.go.th
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรม
5: หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 21:13 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะมากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะคะในส่วนของโครงการคนรักรถเนี่ยก็จะมีประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการก็ยังมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะแล้วก็ประกันภัยประเภท3สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนี่ก็คือเหมือนกันเลยนะคะก็คือว่าจะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในส่วนของคนที่ทำประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะฮะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับเบี้ยประกันประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้นะคะ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็เบี้ยประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยการจราจรโอ้มีรายงานบอกว่าที่ภายในห้างมาบุญครองค่ะบริเวณลานจอดรถมาบุญครองการจราจรติดขัดรถออกจากลานจอดไม่ได้เอาเกิดอะไรขึ้นคะทำไมทางด้านนอกรถติดหนักหนาสาหัสถึงขนาดว่าที่ภายในลานจอดรถของมาบุญครองนี่มีปัญหาออกมาไม่ได้เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากทางด้านของแยกสัมย่านนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวในช่วงต้นเนี่ยยังไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวตรงช่วงบริเวณจากทางแยกซอยจุฬา12ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงช่วงไหนของทางด้านของตอนนี้ออกมาได้แล้วหรือยังนะคะการจราจรเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะในส่วนของตรงห้าง MBK หรือว่ามาบุญครองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีคุณจูนค่ะเพิ่มเติมการจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์นะคะเป็นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วก็เพิ่มเติมมานะบอกว่าบริเวณตรงหน้าศูนย์โตโยต้าปากซอยสุขสวัสดิ์35อันนี้น่าจะเป็นฝั่งขาออกนะเห็นล้อยางล้อรถ1ล้ออยู่ในช่องทางซ้ายสุดไม่แน่ใจว่าเป็นยางอะไรหรือเปล่าใครทำตกไว้ตรงนั้นหรือเปล่านะคะตรงบริเวณหน้าศูนย์โตโยต้าปากซอยสุขสวัสดิ์35นะคะเป็นล้อยาง1เส้นอยู่ในช่องทางสายสุดนะคะระมัดระวังด้วยนะแต่มันไม่รู้เหมือนกันนะว่ามืดๆหรือเปล่านะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะก็เป็นการจราจรล่าสุดนะคะที่คุณจูนแจ้งเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ขอไปที่ทางด้านของแจ้งของหายกันนิดนึงนะคะคุณวราวรรณค่ะแจ้งแทนแฟนบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายนะคะสีน้ำตาลอ่อนข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตร ATM แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยทำตกอยู่บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ8283แท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ8283นั่งรถมาจากที่วัดเทพลีลามาลงที่คอนโด JW บุรวาที่ศรีวรานะคะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานี้เองค่ะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ8283ถ้าเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้นะคะข้างในจะมีเอกสารของคุณเชษฐาลองดูนิดนึงนะว่ามีกระเป๋าที่มี เจ้าของที่คนเขาทำตกที่ผู้โดยสารทำตกไว้บนรถของคุณหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเจอนะคะแล้วดูว่าเป็นของคุณเชษฐานะคะยังไงส่งคืนเจ้าของเขาก็ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้นะคะก็เป็นเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีคุณน้อยค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมถุงเสื้อผ้าโอ้อันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเป็นถุงเสื้อผ้ามีเสื้ออยู่4ตัวเพิ่งซื้อมาจากบิ๊กซีนั่งมาจากที่บิ๊กซีเพชรเกษมไปลงที่ซอยเพชรเกษม 81/4 เมื่อตอนช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะนั่งรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีขาวมาจากบิ๊กซีเพชรเกษมไปลงที่ซอยเพชรเกษม 81/4 ตอนช่วงประมาณเที่ยงเมื่อวานนะคะแล้วก็ลืมถุงเสื้อผ้าข้างในมีเสื้ออยู่ด้วย4ตัวนะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บไว้รบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะคุณธนบันค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะคะแจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวจีนลืมกระเป๋าเอกสารเป็นกระเป๋าเอกสาร2ใบนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่ร้านฟลานอารีนะมาลงที่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คเมื่อตอนช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็ลืมกระเป๋าเอกสารไม่ได้บอกลักษณะของกระเป๋าเอกสารที่ชัดเจนนะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นชาวจีนนะคะนั่งมาจากที่แล้วก็ร้านอาหารนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าร้านอาหารอยู่ตรงแถวแถวอารีหรือเปล่านะเพราะว่าชื่อร้านฟรานซ์อารีนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะเป็นร้านอาหารนะคะอยู่ตรงทางด้านของแถวแถวซอยอารีแล้วก็มาลงที่ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะคะเมื่อตอนช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเอกสารเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้คุณรัชกิจค่ะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูอันนี้จำทะเบียนได้เลยนะคะเป็นทะเบียนทอทหารรจุฬา8666นั่งมาจากที่คอนโดสุภาลัยพาร์คที่แล้วก็ไปลงที่สีคอนบางแคเมื่อตอนช่วง 17:30 นที่ผ่านมานะคะน่าจะเป็นคอนโดสุภาลัยแถวๆทางด้านของโซนทางเพชรเกษมหรือเปล่าเพราะว่านั่งรถไปลงที่สีคอนบางแคนะคะเมื่อตอนช่วง 17:30 นวันนี้เองค่ะคุณจิรพัฒน์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนลูกค้าของโรงแรมนะคะเป็นชาวต่างชาติลืมกระเป๋าสตางค์แบบของผู้หญิงข้างในจะมีบัตรเอกสารของมิสไอซ่าเป็นชาวอาหรับนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มมคอละคัง2362นั่งมาจากเยาวราชค่ะมาลงที่โรงแรมซามาที่สุขุมวิทซอย2นะเป็นแท็กซี่มมคอละคัง2362แท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์สีเบจเป็นสีเบจสีอ่อนๆ นะคะตกไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มมคอละคัง2362นะคะข้างในมีเอกสารของตัวนักท่องเที่ยวท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็10ตำรวจโทพัชรพลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อแจ้งแทนชาวญี่ปุ่นลืมกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายนะคะของมิสเตอร์คิคุชิอันนี้ตั้งแต่วันที่18แล้วนะคะตั้งแต่วันพระหัสบดีที่ผ่านมาเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในจะมีบัตรต่างๆเป็นระบัตเป็นบัตรของมิสเตอร์คิคุชิเนี่ยแหละค่ะทำตกอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท34ไปลงกลางซอยบอกว่านั่งไปนิดเดียวเองจากปากซอย34ไปลงกลางซอยคนขับรถแท็กซี่น่าจะจำได้เพราะว่านักท่องคนผู้โดยสารเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วนั่งนิดเดียวเองนะไม่ไกลแต่ว่าเขาทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้ตั้งแต่วันที่18วันพระสัปดีตอนช่วง2ทุ่มครึ่งนะคะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วเนี่ยไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนลองติดต่อไปที่สน.ทองหล่อก็ได้นะคะเพราะว่าเจ้าของกระเป๋าเขาแจ้งไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อไว้แล้วนะคะข้างในจะมีเอกสาร คือเป็นชาวต่างชาติด้วยอะค่ะพอมาทำทรัพย์สินหายแบบที่แบบที่ต่างบ้านต่างเมืองอะนะมันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องไปติดต่อหลายๆสถานที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารที่เขาทำตกไว้บนรถของคุณเนี่ยแจ้งกลับเข้ามาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาชวนคุณผู้ฟังมานี่ดีกว่าค่ะร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนะคะเดือนนี้นะใครที่ร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเป็นประจำน่าจะรู้ถึงกติกาเป็นอย่างดีนั่นก็คือว่าคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเข้าไปลงทะเบียนที่ทางด้านของFacebook JS100 Radio ค่ะไปลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามตามลิงก์นะคะซึ่งในส่วนของคำถามประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะถามคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เข้ามาหน้าฝนแล้วนะก็มีฝนตกกันทุกวันอ้อเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปที่คำถามคุณผู้ฟังที่ติดตามทางด้านของ YouTube Live นะตอนนี้เรามีเป็นภาพขึ้นอยู่แล้วก็จะมี QR Code ที่อยู่หน้าจอด้วยนะคะใครที่ติดตามทางด้านของ YouTube Live อยากจะลงทะเบียนง่ายๆก็สแกนเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาสแกนที่หน้าจอได้เลยนะไม่ต้องเข้าไปที่ Facebook ก็ได้มาสแกนที่หน้าจอที่ YouTube Live นี่ก็ได้นะคะก็พอสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามตามลิงก์อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าฝนขับรถขับราเนี่ยถนนบางทีมันเปียกลื่นใช่ไหมคะบางทีคือช่วงฝนตกแรงๆหรือว่าจะเป็นช่วงที่ฝนหยุดตกถนนเนี่ยมันจึงมีความลื่นอยู่โดยเฉพาะบางเส้นทางที่เขาจะมีการเรื่องของการขนส่งเรื่องของพวกของทะเลหรือพวกเนี้ยถนนเนี่ยมันจะเป็นเมือกๆมีน้ำแบบที่แบบของสัตว์ของอาหารทะเลสัตว์ทะเลหรือพวกเนี้ยพอน้ำมันตกอยู่ที่ถนนมันแห้งไม่เป็นไรแต่พอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถามคุณผู้ฟังนะว่าหน้าฝนแบบนี้ถ้าถนนลื่นกว่าที่คิดเนี่ยอย่าฝืนเบรกนะคะถามว่าถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยข้อแรกค่ะ1 นะคะคุณจะต้องตั้งสติพอแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกนะคะเพื่อชะลอความเร็วลง2ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดนะเพื่อให้รถนั้นหยุดเร็วที่สุดนะคะอันนี้คือข้อ2ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะข้อ1ถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณเจอถนนลื่นควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะ1ก็คือตั้งสติแล้วก็ผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วของรถนะคะ2ค่ะให้คุณเบรกให้แรงที่สุดเลยนะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้รถเนี่ยหยุดเร็วที่สุดคุณคิดว่าเบรกรถแบบไหน1หรือ2ปลอดภัยที่สุดนะคะเพียงเท่านี้คุณก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยคุณก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยนะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะย้ำทุกครั้งทุกเดือนที่มีกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องไปลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนก่อนแล้วก็มาตอบคำถามตรงนี้ในส่วนของการตัดสินค่ะทางทีมงานก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลอย่างที่บอกค่ะเป็นบัตรกำนัน Central Group มูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวแล้วก็กิจกรรมนี้เล่นได้แล้วนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็จะประกาศผลกันก็คือในวันที่7กรกฎาคมประกาศผลทางช่องทาง Facebook นะคะที่ทาง JS100 Radio โดยคนที่ได้รับรางวัล นะคะจะต้องเดินทางมารับขอรางวัลได้ตัวด้วยตัวท่านเองนะคะคือมาเดินต้องเดินทางมารับของรางวัลเองนะคะที่ตึกไทยที่จสร้อยนี่แหละค่ะหรือจะมอบหมายให้ใครมารับแทนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็การตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สุดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมเล่นเกมนะคะในส่วนของโครงการ Toyota ถนนสีขาวก็เข้ามาเล่นเกมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามา พิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางต้องบอกว่าการจราจร เขาก็เรียกว่าคลี่คลายกันไปหลายๆเส้นทางแล้วนะอาจจะมีบางเส้นเท่านั้นนะที่จะมีรถหนาแน่นอยู่นะคะฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้การจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะตรงช่วงของบริเวณถนนพระรามสี่นะตรงช่วงของที่เขามีการปิดการจราจรที่มาจากแยกหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกหมอมีนะคะตอนนี้เนี่ยรถเจ้าหน้าที่เขายังปิดการจราจรอยู่นะคะรถจะต้องเบี่ยงมาใช้ทางด้านของถนนมิตรภาพไทยจีนหรือว่าจะเข้ามาทางด้านของถนนมหาพฤกษารามแล้วก็มาเข้าทางถนนข้าวหลามที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนตรงวงเวียนโอเดียนตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนการจราจรในถนนเยาวราชก็มีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เดี๋ยวในส่วนของการทำงานตรงช่วงของบริเวณตรงพระรามสี่ที่มีเหตุคานปูนถล่มลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็เปิดการจราจรได้เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้มีการรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูการจราจรตรงช่วงของบริเวณทางด้านของถนนนะเส้นทางทางด้านของพระราม2เนี่ยพระราม2ฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางด้านของแยกบางปะแก้วที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพระราม2ก่อนที่จะผ่านทางด้านของหน้าโรงพยาบาล PMG ช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะก็จะเคลื่อนตัวมันเป็นแนวการก่อสร้างด้วยนะคะก็เลยจะทำให้มีรถหนาแน่นแต่พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาล PMG ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดนะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ส่วนฝั่งขาเข้าจากทางด้านของสมุทรสาครนะคะที่จะมุ่งหน้าจากทางด้านของบ้านแพ้วนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะมีการชะลอตัวนะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้นะคะที่ในพื้นที่ของสภ.ตะพานหินไปกันที่ร้อยตำรวจโทกิตวิทย์น้อยเจริญค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.ตะพานหินนะคะจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะที่เกิดเหตุเป็นชุมชนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นชุมชนชื่อชุมชนอะไรคะ
1: ชุมชนพร้อมใจครับ
0: ชุมชนพร้อมใจนะคะตรงที่นี้มีบ้านเรือนประชาชนอยู่จำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: มีอยู่ประมาณ30หลังครับ
0: ค่ะเป็นลักษณะบ้านลักษณะยังไงอะคะที่อยู่กัน
1: เป็นบ้านไม้ยกสูงครับ
0: เป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วบริเวณจุดที่เกิดเหตุอะคะมันอยู่ตรงกลางชุมชนเลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: อยู่บริเวณริมชุมชนแล้วครับ
0: อยู่ริมชุมชนตรงชุมชนพร้อมใจตรงนี้เนี่ยพอดีเรียนดูในแผนที่มันจะอยู่ไปทางด้านของที่ริมแม่น้ำน่านอยู่ใกล้กันไหมคะ
1: ไม่ใกล้มากครับใกล้กับทางรางรถไฟสะพานหินคร
0: ับ อ๋อใกล้กับทางรถไฟสะพานหินนะคะแล้วบ้านที่ได้รับความเสียหายไปนี่จำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ก็ไฟไหม้เกือบทั้งหลังครับ
0: ค่ะเสียหายไปกี่หลังอะคะ
1: 3ครับ
0: 3หลังเป็นบ้านที่ติดกันทั้ง3หลังเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะในส่วนของสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
1: เบื้องต้นเห็นตอนที่ไฟขึ้นฟุ้งไปแล้วครับถึงแจ้งเข้ามาที่โรงพักคร
0: ับ ค่ะแล้วคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเขาให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้าง
1: เขาตอนนี้ยังให้การไม่สอดคล้องกันครับก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับ
0: ค่ะบ้านเนี่ยเขาเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นร้านค้าคะ
1: ไม่ได้เป็นเคยเป็นบ้านอยู่อาศัยครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วครับ
0: อ๋อก็ปิดบ้านเอาไว้เป็นบ้านเช่าไหมหรือว่าเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นเจ้าของบ้านอยู่เลยอะค่ะ
1: เป็นบ้านของเขาเลยคร
0: ับ เป็นบ้านของเขาเลยนะคะในที่เกิดเหตุมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปเนี่ยตรงบริเวณนั้นเข้าไปใน
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: สารวัตรฝากคุยเขาจะมาถามข้อมูล
0: ค่ะ
1: พี่วีครับพี่วี
0: ค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับจากไหนครับ
0: สวัสดีค่ะจากตอนนี้เรากำลังออกอากาศอยู่กับทางด้านของสถานีวิทยุจส.100ที่กรุงเทพนะคะจะสอบถามเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะตอนนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เพลิงสงบหมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
2: อะไรนะครับ
0: เพลิงสงบหมดแล้วหรือว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่คะหรือว่ายังไงคะ
2: อ๋อสงบหมดแล้วครับ
0: ค่ะตอนค่ะ
2: ดับเพลิงจนดับหมดแล้วครับ
0: ดับหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตกลงบ้านที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยกี่หลังคะ
2: เดี๋ยวให้ข้อมูลหลังจากนี้ได้ไหมครับ
0: อ๋อค่ะตอนนี้กำลังเข้ามาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะมีรายงานได้รับรายงานคนเจ็บหรืออะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่มีครับเรื่องต้นไม่มีคร
0: ับ ไม่มีนะคะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานก่อนแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ชุมชนพร้อมใจค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุนะคะจะอยู่ตรงบริเวณคือชุมชนเนี้ยจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของริมแม่น้ำน่านคือจะอยู่ระหว่างกลางทางรถไฟตะพันหินกับทางด้านของแม่น้ำน่านแต่อยู่เยื้องๆบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยจะอยู่เยื้องไปทางโซนทางด้านของทางรถไฟตะพันหินนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้หมวดรองสารวัตรสอบสวนบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีคนอยู่แล้วก็ปิดบ้านก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่นะคะเดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นไปสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าบ้านก็ไม่มีใครอยู่เพลิงตอนนี้เนี่ยเท่าที่เมื่อสักครู่นี้ผู้หมวดบอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ3หลังใช่ไหมคะที่ได้รับความเสียหายไปแต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่ามีบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดกี่หลังกันแน่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในจุดที่เกิดเหตุนะตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงแล้วก็เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่กรุงเทพกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเรื่องของสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็ช่วงที่รถเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณสักตัวใจกลางเมืองนะคะตรงจุดที่เขาจะมีเป็นแหล่งช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงในส่วนที่เป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการจราจรสักเท่าไหร่ตอนนี้นะคะดูเส้นทางทางด้านของถนนดูนิดหนึ่งนะมีเห็นทางด้านของแถวๆอโศกมนตรีแถวๆอโศกเพชรตอนนี้เนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่ไปจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทที่จะไปทางอโศกเพชรบุรีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวทำให้มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ตรงแถวๆหน้าสยามสมาคมไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีคือจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกซอย3นะสุขุมวิท21ซอย3พอผ่านจากตรงแยกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้มีการชะลอตัวกันนะคะมาถึงตรงช่วงของบริเวณอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้เนี่ยพอผ่านจากทางด้านของสัญญาณไฟที่ตรงอโศกเพชรบุรีไปช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สำหรับเม เมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของแถวๆปทุมธานีจะมีน่าจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำให้การจราจรตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำมีรถชะลอตัวนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตอนนี้เห็นมีหลายจุดมีอุบัติเหตุอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนทางด้านของถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านของบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงช่วงที่จะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับบางคูเวียงนะคะเห็นมีรถชะลอตัวกันตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองบางใหญ่นะที่จะมุ่งหน้ามาถึงทางด้านของหน้าตรงข้ามโรงพยาบาลบางใหญ่ในช่องทางด่วนมีรถชะลอตัวกันมานะเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีรถมาชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้นะคะเพราะว่าพอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ทราบกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พอโถให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะที่ไปจากตรงช่วงของบริเวณบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสามโคกตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานเชียงรากใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยการจราจรมีการชะลอตัวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของก่อนขึ้นสะพานแล้วก็พอลงสะพานมาทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันเป็นฝั่งทางด้านที่ไปจากตรงต่างระดับเป็นต่างระดับตรงสามโคกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับที่จะไปเชื่อมทางด้านของทางด่วนอุดรรัตยาจุดนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวเช่นเดียวกันจะมีหนาแน่นตรงทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะชะลอตัวกันตรงบริเวณช่วงเชิงสะพานน่าจะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวใครใช้เส้นทางนี้อยู่นะคะเกิดถ้าเกิดว่าเจอรถมีปัญหารถติดขัดนะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษสาย9เนี่ยนะทางมอเตอร์เวย์สาย9ตรงช่วงของบริเวณ3โคกจังหวัดเป็นพื้นที่ที่จากทางด้านของพระนครศรีอยุธยาคือแบ่งกันตรงบริเวณกลางแม่น้ำพอดีเลยนะคะจากอยุธยาที่จะเข้ามาทางด้านของปทุมธานีตอนนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงนี้แหละค่ะตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็พอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เวย์สาย7ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะตลอดเส้นทางเลยตรวจสอบไปแล้วก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดยังไม่มีจุดไหนที่จะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของพญาไทนะรถที่ไปจากทางแยกพญาไทนะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้เนี่ยจะมีรถเดี๋ยวนะเพราะว่าทำไมรถที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่อนุสาวรีย์มองดูแล้วเหมือนมีการชะลอตัวนะตั้งแต่ตรงช่วงพอเลยจากทางด้านของแยกพญาไทไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการชะลอตัวแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าตรงเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงประมาณแถวตรงหน้าเขตราชเทวีนะที่จะมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแต่ก็น่าจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าละเพราะว่าทำให้รถเนี่ยมีท้ายแถวต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะทำให้เส้นทางทางด้านของพญาไทฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยตอนนี้มีการมีปริมาณรถชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ออกจากทางด้านของแยกพญาไทนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาก็จะมีเฉพาะทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเท่านั้นนะคะที่มีรถมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้อาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างส่วนทางด้านของถนนพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านของสะพานควายก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะยังไม่เป็นปัญหายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะว่าตรงเส้นทางทางด้านของพญาไททางด้านของฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะว่าเกิดจากรถเยอะอย่างเดียวหรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่ตรงเส้นนี้นะคะ
เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะว่าตรงช่วงของพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมทำให้มีการชะลอตัวนะแล้วก็ท้ายแถวก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกราชเทวีด้วยนะคะส่วนฝั่งกับการที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะมาทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้เนี่ยยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาน่าจะรถเยอะอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยรถก็จะแบบมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆช้าๆนะคะจากทางด้านของแยกพญาไทมาทางด้านของซอยโยธีต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้เรามาดูการจราจรในจุดอื่นกันบ้างนะคะตอนนี้นะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้นะคะในจุดที่เกิดเหตุที่กันศาสตร์พังถล่มลงมานะคะตรงทางด้านของเส้นทางถนนพระราม4ช่วงที่มาจากทางหัวลำโพงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอมีซึ่งเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรตรงนี้นะคะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพราะว่าต้องมีการดำเนินการในส่วนของการแก้ไขเสาไฟนะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะมีมุมที่เราจะเห็นภาพของอาคารตรงนี้เนี่ยที่เขาได้รับความเสียหายนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่าเป็นทางด้านของตัวอาคารเนี่ยมันจะเป็นตึก2ชั้นใช่ไหมคะเป็นอาคารพาณิชย์เก่า2ชั้นแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยจุดทางด้านบนเลยเนี่ยที่เป็นชั้น2กับทางด้านของหลังคามันฉีกออกจากกันเลยอะมันฉีกออกจากกันเลยนะคะก็จะทำให้เห็นว่ามันมีความเสียหายเรียกว่าคือตรงนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหลังเพราะว่าในส่วนที่เป็นชั้น2ฝาผนังของชั้น2เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนอย่างที่ตอนแรกทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่รายงานไปบอกว่าเหมือนกับว่าชั้น2ของบ้านเนี่ยเหมือนมันมีความโน้มเอียงลงมาทางด้านของถนนนิดนึงเนี่ยแหละมันก็เลยแบบว่าทำให้แผ่นปูนที่เชื่อมกับทางด้านของหลังคาบ้านเนี่ยมันฉีกออกจากกันแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นหน้าที่ของทางด้านของโยธาเขตเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ทางด้านของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะซึ่งเข้าไปในพื้นที่ดำเนินการเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าสายไฟได้รับความเสียหายนะคะล่าสุดเมื่อตอนช่วง 20:50 นทีมของเจ้าหน้าที่ของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขากำลังเร่งในส่วนของการเร่งปฏิบัติการตัดกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็จะต้องทำการรื้อถอนเสาไฟแล้วก็สายสื่อสารที่เสียหายจากการถูกกันศาสตร์ปูนหล่นถล่มลงมาทับเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนโดยทางด้านของท่านผอ.ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณสุริยชัยรวิวรรณค่ะก็ได้มอบหมายให้กับทางด้านของผอ.กองป้องกัน5นะคะคุณประกอบโพคายนำทีมดับเพลิงสวนมะลิแล้วก็ดับเพลิงบรรทัดทองพร้อมด้วยรถกู้ภัยอเนกประสงค์มาปักหลักนะคะในส่วนของการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินการนะก็อย่างที่ทางด้านของท่านผอ.เขตสัมพันธวงศ์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าตรงช่วงของบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ย5หลังก็คือกันศาสตร์5หลังตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นว่าจะต้องห้ามเข้าไปห้ามใช้ในตัวอาคารโดยเด็ดขาดเลยนะส่วนในบริเวณบ้านที่อยู่ติดกันใกล้เคียงไม่ใช่5หลังนี้นะแต่ว่าอยู่ติดกันเนี่ยก็ยังอยู่ได้ก็คือยังสามารถเข้าตัวอาคารได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยังมีการตัดกระแสไฟอยู่นะคะก็เลยทำให้ไม่สะดวกกับการเข้าอยู่
พักอาศัยนะก็ต้องมีการแบบว่าอาจจะต้องไปหาที่พักอื่นไม่ใช่ตัวอาคารใกล้ๆกับที่จุดเกิดเหตุซึ่งในส่วนของบ้านที่เกิดเหตุนะคะก็เห็นมีทางด้านของผู้สื่อข่าวเองเขาก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านตัวเป็นญาติกับคนที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการรายงานนะคะบอกว่าตัวคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วนะคะทราบว่าเป็นชายสูงอายุประมาณ70ปีนะคะถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุก็คือท่านนี้เนี่ยขับรถมาเพื่อที่จะมารับคือจริงๆตัวท่านเองเนี่ยคนที่เจ็บเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นลูกเขยเป็นเขยของที่บ้านนี้ก็จะมารับภรรยาที่มาคืออันนี้กิจการของทางบ้านวันนี้เนี่ยเขาขับรถกลับมาเพื่อที่จะกลับบ้านมารับตัวภรรยาเพื่อจะกลับบ้านซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่แถวแถวรามกำแหงมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กันศาสตร์ปูนเนี่ยถล่มลงมาพอดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มีผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการได้ไปพูดคุยกับคนแถวนั้นพอดีเลยนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนนะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะพี่น้องชาวไทยมุสลิมชายหญิงกว่า 5,000 คนที่จังหวัดปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขสู่ชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให
1: ้5ปีแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมประกอบพิธีละหมาดฮายัดกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดูราแมมามิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและร่วมกันขอพรให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัดในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีหรือมุสลิมะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนางพาติมะดิสตียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดด้วยเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพและร่วมกันวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความปลอดภัยและความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้านแม่ทัพภาคที่2ส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พันโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงบนที่บริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อมอบวัตถุมงคลยุทธบดินทร์ศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติโดยการมอบวัตถุมงคลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผู้กล้าผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยในพื้นที่แนวหน้าอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องสำหรับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษพลโทวีรยุทธรักษินได้จัดสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจโดยเป็นวัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์เพื่อเป็นทั้งขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลหน้าแนวและยังตั้งใจนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบช่วยเหลือทหารกล้าครอบครัวผู้เสียสละตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่กองทัพภาคที่3เข้าเสริมความแข็งแกร่งของแนวผนังกั้นน้ำลำน้ำสายจังหวัดเชียงรายคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ได้บูรณาการกำลังพลจิตอาสาและหน่วยงานในพื้นที่กว่า60นายพร้อมยุทธอุปกรณ์20รายการเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแกร่งของแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบว่าแนวบิ๊กแบ็กเดิมเริ่มเสื่อมสภาพและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการสร้างกำแพงคอนกรีตซึ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการพังทลายหากเกิดการไหลหลากของน้ำการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่13จุดรวมความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 80.74 โดยแม่ทัพภาคที่3และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เน้นย้ำให้การก่อสร้างไปตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
5: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Barco Kutu, kan?
1: Iya.
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณสุชาติแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดนะไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถเก๋งนิสสันเทียน่านะขออภัยเป็นนิสสันเทียน่าสีเทาทะเบียน5กไก่ลจุฬา7448จอดอยู่ที่บริเวณถนนพระราม3มาจากข้าแยกนรนองมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตกจอดอยู่บริเวณหน้าเซเว่นธนาคารกรุงไทยไอ้กรุงศรีนะนี่ฉันจอดอยู่หน้าเซเว่นหน้าธนาคารกรุงศรีถนนพระราม3เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกถนนตกนะคะรบกวนคุณผู้ฟังด้วยนะคะใครมีสายพ่วงแบตแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณสุชาติหน่อยค่ะเป็นรถเก๋งนิสสันเทียน่าสีเทาทะเบียน5กไก่ลจุฬา7448นะคะจอดอยู่ที่บริเวณหน้าเซเว่นหน้าธนาคารกรุงศรีถนนพระราม3เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตกนะคะจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีสายพ่วงแบตรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันสักช่วงหนึ่งก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางก็บอกอย่างที่บอกนะว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วยกเว้นจุดที่มีอุบัติเหตุแล้วก็จุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้มีคุณดานัยใช้เส้นทางการจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าที่มาจากตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางคูเวียง

0: บอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนี่ยก็เป็นจุดที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบอกว่าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางใหญ่รถติดมากเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงตอนนี้เนี่ยมีปัญหาการจราจรหนาแน่นนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนกับเริ่มตรงนั้นเนี่ยเริ่มขยับมาแล้วนะก็คือมาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงบางคูเวียงเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงเส้นทางทางด้านของตรงต่างระดับที่ตัดกับทางด้านของสวนผักตรงทางรถไฟเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้ามารถเนี่ยจะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับบางคูเวียงเลยก็คือประมาณตรงข้ามกับโลตัสบางใหญ่น่าจะเป็นแนวการก่อสร้างด้วยหรือเปล่านะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะติดขัดต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามโรงเรียนเลยจากตรงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้ดีขึ้นนะก็คือเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับเลยต้องเลยจากทางด้านของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาก่อนนะคะในช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณต่างระดับบางคูเวียงนะก่อนหน้านี้มันชะลอตัวช้ากันมาตั้งแต่ตรงบริเวณตรงช่วงประมาณแถวๆวัดคงคาแถวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่ทางด้านของคุณดนัยใช้เส้นทางบอกว่าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางใหญ่รถติดมากเลยนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะฝากทางจสร้อยตรวจสอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่กิจกรรมนะงานวิ่งเป็นกิจกรรมก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะคะขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบลานคนเมืองเสาชิงช้าแล้วก็เส้นทางการแข่งขันตั้งแต่2นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาในส่วนของงานก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG เป็นงานวิ่งแข่งขันระยะ10กิโลเมตรค่ะที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทยแล้วก็มีการจัดต่อเนื่องมาทุกปีโดยสถานที่ที่จัดงานนะคะก็คือจะเริ่มต้นจากที่บริเวณลานคนเมืองค่ะตั้งแต่เวลา2นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาโดยในช่วง2นาฬิกาจนถึง4นาฬิกา30นาทีจะมีนักวิ่งจำนวนมากเลยนะคะที่จะเดินทางมาที่บริเวณลานคนเมืองแล้วก็จะจอดรถในที่สถานที่คนผู้จัดงานเนี่ยเขาได้มีการจัดเตรียมไว้ให้นะคะจากนั้นตอนช่วง4นาฬิกา30นาทีก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ10กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นช่วง4นาฬิกา30นาทีแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่วง4นาฬิกา45นาทีก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ5กิโลเมตรในส่วนของจุดจอดรถนะคะในส่วนของจุดจอดรถP1 จะเป็นอาคารจอดรถเดิม อาคารจุดจอดรถเดิมกรุงเซ็นเตอร์จะสามารถจอดรถได้ทั้งหมด100คันแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสนะคะรับส่งถึงบริเวณลานคนเมืองจะเป็นสายสีแดงแล้วก็สายสีเหลืองส่วนจุดจอดรถที่2ก็คือที่ดีโอสยามอันนี้สามารถจอดได้ทั้งหมด500คันแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสรับส่งจากที่ดีโอสยามนะคะไปที่ลานคนเมืองจะเป็นสายสีเหลืองแล้วจุดจอดรถที่3ค่ะก็จะเป็นตลาดพาหุรัตน์จอดรถได้ทั้งหมด200คันแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสรับส่งเช่นเดียวกันนะคะจากที่จุดจอดรถตลาดพาหุรัตน์ไปส่งที่ลานคนเมืองนี่จะเป็นสายสีเหลืองแล้วก็จุดจอดรถที่จุดที่4ก็คือที่วัดเลียบค่ะจอดรถได้ทั้งหมด100คันแล้วก็มีชัตเทิลบัสรับส่งถึงลานคนเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นสายสีเหลืองจุดจอดรถอีกจุดหนึ่งจุดที่5นะคะก็คือที่บริเวณตลาดยอดพิมานที่นี่จะจอดได้200คันค่ะแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสรับส่งถึงลานคนเมืองเป็นสายสีเหลืองนะคะจุดจอดรถที่6ค่ะก็คือที่ราชนาวีสโมสร รับรถได้ทั้งหมด350คันแล้วก็จะมีชัตเติ้ลบัสนะคะรับส่งถึงลานคนเมืองเป็นสายสีแดงจุดจอดรถที่7นะคะก็คือที่บริเวณวัดมหาธาตุค่ะอันนี้จอดได้100คันนะคะแล้วก็จะมีชัตเติ้ลบัสรับส่งถึงลานคนเมืองเป็นสายสีแดงที่บริเวณลานคนเมืองนั้นจะเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็เป็นจุดฟินิชนะคะซึ่งเปิดพื้นที่ให้เข้าได้ตั้งแต่3นาฬิกาเป็นต้นไปจุดขึ้นรถรับส่งขากลับก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้จะให้บริการตั้งแต่6โมงจนถึง8โมงส่วนที่บริเวณลานจอดรถใต้ลานคนเมืองไม่สามารถจอดได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะทางผู้จัดเองเขาก็มีข้อแนะนำในการใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้นะคะก็คือที่บริเวณลานคนเมืองเสาชิงช้าสารวาการกรุงเทพมหานครถนนดินสอถนนสิริพงษ์สนามหลวงสะพานพระราม8ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแล้วก็ที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยเส้นทางการแข่งขันระยะ10กิโลเมตรนะคะเขาก็จะปล่อยตัวนักกีฬาจากบริเวณลานคนเมืองจากนั้นค่ะก็ให้เลี้ยวซ้ายอ้อมผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเลี้ยวซ้ายที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดจากแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่บริเวณแยกจปร.เพื่อไปขึ้นสะพานพระราม8จากนั้นก็ใช้เส้นทางสะพานพระราม8เชื่อมต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าจนถึงจุดกลับตัวแล้วก็ใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าทางเดิมกลับมาลงที่บริเวณแยกอรุณอมรินทร์เพื่อตรงไปข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนราชดำเนินในแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบำรุงเมืองเพื่อกลับเข้าเส้นชัยนะคะที่ลานคนเมืองส่วนระยะทางเส้นทางการแข่งขันระยะ5กิโลเมตรนะคะก็จะปล่อยตัวจากลานคนเมืองแล้วก็วิ่งไปทางเลี้ยวซ้ายนะไปเลี้ยวซ้ายไปกลับตัวเข้าสู่ถนนสำราญราษฎร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรพรรดิพงศ์ผ่านวัดสะเกดเข้าสู่ถนนล้านหลวงวิ่งตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกจปร.วิ่งผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็วิ่งผ่านสนามหลวงบริเวณถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่บริเวณถนนกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรีนะคะแล้วก็กลับเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองอันนี้จะเป็นทางด้านของระยะ5กิโลนะก็จะวิ่งอยู่ตรงช่วงของบริเวณลานคนเมืองเข้าไปทางด้านของถนนสำราญราษฎร์เข้าถนนจักรพรรดิพงษ์ผ่านวัดสะเกดไปทางด้านของหลานหลวงไปทางด้านของแยกจปร.วิ่งผ่านทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งผ่านสนามหลวงนะคะที่ทางด้านของถนนราชดำเนินในแล้วก็เลี้ยวที่ทางด้านของถนนกัลยาณมิตรีแล้วก็กลับเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองนะคะเป็นระยะทางที่อยู่ทางด้านล่างส่วน10กิโลเนี่ยก็จะขึ้นไปทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าด้วยนะคะแล้วก็วนกลับมาลงที่อรุณอมรินทร์ขึ้นขาไปเนี่ยขึ้นสะพานพระราม8ส่วนขากลับก็จะใช้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็กลับเข้ามาทางด้านของบริเวณลานคนเมืองเป็นจุดเส้นชัยนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นประมาณสักตีสองก็น่าจะมีนักวิ่งที่จะไปร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG น่าจะเริ่มทยอยเดินทางมาแล้วนะคะแล้วก็มีจุดจอดรถทั้งหมดเนี่ยนะตามที่ได้แจ้งให้ทราบตรงนี้เนี่ยทั้งหมด7จุดด้วยกันนะคะในแต่ละจุดที่เขาสามารถรองรับได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือ100คันขึ้นไปนะคะมี100 500 200คันก็ถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่ตรงจุดไหนนะก็อันนี้เขาน่าจะทราบนะว่าสามารถที่จะไปจอดรถที่ไหนบ้างทุกจุดจะมีชัตเติ้ลบัสคอยรับไปส่งที่บริเวณลานคนเมืองทั้งหมดเลยนะคะมากันที่มีเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุอุปกรณ์ติดตั้งร่วงลงมาระหว่างทำงานคือจุดที่ทำงานตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ค่ะ เป็นอุโมงค์นะดิฉันดูนิดนึงเป็นอุโมงค์รถไฟดอยหลวงอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะมันหล่นลงมาทับคนงานเสียชีวิต2รายด้วยกันทางจสร.สอบถามไปที่ทางด้านของร้อยตำรวจพันลบสุขใจรองสารวัตรสอบสวนสภ.ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะบอกว่า เหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ตอนช่วง16:30 น.นะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นภายในตรงที่เขามีการทำงานอุโมงค์รถไฟนะคะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอุโมงค์มันเกิดหลุดล่วงลงมานะคะแล้วก็ทำให้คนงานที่ทำงานอยู่เนี่ยถูกอุปกรณ์อันเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นนั่งร้านคือมีคนงานอ่ะขึ้นไปทำงานอยู่แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมันหล่นมันร่วงลงมาก็เลยทำให้คนงานที่ทำงานอยู่เนี่ยเสียชีวิต2รายเป็นคนหนึ่งเป็นคนไทยอายุ23ปีอีกคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาอายุ39ปีนะคะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายด้วยกันนะคะมีการนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลดอยหลวงในพื้นที่นั้นเป็นเขตก่อสร้างอุโมงค์ดอยหลวงเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเขาบอกว่าจุดตรงนี้เนี่ยเขามีการทำงานมีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในอุโมงค์รถไฟดอยหลวงนะคะก็ทำให้มีคนงานที่ทำงานเนี่ยเสียชีวิตไป2รายเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนเมียนมาอีก1คนนะคะแล้วก็ยังมีคนเจ็บด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของแจ้งของหายกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะเป็นข้อมูลที่ดิฉันได้รายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะในส่วนของกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยลืมทรัพย์สินเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะจากเรื่องของอุบัติเหตุภายในอุโมงค์รถไฟนะคะที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวมาที่ทางด้านของข่าวกันบ้างนะคุณผู้ฟังคือวันก่อนเนี่ยตัวเรียนเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ปณิธานนะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ทางด้านของทรัมป์เนี่ยเขาได้มีการลงนามเป็นแบบลงนามดิจิตอลใช่ไหมคะลงนามเรื่องของข้อตกลง MOU 14ข้อซึ่ง MOU 14ข้ออย่างที่ทราบกันดีว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการหยุดยิงโจมตีกันแล้วก็ต้องมีให้ทางด้านของอิหร่านเนี่ยต้องทำการเปิดช่องแคบฮอร์มูซใช่ไหมคะในขณะเดียวกันทางด้านของสหรัฐเองก็ต้องยกเลิกการปิดล้อมในส่วนของบริเวณช่องแคบเฮอร์มูซนี้ด้วยนะคะฮอร์มูซเนี่ยนะคะปรากฏว่าในขณะเดียวกันก็มีทางด้านของอิสราเอลซึ่งเขาอะไม่ได้ไปร่วมในส่วนของการทำ MOU ตรงนี้ด้วยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่สนใจนะตอนแรกเขามีการยิงถล่มไปทางด้านของเลบานอนอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางด้านอิหร่านเองนะคะเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าในขณะที่กำลังมีการเจรจากับทางด้านของสหรัฐแต่ทางอิสราเอลก็ไม่สนใจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังล่าสุดของล่าสุดเลยนะก็เพิ่งจะมีรายงานนะคะว่าทางกองบัญชาการทหารอิหร่านมีการประกาศปิดช่องแคบเฮอร์มูซอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการโจมตีทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอันนี้คือเหมือนกับที่เราคุยกับทางด้านของอาจารย์ปณิธานไปวันก่อนเลยนะคะโดยทางด้านของทางอิหร่านเนี่ยเขาระบุบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐ ท่ามกลางความพยายามทางการทูตค่ะที่กำลังดำเนินไปเมื่อทั้งตัวแทนของสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นเตรียมเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อเปิดโต๊ะเจรจาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคอย่างเร่งด่วนทางกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียานะคะของอิหร่านได้มีการออกแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐมีการระบุนะคะว่าช่องแคบเฮอร์มูสนั้นจะถูกปิดไม่ให้เรือสัญจรผ่านโดยย้ำว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกในการตอบโต้การผิดคำสัญญาของศัตรูและหากการลุกรานนั้นยังคงดำเนินต่อไปอิหร่านค่ะก็จะยกระดับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบีบให้อีกฝ่ายนั้นต้องปฏิบัติตามพันธกรณีให้ได้นะคะทางสำนักข่าวอัลจาซีราก็ได้มีการวิเคราะห์เบื้องต้นไว้นะคะบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะว่าคำสั่งปิดช่องแคบดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้ในทันทีหรือเป็นเพียงคำขู่ทางยุทธศาสตร์แต่สถานการณ์นี้ก็ยังได้สร้างแรงกดดันอย่างมากกับทางด้านของสหรัฐในการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็บังคับให้อิสราเอลนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขในการบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนั้นได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าความคืบหน้าในการเจรจาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงในเลบานอนเป็นสำคัญในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News นะคะคาดว่าจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเจรจากับอิหร่านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยระบุนะคะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะเริ่มพูดคุยเพื่อยุติสงครามในวันที่21มิถุนายนนี้ในขณะเดียวกันนะคะสตีฟวิสคอฟผู้แทนพิเศษของสหรัฐค่ะแล้วก็จาเรดครูชเนอร์เป็นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วทางด้านของนายเจดีแวนซ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าสหรัฐเองเนี่ยยังมั่นใจว่าจะรักษาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าอิหร่านเนี่ยได้ทำการปิดช่องแคบเฮอร์มุสจริงตามที่กล่าวอ้างเช่นเดียวกับทางด้านของสื่อท้องถิ่นของอิหร่านนะคะเขาก็มีการรายงานบอกว่าคณะผู้แทนของอิหร่านนั้นกำลังออกเดินทางตรงไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกดดันให้สหรัฐนั้นทำตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็มีการเตือนนะคะบอกว่าสหรัฐปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อถ้าหากสหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอิหร่านก็พร้อมจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่จำเป็นทันทีนะนี่ก็เป็นท่าทีนะแล้วก็ถึงแม้ว่าทางด้านของจะมีความพยายามในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงแต่สถานการณ์บนพื้นที่สู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนั้นยังคงรุนแรงแล้วก็ปฏิบัติการของอิสราเอลตั้งแต่ช่วงเช้ามืดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย32รายด้วยกันในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักข่าวของเลบานอนเนี่ยเขาก็ได้มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าการโจมตีที่เมืองโซมอร์ทางตะวันตกของเขตเบกาทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสุขภาพของเลบานอนระบุว่าการโจมตีในพื้นที่เขตกานาริสมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอย่างน้อย7รายแล้วก็บาดเจ็บอีก13รายในทางกลับกันทางกองทัพอิสราเอลก็อ้างว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ทำการยิงขีปนาวุธกว่า50ลูกเข้าไปใส่กองกำลังของอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนในช่วงข้ามคืนก็ส่งผลให้อิสราเอลนั้นต้องตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายของฮิซบอลเลาะห์หลาย10แห่งด้วยกันนะซึ่งรวมถึงฐานยิงจรวดคลังอาวุธแล้วก็ศูนย์บัญชาการที่ถูกทางด้านของฮิซบอลเลาะห์นั้นยิงขีปนาวุธเข้าไปด้วยนะคะก็คงต้องติดตามกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยการลงนามอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะเพราะว่าอย่างที่ได้มีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ ทางสหรัฐอเมริกาเองเขาก็ต้องไปกดดันกับทางด้านของอิสราเอลนะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอิสราเอลเนี่ยเขาจะฟังทางด้านของสหรัฐมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีข้อตกลงกันละค่ะว่าเพราะว่าเดี๋ยวสหรัฐถ้าไม่สามารถที่จะข้อตกลง14ข้อที่เขามีการพูดคุยกันเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้จริงนี่ก็คงจะต้องติดตามกันสถานการณ์มันก็จะย้อนกลับไปเหมือนตอนแรกอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราคงต้องคอยดูอยู่นะเพราะว่าหลายๆคนตอนแรกที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามในการทำ MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิหร่านหลายคนก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์แล้วก็แต่ก็ยังไม่ไว้ใจไอ้สิ่งที่ไม่ไว้ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ไว้ใจทางด้านของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตอนช่วงเช้าก็จะพูดอย่างนึงพอตกบ่ายก็จะพูดอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่จนกระทั่งเนี่ยเขามีการลงนามแบบดิจิตอลนะคะระหว่างทางด้านของทางนายโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของผู้นำของทางด้านของอิหร่านแต่ยังต้องมีการรับรองจากทางด้านของ UN ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแบบเป็นการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะอันนี้เนี่ยก็มาเกิดเหตุแบบนี้ก่อนเพราะว่าทางด้านของอิสราเอลเองเขาก็ยังต้องเข้าคือเหมือนกับว่าเขามีความเขาเลยจุดประสงค์ของเขาอะต้องการที่จะเข้าไปยึดครองทางด้านของทางตอนใต้ของเลบานอนให้ได้ด้วยนะคะก็เลยแบบยังมีการโจมตีกันสู้รบกันอยู่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในข้อตกลงหยุดยิงทาง MOU เนี่ยหยุดยิงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในอิหร่านเท่านั้นแต่จะต้องเป็นประเทศที่แบบเป็นพันธมิตรกับทางด้านของอิหร่านคือหยุดยิงทั้งหมดเอางี้ดีกว่านะฮะเพื่อที่จะได้ดำเนินการตาม MOU ที่มีการตกลงกันแต่ว่าณขณะนี้เองเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะว่าการลงนามใน MOU ที่จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วก็ช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยจะถูกปิดลงอีกหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าเรือที่ยังตกค้างอยู่ภายในช่องแคบเนี่ยเขาก็แบบมีความหวังที่จะได้ออกมาอยู่นะคะ พอมาเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกำลังคิดอยู่ว่าโอ้น้ำมันช่วงวันสองวันนี้นะในประเทศไทยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าไอ้ลดจะลดลงไปกลับไปเหมือนกับตอนแรกก่อนที่เขาจะมีการยิงโจมตีกันคงจะยากเหมือนกันต้องระยะเวลาต้องพอสมควรเลยแล้วก็วิถีจากนี้ไปเนี่ยแหล่งน้ำมันที่จะหาซื้อเดี๋ยวคงต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปต้องหาไม่ใช่เฉพาะแหล่งเดียวเพราะถ้าแหล่งเดียวปุ๊บเนี่ยพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้แหละค่ะน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์โลกนะคะที่มันส่งผลกระทบไปกับคนทั่วโลกเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไหมครับครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมาเพิ่มเติมกรณีกระดาษกันสาดปูนที่พังถล่มลงมานะล่าสุดเมื่อตอนช่วง20นาฬิกาทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณณรงค์เรืองศรีซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าหรือถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารที่ได้รับผลกระทบจากนั้นค่ะก็จะดำเนินการประเมินสภาพพื้นที่แล้วก็เข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่ต่อไปนะคะทางปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ให้หน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็โยธาของกรุงเทพมหานครดำเนินการรื้อถอนกันสาดบริเวณชั้น1ออกภายในคืนนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนช่วง10นาฬิกาก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดโดยฝ่ายโยธาสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักการโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแล้วก็จัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้านะในส่วนของจุดจากจุดที่เกิดเหตุกันสาดปูนพังถล่มลงมาค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะมากันที่อีกเรื่องนึงนะคะรับแจ้งบอกว่าพบศพทารกถูกทิ้งอยู่ภายในถังขยะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินค่ะจากสยาม937นะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะอันนี้รับแจ้งมาตั้งกี่โมงอะคะ
1: ตอน 3:30 ครับผม
0: 3:30 เรารับแจ้งยังไงบ้างอะคะ
1: รับแจ้งจากสน.หัวหมากว่าให้มาตรวจสอบ
0: ค่ะ
1: ทีแรกแจ้งว่าเป็นชายเป็นเด็กพลัดหลงแต่พอมาถึงแล้วพบว่าเป็นเด็กทารกอายุประมาณ 7-8 เดือนถูกทิ้งไว้ในถังขยะครับผม
0: คือไม่ใช่ทารกแรกเกิดใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับผมอายุครรภ์น่าจะประมาณ7-8 เดือนนะครับผม
0: ก็
1: เพราะว่าเห็นเพศแล้วครับว่าเป็นเพศชาย
0: เป็นเด็กผู้ชายนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วในจุดที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นถังขยะเหรอคะ
1: เป็นถังขยะของอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในหัวหมากซอย4ครับผม
0: หัวหมากซอย4ตรงบริเวณนั้นมันเป็นอะไรอ่ะเป็นหอพักหรือเป็นบ้านหรือว่าไงคะ
1: หอพักครับผมอพาร์ตเมนต
0: ์ค่ะแล้วใครเป็นคนไปเจอก่อนนะคะ
1: คนเก็บของเก่าเก็บพวกขวดขายครับผมเขาจะมาเก็บขวดที่อพาร์ตเมนต์ทุกวันนะครับผม
0: ค่ะแล้วเขาไปเจอ
1: ดูที่มาหาขวดที่ถังขยะเลยมาพบ
0: ค่ะ
1: เด็กห่อผ้าอยู่ครับผม อยู่ในถุงดำ
0: ค่ะตรงจุดที่เขาเจออะค่ะมันคือตรงนั้นน่ะนอกจากคนที่เขาเก็บของเก่าแล้วเขามีแบบว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาแบบตามปกติไหมหรือว่ายังไง
1: มีครับผมเป็นแหล่งชุมชนคนเดินไปเดินมาเยอะครับผม
0: ตรงนี้คือซอยอะไรนะคะ
1: ถ้าเป็นรามคำแหงก็รามคำแหง50มันสามารถทะลุออกหัวหมากซอย4ได้ครับ
0: รามคำแหง50นะคะ
1: แต่เหตุจะอยู่ใกล้เคียงกับหัวหมากซอย4มากกว่าครับผม
0: ค่ะอันนี้หัวหมากซอย4ต้องเข้ามาจากทางด้านไหนคะเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันกำลังงงอยู่
1: หลังรามกำแพงครับผม
0: ทางด้านหลังรามกำแพงนะคะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเข้าจากทางด้านทางด้านหลังรามกำแพงมาจะใกล้เคียงกับจุดที่เราไปเจอ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะตัวของทารกอันนี้เนี่ยเขาอยู่ในถุงดำเหรอคะ
1: อยู่ในถุงดำแล้วก็ห่อผ้าห่มมาอีกทีนึงครับผม
0: เป็นผ้าห่มลักษณะยังไงฮะเป็นแบบผ้าขนหนูหรือยังไง
1: ผ้าขนหนูเด็กผ้าห่มเด็กครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่กว่าผ้าขนหนูนิดนึงครับ
0: อ่าฮะค่ะแล้วมีเลือดมีอะไรแบบอย่างนี้เปื้อนมาด้วยไม่มีเหรอฮะ
1: เพราะว่าใช่ครับผม
0: ทำไมฮะเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตอนนี้ผมไม่สามารถจับตัวทารกได้ครับผมเพราะว่ารอกองพิสูจน์หลักฐานมาอยู่ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วดูได้นิดเดียวครับผม
0: อ๋อคือตอนที่คนที่เขาไปเจออ่ะคือเขาไปเปิดดูแล้วหรือว่าเขานะมันมีกลิ่นหรือมีอะไรแล้วหรือว่ายังไงคะ
1: ยังไม่มีกลิ่นครับผม
0: ค่ะ
1: น่าจะเสียมาประมาณ ไม่กี่ชั่วโมงเองครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: เขาเห็นว่าเป็นผ้าห่มก็เลยจะเอาผ้าห่มเก็บผ้าห่มออกมาด้วยก็เปิดผ้าห่มออกมาแล้วก็เจอถุงดำเขาก็เลยยกดูก็คืออะไรเขาเลยเปิดดูเลยจนเป็นทาโต้ครับ
0: ลักษณะของการเหมือนกับว่าเป็นแบบคลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ลักษณะแบบนั้น
1: คลอดก่อนกำหนดครับผม
0: ค่ะเห็นไหมว่ายังมีสายรกมีอะไรอยู
1: ่ยังมีสายรกอยู่ครับผม
0: มีสายรกอยู่นะคะตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นหอพักเป็นหอพักแบบอยู่ติดกันเยอะไหมฮะหรือยังไง
1: เยอะครับผม
0: เยอะเลยนะแล้วก็เป็นถังขยะเหมือนถังขยะรวมด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ไหม
1: มีกล้องวงจรปิดหลายตัวอยู่ครับผม
0: ค่ะอ๋อก็น่าจะเห็นจับภาพได้นะ
1: น่าจะจับภาพได้อยู่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดูกล้องอยู่ครับผม
0: อ๋อกำลังตรวจสอบกล้องอยู่นะมีใครให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่ามีใครต้องสงสัยอะไรไหมยังไงบ้าง
1: เพราะว่าตรงนี้คนมันเยอะมากก็เลยกำลังดูกล้องอย่างเดียวครับผม
0: อ๋อค่ะต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจะชัดเจนกว่า
1: แหล่งชุมชนคนเดินไปเดินมาเยอะครับ
0: เป็นลักษณะของเป็นคนงานหรืออะไรอย่างนี้ไหมที่อยู่แถวนั้นเยอะ
1: เป็นคนพักอาศัยอยู่แถวนี้เยอะครับผม
0: อ๋อค่ะซึ่งมีหลากหลายมีหลากหลายอาชีพเนาะตรงนั้น
1: ใช่ครับผม
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยดำเนินการยังไงอยู่คะ
1: ตอนนี้รอร้อยเวรมาถึงแล้วเรากองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งมาถึงครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวพอตรวจสอบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปไว้ไหนคะ
1: ยังไม่ทราบครับผมเขายังไม่ได้แจ้งมาเลยครับผม
0: อ๋อค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสน.หัวหมาก
1: หัวหมากใช่ครับผม
0: หัวหมากนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะยากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีกล้องวงจรปิด
1: ไม่ยากครับผมเพราะว่ากล้องมีหลายตัวครับมีหลายมุมเลยครับ
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเหตุที่ได้รับแจ้งมานะคะบอกว่าเจอศพเด็กถูกทิ้งอยู่ภายในถังขยะซึ่งเป็นถังขยะแบบลักษณะถังขยะรวมตรงบริเวณตรงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่พักอาศัยเป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์อยู่หลายที่นะอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาจะมีถังขยะวางอยู่หลายๆถังแล้วเขาก็คนที่จะทิ้งขยะเนี่ยเขาก็จะเอาไปทิ้งตรงบริเวณตรงนี้ล่ะค่ะแล้วปรากฏว่าทางด้านของคนเก็บของเก่าเขาก็จะไปเก็บของเก่าหาขวดพลาสติกอะไรที่แบบว่าพอจะขายได้นะก็จะเก็บแบบเนี้ยทุกวันแต่ว่าวันเนี้ยมาแล้วก็เจอถุงดำทิ้งอยู่ภายในถังขยะแล้วก็เห็นมีผ้าขนหนูอยู่ด้วยนะคะก็เลยจะหยิบผ้าขนหนูออกไปแต่ปรากฏว่าก็ไปเจอเนี่ยล่ะค่ะเป็นศพเด็กทารกคาดว่านะก็อายุประมาณสักอายุในครรภ์ประมาณ 7-8 เดือนได้นะคะลักษณะเหมือนกับเป็นการคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากว่าเห็นยังมีรกอยู่ที่ตัวเด็กคนนี้ด้วยนะคะเป็นทารกเพศชายนะคะตรงบริเวณทางด้านของหัวหมาก4ซอยหัวหมาก4นะคะตรงนี้เห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดหลายตัวเลยทีเดียวก็ไม่น่ายากนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะแกะรอยจากทางด้านของกล้องวงจรปิดแล้วก็จะไปติดตามตัวคนที่นำทารกเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ถังขยะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นใครที่นำเอาถุงขยะสีดำใบนี้ที่ด้านในมีศพเด็กทารกอยู่ภายในมาทิ้งอยู่ที่บริเวณถังขยะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของทางด้านของสน.หัวหมากค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาที่เรื่องของกีฬากันบ้างวันนี้ใครไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลกันบ้างนะคะเขามีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026นะคะซึ่งเขาแข่งขันกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนัดวันนี้เนี่ยเป็นนัดที่3แล้วนะคะเป็นนัดที่3แล้วเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงชาติไทยกับทางด้านของทีมชาติแคนาดาสำหรับอันดับในอันดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่20ของโลกส่วนทีมชาติแคนาดาเนี่ยอยู่ในอันดับ10ของโลกนะคะซึ่ง วันนี้เนี่ยทีมหญิงของประเทศไทยเนี่ยนะคะซึ่งนำโดยทางด้านของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยมีนักกีฬาที่ลง6คนแรกเนี่ยก็จะมีสสิภาพรพิมพิชยานะคะแล้วก็ทัดดาวมีแก้วกัลยาแล้วก็พรพันธ์เป็นกัปตันทีมนะคะแล้วก็จะมีอัชราพรโดยมีริเบโร่ก็คือปิยนุชแป้นน้อยนะคะผลปรากฏว่าการแข่งขันในนัดนี้นะคะสาวไทยค่ะสามารถเอาชนะทางด้านของแคนาดาไปได้นะคะทั้งหมด3-1เซตด้วยกันโดย3-1เซตเนี่ยสกอร์ก็คือ25-21 22-25 25-18 แล้วก็25-21โดยทางด้านของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยสสิประภาพรนะคะทำแต้มสูงสุดถึง21คะแนนด้วยกันนะคะนัดนี้เราเอาชนะมาได้นะคะนัดหน้าค่ะก็ต้องไปลุ้นกันอีกนะเพราะว่าเราจะไปเจอกับทางด้านของทีมเนเธอร์แลนด์ค่ะจะจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 20:30 นะคะใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะอย่าลืมไปเชียร์ส่งแรงใจไปถ้าใครสะดวกไปเชียร์ที่สนามได้ก็ไปส่งเสียงเชียร์กันได้เลยนะคะที่ Indoor Stadium เข้าใจว่าคนก็น่าจะไปกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วนะคะเพราะจะเริ่มแข่งขันกันตอนช่วง 20:30 นะไปให้แบบว่าส่งเสียงดังๆเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าทีมไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่20ส่วนทีมแคนาดาอยู่ในอันดับ10แต่ด้วยความที่แบบว่าแรงใจแรงเชียร์เนี่ยมันฮึกเหิมเนาะทำให้สามารถที่จะเอาชนะทางด้านของทีมแคนาดามาได้นะคะในส่วนของนัดนี้แล้วก็นัดวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปเจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ค่ะ2:30 นะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปนะคะในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026มาแล้วใครเป็นคอกีฬาก็คงได้ติดตามกันมากันที่คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 22:09 ค่ะเจ้าที่รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยใกล้เคียงกับเทศบาลเมืองอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะรถที่เกิดไฟไหม้เป็นรถไฟฟ้านะคะในส่วนของรายละเอียดยังไม่ทราบแล้วก็รถที่ถูกไฟไหม้เนี่ยดูจากภาพแล้วไฟไหม้เสียหายหมดทั้งคันเลยตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิทาง YouTube Live ตอนนี้นะใครติดตามอยู่น่าจะเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ไฟเนี่ยไหม้เสียหายหมดทั้งคันเลยนะคะในส่วนของสาเหตุแล้วก็รายละเอียดของรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันยังมองไม่ออกว่าเป็นรถอะไรยังไงบ้างนะคะเหตุเกิดที่ใกล้เคียงกับเทศบาลเมืองตะพานหินนะเมื่อตอนช่วง 4:09 ที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็มารายงานกันให้ทราบในช่วงนี้เนี่ยช่วงหลังๆนี่จะได้ยินเรื่องของรถไฟฟ้า เกิดไฟไหม้บ่อยๆเหมือนกันนะคะก็อยากจะแบบรู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เรื่องของแบตเตอรี่หรือว่ายังไงนะคะถ้ามีโอกาสนะน่าจะได้พูดคุยกันหรือว่าใครใช้รถไฟฟ้าอยู่ได้ยินข่าวแบบนี้บ่อยๆแล้วรู้สึกยังไงโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะคะเพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีวิธีในส่วนของการป้องกันเพื่อที่จะไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้นะคะมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง21:40 ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนประชาอุทิศฝั่งทน ในฝั่งขาออกตรงข้ามโรงเรียนพาณิชย์เชตุพลช่วงบริเวณปากซอยประชาธิปไตย17เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิง1รายตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือส่งไปที่โรงพยาบาลราชบูรณะแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะที่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะที่บอกว่ารถติดตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลบางใหญ่เป็นกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าตกลงเป็นอุบัติเหตุนะคะรถกระบะ2คันชนกันแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงมีคนเจ็บด้วยนะคะ1คนเจ็บ3รายรถที่พลิกตะแคงก็คือ1ใน2คันเนี้ยที่เขาชนกันเป็นรถกระบะคันนึงเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็การจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะอย่างที่บอกว่าคุณดนัยใช่ไหมที่ผ่านไปแล้วก็รถติดก็เลยสอบถามเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบให้นะว่าตกลงแล้วเป็นอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงนั้นแหละที่คุณดนัยแจ้งเข้ามานะคะตอนประมาณสัก3ทุ่มเศษเกือบจะ4ทุ่มแล้ว 21:40 นาทีตอนนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ยาภาธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังมีรายงานนะคะบอกว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3อ่านคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ได้มีการกล่าวหานายวิชิตนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับพวกในฐานร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชนะคะในท้องที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2554สืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างปี2553ถึง2555โดยมีการใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็พบข้อกล่าวหาว่ามีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชหลายครั้งทั้งที่บางพื้นที่นั้นไม่ได้มีสถานการณ์การระบาดรุนแรงผิดปกติจากสภาพตามฤดูกาลส่งผลให้เกิดการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อนำไปจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวค่ะศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยที่1แล้วก็จำเลยที่4มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิมนะคะเป็นพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคา

0: รายใดให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุกกระทงละ9ปีรวม2กระทงศาลสั่งจำคุกจำเลยที่1และจำเลยที่4มีกำหนดคนละ18ปีส่วนจำเลยที่2และก็จำเลยที่7นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เดิมมาตรา151เดิมประกอบมาตรา86พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นกรรมเดียวมีความผิดต่อกฎหมายหลายบทศาลสั่งมีโทษจำคุกกระทงละ9ปีจำเลยที่2และที่7ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งกระทงละกึ่ง1นะคะก็เหลือคงจำคุกกระทงละ4ปี6เดือนรวม2กระทงก็คือจำคุกจำเลยที่2และที่7กำหนดคนละ8ปี12เดือนส่วนจำเลยที่3จำเลยที่5แล้วก็จำเลยที่6มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นกรรมเดียวมีความผิดกฎหมายหลายบทจำเลยที่3และจำเลยที่5จำคุกคนละ2ปีส่วนจำเลยที่6นั้นจำคุกกระทงละ2ปีรวม2กระทงเป็นจำคุก4ปีและจำเลยที่10ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดอุบลเนี่ยนะคะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เดิม151เดิมเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาหน่วยงานของรัฐพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันรัฐปราบปรามการทุจริตความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิมพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทศาลสั่งจำคุกกระทงละ9ปีรวม2กระทงจำคุก18ปีฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่จำคุก9ปีรวมจำคุกจำเลยที่10นะคะก็คืออดีตผู้ว่าจังหวัดอุบลเนี่ยนะคะมีกำหนด27ปีส่วนจำเลยที่11และก็14มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิมพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทสั่งจำคุกกระทงละ6ปีรวม2กระทงจำคุกจำเลยที่11 14คนละ12ปีส่วนจำเลยที่13นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ประกอบมาตรา86ศาลสั่งจำคุก6ปีให้จำเลยที่1ที่2แล้วก็ที่4ที่7ที่10แล้วที่11และที่14รวมกันคืนเงินตามฟ้องข้อ 2.1 นะคะจำนวนเงิน1,999,000 บาทแล้วค่อยจำเลยที่1แล้วก็ที่2ที่4ที่6ที่10และที่11และที่14ร่วมกันคืนเงินตามฟ้องข้อ 2.2 จำนวนเงิน 1,497,650 บาทให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่8จำเลยที่9และจำเลยที่12ในข้อหาแล้วก็คำขออื่นๆนอกจากนี้ให้ยกนะคะอันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นถ้าจะดูจากในส่วนของปีเนี่ยก็นานพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงของปีงบประมาณ2554ซึ่งเป็นโครงการเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินะคะในระหว่างปีก็ประมาณปี2553ถึง2555นะปีนี้เป็นปี2569โอ้ก็นานพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ก็คือเป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะเรื่องของการทุจริตซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันมีเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลที่ฝากเอาไว้เพิ่มเติมกันหรือไม่นะคะตอนนี้เรื่องของอุบัติเหตุก็รายล่าสุดก็เป็นทางด้านของฝั่งทนประชาอุทิศฝั่งทนนะที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเดี๋ยวขอมาสวัสดีคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live กันนะมีหลายท่านเลยที่ส่งข้อความเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงจะบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นมานะคะก็สวัสดีทางด้านของคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณลับพีคุณเอเอนะคะคุณนัทพัฒนะที่ส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ที่วังหลังซอย4ถึงซอย7มีการทำท่อประปาอยู่นะคะก็ขอให้เพื่อนสมาชิกใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของสน.บางกอกน้อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงทางด้านของจุดที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่การประปาที่เขามีการซ่อมท่อใต้ดินนะที่เขาเป็นท่อแตกแล้วทำให้น้ำท่อมันเสียหายทำให้น้ำมันผุดขึ้นมาตรงทางด้านของถนนเป็นช่วงของแยกพัฒนาการนะมีข้อมูลอัปเดตนะบอกว่าเมื่อตอนช่วง 20:45 นาทีตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำการขุดซ่อมท่อประปาโดยทำการตัดเปลี่ยนเส้นท่อความยาวประมาณ6เมตรแล้วก็ที่หน้างานก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าท่อมีรอยแตกร้าวเพิ่มอีก1ท่อนซึ่งมีความยาวประมาณ6เมตรแล้วก็มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคก็คือแนวท่ออยู่ใต้ดินอยู่ใต้บริเวณผิวทางเท้ากระเบื้องที่มีแนวท่อระบายมีแนวบ่อระบายของกทม.แล้วก็มีแนวสายไฟแรงสูงใต้ดินอยู่เหนือแนวท่อประปาที่แตกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุที่หน้างานเพิ่มเติมในแนวร่องท่อประปาที่เกิดการแตกระเบิดแล้วเนี่ยไม่พบว่าผิวจราจรยุบหรือทรุดตัวชั้นใต้ดินผิวจราจรนั้นยังคงอยู่ในสภาพหนาแน่นดีก็คาดว่าจะทำการแล้วเสร็จภายในเวลา1นาฬิกานะก็อันนี้เป็นอัปเดตเลยนะจากทางด้านของทางสำนักงานเขตบางแคที่เขามีการอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันตลอดเลยนะคะเรื่องของการซ่อมท่อจ่ายน้ำประปาตรงบริเวณแยกพัฒนาการก็คือช่วงที่แยกตัดกับถนนเทิดไทยถนนบางแคบางบอนนะอัปเดตตอนช่วง 20:45 นาทีนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไปเจอในจุดที่มีท่อที่มันมีรอยร้าวเพิ่มเลยมีความจำเป็นนะที่ต้องมีการเร่งในส่วนของการแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะส่วนตรงบริเวณท่อที่เขามีการแตกแล้วทำให้น้ำมันผุดขึ้นมาเนี่ยตรงบริเวณนั้นไม่พบว่าผืนกันพื้นผิวการจราจรทรุดตัวนะเนื่องจากว่าชั้นใต้ดินยังอยู่ในสภาพดียังอยู่ในสภาพแน่นหนาดีนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการดำเนินการเฉพาะในส่วนของจุดที่มีปัญหาตรงนี้เท่านั้นนะตอนนี้ก็คือประเมินไว้แล้วว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตอนช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกานะคะเพิ่มเติมกันให้ทราบในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอมาที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not นะคะช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงซึ่งทางโครงการเองเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับครอบครัวคนที่เริ่มมีความจำแบบหลงลืมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อาจจะไปได้รับความกระทบกระเทือนเกิดอุบัติเหตุทำให้เรื่องของความจำมันหายไปลบเรื่องของความจำมันเลือนไปเนี่ยบางคนแบบว่า มันจะหายเป็นช่วงๆไปนะคะการดูแลคนที่เขามีความจำที่แบบว่าหลงลืมอันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ดูเขาตลอด24ชั่วโมงบางทีเขาเนี่ยอาจจะเดินออกจากที่บ้านไปโดยที่คนในบ้านไม่รู้พอมาทราบกันอีกทีนึงก็คือเนี่ยเดินไปไหนไกลแล้วหรือบางทีอาจจะพาออกไปข้างนอกแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเช่นใบหาหมอเนี่ยจะได้รับแจ้งบ่อยเลยทางจสร.ได้รับแจ้งบ่อยเลยเช่นแบบว่าไปหาหมอแล้วบอกให้นั่งรออยู่ตรงนี้ปรากฏว่าพอรอนั่งอยู่ตรงนั้นพอกลับไปอีกทีนึงปรากฏว่าหายตัวไปแล้วนะคะซึ่งทางด้านของทางโครงการForget Me Not ตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ทางด้านของคนที่ต้องดูแลคนที่มีอาการหลงลืมแบบนี้เนี่ยมาลงทะเบียนนะคะมาลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not นะคะเพื่อที่จะได้รับในส่วนของสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะก็รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวทางโครงการก็จะทำการจัดส่งในส่วนของสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยไปให้ถึงที่บ้านเลยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหลงลืมอาจจะเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าได้รับความกระทบกระเทือนทำให้ความจำมันหายไปแบบนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากให้คนที่ดูแลเนี่ยมาลงทะเบียนกับจสร.เพราะเป็นอีกหนึ่งหนทางนะคะที่เป็นอีกหนึ่งทางที่เวลาเกิดเขาหายตัวไปเนี่ยคนไปเจอก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นั้นนะคะเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร.จากนั้นค่ะทางจสร.ก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประสานงานให้กับทางญาติทราบว่าเจอตัวอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้ไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนกับทางด้านของทางจสร.นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่ายังมีข้อสงสัยบางประเด็นยังไงบ้างนะคะก็สอบถามกันเข้ามาก็ได้นะคะที่จสร.หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็เป็นโครงการที่อยากจะให้คนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านลงทะเบียนเอาไว้บางทีเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบว่าเดินออกมาข้างหน้าบ้านเดินไปซื้อของได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งที่เขาเดินออกมาแล้วเนี่ยมันเกิดความสับสนทำให้กลับบ้านไม่ถูกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะในช่วงแบบว่าบางคนแบบเสี้ยวนาทีเลยเสี้ยววินาทีเลยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แบบเดินๆแล้วก็เลี้ยวผิดทางพอเลี้ยวผิดทางเสร็จปุ๊บนี่ทีนี้หาทางกลับบ้านไม่ได้แล้วบอกใครก็ไม่ได้ว่าบ้านที่ไหนนะในกรณีแบบนี้เนี่ยทางจสร.เราได้รับแจ้งอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะในส่วนของโครงการ Forget Me Not ตรงนี้ค่ะเรากลับมาที่มีคุณกสิเดชนะคะแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้ชายนะคะสีเทาข้างในจะมีบัตรประชาชนมีเอกสารส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะคนขับรถชื่อทิติพันธ์ทิพมณีนั่งรถมาจากที่เดลินิวถนนวิภาวดีนะคะมาลงที่ฝั่งตรงข้ามกับวันแบงคอกเมื่อตอนช่วง 19:45 นาทีนะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าคนขับรถชื่อคุณทิติพันธ์ทิพมณีผู้โดยสารเนี่ยเขานั่งรถมาจากที่เดลินิวนะที่ถนนวิภาวดีมาลงที่ฝั่งตรงข้ามกับวันแบงคอกนะคะเมื่อตอนช่วง 19:45 แล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์สีนี้สีเทาๆเนี่ยตกอยู่บนรถของคุณถ้าเจอนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร.ด้วยเพื่อที่จะได้นำส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านของงานจราจรสน.พระพาชัย2ค่ะเขามีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการปิดการจราจรจากเหตุอาคารพาณิชย์ถล่มที่บริเวณข้างศาลเจ้าข้างศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียโดยจ จุดที่จะมีการปิดการจราจรก็อันนี้เราก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็นทางด้านของถนนพระราม1ขาเข้าเยาวราชตั้งแต่บริเวณสะพานเจริญสวัสดิ์มาถึงที่แยกหมอมีสำหรับเส้นทางเลี่ยงนะคะก็คือเส้นทางที่1ก็คือถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพไทยจีนผ่านวงเวียนโอเดียนเข้าไปที่ถนนเยาวราชเส้นทางที่2ที่เป็นเส้นทางเลี่ยงก็คือพระราม4ฝั่งขาเข้าเลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกหัวลำโพงใช้ถนนมหาพฤกษารามส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็คือพระราม4ฝั่งขาเข้าจากนั้นค่ะเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกหัวลำโพงไปใช้ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษมผ่านมาทางด้านของ5แยกพระพลาชัยแล้วก็เข้าสู่ถนนหลวงนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ของสน.พระพลาชัยแจ้งข้อมูลเมื่อตอนช่วง 20:59 นะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใครจะผ่านตรงบริเวณจุดที่มีเหตุนะคะกันศาสตร์พังถล่มลงมาตรงทางด้านของถนนพระราม4ใกล้ๆกับทางด้านของแยกหมอมีใช้เส้นทางเลี่ยงตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวฝั่งที่มาจากพระราม4จากหัวลำโพงนะคะเส้นทางเลี่ยงจะมีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำ3เส้นก็คือจากพระราม4เข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านของถนนมิตรภาพไทยจีนผ่านวงเวียนโอเดียนก็คือเป็นทางด้านที่จะผ่านหน้าทางด้านหน้าของวัดไตรมิตรนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจากแยกหัวลำโพงไปใช้ถนน มหาพฤกษารามไปทางด้านของถนนข้าวหลามแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าทางด้านของวงเวียนโอเดียนอีกทีหนึ่งแล้วก็พระราม4เข้าถนนพอมาถึงตรงแยกหัวลำโพงก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปทางด้านของเลียบคลองผดุงกรุงเกษมแล้วก็ไปทางด้านของ5แยกพระพาชัยเข้าไปที่ถนนหลวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแนะนำในส่วนของเส้นทางเลี่ยงตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะว่าเขาจะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะจากทางด้านของสำนักงานเขตหลัก4ค่ะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเวลา 9:00 น.จนถึง 18:00 น.ทางสำนักงานเขตหลัก4โดยทางฝ่ายโยธาแจ้งปรับปรุงผิวการจราจรตามซอยต่างๆนะคะก็คือที่ทางด้านของซอยแจ้งวัฒนะ11แจ้งวัฒนะ13แยก2แจ้งวัฒนะ13จากปากซอยจนถึงอาคารเลขที่112/4อันนี้เป็น3จุดนะที่เขาจะมีการปรับปรุงผิวการจราจรที่ชำรุดด้วยการเทแอสฟัลต์ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตนะเริ่มทำงานตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ทางด้านของสำนักงานเขตหลัก4เขาแจ้งเอาไว้แล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณกิตตินะคะแจ้งผ่านทาง X บอกว่าถนนบรมราชินีฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงบริเวณปากซอยบรม7ก่อนถึงโลตัสปิ่นเกล้าเจ้าหน้าที่ปิดช่องทางการจราจรเพื่อซ่อมบำรุงทางคู่ขนานลอยฟ้าทำให้ใช้งานได้1ช่องทางขวาสุดนะคะฝากแจ้งเตือนรถที่มาจากพาต้าขึ้นสะพานข้ามแยกมาแล้วกรุณาลดความเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยบรมราชชนนีซอย7นะคะจะมีการวางกลวยยางก็ตรงจุดนี้เนี่ยทำให้สามารถวิ่งได้1ช่องทางขวาเท่านั้นขวาสุดเลยนะเพราะว่าเขาจะวางกลวยยางปิดกั้น2เลนก็คือซ้ายกับเลนกลางแล้วก็มีวางกลวยยางเป็นแผงเลยนะโค้งมาเลยเพราะฉะนั้นนี่ใครมาจากทางด้านของแยกบรมระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ย2ช่องทางก็คือซ้ายกับกลางวิ่งไม่ได้นะจะวิ่งได้เฉพาะในช่องทางขวาสุดเลยก็สังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณที่เขาติดตั้งเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าพอวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยพอมาถึงในระยะกระชั้นชิดนี่ก็อันตรายทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมนะเรื่องของการจราจร ในเส้นทางทางด้านของกรุงเทพในช่วงนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าพื้นที่ไปทำงานกันในจุดที่เขามีการซ่อมบำรุงนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่างที่บอกทุกวันเลยว่าจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่กรุณาแบบว่าสังเกตนะเรื่องของสัญญาณไฟที่เขาแจ้งในจุดที่เขาทำงานนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันได้ระวังเข้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าอาจจะแบบหลบไม่ทันเลี่ยงไม่ทันนะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระรามสี่นะตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับพระรามสี่ช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีรถที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระราม4รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่พอเลยจากสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกตัดกับพระราม4ไปแล้วเนี่ยใช้การได้แต่ฝั่งที่มาจากเกษมราษฎร์นี่จะติดท้ายแถวจะยาวหน่อยท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณพอเลยจากทางด้านของโค้งอัฐกวีมาก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาได้ช้าแล้วอันนี้จะมาตามจังหวะสัญญาณไฟที่ทางด้านของแยกตรงรัชดาตัดกับพระราม4นะตรงแถวๆตลาดคลองเตยนี่แหละค่ะพอเลยจากตรงแยกตลาดคลองเตยที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็จะใช้การได้แล้วนะคะส่วนบนถนนรัชดานะคะที่มาจากทางด้านของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะตรงช่วงนี้แต่พอเลี้ยวไปใช้ทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปนานารถเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ช่วงที่จะไปทางด้านของแยกนานาส่วนทางด้านฝั่งกับการที่มาจากแยกนานามุ่งหน้ามาทางด้านของก่อนที่จะผ่านซอยสุขุมวิท11นี่รถเยอะเลยนะคะแต่พอเลยจากซอยสุขุมวิท11มาแล้วมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟอีก1ช่วงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเท่านั้นนะคะก็เป็นจุดที่เป็นบริเวณที่เขามีแบบมีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรอาจจะมีรถหนาแน่นกันสักหน่อยนึงสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม9ช่วงนี้เนี่ยพระราม9ตรงแถวๆที่ไปจากทางด้านของแยกผังเมืองออกไปพระราม9ฝั่งขาออกเขามีเจ้าหน้าที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะระมัดระวังด้วยแล้วก็จุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวในช่วงที่เขามีการทำงานเป็นทางเบี่ยงจากทางด้านของเป็นทางเบี่ยงร่วมจากทางรถที่ลงมาจากทางยกระดับลงมาทางพระราม9นะคะฝั่งขาออกก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวจากแยกผังเมืองออกไปนะคะก็เลยจากทางด้านของตรงสถานีของรฟม.เขาไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะอันนี้จะมีชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนอกนั้นก็ไม่เป็นปัญหานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนวันนี้วันที่20มิถุนายนนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะคะเป็นอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข3477ช่วงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาจากตรงบริเวณแยกตัดกับคลองถนนคลองโพมาถึงวัดบ้านพาดนะคะฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณใกล้กับวัดบ้านพาดในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อตอนช่วง 22:47 เมื่อสักพักนี้เองนะคะเป็นรถบัสค่ะตามภาพนี้เลยนะคะเป็นรถบัสเกิดเสียหลักชนขอบทางแล้วก็ไปขวางในช่องทางขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้ชายอายุประมาณ51ปีนะคะน่าจะแบบขับมาคนเดียวนะคะเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวแต่รถนี้เสียหายแบบค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นขอบทางที่กั้นทางนะคะในช่องทางขวาเนี่ยได้รับความเสียหายหมดเลยตรงแถบเนี้ยเห็นไหมกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่ติดตามจอสร้อยอยู่ผ่านทาง YouTube Live นี่จะเห็นภาพนะอุบัติเหตุอันนี้เรียกว่ารุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เป็นรถบัสโชคดีนะที่แบบว่าไม่มีผู้โดยสารมานะมีเพียงแค่คนขับน่าจะเป็นคนขับคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุประมาณ51ปีจุดที่เกิดเหตุนะคะย้ำอีกครั้งนึงเป็นถนนทางหลวงหมายเลข3477อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงบริเวณใกล้กับวัดบ้านพาดอำเภอบางปะอินนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงก่อน5ทุ่มประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณนี้นะคะตอน4:47ตอนนี้เนี่ยคนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลบางปะอินแล้วนะคะแล้วก็มีอีกเหตุนึงค่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะมาไกลสักนิดนึงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆช่วงนี้ภูเก็ตก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะฮะเพราะหลังๆเนี่ยจะมีเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็แบบก่อเหตุเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ภูเก็ตเนี่ยเขาทำการตำรวจว่าเป็นการไล่ล่าสกัดจับรถยนต์คันหนึ่งนะคะตั้งแต่บริเวณเมืองใหม่แล้วก็ไปจนมุมที่บริเวณไฟแดงหมากปรกซึ่งเหตุอันนี้นะคะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก 21:58 ได้รับรายงานนะคะบอกว่าคนขับรถเนี่ยคาดว่าจะเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติพบว่ามีการขับรถแล้วก็มีการแบบว่าชนดะเลยนะมีหลายคนที่ขับรถเนี่ยคือชนขับรถชนไม่ยั้งแล้วก็มีหลายคนที่เป็นคนขี่เนี่ยหลบหนีไปได้ทันด้วยนะคะส่วนรถที่ถูกชนมีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็คือทางเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นในพื้นที่ของสภ.ท่าฉัตรชัยเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้หญิงชาวต่างชาติขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวมาจากในพื้นที่สภ.ถลางแล้วก็มาที่เกิดเหตุก็คือชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยจุดที่เขาชนเนี่ยก็ตั้งแต่ทางด้านของถนนเทพกษัตริย์ก็คือบริเวณแยกสนามบินเก่าแล้วก็ชนเสร็จแล้วก็ไม่ได้หยุดนะก็ยังขับต่อไปทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะไปควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ได้นะคะที่ขับรถคันนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นสัญชาติอะไรทางเจ้าหน้าที่นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ทางด้านของเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตเขาก็ได้มีการรายงานนะคะบอกว่าทางสภ.ท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรายงานเหตุขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเป็นเหตุต่อเนื่องมาจากทางด้านของพื้นที่สภ.ถลางนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของพื้นที่สภ.ท่าฉัตรชัยโดยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ20:00 นจุดที่เกิดเหตุจุดแรกก็คือที่บริเวณแยกสนามบินเก่า แยกสนามบินสายเก่าที่ในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากน้อยแค่ไหนส่วนผู้ก่อเหตุตกลงตอนนี้เนี่ยทราบแล้วนะคะว่าเป็นคนสัญชาติคาซัคสถานอายุ30ปีค่ะได้ขับรถเก๋ง MG สีบรอนซ์นะฮะเป็นทะเบียน9ลอจุฬา9กไก่ลอจุฬาเป็นรถทะเบียนหมวดกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินที่รถคันนี้เขาไปขับไปชนเนี่ย เสียหายหลายอย่างเลยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะคะคือเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 18:30 นาทีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุของสภ.ท่าชัดชัยได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีรถเก๋งเปิดไฟฉุกเฉินจอดขวางถนนอยู่ที่ตรงบริเวณโค้งคอเอ็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยแจ้งให้ทางด้านของสายตรวจไปตรวจสอบปรากฏว่าพอสายตรวจเนี่ยพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุรถคันนี้เนี่ยจากตอนแรกจอดอยู่จอดขวางอยู่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยเขาก็ขับรถแบบเร่งเครื่องออกไปเลยนะคะทางศูนย์วิทยุท่าชัดชัยก็ได้มีการประสานเครือข่ายไปที่ทางด้านของถลางปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นคันเดียวกับคันที่ไปก่อเหตุชนแล้วหนีชนแล้วหลบหนีในพื้นที่ของสภ.ถลางนะก็เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเนี่ยมีการสนที่กำลังกันติดตามไล่ล่ารถคันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงทีเดียวโหไม่น่าเชื่อเนาะเฉพาะในเกาะภูเก็ตนี่ไล่ล่ากันถึง 3-4 ชั่วโมงได้เลยนะคะก่อนที่รถคันนี้เนี่ยจะมาเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณแยกสนามบินสายเก่าซึ่งก่อนที่จะไปแบบว่าจนมุมตรงนี้เนี่ยก็ยังไปชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถตู้ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บไป2รายแล้วก็คู่กรณีเป็นคู่กรณีแล้วก็คู่ก่อเหตุเนี่ยหลังจากนั้นก็คือ2รายก็คือรถที่เข้าไปชนกับตัวคนขับรถอ่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านของข่ายชัดชัยก็ได้มีการประสานรถพยาบาลแล้วก็นำคนเจ็บทั้ง2รายส่งไปที่โรงพยาบาลถลางนะคะทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเดินทางไปสอบสวนที่เกิดเหตุแล้วก็ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงต่างชาติคนนี้นะถึงขับรถแล้วก็ชนแล้วก็ไม่ยอมหยุดในส่วนของอุบัติเหตุตอนแรกนะคะแล้วก็หลบหนีไปจนครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องมีการประสานกัน2พื้นที่ก็คือทางด้านของสภ.ถลางแล้วก็มาทางด้านของพื้นที่ท่าชัดชัยนะเป็นเหตุที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มารายงานให้ทราบกันนะคะในช่วงนี้ช่วงก่อนที่เราจะได้ไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะก็มีอุบัติเหตุทั้งทั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของต่างจังหวัดเราก็รายงานนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรายงานเข้ามาเนี่ยก็คือเราจะได้ส่งต่อข้อมูลตรงนี้ให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครคนที่ติดตามจสร้อยอยู่เนี่ยก็จะได้ทราบนะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะว่ามีเหตุรับแจ้งเข้ามาเพิ่มอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวคงต้องย้ำคุณผู้ฟังนะสำหรับจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่มีคุณกิตติแจ้งเข้ามาบนถนนบรมนะฝั่งขาออกช่วงปากซอยบรมชนนีซอย7ก่อนถึงรถตัดปิ่น9ที่เขามีการปิดช่องทางการจราจรเพื่อทำการซ่อมบำรุงในช่องทางคู่ขนานลอยฟ้านะคะทางก็คือจริงๆคือเขาทำงานตรงทางด้านของทางบนทางยกระดับลอยฟ้าเพื่อที่เป็นการป้องกันนะเพราะว่ารถเนี่ยเขาจะมีต้องเหมือนกับมีเป็นสายเป็นรางหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมีสายมีท่อยาวลงมาจากทางด้านของบนลอยฟ้าด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการปิดช่องทางการจราจรนะ ในช่องทางซ้ายกับกลางรถจะสามารถวิ่งได้ในช่องทางขวาสุด1ช่องทางเท่านั้นนะคะระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็แต่ตอนกลางคืนแบบนี้รถไม่มีรถหนาแน่นนะคะตรงบริเวณนั้นก็เลยทำให้การจราจรนี่ไม่เป็นปัญหากลัวแต่ว่าเรื่องของคนที่แบบขับด้วยความเร็วแล้วไม่ทันได้สังเกตในส่วนของป้ายที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะมีจุดไหนที่เขามีปัญหาเรื่องของไม่มีนะตอนนี้จะมีที่เดียวเลยที่ยังมีรถแน่นๆอยู่ก็ตรงแถวๆหน้านาเนี่ยแหละค่ะยังแน่นๆกันอยู่ตั้งแต่ตรงช่วงของแยกนานามาทางด้านของซอยสุขุมวิท11พอเลยจากซอย11มาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่จะผ่านตรงจุดที่เขามีรถเยอะๆรวมถึงจุดที่เขามีการทำงานในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุทั้งหมด34รายที่รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปคนที่ติดตามสสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะก็สามารถรอติดตามรับชมในส่วนของสารคดีนะคะแล้วก็รายการต่างๆที่เราจะนำเสนอนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะรายการไม่ว่าจะเป็นสารคดีแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสรุปเหตุการณ์ต่างๆนะในช่วงสุดสัปดาห์ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะก็รอติดตามกันได้ในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณในส่วนของคนที่ทุกๆท่านนะที่ติดตามรับฟังทางจสร้อยแล้วก็ร่วมกันในการรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่รายงานผ่านเข้ามาทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะรวมถึงช่องทางทางด้านของ X ที่ JS100 Radio นะคะแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะคะที่ JS100 Radio เช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกการติดตามเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ุกวันนี้ผู้คนที่ไปยืนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจวตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวโดยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับ

ด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชันษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยๆการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: กลับมาติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จอสร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้ก็จะคุยกันนะคะในเรื่องที่เรียกว่าอาจจะเป็นโรคที่หลายๆคนนะคะมีคนในครอบครัวนะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องค่ะนะคะที่เคยประสบกับโรคนี้นะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเราจะคุยกันเรื่องของการฟื้นฟูค่ะนะคะแต่ว่าเป็นทางด้านของแพทย์ทางเลือกนะคะทางแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะคุยกับทางดร.แพทย์จีนพีระพงษ์เลิศนิมิตพันธ์นะคะซึ่งอาจารย์หมอนั้นเป็นแพทย์จีนคลินิกฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคทางระบบประสาทนะคะก็จะคุยกันเรื่องของการฝังเข็มฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะตอนนี้อาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะอาจารย์หมอคะว่าวิธีการสังเกตอาการหรือว่าเริ่มจากสาเหตุกันก่อนนะคะว่าโรคนี้นะคะสาเหตุนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ครับก็โรคนี้นะครับโดยส่วนมากหลักๆเลยก็อาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนะครับที่ทางคนทางบ้านอาจจะไม่ได้ควบคุมเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเป็นต้นครับทำให้เกิดโรคพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าโรคนี้เนี่ยคือสามารถเกิดได้ในคนทุกวัยไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นช่วงอายุไหนที่มีความเสี่ยงในเกี่ยวกับโรคนี้อย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับก็คือถ้าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นถึงจะเป็นโรคนี้ได้นะครับบางทีพวกภัยเงียบมันแอบแฝงอยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ไม่ได้รับการตรวจร่างกายนะครับทำให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาได้ครับ
0: ค่ะวิธีการสังเกตอาการแล้วก็รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงค่ะอาจารย์หมอคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างเช่นการทานอาหารชอบทานอาหารพวกของทอดของมันมากเกินไปนะครับพวกของหวานนะครับน้ำมันอมอย่างนี้นะครับหรือว่าการที่เราอาจจะมีความดันสูงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้วัดความดันอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคนี้นะคะ
1: ใช่ครับถ้าเราจะสังเกตตัวเองว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้หรือเปล่านะครับอาการเริ่มแรกเลยก็คืออาจจะมีอาการอ่อนแรงที่แขนขานะครับชาปลายมือปลายเท้าหรือว่าลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือบางคนเป็นหนักๆอาจจะหมดสติไปได้นะครับใช
0: ่ค่ะก็อันนี้คุณหมอก็จะมีภาพประกอบไปด้วยนะคะกับเรื่องของการสังเกตอาการทางปัจจัยเสี่ยง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าในทางการแพทย์แผนจีนแล้วเราจะมีมุมมองต่อโรคนี้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการรักษาฟื้นฟูโรคนี้ยังไงบ้างนะครับ
0: เจอเลยค่ะ
1: ได้ครับรบกวนขอสไลด์หน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะครับก็คือว่าโรคอัมพาตนะครับในทางแพทย์แผนจีนเราจะมีชื่อภาษาจีนว่าจ้งฝึงนะครับอาการหลักอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือจะมีหน้ามืดบางคนก็หมดสติได้นะครับมีการอ่อนแรงแต่ว่าส่วนมากแล้วจะอ่อนแรงแค่ครึ่งซีกนะครับมีอาการปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดบางรายก็จะเห็นภาพซ้อนนะครับถ้าเกิดว่าบางรายที่อาการเบาหน่อยอาจจะไม่มีหมดสติก็ได้ครับอาจจะมีแค่อาการอ่อนแรงเท่านั้นครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าจ้งเฟิงเนี่ยลากคำศัพท์ของภาษาจีนนะครับตัวคำว่าจ้งเนี่ยก็คือการถูกกระทำจากปัจจัยภายนอกนะครับส่วนคำว่าเฟิงก็จะแปลว่าลมนะครับด้วยความที่ในทางแพทย์แผนจีนนะครับจะมองว่าโรคนี้มาไวเหมือนลมใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าเหมือนถูกลมมากระทำใช่ครับเรียกว่าจ้งเฟิงก็คือโรคที่ถูกกระทำโดยลมนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็อาการนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวโรคหลอดเลือดสมองของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับโดยทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะแบ่งว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกนะครับอันนี้ก็จะเกิดมาจากพวกความดันสูงพวกไขมันในเลือดสูงหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงสะสมเป็นเวลานานนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปดูแลเขานะครับทำให้หลอดเลือดของเรามีปัญหานะครับในระยะยาวครับพอเราถูก ปัจจัยภายนอกเข้ากระทำอย่างเช่นพวกอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีๆโมโหขึ้นมาแล้วก็ความดันไม่ได้คุมอยู่แล้วหลอดเลือดสมองก็แตกมาได้นะครับเฉียบพลัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ลองกลับมาดูทางแพทย์แผนจีนนะครับเราก็จะแบ่งปัจจัยสาเหตุของการเกิดโรคเนี้ยไว้ประมาณ5อย่างอย่างนี้นะครับก็คืออันที่1ร่างกายพร่องเรื้อรังนะครับหรือว่าตรากตรำทำงานหนักเป็นเวลานานมากเกินไปครับหรือว่าทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับพวกทานมันไปทานเผ็ดไปทานเค็มไปนะครับหรือว่าทานหวานไปครับอย่างต่อมาก็คืออารมณ์ก่อโรคอย่างที่เมื่อกี้เกินไว้นะครับว่าอารมณ์อยู่ดีๆโมโหเสร็จแล้วก็ล้มวูบไปใช่ไหมครับหลอดเลือดสมองแตกนะครับโอเคส่วนสุดท้ายก็อันนี้อาจจะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับทางแพทย์แผนจีนครับถ้าสนใจอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับก็ชี่นะครับชี่พร่องเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดหรือว่าลมปราณต่างๆในร่างกายนะครับปราณต่างๆในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าที่ในร่างกายเราน้อยลงเนี่ยครับก็อาจจะทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงแล้วก็ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดสมองได้อันนี้อาจจะลึกนิดนึงนะครับวันนี อันแรกที่เมื่อกี้พูดไปก็คือร่างกายของเราเนี่ยครับพร่องจากโรคเรื้อรังครับคือว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีโรคสะสมหลายๆโรคอย่างนี้นะครับทำให้ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับพอเป็นโรคเรื้อรังมานานแพทย์แผนจีนเราก็จะมองว่าสารเลือดในร่างกายครับกับสารอินในร่างกายซึ่งเอาไว้คอยหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆแล้วก็พอเขาลดลงเนี่ยครับจะทำให้หยางซึ่งตรงข้ามกับอินนะครับปกติอินก็จะคอยควบคุมหยางเอาไว้นะครับพออินเกิดพร่องลงก็จะทำให้หยางแกร่งขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นมากระทบสมองนะครับอย่างที่สองครับการตรากตรำมากเกินไปนะครับพวกนี้อย่างเช่นสมมติว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้ครับทำงานหนักเกินไปถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นหามของใช่ไหมครับแบกของเป็นเวลานานเกินไปเสียเหงื่อมากเกินไปหรือว่าใช้แรงจากกล้ามเนื้อมากเกินไปนะครับก็พวกนี้ก็จะเผาผลาญชีแล้วก็อินของร่างกายคนไข้นะครับแล้วก็ส่วนปัจจุบันเนี้ยครับอาจจะไม่ได้ใช้แรงงานเยอะขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าการที่อดหลับอดนอนหรือว่าใช้สมองมากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำลายชีและอินได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกในหนึ่งครับการตรากตรำมากเกินไปอาจจะไม่ได้แค่ทำงานนะครับการที่หักโหมมีเพศสัมพันธ์มากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายพร่องได้นะครับครับส่วนสาเหตุการเกิดโรคข้อที่3นะครับอันต่อมาเราก็คือการทานอาหารในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเช่นผู้ป่วยชอบทานของหวานเกินไปเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการทำให้เราเป็นโรคเบาหวานนะครับอาหารที่มันเกินไปหรือว่าเผ็ดเกินไปหรือว่าสุราพวกนี้ครับในทางแพทย์แผนจีนเราจะมองว่าพวกอาหารพวกนี้มีไขมันสูงใช่ไหมครับมันจะไปอุดกั้นการลำเลียงของม้ามนะครับพอม้ามของเราเนี่ยปกติมีหน้าที่เคลื่อนย้ายพวกสารต่างๆในร่างกายพอเขาทำหน้าที่ได้ดีไม่พอนะครับจะทำให้เสมหะสะสมในร่างกายเสมหะนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเสมหะที่อยู่ในคอครับเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับไปอุดกั้นส่วนต่างๆของร่างกายนะครับถ้าเสมหะเหล่านี้อุดกั้นเป็นเวลานานแล้วก็ยังเสริมเข้าไปต่อเรื่อยๆนะครับพวกเสมหะจะกลายเป็นไฟแล้วก็ไปอุดกั้นเส้นลมปราณครับแล้วก็สมองครับทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับอย่างที่4นะครับสาเหตุการเกิดโรคต่อมาก็คือพวกอารมณ์นะครับในทางแพทย์แผนจีนก็จะมองว่าอารมณ์ทั้ง7เนี่ยครับจะสามารถทำให้เกิดโรคได้หมดเลยอย่างเช่นดีใจเกินไปเสียใจเกินไปนะครับแต่ว่าในโรคอัมพาตอันนี้ครับในโรคจงเฟิงเนี่ยครับมักจะเกิดจากที่เรามีอารมณ์โมโหมากเกินไปครับพอเกิดอารมณ์โมโหเสร็จแล้วไฟของหัวใจของเราก็จะเยอะขึ้นนะครับพอลอยขึ้นสูงเกินไปมันก็จะทำให้หลอดเลือดสมองเกิดการแตกได้นะครับก็จะสังเกตว่าถ้าคนขี้หงุดหงิดโมโหง่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะมีภาวะชี้ของตับเนี่ยครับติดค้างเป็นเดิมทุนนะครับติดอุดกั้นครับทำให้เลือดไปไหลหล่อเลี้ยงไม่พอนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ การทำงานหนักเกินไปความเครียดอันนี้ครับก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนในวัยรุ่นที่ปกติแล้วเราจะมองว่าวัยรุ่นเนี่ยครับมีไฟหรือหยางในร่างกายเยอะอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาอารมณ์ฉุนเฉียวหรือว่าไปทะเลาะกับเพื่อนมานิดหนึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้หลอดเลือดสมองแตกได้ง่ายต่อมานะครับสาเหตุที่5ครับชี้พร่องร่วมกับมีปัจจัยก่อโรคเข้ากระทำอันนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งครับคือว่าร่างกายของเราอาจจะพร่องเป็นเดิมทุนอยู่แล้วนะครับจากปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นภูมิก่อนกำเนิดไม่ดีหรือว่าอาจจะเสียเลือดมากเกินไปในสมัยก่อนนี่ครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วร่างกายยังฟื้นตัวกลับมาไม่ได้เต็มที่แต่ว่าเราโดนพวกพิษจากภายนอกนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปว่าลมใช่ไหมครับเป็นตัวที่ทำให้ก่อโรคนี้นะครับพอถูกลมเข้ามา นิดหน่อยกลายเป็นว่าร่างกายเราไม่สามารถไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกได้ครับก็จะทำให้เกิดอัมพฤกษ์ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนวิธีการสังเกตอาการนะครับโรคอัมพาตนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับผู้ป่วยส่วนมากแล้วอาจจะเกิดอาการหมดสติลงนะครับเรียกก็ไม่ตอบสนองนะครับอยู่ดีๆล้มวูบไปครับ
0: ค่ะ
1: พอสติกลับขึ้นมาจะมีอาการอ่อนแรงหรือว่าชาแค่ครึ่งซีกนะครับร่วมกับอาการพูดไม่ชัดถ้าเกิดว่าอาการเบาหน่อยก็จะแค่เวียนศีรษะนะครับหรืออ่อนแรงไม่มากอาจจะยกแขนได้แต่ว่าต้านแรงไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: มักจะพบในผู้ที่มีอายุ40ขึ้นไปนะครับก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยครับมักจะมีอาการเตือนนิดนึงก็คือมีอาการเวียนศีรษะหรือปวดศีรษะนะครับหรือว่าชาเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ผู้ป่วยก็มักจะมีประวัติที่เวียนศีรษะหรือว่าปวดศีรษะมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วบางคนก็จะมีภาวะใจสั่นรวมด้วยนะครับก่อนที่อาการจะกำเริบขึ้นมานะครับพอมีปัจจัยอย่างเช่นอารมณ์เราแปรปรวนหรือว่าเกิดทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับอิ่มเกินไปหรือว่าทานอาหารที่หวานมันเกินไปนะครับก็จะกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้โรคเกิดขึ้นมาได้นะครับ
0: แล้วอาการเฉียบพลันทำไมถึงเกิดกับคนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปอะคะ
1: อ๋อโดยส่วนมากแล้วครับเราก็จะมองว่าพอหลังอายุ40ปีร่างกายของผู้ป่วยก็จะเริ่มค่อยๆถดถอยนะครับความสามารถในการต่อต้านโรคต่างๆก็จะน้อยลงครับได้ครับถ้าอย่างนั้นไปต่อนะครับก็เราสามารถแยกระยะของการเกิดโรคได้เป็น3ระยะนะครับคือ1เดือนหลังจากเกิดโรคอันนี้เราจะจัดอยู่ในระยะเฉียบพลันนะครับพอหลังจาก1เดือนถึงจนครึ่งปีไปนะครับจะอยู่ในระยะฟื้นตัวครับหลังครึ่งปีไปเราจะจัดอยู่ในระยะเรื้อรังครับถามว่าทำไมเราต้องจัดระยะโรคแบบนี้เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมานะครับในระยะเฉียบพลันเนี่ยครับจะเป็นระยะที่ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ไวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยรักษาจากทางแผนปัจจุบันแล้วร่างกายค่อนข้างจะสงบแล้วนะครับพวกความดันเริ่มดีแล้วคุมโอเคแล้วก็ให้รีบมารักษาครับเพราะว่าอาการต่างๆที่ลงเหลืออยู่จะได้หายไวขึ้นนะครับแต่พอหลัง1เดือนถึงครึ่งปีอันนี้เราจัดอยู่ในระยะฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวจะช้าลงนะครับส่วนหลังครึ่งปีไปแล้วพอถึงระยะเรื้อรังแล้วบางคนคนไข้ผ่านไป3ปีแล้ว4ปีแล้วมาหาอย่างเงี้ยครับจะก็ไม่ใช่ว่ารักษาแล้วฟื้นตัวไม่ได้เลยนะครับแต่อาจจะกลับมาได้มากเท่านั้นเองครับคือเราสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้นะครับถ้าสมมติว่าเรื้อรังมาเป็นหลายปีแล้วอย่างเงี้ยครับการขึ้นไหวอาจจะกลับมาไม่ได้ 100% นะครับครับแต่อย่างน้อยก็อาจจะแบ่งเบาภาระของทางบ้านได้นะครับจะได้ไม่ต้องให้คนช่วยเหลือเยอะมากนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก
1: ็
0: ตามระยะนะคะทีนี้ก็เข้าสู่หมวดของการรักษาใช่ไหมคะเข้าสู่หมวดการรักษาว่าแล้วการรักษาในทางของทางแพทย์แผนจีนที่บอกว่าการฝังเข็มฟื้นฟูเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือว่าสเต็ปของการรักษายังไงอะคะ
1: ครับก็ในแนวทางการรักษาของทางแพทย์แผนจีนนะครับจริงๆแล้วเราสามารถทำคู่กับการทานแผนยาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับเราจะประเมินตามอาการของคนไข้ว่าจะต้องใช้ยาสมุนไพรจีนช่วยด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเราสามารถทำพร้อมกับการกายภาพบำบัดได้นะครับอย่างตอนนี้ทางคลินิกของเราก็เพิ่งเปิดแผนกใหม่นะครับคือว่าเราจะฝังเข็มผู้ป่วยนะครับหลังจากฝังเข็มเสร็จแล้วจะส่งผู้ป่วยต่อเพื่อที่จะไปฝึกเราเรียกว่าการเต๋าอินนะครับฝึกเหมือนออกกำลังนะครับให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ท่าทางได้เกือบใกล้เคียงปกติได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ
0: คร
1: ับเราก็จะร่วมกับการทุยหนาด้วยในบางเคสนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือว่า
0: แล้วในการฝังเข็มนะคะอาจารย์หมอคะในการฝังเข็มนี่คือจะต้องทำเหมือนกับกี่รอบอะคะในการรักษาค่ะ
1: อ๋อครับเป็นคำถามที่ดีมากครับอันนี้ก็มีหลายท่านถามนะครับการฝังเข็มจะฟื้นตัวได้ไวหรือว่าช้าเนี่ยครับอย่างที่บอกไปอันดับแรกก็คือระยะที่มานะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามี3ระยะใช่ไหมครับระยะเฉียบพลันก็จะเป็นระยะที่ดีที่สุดฟื้นตัวได้เร็วที่สุดครับส่วนอันปัจจัยต่อมาก็คืออาจจะเป็นความหนักของโรคนะครับบางคนเส้นเลือดสมองตีบแต่ว่าเป็นตีบที่เส้นเลือดฝอยนะครับอันนี้อาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่ตีบเส้นเลือดใหญ่แล้วก็สมองเสียหายเป็นส่วนกว้างมากอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยต่อมาที่สำคัญมากก็คืออายุของผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยยังเด็กอยู่นะครับ30-40ยังมีกำลังใจในการฟื้นตัวนะครับถ้าสมมติว่าสมองไม่ได้เสียหายมากนะครับอันนี้ก็จะกลับมาค่อนข้างไวเรียกว่าอาจจะมีแรงฮึดในการรักษาใช่ไหมครับมารักษาต่อเนื่องมาขยันกลับบ้านไปฝึกอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วในการฝังเข็มหมายถึงว่าฝังเข็มรอบเดียวเลยคะแล้วก็ไปควบคู่กับการทำเป็นกายภาพบำบัดด้วยหรือว่าต้องมาฝังเข็มที่เรียนถามไปว่าคือรอบที่1รอบที่2รอบที่3แล้วระยะห่างเนี่ยห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: อ๋อครับการฝังเข็มนะครับถ้าสมมติว่าเป็นอยู่ในระยะเฉียบพลันนะครับปกติแล้วจะนัดให้ทีหน่อยนะครับอาจจะเป็น3ครั้งหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์นะครับส่วนถ้าเป็นระยะหลังหน่อยอาจจะนัดให้ห่างลงนะครับอย่างเช่นสัปดาห์หนึ่ง2ครั้งเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของความเจ็บปวดจากการรักษาค่ะคุณหมอว่าอันนี้ก็ต้องเรียนถามกันนะคะว่าในการฝังเข็มเพราะว่าบางคนเห็นลักษณะของเข็มแล้วก็ร่างกายของเราว่าเรื่องของความเจ็บปวดอันนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกกันมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ครับเข็มที่เราใช้นะครับความหนาจะแค่ประมาณเส้นผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงเข็มอาจจะเจ็บน้อยกว่าเข็มหลายๆแบบนะครับด้วยความที่เข็มของเราไม่ใช่เข็มหัวตัดนะครับเป็นเข็มปลายแหลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาผ่านผิวหนังลงไปจะรู้สึกเหมือนมดกัดนิดหนึ่งแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกตึงๆหน่วงๆได้ในบางจุดฝังเข็มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความอาการเกร็งของคนไข้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วก็คนไข้อัมพาตบางคนอาจจะความรู้สึกช้าลงใช่ไหมครับอันนี้ยิ่งทำให้ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วจุดที่จะฝังเข็มเนี่ยมันเป็นบริเวณไหนของร่างกายอะคะ
1: ครับเราก็จะเลือกใช้จุดตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยนะครับแล้วก็จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดไหนหรือว่าเส้นลมปราณไหนที่ยังกลับมาไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะเลือกใช้จุดตามเส้นลมปราณนั้นนะครับเพื่อปรับร่างกายด้วยแล้วก็เพื่อกระตุ้นประสาทและกล้ามเนื้อนะครับ
0: แล้วก็ในการรักษาการฝังเข็มนะคะอาจารย์หมอคะว่าถ้าเป็นอย่างแผนปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าการรักษาบางคนอาจจะมีเหมือนกับแพ้ยาหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะในทางแพทย์แผนจีนนะคะว่าการฝังเข็มอันนี้เนี่ยจะมีการเหมือนกับลักษณะร่างกายที่จะไม่ตอบสนองหรือว่ามันกับมีต้านอะไรขึ้นมาแบบนี้ไหมคะ
1: ในการฝังเข็มนะครับเราส่วนมากจะไม่ค่อยพบเลยครับน้อยมากนะครับที่จะมีอาการแพ้เข็มขึ้นมานะครับบางคนอาจจะมีอาการเราเรียกว่าอาการเมาเข็มนะครับก็คือหลังฝังเข็มไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอดึงเข็มออกแล้วก็ทำการปฐมพยาบาลก็คือให้นอนพักสักครู่หนึ่งอาการทั้งหมดก็จะกลับมาแต่ว่าอันนี้ก็พบน้อยมากครับจะพบเฉพาะคนที่กลัวเข็มมากจริงๆครับแล้วพอฝังลงไปแล้วเป็นนะครับหรือว่าดื่มทานข้าวเช้ามานะครับร่างกายต้องการพลังงานในการฝังเข็มเยอะนะครับอาจจะวูบไปได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าก่อนจะมาฝังเข็มก็ทานอาหารมาให้เรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเตรียมตัวนอกเหนือจากเรื่องของทานอาหารมาให้เรียบร้อยวิธีการเตรียมที่จะมารักษาโดยแนวทางนี้ค่ะอาจารย์หมอคะว่าต้อง
1: ครับคืนก่อนที่จะมาแนะนำว่าไม่ควรจะโตลุ่งนะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะครับ แล้วก็ทำใจให้สบายสบายนะครับไม่ต้องกลัวหรือว่าตื่นเต้นมากเกินไปครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจะทำให้เมาเข็มง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วมาถึงนะคะในการที่จะเข้ารับการรักษาแล้วนะคะต้องเหมือนกับว่ารักษาเสร็จต้องค้างที่โรงพยาบาลก่อนหรือว่ายังไงอะคะขั้นตอนต่อไป
1: ครับหลังจากฝังเข็มลงไปเสร็จแล้วนะครับจะต้องทำหัตถการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นใช้โคมร้อนหรือว่ากระตุ้นไฟฟ้านะครับหรือว่าลมยาจีนนะครับพอประเมินเสร็จแล้วเราก็จะเลือกใช้หัตถการตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะคาเข็มไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่สภาพร่างกายของคนไข้แล้วแต่ความหนักของคนไข้แต่ละคนด้วยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่า
1: ครับ20นาทีแล้วเราก็จะถอนเข็มออกแล้วก็จะคาเข็มไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่สภาพร่างกายของคนไข้แล้วแต่ความหนักของคนไข้แต่ละคนด้วยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่า
1: หลังจาก

0: ไปด้วยในค
1: ใช
0: ร
1: ่
0: าว
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ดียวกันหรือว่าต้องมีการเว้นช่วงอะคะว่าฝังเสร็จแล้ว
1: ในคราวเดียว
0: ต้
1: ก
0: อ
1: ัง น
0: เว้น
1: ผลเขียนครับ
0: แล้วร่างกายสามารถคือแบบว่าอะไรนะที่จะทำต่อไปได้ไม่ได้มีการแบบว่าอะไรทำให้แบบระบมตัวระบมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับโดยส่วนมากก็จะไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็พอหลังถอนเข็มแล้วก็สามารถไปฝึกได้ตามปกติเลยครับ
0: ก็รวมแล้วในการระยะเวลาในการรักษาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะกี่ชั่วโมง
1: ครั้งหนึ่งก็ถ้าบวกกับการฝึกด้วยนะครับก็ตีไป1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกลับได้ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ทางคุณหมอก็จะมีการเหมือนกับติดตามอาการแล้วก็นัดครั้งต่อไปที
1: ่แล้วก็ครั้งต่อไป
0: นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าในการรักษานี่คือทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะรักษาด้วยแนวทางนี้ได้
1: ใช่ครับก็ตอนนี้ที่ดูอยู่เด็กที่สุดก็2ขวบนะครับ
0: อุ้ย2ขวบอ
1: ายุเยอะสุดก็90กว่านะครับ100ก็มีครับ
0: 2ขวบกับโรคหลอดเลือดสมองนี่เหรอคะอาจารย
1: ์จะมาเป็นโรคอื่นนะครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับอันนี้เขาเป็นมาตั้งแต่กำเนิดครับ
0: แล้วอันนี้หมายถึงว่าทางผู้ปกครองก็เลือกที่จะรักษาด้วยแนวทางของแพทย์แผนจีน
1: ใช่ครับ
0: โอ้สองขวบโอ้โหแล้วเด็กนี่สามารถทนต่อตอนที่ฝังเข็มได้หรือคะอาจารย์หมอ
1: ครับก็จะมีอาการงงแงบ้างครับแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆหลอกล่อไปนะครับ
0: ค่ะ
1: อยากฝากไว้ครับว่าอย่าปล่อยให้อาการมันเป็นนานเกินไปนะครับถ้าเกิดว่ามาได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับถ้าจะให้ดีก็คือครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะครับเราจะเห็นผลการรักษาที่ดีกว่าครับ
0: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะก็มาถึงเรื่องที่สำคัญอีกอันนึงหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วนะคะว่าสาเหตุเรื่องของวิธีการรักษานะคะทีนี้นะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะอาจารย์หมอคะว่าเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะให้ปลอดจากโรคนี้ค่ะนะคะว่าจะต้องมีวิธียังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับก็แน่นอนนะครับการดูแลตัวเองอันนี้สำคัญกว่าการรักษานะครับเพราะว่าเรากันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหมั่นออกกำลังกายนะครับหลีกเลี่ยงอารมณ์โมโหอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับว่าอารมณ์โมโหเนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดต่างๆก็อย่าให้เครียดมากเกินไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับอาหารต่างๆอย่างเช่นพวกของทอดของมันแป้งน้ำตาลนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยก่อโรคได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทพวกนี้นะครับ
0: ค่ะก็นี่เรียกว่าเป็นทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามนี้ได้ค่ะก็อาจจะไม่ต้องมาหาคุณหมอนะคะมาน
1: ะค
0: ะเพราะว่าเป็นการป้องกันไว้ดีกว่านะสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะในมุมมองของทางแพทย์ทางเลือดหรือว่าแพทย์แผนจีนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางอาจารย์หมอมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ค่ะก็เรียกว่าเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ปลอดโรคนะเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะโรคอื่นๆด้วยนะคะในการดูแลตัวเองที่สำคัญว่าทานอาหารนะคะที่ถูกหลักอนามัยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนี่นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็พบกับรายการหมออาสากับจัสรอยในสัปดาห์ต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องของผิวหนังค่ะนะคะด้วยความที่ในปัจจุบันนี้นะคะสภาพแวดล้อมมลพิษทางอากาศนะคะ

0: ล้วนแล้วแต่อาจจะทำให้เกิดปัญหากับผิวหนังของเรานะคะบางคนรู้สึกว่าโอ้มันคันเหลือเกินนะคะบางทีมีตุ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าในศาสตร์ของแพทย์จีนนะคะในการรักษาสาเหตุตรงนี้นะคะสามารถที่จะรักษาด้วยวิธีการยังไงบ้างระยะเวลาในการรักษานะคะจะยาวนานแค่ไหนนะคะนะคะวันนี้มาคุยกันค่ะกับแพทย์จีนมนัญญาอนุรักษ์ธนากรนะคะซึ่งคุณหมอก็นะคะเป็นศาสตร์ของแพทย์จีนนะคะจากคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าเรื่องของผิวหนังนะคะบางคนมีอาการคันมีตุ่มมีอะไรต่างๆนะคะเรื่องของสาเหตุของอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะอยากให้คุณหมอเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ในวันนี้นะคะจะนำมาฝากโรคที่พบได้บ่อยในประมาณ2โรคนะคะในด้วยวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะ
0: ค
1: ่ะก่อนอื่นขอแนะนำที่มาที่ไปนะคะการรักษาโรคผิวหนังในแพทย์แผนจีนก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาโรคผิวหนังเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของศาสตร์สาขาหนึ่งที่เรียกว่าไวเคอร์นะคะไวเคอร์เราจะแปลเป็นภาษาไทยก็คืออายุรกรรมภายนอกก็คือเป็นสาขาที่นำศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะมารักษาโรคที่เรามองเห็นจากภายนอกค่ะเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรามองภายนอกใช่ไหมคะมันเกิดโรคแสดงว่าภายในเนี่ยก็ต้องมีปัญหาค่ะซึ่งมีประวัติศาสตร์การรักษามายาวนานค่ะประมาณพันกว่าปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะก็มีการบันทึกแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จริงๆก็ตั้งแต่สมัยยุคแรกเลยค่ะจะเป็นสมัยราชวงศ์โจที่เป็นต้นกำเนิดนะคะของไวเคอร์แต่ว่าถ้าจนมาสมัยราชวงศ์หมิงนะคะเขาก็จะมีการจัดหมวดหมู่ค่ะว่าขอบเขตของการรักษาในไวเคอร์นะคะหรือว่าอายุรกรรมภายนอกเนี่ยจะประกอบด้วยโรคผิวหนังค่ะก็คือเรามองเห็นจากภายนอกเนาะรวมถึงโรคกลุ่มโรคทางทวารหนักนะคะพวกฝีหนองค่ะโรคทางเต้านมโรคกลุ่มหลอดเลือดชั้นตื้นประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้สำหรับในการรักษานะคะของแพทย์แผนจีนนะคะก็จะเหมือนกับการรักษาทางอายุรกรรมเลยค่ะคือการที่เรารับประทานยาจีนนะคะในการรักษาปรับสมดุลภายในนะคะร่วมกับเพิ่มเข้ามาก็คือการรักษาด้วยยาใช้ภายนอกค่ะค่ะก็จะเห็นว่าเราจะมีทั้ง3แบบนะคะก็คือมีการทานยาภายในใช่ไหมคะใช้ยาภายนอกทั้งยาต้มนะคะส่วนยาภายนอกก็อาจจะเป็นการอาบการประคบนะคะหรือว่าจะมีเป็นพวกครีมทาอย่างเงี้ยค่ะที่ทำจากสมุนไพรจีนค่ะอาจจะเสริมด้วยการรักษาด้วยหัตถการอื่นๆเช่นการฝังเข็มการรมยาหรือว่าการทุยหนาค่ะการทุยหนาก็คือการนวดแบบแผ่นจีนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งหลายคนจะเห็นว่าการทานยาจีนเนาะเดี๋ยวนี้มันจะยุ่งยากหรือเปล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะมันมีให้เลือกมากขึ้นนะคะความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเช่นมีบริการต้มนะคะบรรจุแพ็คเรียบร้อยค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะของผงละลายน้ำร้อนค่ะก็จะสะดวกสบาย
0: สะดวกขึ้น
1: ไปต้มเองใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะยาใช้ภายนอกนะคะที่เกริ่นไว้ก็จะมีทั้งอาจจะเอาไปต้มอาบไหมต้มประคบนะคะแล้วก็จะเป็นครีมทาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือแนะนำว่าในวิธีการรักษานะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะเข้าถึงโรคที่นำมาฝากกันนะคะที่พบได้บ่อยๆถือว่าเป็นอันดับต้นๆของที่เจอได้ในทางคลินิกนะคะค่ะโรคแรกนะคะเราจะพูดถึงชื่อช่วงนะคะชื่อช่วงในที่เรารู้จักกันในชื่ ภาษาไทยนะคะก็คือพื้นผิวหนังอักเสบนะคะหรือว่าเอ็กซิม่าค่ะสำหรับโรคนี้นะคะจะมีหน้าตาเป็นรูปร่างหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นตุ่มนูนตุ่มแดงนะคะเป็นผื่นที่มีเหมือนน้ำเหลืองซึมนะคะร่วมกับอาการคันค่ะแล้วก็ตัวโรคเนี่ยจะมักเป็นหายค่ะระยะเวลาเป็นค่อนข้างยาวนานพอสมควรเลย
0: ค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศไหมคะคุณหมอว่าหน้าร้อนคืออากาศร้อนทำให้แบบเหงื่อออกการคันหรือว่าการอักเสบอะไรก็เพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะจริงๆจะบอกว่าช่วงนี้อาการของคนไข้กลับมาด้วยอาการกำเริบค่อนข้างเยอะด้วยอากาศตอนนี้ก็คือร้อนถึงร้อนมากใช่ไหมคะหลายคนมีอาการ กลับมากำเริบเห่อมากขึ้นอากาศมีผลมากๆเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับปัจจัยภายในด้วยนะคะก็คือการดูแลตัวเองค่ะเราจะมองทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะอย่างเรื่องอาหารก็ค่อนข้างสำคัญมากๆเดี๋ยวจะมีคำแนะนำในตอนท้ายนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เรามาพูดในส่วนของการแบ่งระยะนะคะของโรคผิวหนังอักเสบนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะ3ระยะก็คือเป็นเฉียบพลันกึ่งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังนะคะโดยที่ในช่วงของระยะเฉียบพลันนะคะผื่นจะค่อนข้างแดงอักเสบมีตุ่มน้ำตุ่มนูนนะคะแล้วก็น้ำเหลืองซึมค่อนข้างเยอะแล้วก็คันมากๆนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในระยะต่อมานะคะก็ผื่นอาจจะเริ่มบรรเทาลงบ้างมีลักษณะของผื่นที่แห้งลงบ้างค่ะแต่ว่าในระยะนี้ค่อนข้างที่จะเป็นระยะที่ใช้เวลาพอสมควรหมายความว่าถ้าดูแลไม่ดีนะคะก็อาจจะกลับไปกำเริบได้อีกหรือว่าถ้าโอเคอาจจะผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งก็จะเข้าสู่ระยะเรื้อรังค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของระยะเรื้อรังเนี่ยผื่นจะค่อนข้างเฉพาะที่แล้วก็ตัวผื่นจะเริ่มแห้งนะคะหนาตัวเป็นแห้งค่ะแล้วก็สีจะค่อนข้างคล้ำๆซึ่งระยะเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีสเต็ปมาจากระยะเฉียบพันกึ่งเฉียบพันแล้วก็มาเรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยร่างกายเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหมาะสมที่จะทำให้เป็นระยะเรื้อรังก็คือผิวจะแห้งๆคันๆเป็นนานๆเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้เหมือนกันอย่างตัวอย่างในรูปที่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นเคสที่จริงๆคนไข้ใช้ระยะเวลาถือว่าเรื้อรังแล้วล่ะค่ะก็คือเป็นมาได้ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้มีการไปใช้ยาทาที่อาจจะก่อให้เกิดอาการกำเริบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เลยทำให้กลับมาเห่อมาบวมแดงได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะเวลาที่เป็นเนี่ยคือมันจะเป็นทั้งตัวไหมคะหรือว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายค่ะ
1: ไม่เสมอไปค่ะแล้วแต่ค่ะสำหรับผื่นผิวหนังอักเสบอาจจะขึ้นจากแค่ที่เดียวก่อนแล้วค่อยลามไปแต่ละที่แล้วจนกลายเป็นทั้งตัวก็เป็นได้หรือบางคนก็จะเป็นซ้ำๆอยู่แค่บริเวณมือบริเวณใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้เหมือนกันค่ะ
2: มันขึ้นอยู่กับอะไรคะว่าคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่อาจจะอยู่ที่พฤติกรรมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ คนที่เป็นที่มือเนี่ยอาจจะล้างมือบ่อยเกินไปนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็เหมือนต้องระวังแอลกอฮอล์อะไรก็ตามใช่ไหมคะการที่โดนสารละลายเครื่องต่างๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบเหมือนล้างจานซักผ้าโดยที่ไม่ใส่ถุงมืออย่างเงี้ยค่ะเวลาเราโดนอะไรพวกเนี้ยซ้ำๆเป็นประจำก็โอกาสเสี่ยงที่ทำให้เป็นได้เหมือนกัน
2: ก็เหมือนเป็นโรคของแม่บ้าน
1: ประมาณนั้นด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะที่กล่าวไปนะคะว่าเริ่มต้นด้วยเป็นระยะเฉียบพลันก็จะค่อนข้างแผลดูรุนแรงนิดนึงอักเสบบวมแดงใช่ไหมคะแล้วพอระยะต่อมาก็จะเริ่มแห้งลงค่ะค่ะในทางแพทย์แผนจีนก็ที่บอกไปอะค่ะปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานร่างกายแต่ละคนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามีการทานอาหารที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายอย่างเช่นทานรสจัดทานอาหารของหมักของดองของแสลงนะคะมากเกินไปทำให้เกิดความร้อนความชื้นในร่างกายก็คือม้ามกับกระเพาะในทางแพทย์แผนจีนจะค่อนข้างให้ความสำคัญตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาเสียสมดุลไปจากการที่เราทานอาหารที่ไม่เหมาะกับสภาพร่างกายก็จะทำให้เกิดความร้อนความชื้นส่วนหนึ่งนะคะบวกกับปัจจัยภายนอกอีกอากาศนะคะมากระทบร่างกายทั้งความร้อนความชื้นหรือว่าลมค่ะก็จะทำให้ก่อให้เกิดโรคได้ค่ะแพทย์แผนจีนเราจะมองแบบนี้ดังนั้นก็เลยแบ่งกลุ่มอาการของโรคเป็นประมาณ4อย่างสำหรับโรคนี้นะคะค่ะอย่างแรกก็จะเป็นพวกลมร้อนความร้อนสะสมที่ผิวส่วนใหญ่ระยะนี้จะพบในช่วงที่เป็นแรกๆนะคะแล้วก็ต่อมากลุ่มของความร้อนชื้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่แสบร้อนขึ้นมาผิวอักเสบมากยิ่งขึ้นร่วมกับอาการที่คนไข้อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดกระหายน้ำง่ายท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะส่วนต่อมานะคะกลุ่มอาการความร้อนชื้นสะสมจากน้ำพองลักษณะของผื่นอาจจะมีลักษณะคนไข้ที่มีน้ำแฉะซึมที่ผิวของตัวผื่นนะคะค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีอาการเบื่ออาหารท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะร่วมกัน
2: ค่ะ
1: ค่ะส่วนอาการค่ะกลุ่มอาการสุดท้ายนะคะก็จะเป็น ลักษณะเลือดพองใช่ไหมคะลักษณะอันนี้ก็จะเป็นของคนที่มีลักษณะผิวปกติค่อนข้างผิวแห้งค่ะ ผิวคันง่ายประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำ
1: ค่ะต่อมาดูเรื่องของคำแนะนำกันนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการเกาซึ่งเป็นเรื่องที
2: ่ยากนะคะ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆแต่ว่าก็ทำได้ยากเช่นกันค่ะก็คือหลายๆคนก็คือจะอดเกาไม่ได้ก็จะแนะนำว่าใช้ลูบเอานะคะอย่าเกาจนเกิด
2: คือค่อยๆลูบ
1: ไปค่อยๆปลอบประโลมอย่างนี้เอาแล้วเพราะว่าถ้าสมมติยิ่งเกาเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็ทำให้เป็นรุนแรงยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้บางคนเนี่ยพอเป็นปุ๊บรู้สึกว่าคันใช่ไหมคะไปหายาหม่องอะไรมาทานะคะหรือเอาน้ำร้อนมาจี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะบรรเทาได้จริงๆคือมันก็แค่ชั่วคราวแล้วก็มีหนามซ้ำจะยิ่งทำให้อาการอาจจะเห่อแล้วก็เป็นมากกว่าเดิมได
2: ้ค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะเรื่องของอาหารค่ะที่บอกไปแล้วนะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดของหมักดองของเผ็ดร้อนนะคะเพราะว่าของเหล่านี้จะยิ่งไปกระทบกับระบบย่อยของร่างกายของเราค่ะก่อให้เกิดความชื้นค่ะแล้วก็ทำให้เป็นโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น
2: ค่ะอาหารที่หลีกเลี่ยงนี่คือหลีกเลี่ยงเฉพาะตอนที่เรามีอาการหรือว่าหลังจากหายแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหมักดองพวกนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอะค่ะแนะนำว่าโดยเฉพาะช่วงที่มีอาการให้ระวังเป็นพิเศษค่ะในบางรายอาจจะส่วนใหญ่คนไข้มาใหม่ๆจะบอกว่าผอมลงไปหลายโลเลยค่ะหมอ เพราะว่าคือแนะนำว่าให้งดนู่นนี่คือมันจะอาจจะรู้สึกลำบากเนาะช่วงแรกแต่ว่าพอต่อไปบางคนพอเริ่มอาการดีขึ้นแล้วเขากลับไปกินบางอย่างเขาจะเริ่มรู้สึกเอ้ยเริ่มคันและอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะต้องระวังตัวเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าบางอย่างเนี้ยอาจจะแพ้กับเขาไม่เหมาะก็คือกินทีไรอาจจะทำให้กำเริบทุกที
2: เกิดอาการขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินพวกอาหารรสจัดซึ่งคนไทยเราก็ชอบมากนะคะคุณหมอทานแล้วมันอร่อย
1: ใช่ค่ะใช่อาจจะต้องแบบอดใจนิดนึงค่ะโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่เป็นอยู่นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็ถามว่ากินอะไรได้บ้างก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินซีเยอะๆอาหารที่สดใหม่ค่ะหลีกเลี่ยงพวกของแปรรูปนิดนึงค่ะช่วงที่เป็นเนาะ
2: ค
1: ่ะในส่วนของสุดท้ายการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะแนะนำว่าให้ใช้ที่อ่อนโยนกับผิวเป็นไปได้ก็สำหรับผิวแพ้ง่ายหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเด็กไปเลยค่ะจะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยยังไงก็ตามพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่เราไม่เคยใช้คนไข้หลายคนพอมีอาการใช่ไหมคะมักจะชอบไปหานู่นหานี่มารีบทาเพราะว่าอยากจะรีบหายที่บอกไปแต่ว่าพอไปใช้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเกิดแพ้ซ้ำไปอีกอาการก็จะยิ่งหนักมากกว่าเดิมนะคะ
2: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามรวมถึงยาทุกอย่างค่ะก็อาจจะเทสหรือว่าทดสอบแค่นิดเดียวดูก่อนว่าใช้แล้วแพ้หรือเปล่านะคะ
2: ค่ะอย่างวิธีการเทสนี่เราเทสยังไงคะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะอย่างถ้าเป็นครีมเป็นแป้งอะไรพวกนี้ค่ะ
1: อันนี้หมายถึงกรณีที่เป็นมีอาการอยู่หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวรู้ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันรุนแรงกับเราร่างกายมันจะแพ้ที่คุณหมอว่าต้องเทส
1: ใช่ก็คือหลังจากที่ทาไปบริเวณที่ทาเนี่ยจะแสบแดงหรือว่ามีอาการคันมากกว่าเดิมค่ะยิ่งถ้าช่วงที่มีผื่นอยู่อย่างเช่นถ้าของยาจีนเองนะคะที่หมอใจไปให้สมมติว่าเป็นยาสมุนไพรก็ตามก็จะบอกว่าลองใช้บริเวณที่มีอาการผื่นเนี่ยนิดเดียวลองใช้ดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าสภาพผิวไม่มีปัญหาอะไรผิวดูโอเคก็ถึงจะใช้ต่อได้ค่ะ
2: การเทสนี่คือว่าเทสครั้งเดียวนี้ก็รู้เลยใช่ไหมว่าเราจะแพ้หรือไม่แพ้ถ้าแพ้ก็คือว่าเราแพ้แน่นอน
1: ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าคนที่เป็นผิวหนังอักเสบเนี่ยผื่นจะมีความไวอยู่แล้วหมายถึงว่าร่างกายเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟณเวลานั้นนะคะจริงๆถ้าใช้ยาอะไรก็ตามลองไปบริเวณเดียวดูก่อนถ้าสมมุติว่าอาการไม่ได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือน่าจะไม่โอเคแล้วค่ะก็ให้หลีกเลี่ยงไป
2: ค่ะ
1: ค่ะก็ฝากประมาณนี้ค่ะในการดูแลค่ะ
2: ค่ะแล้วทีนี้ในการรักษาสำหรับเรื่องของคนที่มีอาการแพ้แบบนี้นะคะคุณหมอว่าการรักษาอาการจะมีขั้นตอนยังไงอะค่ะที่คนไข้ที่มากันอย่างที่เราเห็นในสไลด์ว่าโอ้บางคนเนี่ยคือแบบผื่นเต็มไปหมดเลยเป็นตุ่มๆอะค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นนะคะก็เข้ามาพบก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการซักประวัติจริงๆทางแพทย์แผนจีนค่ะเราก็จะยึดหลักดูใช่ไหมคะดูสภาพผิวก่อนภายนอกเป็นยังไงใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะฟังแล้วก็มี การจับชีพจรดูลิ้นนะคะแล้วก็ซักประวัติคนไข้เนี่ยแหละค่ะเพื่อเอามาประมวลผลนะคะว่าจัดอยู่ในกลุ่มอาการไหนแบบไหนแล้วก็เลือกใช้ยาที่เหมาะสมในแต่ละคนค่ะ
2: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาจนอาการหายเป็นปกติเนี่ยกินเวลานานมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: อันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วก็ความรุนแรงเลยนะคะถ้าเป็นไม่นานมากโอกาสที่จะหายค่อนข้างเร็วเนี่ยก็มีมากกว่าแต่บางคนเป็นเรื้อรังเป็นมานานแล้วเนี่ยก็ต้องให้เวลากันเหมือนกันขึ้นกับระยะเลยค่ะแล้วก็ความหนักเบาของอาการที่เป็นด้วยค่ะแต่โดยทั่วไป
2: ค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
1: ค่ะการทานยาจีนค่ะต้องค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนประมาณนึงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมาแค่2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาไม่นานเช่นกันก็อาจจะประมาณ2สัปดาห์หายก็เป็นได้เหมือนกัน
2: แต่ก็สามารถที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
1: ใช่ค่ะก็ส่วนนึงก็คือเรื่องการพักผ่อนด้วยค่ะการพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็สำคัญมากๆเลยบางคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นทำไมช่วงนี้เป็นพอถามไปประวัติอ๋อช่วงนี้นอนดึกพักผ่อนไม่พอเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะ
2: แล้ววัยเนี่ยมันมีเป็นปัจจัยด้วยไหมคะว่าคนหนุ่มสาวคนวัยกลางคนมีอายุแล้วเนี่ยนะคะความรุนแรงของอาการมันจะมีความต่างกันหรือเปล่าคะ
1: ในวัยน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะคะเพราะว่าจะบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นได้เราก็พบได้ในแทบจะทุกวัยเลยในบางรายก็เป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยก็มีค่ะแล้วก็ในช่วงวัยทำงานวัยรุ่นก็พบได้เช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยจะเกิดจากความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะส่วนในวัยของผู้ใหญ่นะคะก็พบได้เช่นกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเดิมพื้นฐานคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยผิวจะมีความแห้งอยู่แล้วลักษณะผื่นก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าสำหรับโรคนี้เนี่ยพบได้ในทุกวัยเลยค่ะ
2: ทุกวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยนะคะอย่างถ้าหากว่าอยู่ในอย่างกรุงเทพเนี่ยคือเจอสารพัดนะคะทั้งมลพิษทั้งเรื่องของอาหารนานาชนิดหรือว่าความเร่งรีบแล้วแต่เป็นอาการที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะคะมันสุกนี้คุณหมอพูดถึงว่ามีบางคนที่อาการเรื้อรังโอ้แล้วก่อนหน้านั้นเขาทนได้ยังไงอะคะเพราะระยะมาจนถึงเรื้อรังต้องทรมาน
1: จริงๆต้องบอกว่าอาจจะอย่างนี้ค่ะส่วนนึงอาจจะมีการรักษาแบบอื่นมาก่อนประมาณนึงแล้วก็ด้วยความที่โอเคอาจจะอดทนไม่ไหวแล้วหรืออยากจะไปหาวิธีที่เร็วยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหานู่นนี่มาเสร็จปุ๊บพอทาปุ๊บอาการก็กลับมากำเริบอีกหรืออาจจะดูแลตัวเองไม่ถูกจุดอย่างเช่นการทานอาหารบางคนเป็นอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าอ๋อต้องระวังอาหารแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงพอทานอยู่ปุ๊บเราก็ไปเจอปัจจัยที่มากระตุ้นเราตลอดทำให้โอกาสที่จะหายเนี่ยมันก็ยืดออกไปค่ะ
2: ค่ะแล้วหลังจากรักษาเสร็จเรียบร้อยหายแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกิดเป็นแผลเป็นไหมคะ
1: สำหรับโรคนี้นะคะสมมุติว่าเป็นแล้วเราไม่ได้มีการติดเชื้อซ้ำนะคะก็ไม่ทิ้งรอยค่ะไม่เป็นแผลเป็นแน่นอนแต่ว่าถามว่าทิ้งรอยไหมทิ้งรอยแต่ว่ารอยเนี่ยสามารถที่จะจางแล้วก็หายไปได้ค่ะเพียงแต่ว่าแค่ใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะค่อยๆมันค่อยๆจางหายไปไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าบางทีแบบเดี๋ยวเป็นที่หน้ายิ่งเป็นผู้หญิงเราก็จะกังวลนะคะ
1: ใช่ค่ะบางคนจะค่อนข้างกังวลมากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าที่บอกไปค่ะถ้าช่วงที่เราเป็นเนี่ยไม่ไปรีบพยายามอยากจะหายเร็วไปหาอย่างอื่นมาทาโดยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพผิวเนี่ยก็ตามตัวโรคเองเนี่ยจะไม่ได้ทิ้งรอยแผลเป็นแน่นอนค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะเรียกว่าได้ข้อมูลต่างๆนะคะเรื่องของทั้งการรักษาทั้งสาเหตุแล้วก็การดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแพ้ที่เกิดกับผิวหนังนะคะท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วก็มีอาการแบบนี้นะคะสนใจเรื่องของการรักษาก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ค่ะติดตามหมอสากับจสรอยได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: วแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์เพิ่มสินบุญน้อมค่ะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์นะคะกองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์บริการนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมุทิตาครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกรณีสุนัขดุนะคะแล้วสุนัขดุเนี่ยจะมีรูปแบบไหนแล้วความต่างระหว่างสุนัขดุกับสุนัขอันตรายจะเหมือนหรือจะต่างกันยังไงนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาอธิบายแล้วก็มาให้ความรู้เราเพิ่มเติมกันในประเด็นนี้นะคะคุณหมอนะคะขออนุญาตเป็นเรียนถามคุณหมอเรื่องคำถามแรกก่อนละกันสุนัขดุคือสุนัขแบบไหนคะคุณหม
2: อประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะตอนนี้นะฮะว่าปัญหาสุนัขดุร้ายก้าวร้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
1: ค่ะ
2: เราก็มักได้ยินข่าวเกี่ยวกับสุนัขกัดหรือทำร้ายผู้คนอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่สุนัขมันหลุดไปกัดเด็ก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เด็กที่นอนอยู่ในบ้านเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็บาดเจ็บสาหัสจากความประมาทของเจ้าของสุนัขเองหรือว่าเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบให้สุนัขหลุดออกไปแต่ว่ามันทำให้คนบาดเจ็บนะ
1: ค่ะ
2: เราก็จะคุยเรื่องปัจจัยความดุร้ายในสุนัขเนี่ยเพื่อใครข้อสงสัยเรื่องนี้กันนะครับจากคำถามเนี่ยสุนัขดุคือสุนัขแบบใดครับมันมีการแยกระหว่างดุอันตรายแน่นอน
1: ค่ะ
2: เนาะดังนั้นเนี่ยสุนัขดุกับสุนัขอันตรายเนี่ยถามว่าเป็นอันเดียวกันไหมอาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยผมมาขึ้นในหัวข้อสุนัขดุก่อนนะครับสุนัขดุเนี่ยส่วนใหญ่อะคนก็จะมักจะพุ่งเป้าไปที่สุนัขที่มีสายพันธุ์ที่ดุร้ายนะฮ
1: ะ
2: ตามความรู้สึกพื้นฐานของคนเนี่ย
1: ใช่ค่ะค่ะ
2: เช่นล็อตยกตัวอย่าง
1: เช่นไวเลอร์ใช่ไหมคะ
2: ไวเลอร์อเมริกันพิทบูอะไรอย่างเงี้ยนะครับบูลลี่เองก็อาจจะตกเป็นจำเลยได้ด้วย
1: ใช่ใช่
2: แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสายพันธุ์ของสุนัขเนี่ยก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยเท่านั้นนะครับที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าวแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถกระตุ้นให้สุนัขดุร้ายนะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาโดยปัจจัยที่แบ่งแต่ที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆครับคุณนิติกา
1: ค่ะ
2: อันที่1เลยก็คือปัจจัยทางชีววิทยาของสุนัขเองต้องรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากตัวสุนัขก็คือมาจากตัวสุนัขเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรมสายพันธุ์พื้นอารมณ
1: ์ค่ะ
2: บุคลิกภาพระดับสารเคมีในสมองตลอดจนการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องกายภาพเลยนะครับที่ทำให้สุนัขมันดุโดยธรรมชาติก็ได
1: ้ค่ะ
2: อันที่สองเนี่ยคือปัจจัยทางสิ่งแวดล้
1: อม
2: โดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสัตว์เนี่ยณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมเช่นสิ่งเราที่มีสิ่งเราที่สุนัขไม่ชอบอันนี้สำคัญเลยครับถ้ามันไม่ชอบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดเนาะแล้วความเครียดเนี่ยเมื่อสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
2: มันเป็นเรื่องของเชิงลบไปฮะมันจะทำสุนัขออกพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาโดยเฉพาะความก้าวร้าว
1: ค่ะ
2: แต่ความก้าวร้าวเนี่ยเราจะไม่แสดงให้เราเห็นด้วยนะครับคือมันเหมือนกับเก็บกด
1: โอ้อันนี้เราทำให้เจ้าของอาจจะไม่ทราบเนาะเพราะว่า
2: ใช่ของเขาเพราะหมาก็ไม่บอกเรา
1: บางทีถ้าสมมติว่าถ้าเขาเครียดเนี่ยเขาอาจจะแสดงออกด้วยการยังไงคะไม่กินข้าวหรือเห่าขึ้นมากขึ้นไหมอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: อาจจะมีทรายอย่างนั้นมานิดนึงก็ได้ครับแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้
1: สังเกตใช่ไหมคะ
2: ต่อไปนะครับปัจจัยที่สามคือประสบการณ์และการเรียนรู้ของสุนัขเนี่ยก็คือหากสุนัขเรียนรู้มาก่อนว่าก่อนนั้นเนี้ยการใช้ความก้าวร้าวจะทำไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเหมือนคนเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะพอคุณหมอพูดนี่เหมือนคนเลยค่ะ
2: หรือทำให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ต้องการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: คือทั้งแต่มีความต้องการและความเอาตัวรอดแล้วกันแต่ว่าสามารถใช้ความก้าวร้าวเนี่ยตอบสนองอ่ะสุนัขพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ใช้พฤติกรรมตัวเนี้ยในการเหมือนเป็นการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาก ับการพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวเช่นดุทิ้งดุซะเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าดุไปแล้วปุ๊บเนี่ยคนกลัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
2: หรือเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ใช้ซึ่งการเป็นต้นจากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมนะครับตัวพฤติกรรมความก้าวร้าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยการใช้การไปจับสุนัขด้วยสายพันธุ์เพียงอย่างเดียวเนี่ย ในการตัดสินพฤติกรรมสุนัขก็อาจจะยังไม่เหมาะสมนักนะครับ
1: ค่ะ
2: มีแนวโน้มให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างคุณผู้ชมสังเกตนะครับบางทีเราจะเคยเห็นหมาพิทบูใช่ไหมที่เราคิดว่ามันเป็นหมาพันธุ์ด
1: ุอ่ะ
2: พันธุ์ดุก็น่ารักนะดี
1: โอ้แต่จะความรู้สึกคือไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยอันนี้เราเริ่มจะมองเขาในแง่ไม่ดีละอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเราต้องปรับความทัศนคติเราใหม่ละ
2: ใช่คือไม่ได้ที่ที่สายพันธุ์อย่างเดียวแล้วแต่อื่นรวมด้วย
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีเกณฑ์ในการวัดนะครับสมมติว่าเรากำหนดระดับความก้าวร้าวเนี่ยเป็นคะแนนสมมุติมีคะแนนเต็มร้อย
1: ค่ะ
2: นะฮะโดยสุนัขตัวใดได้คะแนนมากเนี่ยหมายถึงตัวเนี้ยก้าวร้าวมาก
1: มี
2: ความเป็นไปได้ว่าจะมีความดุนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยพูดตรงๆเลยว่าอย่างพิทบูเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่โชคร้ายเป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะก้าวร้าวแล้วกันนะครับโดยธรรมชาติข้อหนึ่งที่พูดไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยคะแนนความก้าวร้าวของพิทบูเนี่ยจะถูกตาหน้าไว้ก่อนเลยว่าอยู่ที่70คะแนนเกือบร้อย
1: ค่ะ
2: นะครับแต่พอเรากับเอาหมาพิทบูคะแนน70คะแนนเนี่ยมาเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม มีความต้องการต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะฮะสุนัขมีความเครียดน้อยมีอารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นระดับต่ำแต่มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีมาตลอดเลยเจ้าของรักนะครับไม่เคยแสดงความก้าวร้าวเพื่อสิ่งที่ต้องการนะครับเป็นสิ่งของเราที่เหมาะสมไม่เกิดความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักง่ายๆปัจจัยพวกนี้มันจะทำให้ส่งผลไปถึงความก้าวร้าวที่บริเวณสายพันธุ์เนี่ยเริ่มลดลงแทนที่จะเป็น70ที่น่าจะเหลือ30เป็นต้นนะครับแต่ในขณะนั้นทางกับกันนะครับในขณะที่สุนัขอีกตัวนี่เป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มก้าวร้าวต่ำมีพันธุ์อะไรบ้างเอ่ยก้าวร้าวต่ำเนี่ย
1: พันธุ์น่ารักพันแบบว่าพันตัวเล็กๆใช่ไหมคะ
2: เอาว่าวินวินแล้วกันเอาไปพัน
1: ไทยก็ได้
2: พันตัวไปแล้วกัน
1: ค่ะค่ะ
2: ความก้าวร้าวอาจจะอยู่ที่50คะแนน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่สุนัขดังกล่าวถูกเลี้ยงดูในสภาวะที่ไม่เหมาะสมไม่มีการตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เพียงพอครับโดยเฉพาะเครียดนะครับจากคะแนน50เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ละมันก็จะพุ่งไปเป็น70แทนละ
1: ค่ะ
2: ครับกลายเป็นว่าปัจจัยมันไม่ใช่มีแค่สายพันธุ์อย่างเดียวที่ทำให้สุนัขเกิดเป็นสุนัขดุขึ้นมานะครับต่อไปเนี่ยพอเราพูดถึงสุนัขดุแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามว่าแล้วสุนัขอันตรายล่ะ
1: ใช่ค่ะเหมือนกันหรือต่างก
2: ันอันตรายหรือไง
1: ค่ะ
2: ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากพอสุนัขอันตรายนะครับสุนัขดุนะครับทำให้คนหลายคนเลยคิดว่าทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ไม่ใช่นะครับสุนัขอันตรายเนี่ยตรงเลยเป็นสุนัขที่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถทำร้ายคนหรือสัตว์อื่นที่บาดเจ็บได
1: ้ค่ะ
2: ไม่ใช่บาดเจ็บอย่างเดียวคิดการหรือเสียชีวิตได้เลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสุนัขที่มีลักษณะหรือสายพันธุ์ที่มีกายภาพเป็นอันตรายนอกจากนี้อาจรวมถึงสุนัขที่มีนิสัยหรือพฤติกรรมดุกันกูกันโชคด้วย
1: คือ
2: นอกจากกายภาพแล้วเนี่ยนิสัยยังไม่ดีด้วยนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือมีประวัติการทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคนหรือสัตว์เลี้ยงหรือปราศจากการเล้าด้วยนะครับคือ
1: ไม่มีอะไรเลยก็ผู้หมายถึงไม่ได้อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้เขาโกรธแต่ว่าเขาสามารถทำร้ายได้ทันที
2: คือณปัจจุบันนะครับแต่ว
1: ่
2: าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไม่ทราบ
1: อ๋อค่ะ
2: คือเขากลายเป็นอาวุธไปแล้วอ่ะทั้งกายภาพทั้งนิสัยนะครับแล้วก็อาจจะหมายรวมถึงสุนัขที่รับการฝึกสอนด้วยนะครับเช่นสุนัขที่ทางราชการทหารตำรวจฝึกสอนเพื่อไปปฏิบัติงานนะฮะหรือเกษตรกรบางท่านโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยฝึกสอนไม่เพื่อไปคุมปศุสัตว์นี้เป็นต้นนะครับ
1: อ๋อค่ะในไร่ในฟาร์ม
2: ใช่พวกนี้เขาก็จะมีเรียกว่าอะไรมีดิสซิพลินในการตัดสินใจของเขาเลยว่าสิ่งไหนเขาควรทำไม่ควรทำที่คือนอกเหนือการสั่งของคนก็ได
1: ้หมายถึงเป็นระเบียบวินัยเลยฝึกแบบเป็นทหารเป็นแบบถ้าเทียบกับคนแล้วต้องมีระเบียบวินัยกินนอนต้องเป็นเวลาออกไปคุมฟาร์มก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับยกตัวอย่างที่โดโบแมนเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่ใช่สุนัขที่ดุแต่เป็นสุนัขอันตรายเพราะว่าเมื่อถูกให้เฝ้ายามใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ลาดตระเวนเงี้ยอาจจะต้องไม่ต้องมีคนคุมก็ได้นะครับสุนัขคนนี้ก็จะเดินของเขาไปเองเลยแต่เมื่อมีผู้ร้ายหรือขโมยหรือโจรเข้ามาปั๊บสุนัขไม่ใช่ถูกสั่งใ
1: เห่า
2: ทำลายได้เลยใช
1: ่แบบนั้น
2: อันนี้จะเป็นตัวอย่างของฮิสตินนะครับ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของกายภาพเนี่ยเราจะวัดจากอะไรว่าสุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขอันตรายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุนัขพวกนี้จะถูกวัดโดยประสิทธิภาพของแรงกัดนะครับหรือว่าไบฟอร์ดแรงกัดเนี่ยถูกวัดด้วยค่าที่เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับหรือว่าตัวย่อเป็นสังกิตว่า PSI ซึ่งเป็นแรงดันที่กระทำโดยขากรรไกรของสุนัขเนี่ยระหว่างการกัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงกัดของสุนัขเนี่ยได้แก่ขนาดและรูปร่างของกระโหลกศีรษะนะครับมวลกล้ามเนื้อในขากรรไกรนะฮะถ้าตามการวิพากษ์เนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยมีเขี้ยวไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แตกมากนะครับเขี้ยวเนี่ยเกือบเท่ากันนะฮะในสายพันธุ์ที่ใหญ
1: ่
2: แต่แรงกัดเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการวิพากษ์แล้วก็วัตถุประสงค์ของประวัติศาสตร์ของการใช้สายพันธุ์นั้นๆนะฮะเช่นเป็นสุนัขในการล่าสัตว์หรือปศุสัตว์เป็นหลักเราต้องปกป้องปศุสัตว์นะครับจากสัตว์ป่าคือคนนี่แหละไปพัฒนาสายพันธุ์เขาขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับหรือว่าวิ่งด็อกเนี่ยเพื่อปกป้องปศุสัตว์จากสัตว์ป่าที่เป็นผู้ล่านะครับอย่างเมืองนอกจะเห็นได้ชัดเลยที่เป็นหมูแกะใช่ไหมฮ
1: ะ
2: ต้องมีหมาไปคอย
1: ดู
2: แลแกะแล้วก็อาจจะมีพวกหมาป่าในระหว่างนิทานอะไรนะมีหมาป่ามากินแกะอะไร
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์พวกนี้มาเนี่ยมันจะไปสู้กับพวกสัตว์ที่มาลุกรานปศุสัตว์ไม่ได้ตัวสุนัขที่ปกติจะมีแรงกัดเฉลี่ยอยู่ที่150ถึง250 psi อันนี้สุนัขทั่วไปนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ในขณะที่สุนัขที่จัดว่าอันตรายเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่300ถึง 1,000 psi นี่ถือว่าเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
2: อย่างเสือโคร่งเนี่ยเสือโคร่งในแรงกัดประมาณ 1,000 psi มีสุนัขบางพันธุ์กัดเข้าเสือเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยค่าดังกล่าวเนี่ยสร้างความเสียหายต่อเนื้อสัตว์และเนื้อมนุษย์รุนแรงเท่าสัตว์ป่ายกตัวอย่างโดยสายพันธุ์นิยมเลี้ยงในบ้านเราเนี่ยที่มีค่าเฉลี่ย300ถึง400 psi นะฮะก็เช่นพิทบูลเนี่ยแจ็คสันชายบูลเทอร์เรียร็อตไวเลอร์โดเบอร์แมนและที่น่าตกใจก็คือไซบีเรียนนะครับที่เห็นเลี้ยงกันเยอะๆเนี่ย
1: อ๋อไซบีเรียนด้วย
2: ไซบีเรียนแท็กกี้เนี่ยที่ดูหน้าตาแบบไม่น่าจะดูร้ายน
1: ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากหมาป่าเห็นหน้าตาหล่อๆนี่ครับแรงกัด320 psi
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: เรียกว่าหมาป่าดีๆเลยครับคุณบุติกาส่วนสุนัขที่มีแรงกัดได้มากกว่า250หรือ300เนี่ยอาจจะไม่เข้าข่ายสุดอันตรายก็ได้อย่างเช่นพวกโกลเด้นลาบราดอร
1: ์
2: บางแก้วเงี้ย
1: โอ้แต่ดูแต่เรามีความรู้สึกว่าอย่างโกลเด้นหรือลาบราดอร์หรือบางแก้วนี่เขาน่าจะมีอันตรายจากแรงกัดมากกว่า
2: ใช่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะแรงกัดเขาน้อยกว่าแต่ต้องระวังด้วยพฤติกรรมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นมันอยู่ที่เขาไปกัดใครด้วยนะเขาไปกัดเด็กทารกอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: หรือว่า
1: แรงมันก็จะมากขึ้น
2: แก้วในข้อข่ายพฤติกรรมนะดูขึ้นมาเนี่ยก็กัดแรงเหมือนกันนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ทั้งที่แรงกัดอาจจะน้อยกว่าแต่จริงๆคือโอเคในโดยกายภาพความปลอดภัยกว่าพิทบูลแต่ถ้าพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยก็อันตรายได้เหมือนกันเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
2: อีกประการหนึ่งเนี่ยที่มักพบบ่อยเนี่ยในกรณีที่สุนัขกัดจนเสียชีวิตเนี่ยก็คือคนที่ถูกกัดหรือเหยื่อที่ถูกกัดถูกตรงไหนเส้นบริเวณถูกกัดเป็นลำคอและเส้นเลือดใหญ่อันนี้จะทำให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได
1: ้ค่ะ
2: อันนั้นเนี่ยแรงกัดอาจจะไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบริเวณที่ถูกกัดด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงกัดที่ผมสรุปคร่าวๆเลยประมาณห้าข้อสั้นๆนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือขนาดและพันนั่นแหละพันใหญ่มักจะมีแรงกัดที่แรงกว่าเนื่องจากขนาดและมวลกล้ามเนื้อมีมากกว่านะฮะโครงสร้างกรามนะฮะรูปร่างและขนาดของกรามสุนัขมีส่วนสำคัญนะครับมวลกล้ามเนื้อคือมวลกล้ามเนื้อสุนัขโดยบริเวณศีรษะและคอเนี่ยมีส่วนทำให้แรงกัดมันมากขึ้นอายุและสุขภาพก็เหมือนกันอายุของสุนัขและสุขภาพโดยส่วนใหญ่เนี่ยอายุน้อยสุขภาพดีก็จะกัดแรงกว่า
1: อ
2: ายุแก
1: ่อายุเยอะ
2: อันสุดท้ายก็คือการฝึกและอารมณ์ก็คืออารมณ์ระดับการฝึกเนี่ยถ้าพูดกันแต่ชาวบ้านก็อารมณ์ดีกัดเบา
1: ค่ะ
2: บางทีกัดหลอกหยอก
1: ใช่เหมือนกับ
2: อารมณ์ไม่ดีกัดเป็นเหนียว
1: เขี้ยวขึ้นมาอย่างนี้เขาก็เหมือนกับกัดและขย้ำ
2: อะไรอย่างนั้นครับใช่ครับใช่ครับ ครับก็ประเด็นของสุนัขดุและสุนัขอันตรายก็ประมาณเท่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เดี๋ยวเวลาไม่พอ
1: เพราะว่าถ้าฟังจากที่คุณหมอเล่าให้เราฟังแล้วเนี่ยคือที่สมัยก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเราเดินผ่านบ้านสักบ้านนึงที่เขามีรั้วรอบขอบชิดก็จะเขียนว่าบ้านนี้สุนัขดุต้องเขียนเป็นบ้านนี้สุนัขอันตรายหร
2: ือ
1: เปล
2: ่
1: า
2: จริงๆแล้วสุนัขอันตรายเนี่ยถ้าไม่ดุก็ไม่อันตราย
1: โอ้ถ้าเขียนมาทั้งดุและอันตรายนี่คือชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าใครกล้าทำก็ขอบคุณมากครับไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับบ้านคุณแล้วก็ผมมีความปลอดภัยกับสุนัขคุณแน่นอน
1: จากที่คุณหมอเล่าว่าสุนัขดุเป็นแบบนี้สุนัขอันตรายแบบนี้แล้วในกรณีสมมติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเราต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของเขาเราจะแบ่งแบบนี้ไหมคะว่าถ้าเป็นสุนัขดุเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูเป็นสำคัญแต่สุนัขอันตรายเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบวิธีการดูแลที่จะเหมือนกันไหมหรือว่าจะต่างจากทางด้านของสุนัขดุยังไงบ้าง
2: เหมือนต่างกันไหมต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าสุนัขที่มีประเด็นว่าจะเกิดอันตรายได้อันนี้เราไม่ได้ห้ามเลี้ยงนะครับแต่เราต้องศึกษานะฮะศึกษาลักษณะของสายพันธุ์ธรรมชาติของเขาแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการที่จะให้เขาเกิดปัจจัยที่ทำให้เขาดุเนี่ยน้อยนะซ
1: ึ่
2: งแต่ละปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีต่างๆกันไปม
1: ี
2: คำถามมากมายนะฮะในการรับมือกับสุนัขดุและอันตรายเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับต้องมีคำถามเช่นเอ๊ะทำไมอะไรเป็นสาเหตุทำให้หมากัดเจ้าของ
1: ทั้ง
2: แม้แต่ในกรณีที่โอ้โหรักมากอย่างแก้วตาดวงใจทำไมมันกัดเราอีกอ่ะอันเนี้ยจะมีประเด็นมากเวลาเราดูข่าวเนี่ยสังเกตดิฮะว่าเจ้าของหมาจะบอกหรือว่าเพื่อนบ้านบางคนบางทีนะบางข่าวนะเพื่อนบ้านก็จะบอกว่าหมาตัวเนี้ยใจดีมากแต่ทำไมอยู่ดีมากัดแล้วก็ทำให้เกิดบาดเจ็บด้วยแต่ลองคิดง่ายๆนะครับคนในครอบครัวเราแต่ละคนเนี่ยก็มีนิสัยอารมณ์บุคลิกวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในอันนี้คนนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะเราแต่ละคนเกิดหรือใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็เจอสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันทำให้เราเรียนรู้กันจากการที่แต่งกันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะฮะสุนัขก็เช่นกันนะครับและการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์และการเลี้ยงดูน
1: ะ
2: ส
1: ุ
2: นัขก็เช่นกันหากแต่สุนัขต่างกับคนในการใช้สัญชาตญาณของคนเนี่ยใช้สติใช้ปัญญานะแต่ว
1: ่
2: าสุนัขเนี่ยมันใช้สัญชาตญาณสุนัขก็มีปัญญาระดับหนึ่งแต่มันน้อยกว่าคนเกือบร้อยเท่าอ่ะร้อยเท่าพันเท่าเลยให้พันเท่าเลยแล้วกันแต่ว่าเขาใช้โหมดในการเรียกว่าสัญชาตญาณซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสัญชาตญาณในการเป็นนักล่าและนักสู้เขาจะสูงนะประสาทการรับรู้ไวต่อสิ่งเร้าแรงกระตุ้นนะทั้งนี้ปัจจัยในสายพันธุ์ของสุนัขเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่บ่งชี้ได้ว่าสุนัขนั้นมีเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือเปล่าถ
1: ้
2: าต
1: ั
2: วไหนที่ถูกสายพันธุ์เขาระบุให้เป็นนักล่าเขาก็จะมีพวกนี้สูงโดยเฉพาะสุนัขที่เอาไปล่าสัตว์เนี่ยสายพันธุ์ไหนเราต้องไปดูก่อนอย่างผมเป็นเจ้าของผมไปเลี้ยงพันธุ์บูลด็อกเงี้ยนะอิงลิชบูลด็อกหรือว่าพันธุ์พิทบูลเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาแล้วว่าหมาพันธุ์เนี้ยเขาใช้ทำอะไรมาเป็นประวัติศาสตร์ของเขาหมาพันธุ์เนี้ยอาจจะเป็นหมาที่ไว้ล่าสัตว์ก็ได้นะครับเอาไว้สู้กับสัตว์ป่าหรือเอาไว้เข้าป่าเอาไว้ทำสงครามหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นพวกเนี้ยเขาก็จะมีโหมดเขาอยู่นะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัจจัยที่สำคัญกว่าเรื่องสายพันธุ์เมื่อเรารู้สายพันธุ์เขาแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นโหมดไหนสิ่งที่การเลี้ยงดูละ
1: ค่ะ
2: จะเลี้ยงดูยังไงให้พฤติกรรมที่เจ้าของปฏิบัติกับสุนัขเองคือจุดที่สำคัญที่สุดนะฮะที่ทำให้เขาลดภาวะที่เรียกว่าสุนัขดุขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าสุนัขสายพันธุ์ไหนก็ดุใช่ไหมฮะที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็กัดเจ้าของได้เลี้ยงสิบวิธีนะมันไม่ว่าจะเป็นหมาไทยหมาเทศหมาตัวเล็กหูตั้งหูตู่อะไรก็ตามนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุนัขดุได้ไม่จะเป็นเลยที่สุนัขดุต้องเป็นสุนัขตัวใหญ่หน้าหกเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วที่คำก้าวร้าวมาจากการเลี้ยงอะครับหลักๆเลย
1: ใช่เพราะว่า
2: การเลี้ยงแล้วการไม่เข้าใจในสเปคเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: ไม่เข้าใจในสเปคของหมาใช่อย่างที่คุณหมอเน้นย้ำว่าจะที่แยกมาเป็นข้อๆเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการอบรมเลี้ยงดูการเลี้ยงดูเขาการเข้าใจของเขา
2: ใช่ครับ ก็ถ้าสเปคหมาเนี่ยก็ขอแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันก็อย่างกลุ่มสายโหดนักรบนักรบบ้าสงครามกลุ่มพวกต้องใช้ในงานปศุสัตว์นะครับ
1: ค่ะ
2: พวกนี้เนี่ยตัวใหญ่แรงเยอะแน่นอนนะฮะมีบางตัวนี่วางอำนาจนะเจ้าของหลายคนมักคิดว่าสุนัขตัวเองไม่เหมาะกับการพาไปเข้าสังคมเพราะย้ายสุนัขควบคุมกลายเป็นว่าเลี้ยงมาไม่รู้จักสุนัขกลัวเอาสุนัขไปข้างนอกอีกกลัวจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะขังล่ามหรือกักตัวเลี้ยงไว้เอาไว้สำหรับเอาความปลอดภัยตั
1: วเองไว
2: ้
1: ก่อน
2: กล
1: ั
2: วปลอดภัยกับใช่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการรับผิดชอบต่ออันตรายที่เกิดขึ้นแต่ไทยเงียบที่เขาลืมมองเนี่ยคือว่าความกดดันที่จะใช้ชีวิตตามสายพันธุ
1: ์
2: คือให้อยู่รอดจากการกักขังก็ตามเหมือนระเบิดเวลาครับนับถอยหลังนักที่ไม่ดูไม่มีพลังงานของผู้นำก็จะต้มหน้ายอมรับ
1: ค่ะ
2: นะแต่ตัวนักที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาไม่เอานะ
1: โอ้ละเอียดจริงๆแล้วลึกซึ้งมากเลยจริงค่ะ
2: ของการเลี้ยงสุนัขเนี่ยส่งผลให้สุนัขตัวนี้มันดุนะครับสังสมนะประกอบการที่ไม่ได้พบปะผู้คนเนี่ยก็บวกกับถูกกักขังเนี่ยทำให้เกิดความระแวงถึงแวดล้อมรอบตัวเขาไม่รู้จักใครไง
1: ม
2: ันไม่เคยมีการปฏิสัมพันธ์อ่ะ
1: ค่ะ
2: คือ
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกับว่าสุนัขไม่เคยเข้าสังคมแล้วออกไปเนี่ยถ้าเขาหลุดออกไปเนี่ยมันอาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับตัวเขาทำให้เขาจากที่ดุหรืออันตรายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มสิ่งร้าวให้เขามากขึ้นก็คือเรื่องที่เขาอาจจะเลี้ยงดูเขาไม่เหมาะสม
2: ใช่บางทีการกัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กัดจากความ
1: ดุของเขา
2: เรียกว่าอารมณ์ไม่ดีเขากัดจากการเขาเรียกว่าอะไรมันมีฟอร์สจากข้างในสายพันธุ์เขา
1: คือเก็บกดนะคะคุณหมออ
2: ะไรประมาณนั้นแต่พูดภาษาแบบง่ายๆก็เก็บกด
1: ค่ะโอ้โห
2: เพราะว่าสุนัขมันพอไม่เจอใครเนี่ยเขาแยกไม่ได้เขาใครเป็นที่ใส่ประตูดังนั้นเนี่ยการเข้าสังคมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสุนัขด้วยไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตาม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หลังๆเนี่ยถ้าใครเลี้ยงพิษบูเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปเจอคนบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะดุก็จะน้อยลงนะฮะ
1: อ๋อเนาะค่ะเรามีทั้งวิธีการอบรมเลี้ยงดูในเรื่องที่ทำให้เขาไม่ดุได้ด้วยแล้วก็การอบรมเลี้ยงดูถ้าเราเข้าใจเขาก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักขึ้นมาทันทีเลย
2: ใช่ครับถือเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ส่วนอีกสองแบบเนี่ยคือแบบที่เรียกว่าสายแข็งชอบล่าชอบกีฬานะพวกนี้จะเป็นพวกที่มี agility สูงอะอย่างพันเล็กๆอาจจะดัตเซลดัตชุนไปดูด็อกเนี่ยพวกนี้ชอบล่าชอบแข่งไวต่อสิ่งแล้วแต่กลับไม่มีถ้าเจ้าของไม่มีเวลาพาไปออกกำลังเนี่ยนะก็จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันทั้งที่สุนัขนี่ไม่ใช่พันดุนะครับเขาก็เกิดความหงุดหงิดนะวิ่งไปทั้งบ้านแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะระบายออกด้วยการกัดเจ้าของแต่ประเด็นคือสุนัขพันธุ์ดังกล่าวพวกนี้การกัดมันไม่รุนแรงไง
1: ใช่ค่ะ
2: มันก็ไม่เป็น
1: อาจจะเป็นเหมือนกับข่วนนิดหน่อยอะไรอย่าง
2: นี้อะไรอย่างเงี้ยไอสายที่สามเนี่ยสายมินิมอลกระเป๋า
1: ใส่กระเป๋าอันนี้ไปนอกบ้านได้สะดวกเลย
2: คุณบุษยารู้ไหมครับว่าพันธุ์ที่บอกว่าเนี่ยเป็นพันธุ์ที่จัดว่าเป็นสุนัขดุดับต้น
1: ๆโอ้ไม่ทราบเลยค่ะไม่คิดเลยคุณหมอไม่คิดเลย
2: สู้จนตัวตายอันนี้เป็นประโยคของที่บอกว่าเลยนะครับสาเหตุที่มันสู้จนตัวตายเนี่ยคือมันสู้ตายไงมันดุตามสัญญาที่เขากลับมาแต่ที่เขาตายประจำเขาตัวเล็ก
1: สู้คนอื่นไม่ไหว
2: แต่ว่าไม่ยอมแพ้ง่ายตัวตายเนี่ยเป็นมอตโต้ของที่บอกว่านะครับดังที่ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่จัดเป็นสุนัขดุนะครับโดยสายพันธุ์ด้วยนะครับแต่บังเอิญในการอนาโตมีเขาอะการวิภาคเขากัดคนตายไม่ได้แค่นั้นเอง
1: ค่ะแต่ตัวเขาแต่ตัวเขาไม่รอดนะถ้าเขาสู้ไม่ถอยแบบนี้ต้องรีบไปแยกทันทีเลย
2: แต่ว่าประเด็นของมาพันธุ์เล็กเนี่ยเกี่ยวกับการเลี้ยงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าของเนี่ยชอบเลี้ยงสุนัขกลุ่มเนี่ยเหมือนเด็กตัวเล็กๆเหมือนเจ้าหมี
1: เข้าใจนั่งแล้วเห็นหลุด
2: จะเห็นน้องหมาพวกนี้นะบางทีนะจะโหองค์โงเลยนะ
1: คือ
2: ตัวตั้งผมตัวตั้งหน้าตั้งดูเย่อหยิ่งเนี่ยคิดว่าตัวเองสมเป็นไร
1: ดูแบบว่ามันโอ้โหแบบดูเชิดๆหน่อยอย่างนั้น
2: ใช่กลุ่มเนี้ยจัดเป็นกลุ่มที่เจ้าของชอบสปอยอ่ะชอบโหตามใจนะด แบบเนี้ยพวกนี้ชอบเห่าเสียงดังสังเกตนะฮะโวยวายเหมือนคนนะออกจะก้าวไรด้วยการใช้เสียงเป็นหลักเลยแล้วบางทีเจอคนแปลกหน้าเขาก็ทำลายด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เซฟโซนของเขาอ่ะเขาถูกเจ้าของสปอยให้มันเกิดเซฟโซน
1: โอ้โหอันนี้นะแต่ละพันแต่ละรูปแบบนี่สวัสดิภาพสัตว์จริงๆต้อง
2: ใช่แต่ประเด็นคือเจ้าของกับมองเป็นเรื่องตลกไงคือสุนัขเนี่ยแสดงความเครียดออกมาแล้วนะ
1: ค่ะค่ะแต่เราไม่รู้
2: คิดว่าเป็นพันเล็กอะไรเงี้ยผมไม่ทำอันตรายต่อใครได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงคือตลกร้ายนะตลกร้าย
1: ถ้าใครเลี้ยงเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนี่ถ้าเขาเห่านี่เราต้องเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ยเขามีความเครียดหรือเขามีอะไรหรือเปล่าอันนี้เป
2: ็นข้
1: อสังเกต
2: พวกนี้พอสปอยบ่อยเขาคิดว่าเขาเป็นนักเลงกล้ามโตและคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเหมือนคนเลยไม่เห็นหัวใครแม้แต่เจ้าของเองก็ปล่อยโดนหางเล่นไปด้วย
1: ค่ะ
2: นั่นนะฮะแล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นความดุ
1: เหมือนกับเราฝึกนิสัยเราไม่ทราบว่าสุนัขของเราเนี่ยมีข้อเสียละเราก็ไม่ได้ดูแลเขาในสิ่งที่ถูกต้องก็เลยเหมือนกับเป็นการทำร้ายเขาไปในตัวเหมือนกันถ้าเจ้าของเนี่ยไม่เรียนรู้หรือว่าไม่ได้รักสุนัขลึกซึ้งอย่างที่คุณหมอเล่าให้เราฟังวันนี้โอ้สุนัขเจ้าของก็จะเหมือนทำร้ายเขาซ้ำสองไปด้วย
2: ใช่ครับลักษณะเนี้ยจะทำให้สุนัขเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ดาวลงเรื่อย
1: ๆ
2: สุดท้ายจะเป็นสุนัขดุผมเป็นสัตวแพทย์เป็นผมก็เคยเห็นนะสุนัขตัวเล็กแต่ว่าดุมากเลยเจ้าของเองจับไม่ได้เลยก็
1: ม
2: ีใช่ครับลักษณะเนี้ยจะทำให้สุนัขเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ดาวลงเรื่อย
1: ๆ
2: สุดท้ายจะเป็นสุนัขดุผมเป็นสัตวแพทย์เป็นผมก็เคยเห็นนะสุนัขตัวเล็ก

0: ง่ายๆเลยนะต้องฝึกอย่าให้สุนัขเกิดความเครียด2ผู้เลี้ยงต้องแสดงหน้าที่ของจ่าฝูงให้ได
1: ้
0: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า primary owner นะครับคืออันเลี้ยงสุนัขตัวเดียวแต่ต้องวางโพสชั่นตัวเองให้อยู่ตำแหน่งสูงสุดนะฮะโดยการเป็นจ่าฝูงคือต้องคุมสุนัขให้ได
1: ้
0: เช่นอาจจะออกคำสั่งนะครับเช่นอย่าทำหยุดลูกให้อาหารคือคำสั่งปั๊บให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทำไม่ถูกต้องแต่ต้องตอบสนองด้วยการยิ้มเป็นเทคด้วยการจะให้อาหารที่เขาชอบเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย
1: ถูกต้องแล้วได้รับรางวัลใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะมองเราเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังเชื่อฟังเราหนึ่งคนก็ยังดีเขาเห็นเราเป็นจ่าฝูงแต่ถ้าคนในบ้านคนเป็นจ่าฝูงหมดเนี่ยก็จะโอเคเลยฮะทุกอย่างก็จะปกติเขาจะไม่กัดใครเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: จะเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยแหละครับนี่เป็นจิตวิทยาเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างทางด้านร่างกายเนี่ยสุนัขบางทีก็อาจจะดุเนื่องจากภาวะช่วงฮอร์โมนของเขาด้วยเช่นช่วงติดสัตว์ช่วงตั้งท้องช่วงเลี้ยงลูกเนี่ยอันนี้เขาโดยธรรมชาติเขาดุเองกับไปยุ่งกับเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหรือการเจ็บป่วยจะเช่นปวดฟันปวดท้องมีบาดแผลก็เขาเจ็บมากมีฝีโดยเฉพาะมีฝีเห็นชัดเลยต้องกัดเหมือนกันนะครับเพื่อจับแผลเขาเขากัดแต่นี่คือเขากัดด้วยการป้องกันไม่ให้เราไปจับแผล
1: ไม่ให้เราไปจับแผล
0: อาจจะไม่ได้ดุโดยจิตวิทยาเท่าไหร่
1: ค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าจะขึ้นได้ข้อกฎหมายว่าเรามีข้อกฎหมายอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการควบคุมสุนัขอันตราย
0: โอเคเดี๋ยวขอสั้นๆครับเวลาเหลือน้อยละ
1: ค่ะ
0: ก็คือข้อกฎหมายเนี่ยหลักๆเลยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการควบคุมสุนัขนะฮะเรียกว่ากฎหมายตอนนี้ในระดับที่ห้ามเลี้ยงสุนัขพันธุ์อันตรายเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่อาจจะมีในระดับท้องถิ่นหรือมาตรการที่ไม่เข้มงวดนะ
1: ค่ะ
0: แต่กฎหมายที่เรามีทุกวันเนี่ยจะเน้นไปทางคุ้มครองสุขภาพและป้องกันโรคระบาดมากกว่านะเรายังมีกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องการกำหนดสายพันธ
1: ุ์
0: แต่ว่าก็มีกฎหมายที่คุ้มครองนะครับแต่มันจะเป็นคุ้มครองที่ปลายเหตุมากกว่าไม่ได้คุ้มครองที่ต้นเหตุนะโดยผมจะแบ่งเป็น2มิติของกฎหมายเป็นวันมาครับใช้คืออันที่1เนี่ยป้องกันบุคคลและทรัพย์สินที่เสียหายหลังจากที่สุนัขได้กระทำไปแล้วอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ว่าป้องกันไม่ให้กระทำนะฮะก็จะมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา37นะควบคุมสุนัขดุควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปลำพังในประการที่ทำอันตรายแก่ผู้อื่นทั้งบุคคลและทรัพย์สินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหร
1: ือ
0: ทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์หรือเจ้าของเนี่ยสัตว์จะเป็นต้องชดใช้เจ้าของของสัตว์เนี่ยจะเป็นต้องชดใช้สินไหมทดแทนในความเสียหายนั้นในแก่ฝ่ายที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลสัตว์แล้ว
1: อ
0: ันนี้ถ้าขึ้นศาลก็ต้องชี้แจง
1: ใช่ว่าเราดูแลแล้วแต่ว่าสัตว์ไปทำร้ายคนอื่นเอง
0: ใช่ใช่ส่วนมีพรบป้องกันทารุณนะครับมาตรา21คือการฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายมนุษย์หรือสัตว์อื่นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินไม่ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว
1: ์
0: ประเด็นนี้ก็คือต้องระวังนะครับเพราะสุนัขเราเนี่ยอาจถูกฆ่าตายได้นะถ้าเราไม่ดูแลให้ดีปล่อยอยู่ในบ้านอื่นเขายิงตายได
1: ้
0: เขาไม่คิดนะครับหลุดไปแล้วเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามีพรบนี่แหละที่อาจจะเป็นต้นแก้ไขที่ต้นเหตุนิดนึงแล้วก็ตามมาตรา22เนี่ยต้องจัดสวัสดิภาพสุนัขดูแลอันตรายที่ดีไม่ให้พฤติกรรมที่อยู่ร้ายเพราะฉะนั้นมีความผิดปรับไม่เกิน 40,000 แต่นี่ค่อนข้างแอคแท็กนิดนึงว่าการจัดสวัสดิภาพให้ไม่ดูได้ทำยังไงแต่ต้องมีกฎหมายดูแล้วครับส่วนมิติที่2เนี่ยคือมิติที่ป้องกันไม่ให้เกิดการลื้อสุนัขถ้าไม่ได้รับรองโดยท้องถิ่นนะครับก็จะมีตัวอย่างเป็นข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขปี2548โดยเบื้องต้นเนี่ยในบัญญัติเนี่ยในข้อบัญญัติเทศบัญญัติ
1: ค่ะ
0: สุนัขควบคุมพิเศษที่ต้องแก้กับทางกรุงเทพมหานครคือพิทบูทะเลียบูทะเลียซับฟอร์ดเชียบูทะเลียล็อตไวเลอร์แล้วก็ซิล่าบาซิเลโร
1: ่
0: นะแล้วก็สุนัขที่มีประวัติทำร้ายคนทุกสายพันธุ์นักดุอันนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางกทม.นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างกฎหมายส่วนข้อสุดท้ายก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะหมดไปได้หรือไม่
1: ใช่แล้วมันจะรุนแรงขึ้น

0: บางมันจะรุนแรงขึ้นอีกหรือเปล่า
1: ผมว่าหมดแน่นอนนะถ้ามีการขึ้นทะเบียนสุนัขเริ่มจากการขึ้นทะเบียนสุนัขก่อนเพื่อควบคุมสายพันธุ์ระดับแรกไม่ได้ห้ามแต่ควบคุมการเลี้ยงนะครับโดยถ้าคือโดยการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันถือสุนัขดุหรือถือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเนาะ
0: อ
1: ันนี้ต้องดูแลโดยหน่วยงานมหาไทยนะครับเป็นหลัก
0: ค
1: ่ะเริ่มต้นด้วยการขึ้นทะเบียนสุนัขโดยองค์กรปศุของถิ่นทั้งประเทศเนี่ยหรือออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเลี้ยงก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนเลี้ยงซึ่งขั้นตอนขออนุญาตจะต้องมีความต้องศึกษาธรรมชาติของสัตว์ก่อนของสุนัขก่อนว่าพันธุ์นี้เป็นยังไงก่อนจะถึงไปเลี้ยงประเมินความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนเลี้ยงได้ไม่ได้ถ
0: ้
1: าเราพร้อมก็ขออนุญาตเลี้ยงนะฮะแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยรับแพ่งเนี่ยรวมถึงกับสุขภาพสัตว์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงไปแล้วมีพฤติกรรมที่อันตรายน้อยลงซึ่งผู้ตั้งใจจะเลี้ยงเนี่ยต้องศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงก่อนความพร้อมในการเลี้ยงทั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนมีอาวุธปืนในครอบครองนะครับถ้ารู้จักใช้รู้กฎหมายในการใช้ปืนจะลั่นยากแน่นอนครับ
0: โอ้ค่ะนะคะวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการเลี้ยงนะคะวิธีการดูแลในเรื่องของสุนัขดุแล้วก็สุนัขอันตรายด้วยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราอาจจะได้รบกวนคุณหมออีกนะคะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์บุญน้อมนะคะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์บริการนะคะก็เป็นทุกวันอาทิตย์ที่เราจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาทางสัตวแพทย์ที่น่าสนใจนะคะในช่วงตอนสักประมาณ8นาฬิกาเศษของทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์ด้วยค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาคผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ประเด็นที่บอกน่าสนใจมากเลยวิธีการในการปกป้องตัวเราและคนที่เรารักให้ปลอดภัยจากการถูกสุนัขกัดเขาบอกว่ามี5วิธีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณยนุชแล้วก็ท่านผู้ฟังในการสัตวแพทย์อาสาจอสลายทุกท่านครับ
3: ค่ะคุณหมอคะจะรู้ได้ไงว่าสุนัขจะกัดเรา
4: ครับผมคือที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าจากการที่ได้ไปพูดคุยกับทางสาธารณสุขนะครับก็พบว่ามันมีผู้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนหลังจากโดนสุนัขกัดเนี่ยปีนึงเนี่ยเยอะมาก
3: ๆ
4: นะครับเยอะมากๆก็ที่สำคัญเนี่ยการถูกสุนัขกัดเนี่ยในวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้พูดถึงแค่ว่าเป็นสุนัขดุนะฮ
3: ะ
4: เพราะจริงๆแล้วสุนัขที่สามารถที่จะกัดเราได้เนี่ยมันก็มีได้ตัวนะครับเรื่องแรกเลยเราจะมาดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุนัขเนี่ยมันจะกัดเราน
3: ะครับมันส่งสัญญาณบอกเราก่อนไหมฮะ
4: ใช่มันมีสัญญาณเตือนนะคุณชินนุช
3: ยังไง
4: นะคร
3: ับ
4: ที่โดนกัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาการของสุนัขนะครับจะเป็นพวกหมอเนี่ยพอหมามาเรารู้เลยว่าหมาที่จะกัดเราคือหนึ่งเลยนะฮ
3: ะ
4: ที่กลัวเรา
3: เดินตรงมาหาเลย
4: หางนะครับหางจุกก้นนะฮ
3: ะ
4: แล้วก็พยายามแยกเขี้ยวนะฮะถอยหนีนะครับความเครียดนะบางตัวมีอามด้วยฮ
3: ะ
4: อาจจะอันนี้ต้องรอฟังนะฮะเขาไม่ได้ชวนเราเล่นนะฮะนี่คือ
3: คร
4: ับบางตัวก็หางตั้งชันก็
3: ม
4: ีครับหรือว่าขนลูกขนพองทั้งตัว
3: ค
4: ่ะครับยิงฟันพวกนี้ก็จะเป็นอาการที่แสดงให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังเครียดกำลังที่รู้สึกว่าแหมเหมือนถูกเราคุกคามพร้อมที่จะกัดเราสุนัขที
3: ่เราคุกคามเขาล่ะ
4: เช่นเวลาไปหาหมอเนี่ยฮ
3: ะ
4: พอเขาจะรู้สึกว่าเหมือนสัตวแพทย์เนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุกคามเขาไปทำให้เขาเจ็บฉีดยาไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ย
3: คร
4: ับสุนัขที่ เอาเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่2ประการก็คือ ไม่กลัวนะครับไม่กลัวก็เนี่ยเครียด
3: ค่ะ
4: นะครับเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงเลยถ้าเราเห็นสุนัขนะครับที่มีอาการอย่างนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังให้มากๆหลีกเลี่ยงเลยนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งสุนัขที่นอนตามเซเว่นนะครับเมื่อเราเผลอไปเหยียบเขานะครับหรือว่าเผลอไปโดนเขาเนี่ยบางทีเขาตกใจก็กำลังนอนอยู่อันนี้เขาอาจจะกัดเราโดยที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นสุนัขที่ไม่ได้อยู่ในสุนัขสายพันธุ์ดุนะครับเป็นสุนัขพื้นๆบ้านๆทั่วไปเนี่ย
3: โอ้โหอย่างนี้ถ้าเจอสุนัขตรงแถวหน้าร้านสะดวกซื้อเราต้องเดินผ่านหน้าเขาหรือเดินผ่านทางด้านหลังเขาที่ปลอดภัย
4: จริงๆแล้ว
3: เขาจะขวางเลยค่ะ
4: ควรจะห่างเลยฮ
3: ะ
4: ถ้าหลีกเลี่ยงอย่าไปใกล้ชิด
3: อย่าไปใกล้ชิด
4: นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนกัดนะฮะแต่ถ้าแนะนำให้อ้อมหลังดีกว่า
3: อ้อมหลัง
4: หน
3: ้าใช่ไหมค่ะ
4: มันกัดปากมากกว่าแล้วก็พยายามเด็กไปเดินชนหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: นี่มีอยู่ตัวนึงค่ะแถวเซเว่นร้านสะดวกซื้อแถวๆนี้นอนปากประตูตลอดเลยค่ะแล้วจำเป็นจะต้องเข้าก็ต้องไปซื้อเสบียงก่อนที่จะมาจัดรายการ
4: ครับผมตรงนี้ต้องให้ใครน้องหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยนะครับตรงนี
3: ้ค่ะแต่เพิ่งทราบอย่างเงี้ยจากคุณหมอบอกว่าคือถ้าสุนัขเขาจะกัดนี่แปลว่าเขารู้สึกเครียดหรือเขากลัวเราเหรอคะ
4: ใช่ครับสุนัขที่ส่วนใหญ่ที่กัดคุณหมอนะฮะในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยส่วนหนึ่งกับความกลัวฮะเขากลัวนี่เขาจะถอยหลังกรูดเลยแล้วหมอก็ยังไปจับเขาเขาจะกัดเพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเขายกเว้นสุนัขที่มาหาเราบ่อยๆเขาจะคุ้นเคยกับคุณหมอแล้วก็เป็นถ้าคุณหมอสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ประสบการณ์ที่ดีก็คือไม่เคยร้ายเขานะครับเมื่อเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็มีการดุมีการสอนในพฤติกรรมที่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้เขาก็จะไม่ทำแบบนี
3: ้
4: แต่ถ้าบางตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สอนในเรื่องของพฤติกรรมนะครับเขาก็อาจแล้วก็ไม่ได้พาไปเจอคนนะฮะตัวเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมพวกนี้สุนัขที่ค่อนข้างกลัวแล้วก็อาจจะกลัวคุณหมอแล้วก็อาจจะกัดคุณหมอหรือว่ามีคนไปบ้านเรานะครับเขาอาจจะกลัวจนกระทั่งคนที่ไปบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังกลัวก็ยืนมือไปจับเพราะฉะนั้นที่หมอบอกไว้แล้วว่าสุนัขที่กลัวเนี่ยก็กัดเราได้นะต้องระวัง
3: อันนี้คือประเด็นของว่าถ้าเราดูแล้วก็เป็นสุนัขที่มีการดูแลใช่ไหมคะอยู่ในการปกครองก็มันสามารถที่ทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันอย่านึกว่าเขาจะไม่ทำร้ายเขาก็พร้อมที่จะกัดได้เหมือนกันถ้าเราลักษณะเหมือนกับไปคุกคามเขาแต่ดิฉันเองเคยเจอค่ะสุนัขในวัดค่ะคุณหมออันนี้คือเขากลัวดิฉันเหรอคะเขาถึงได้วิ่งเข้ามา
4: สุนัขในวัดเนี่ยมีข้อที่ถามดีมากเลยเพราะว่าพอสุนัขในวัดถ้าอยู่รวมกันหลายตัวสุนัขมีเป็นสัตว์สังคมพอเขาอยู่รวมกันหลายตัวเนี่ยเขาจะมีของคำว่าเป็นเขาเรียกหมาหมู่นะที่พูดกันในภาษาชาวบ้านเนี่ย
3: เจอหมาหมู่สกัดละ
4: ใช่เขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าถิ่นครับคือสุนัขเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอาณาเขตความเป็นเจ้าของดังนั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วเราแปลกหน้า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปแบบสุภาพเดินไปเฉยๆโดยที
3: ่
4: เขาไม่ได้รู้สึกว่าเราไปทำอะไรเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีปัญหา
3: แต่เวลาที่เราไม่จริงยืนยันคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นคนที่เดินอย่างสุภาพเรียบร้อยสงบแล้วเสงี่ยมมาก
4: แต่หมอเคยบอกไว้นะว่าคนที่เป็นเหยื่อของสุนัขเนี่ยก็คือเด็กนะครับมันแยกเพศแล้วก็ผู้หญิงนะ
3: ที่ดูอ่อนแอ
4: เพราะฉะนั้นถ้าคุณปุญญนุชเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเดินไป
3: ค
4: ุณปุญญนุชเนี่ยหมอมันมองไว้แล้วว่าคนนี้สู้เราไม่ได้แน่ออกไปสี่ตัวแล้วถ้าคุณปุญญนุชมีปฏิกิริยาที่ส่งเสริม
3: นะครับเช่นกำลังกลัวคุณอยู
4: ่กลัวคือเป็นคนที่แบบกลัวหมาอยู่แล้วมันจะสึก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันที่สองก็คือส่งเสียงแบบเสียงพูดผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างแหล
3: ม
4: สุนัขไม่ชอบนะครับ
3: ไม่ส่งเสียง
4: ให้อาจจะพยายามวิ่งหนีอันเนี้ยไม่ได้เลยเป็นลักษณะที่สุนัขจะรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อทันทีเลย
3: นี่ฉันจะทำทุกอย่างพฤติกรรมแตกต่างนี่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยนะ คือยืนนิ่ง ใช่ไม่มีการส่งเสียงไม่โวยวายสงบนิ่งมากค่ะ
4: แต่อย่าลืมคุณปุญญนุชเป็นผู้หญิงไงฮะ
3: อ๋อค่ะ
4: แต่ถ้ามีผู้ชายไปด้วยนะครับหรือว่าไปกันสัก 2-3 คนเนี่ยโอกาสคุณจะน้อยลงเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นอยากเข้าไปเลยดีกว่าใช่ไหมคะคือไม่ได้นึกแต่นิดเดียวโดนฉีดวัคซีนมาพอเจอพวกนี้เนี่ยคือเข้ามาเนี่ยแต่คือเราก็พยายามเหมือนกันเหมือนพยายามถอยพอถอยถึงปุ๊บนี่โอ้โหไม่นึกเหมือนกันนะว่าเขาจะแยกเคี้ยวใส่กันแต่ดีที่ใส่กางเกงขายาวเพราะฉะนั้นก็มันก็มีการป้องกันเราเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งเพราะผ้ามันไม่ได้เป็นผ้าบางแต่ก็ต้องฉีดวัคซีนเพราะมันก็มีรอยเป็นรอยเล็กน้อยเป็นรอยเขาเรียกเป็นรอยถลอกไหมคะคืออย่าคิดเลยโอ้ถ้าวันนั้นเราใส่เป็นกระโปรงหรืออะไรนะรับรองว่า
4: เรียบร้อย
3: ใช่ค่ะ
4: ถ้าเป็นจุดหนึ่งที่หมอเตือนก็คือว่าอย่าพยายามเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยกับสุนัขพวกนั้นโดยลำพังมันจะมีพึ่งเพราะจริงสุนัขพวกนี้อาจจะไม่ดุก็ได้แต่ว่าด้วยความห่วงของสถานที่นะครับแล้วก็เวลาที่ควรเข้ามี2เวลาก็คือเวลาที่เขากินอาหารกับเวลาที่เขาเป็นช่วงของการพักผ่อนนอนหลับ
3: อ๋อเหรอคะไม่ทันได้สังเกต
4: เป็นช่วงที่อันตรายมาก
3: ไม่ทันได้สังเกตรู้แค่ว่ากำลังจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปตรงเขาเรียกว่าที่เก็บกระดูกไงคะเขาเรียกเป็นเจดีย์นะถ้าเป็นทางภาคใต้ก็แบบเดินก็ต้องเดินผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วก็เดินเป็นคนเดียวด้วยไม่ได้นึกเลยว่าจะเจออย่างนี้ค่
4: ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นสุนัขเขารู้สึกตกใจไหมฮะตอนที่คุณ
3: ไม่ทันได้สังเกตอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยตกใจมากกว่าดิฉันจะนิ่งพอตกใจแล้วดิฉันจะนิ่งค่ะไม่วุ่นวาย
4: นี่ดีนะฮะที่คุณปัญญานุชมีสติ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไอ้ที่โดนสุนัขคุกคามจะต้องมีสตินะครับเพราะว่าเขาบอกไว้เลยว่าห้ามวิ่งห้ามส่งเสียงร้องนะเมื่อไหร่ที่เรา
3: ขับ
4: ส่งเสียงร้องหวีดแหลมออกมาช่วยด้วยแล้วเราวิ่งเนี่ยสุนัขจะรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่
3: อ
4: โดยเฉพาะเด็กอ่
3: ะ
4: บอกว่ามันยากเหมือนกันที่จะไม่ให้เด็กวิ่งหนีแล้วก็ส่งเสียงร้องเนาะเพราะว่ามันให้เด็กยืนนิ่ง
3: ๆ
4: บอกว่ามันก็กระดูกไปแบบเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังฮะแล้วก็ต้องสอนลูกหลานเราว่าอย่าพยายามที่จะไปในที่ที่มันมีสุนัขจรเยอะเช่นวัดหรือว่าโรงเรียนหรือว่าบริเวณกองขยะบริเวณที่มีสุนัขอยู่กันเยอะๆเงี้ยอันตรายมาก
3: คือในวันนั้นไปงานศพพอไปงานศพถึงมันจะมีช่วงเวลาว่างอยู่ก็เลยเดินเข้าไปว่าอาจจะไปไหว้ตรงที่เก็บกระดูกของทางครอบครัวหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะก็เดินผ่านเข้าไปสงสัยเป็นคนแปลกหน้าของเขาก็เลยโดนเลยค่ะ
4: เราอาจจะเป็นช่วงที่สุนัขอาจจะเครียดนะครับเพราะว่ามีคนแปลกหน้าไปเยอะแล้วก็มีการส่งเสียงอะไรพวกนี้ฮะเขาก็อาจจะถูกรบกวนนิดนึงที่พักที่กินข้าวอะไรเงี้ยฮะก็เลยเครียดอยู่แล้วก็งับซะเลย
3: โอเคเพราะฉะนั้นนั่นคือสังเกตอย่างหนึ่งเลยว่าห้ามเดินคนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ไม่ควรไปลำพังครับ
3: ไม่ควรไปลำพังในที่เราใช่ไปปีละครั้งนานๆไปค่ะ
4: ถ้าไปก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่คุณปุญญนุชทำก็คือถูกต้องก็
3: ค
4: ือหนึ่งเสงขายาวที่มันหนาหน่อยเก่งดีใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: มีร่ม
3: นะครับมีกระเป๋าใช้กระเป๋านี่แหละเป็นตัวป้องกัน
4: ที่เขาแนะนำเลยนะฮะก็คือพวกสเปรย์ฮะที่ไว้ฉีดหน้าผู้ร้ายคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยที่เขามาคุกคามเราเราจะนักได้ฮะใช่ครับพอเราฉีดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาอาจจะแสบตาหรือว่าเขาอาจจะติ้งงงว่าเราทำอะไรเนี่ยเขาอาจจะก็ได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำมา
3: วิธีที่ดีที่สุดก็คือหลังจากนั้นไม่เดินผ่านตรงนั้นเลยไม่ไปอีกแล้ว
4: ถูกต้องครับคุณปุญญนุชเจอแบบเหตุการณ์ไร้ลายอ่ะ
3: ใช่คือแบบไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะเรียนเจอแบบ
4: คุณปุญญนุชผมนะ
3: ค่ะ
4: เพราะคุณปุญญนุชชอบไม่อะไรน
3: ะ
4: กลัวแมว
3: ใช่แมวกับสะอาดกับสุนัขเพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่เราเลี้ยงอย่างเนี้ยเราจะไม่มั่นใจใดๆเลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจะรู้มั้งคะว่ากลัวหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วโดนฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเนี้ยมา2ครั้งครั้งแรกคือแมวครั้งที่2คือสุนัขแล้วที่เดียวกันเลยค่ะที่วัดค่ะวัดเดียวกันเลยนี่แอบฟ้อง
4: เนี่ยเราต้องกลัวก่อนอย่างเวลาผมรักษาเนี่ยก็มีคุณหมอท่านนึงบอกอู้นี่เป็นเขาก็จับไม่นะพ
3: อ
4: แมวหมามาอยู่หน้าต่อหน้าผมเนี่ยเขาจะนิ่งเพราะเขารู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวแล้วก็แบบเรารักเขาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยมัน
3: สงสัยเขา
4: ด้วยกันเนาะไม่แน่ใจว่าหมามันจะรู้ขนาดไหน
3: คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เข้าไปลูบหัวลูบอะไรอย่างนั้นเพราะรู้อย่าต้องระวังคือจะป้องกันตัวเองโดยตลอดมากๆเลยแต่จะเจอเนี่ย2ครั้งแล้วค่ะห่างกัน10ปีค่ะได้ฉีดทุก
4: ครั้งนี่ขนาดว่าเราแบบว่า
3: ระวังใช่ระวัง
4: ความรู้
3: จริง
4: โตแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นเด็กๆด้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องระวัง
3: ต้องระวังมากจริง
4: ที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่า ไอ้ช่วงปิดเทอมเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะโดนหมากัดเยอะแล้วก
0: ็
4: ต้องไปฉีดวัคซีนซึ่งมันทำให้ประเทศชาติเราก็ต้องสูญเสียนะครับค่าวัคซีนปีนึงเนี่ยผมเขาบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเยอะกว่าโรคบางโรคอีกเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยกันในเรื่องของการที่จะไม่ให้พวกเราเนี่ยโดนสุนัขกัดคร
0: ับ แต่ว่าจริงๆว่าอีกมุมนึงก็แปลว่ามันเป็นมุมที่ดีเหมือนกันเพราะว่าคนเข้าใจมากขึ้นคือแค่โดนขวดเล็กน้อยโดนกัดเล็กน้อยก็รู้แล้วว่าต้องรีบไปฉีดวัคซีนคือจะปล่อยเอาไว้ไม่ได
4: ้ครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
0: ค่ะ
4: ปล่อยจนก็ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
0: ใช่ใช่อันนั้นมันไม่ควรนะคะเพราะงั้นแต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ใกล้กับสุนัขที่ไม่คุ้นเคยก็คือนิ่งๆใช่ไหมคะ
4: จริงๆแล้วให้นิ่งนะครับที่อีกเลี่ยงการไปสัมผัสและที่สำคัญอย่าจ้องตาสุนัขนะฮะ
0: อย่าจ้องตาสุนัข
4: ต้องตาสุนัขเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายนะฮะ
0: อ๋อเหรอนะสงสัยยังไปจ้องตาเขาละไปท้าทายเขาแล้วล่ะ
4: ห้ามเลยนะ
0: ห้ามโอเค
4: ตานะครับแล้วก็บริเวณที่สุนัขอยู่ที่เราไม่คุ้นเคยก็อย่างที่บอกว่าอย่าวิ่งหรือว่าเสียงตัก
0: อย่าส่งเสียง
4: แล้วก็ถ้าแบบว่ามันอดไม่ได้ไปเจอสุนัขแล้วแบบแหมอยากเล่นเหลือเกินเนี่ยต้องยื่นมือให้เขาดมก่อน
0: โอ้โหอันนี้ไม่กล้าเลย
4: ถ้าสมมติว่าอดไม่ได้นะแบบไปกุฏิเจ้าวาดแล้วก็แบบไปเจอสุนัขอยู่ก็ถ้าอยู่ใกล้เราก็ถ้าใช้เฉยๆแล้วอดใจไม่ไหวก็ยื่นมือให้ดมก็ดมแล้วเขาเข้ามาหาเราเนี่ยแสดงว่าเขาโอเคแต่พอไปเขาเนี่ยเขาจะไม่โอเค
0: เข้าใจเพราะอย่างคนที่เขารักสัตว์อย่างเนี้ยเวลาเขาเจอดิบางคนเขาจะแบบวิ่งเข้าไปหาเลยนะคะ
4: ผมเนี่ยคนนึงไปหาเห็บให้บ้างไปลูกบ้างซึ่งจริงๆแล้วห้ามลูกหัวสุนัขที่ไม่คุ้นเคยเด็ดขาด
0: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าเราเอาไปจับหัวจับตัวเขาเนี่ยเขาจะกัดว่าเราไปทำร้ายฮ
0: ะ
4: ทั้งที่ปกติไม่ใช่สุนัขดุนะก็เป็นสุนัขธรรมดานี่แหละแต่บางตัวมันไม่ได้เฟรนลี่แบบโอ้ยเรียบร้อยน่ารักตัวนะที่ต้องระวังไว้ก่อนโดยเฉพาะช่วงที่เขาหลับ
0: ครับ
4: หรือว่าช่วงกินอาหารเนี่ยห้ามเลยนะฮะ
0: ค่ะ
4: เทอาหารเพิ่มไปหยิบชามออกมา
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ไปอะไรอย่างเงี้ยให้อาหารดึงกลับมาอย่างเงี้ยโดนกัดหมดนะฮะ
0: ค่ะ
4: เนี่ยสุนัขเรื่องอาหารไม่ได้เลยขนาดหมาด้วยกันนะฮะ
0: เหมือนคนนะคะอย่ายุ่งกันนะค่ะ
4: ค่ะใช่พอกินอาหารเนี่ยแย่งกันเนี่ยกัดกันเลยนะฮะ
0: อ
4: ันเนี้ยนี้มีเยอะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วงที่สุนัขเป็นสัตว์
0: ครับ
4: ตัวเมียกำลังเป็นสัตว์แล้วตัวผู้ก็ไปลุมล้อมกันสี่ห้าตัวเนี่ยพวกนี้มันจะดุเป็นพิเศษ
0: นะครับ
4: ตัวผู้มันจะกัดกันมาจากมากัดคนมันหงุดหงิดนะ
0: คร
4: ับแล้วก็ถ้าเป็นหมาตัวเมียก็คือช่วงที่เขาคลอดลูก
0: ห่วงลูกใช่ไหมฮะ
4: ครับก่อนก็ต้องรู้นะไปบ้านเพื่อนนะครับหมากำลังคลอดลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนกัดหมดนะนะครับมันต้องระมัดระวัง
0: แม้แต่สุนัขเลี้ยงใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับต้องระวังครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกกับเราแบบไหนแต่ถ้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีปัญหาเช่นไปบ้านเพื่อนแล้วก็เขาก็เลี้ยงสุนัขแล้วก็คุ้นเคยตลอดไปมา
0: ตั้
4: งแต่ละคร
0: ั
4: ้งเดือนละครั้งแล้วพอเขาคลอดลูกเราไปเยี่ยมเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เคยไปเลยแล้วอยู่ดีวันนั้นไปเห็นหมาคลอดลูกแล้วไปจับเนี่ยระวังเลยฮะยิ่งไปจับลูกเขาเนี่ยเด็ดเลยมีโอกาสที่จะโดนกัดได้ก็ต้องระวัง
0: ค่ะคือได้ยินบางคนบอกว่าคนนี้มันมีสัญชาตญาณของความเป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็จะคุ้นเคยกับสัตว์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามแต่เขาต้องได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่านี้อ่ะอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกคุณหมอก็ไปรูปผู้ดูบ่อยได้รูปหัวรูปอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นจริงไหมคะ
4: มันก็จริงส่วนหนึ่งแต่ว่าผมก็เจอนะฮ
0: ะ
4: ตัวที่ก็ไม่สามารถเข้าถึงเขาได้เหมือนกันก็คือเขาก็ดุกับผมเหมือนกันแล้วก็กัดเหมือนกันบางตัวคนอื่นจับได้ผมก็อาจจะจับไม่ได้ก็ได
0: ้
4: มันก็มีปัจจัยที่ร่วมกันเยอะเช่นความคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเจอเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีเป็นผู้ชายแข็งแรงนะครับไม่
0: ค
4: ิดว่าเป็นเหยื่อของสุนัขแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องระมัดระวังครับในประเด็นที่หมอเล่ามาว่าจะเป็นหมาแม่ลูกอ่อนนะครับหมาที่เราไม่คุ้นเคยหมากำลังกินข้าวนะครับพวกนี้ต้องระมัดระวังนะคร
0: ับ ค่ะแล้วฟังที่คุณหมอบอกมาก็คือจะเป็นห่วงกรณีของสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ใช่ของหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกสุนัขจรอะไรต่างๆนี่คนจะมีความระมัดระวังกันก่อนอยู่แล้วในเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นสุนัขที่เขามีเจ้าของอย่างเราไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักเราเราสบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ต้องระมัดระวังหมดเลยฮะเพราะว่าความไม่คุ้นเคยแล้วการที่เขารักษาอาณาเขตเนี่ย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วก็ภาวะจิตใจของเขาต่างๆในวันนั้นด้วยจังหวะที่เราเข้าไปนะครับกินข้าวอยู่ไหมกำลังของอยู่ไหมนอนหลับอยู่หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงของเราที่ส่งเสียงออกไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าบ้านเพื่อนนะครับกับสุนัขที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะคุ้นเคยแต่เป็นช่วงที่เขากำลังคลอดลูกเหลือก็ต้องมีความระมัดระวังให้นึกอยู่เสมอว่าเรามีโอกาสที่จะโดนสุนัขเนี่ยคุกคามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรหรือสุนัขมีเจ้าของเพราะฉะน
3: ั้
4: นการเตรียมตัวในการป้องกันนะครับสำคัญที่สุดเลยนะ
3: เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างคะในการที่จะเตรียมรับมือค่ะกับสุนัขที่อาจจะเข้ามาหาเราได
4: ้อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเรามีสปนะครับหรือว่าไอตัวพ่นอุปกรณ์ป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพกติดตัวไปได้นอกจากจะป้องกันสุนัขก็ยังป้องกันคนได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
4: อันต่อมาคือว่าเวลาที่เราโดนสุนัขกัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เราใช้มือเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: ไปดันที่คอตรงคอหอยอะฮะ
3: คงอันคงไม่กล้าถ้าพูดตามหลักความเป็นจริง
4: ต้องลองดู
3: นะคุณ
4: จ
3: ะโน้ต
4: ปากเขากัดเราใช่ไหมฮะเราก็พยายามดึงกดที่คอเขาเนี่ยเขาจะปล่อย
3: เขาไม่กระโจนเขาหน้าเราเหรอคะคุณหมออย่างนี้ค่ะ
4: คือเขากัดเราแล้วฮะเขากัดเราแล้ว
3: ค่ะ
4: กดนะฮะหรือว่าเราพยายามดึงขาเขาขึ้นนะครับพวกจะรู้สึกเจ็บหรืออาจจะพยายามที่จะปล่อยปากออกไปนะคร
3: ับ
4: แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่า เราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับการบอกว่าต้องเตรียมพร้อมนะคร
3: ับ
4: กระเป๋าหรือว่าเวลาคือเวลาที่สุนัขก็จู่โจมเนี่ยถ้าเรารู้ตัวนะเวลาเขาจะกัดเราเนี่ยก็จะกัดตรงๆนะฮะค
3: ือ
4: หมายว่าพุ่งมาเขาจะพุ่งแนวตรงเพราะงั้นถ้าเราเบี่ยงตัวนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเสียท่าแล้วก็จะงงมากเลย
3: อ๋อใช่เพราะว่านั่นเบี่ยงแล้วก็ใช้กระเป๋านี่แหละเป็นตัวไอ้วันอาวุธ
4: แต่ก็ยังโดน
3: คือเป็นเฉียดเฉียดไงมันถึงได้เฉียดเฉียดค่ะ
4: ก็คือสิ่งที่ถูกต้องครับว่าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องสอนวิธีการแบบนี้ให้กับเด็กๆด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุแล้วชอบไปวัดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องให้ความรู้กันแบบนี
3: ้โอ้ยถ้าเป็นวัดต่างจังหวัดอันนี้โอ้โหสุนัขเยอะเลยค่ะ
4: ครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเขากระโดดมากัดสมมติว่าจะกัดหน้าเราเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้แบบใช้ขาใช้แขนอะ
3: ค่ะ
4: นะครับเหมือนที่คุณปุญญนุชทำก็คือแทนที่มันจะกัดตรงอื่นเราแล้วก็กัดขาเราแทนอะไรเงี้ยมันก็ต้องแลกกันเนาะ
3: คือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สังเกตอยู่แล้วมันจะเป็นสังเกตมองระยะไกลระยะยาวแต่ไม่รู้ก็ยังนั้นยังพลาดค่ะ
4: อันนี้ถ้ามีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วเนา
3: ะ
4: ยังโดนเลยนะถ้าเกิดว่าคนที่หรือเด็กที่ไม่มีความพร้อมเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับบางทีออกนอกสายตาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดเนี่ยไปด้วยกันไปขอเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินไปก็เจอสุนัขอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับไม่ควรเข้าไปบริเวณครัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอะไรที่ตรงไหนที่มันมีอาหารเนี่ยนะแมวจะชอบไปอยู
3: ่
4: ต้องระวังครับแมวเนี่ยไปจับเขาเนี่ยหน้าท้องเขาจะไม่ค่อยยอมนะฮะบางคนลูบตัวลูบเลยได้นะครับพอแต
3: ะ
4: หน้าท้องปั๊บเนี่ยแมวจะแว้งกัดทันทีเนี่ยคือจะถอนเขาเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะแมวที่น่ารักทุกตัวนี่แหละนะครับ
3: ถึงแม้ว่าเราจะมีความมีความรู้สึกว่ามีความเมตตาเขาก็ไม่ละเว้นใช่ไหมฮะ
4: เขาไม่สนใจแล้วฮะเพราะว่าตรงท้องเนี่ยเป็นช่วงที่เซนซิทีฟที่สุดของแมวน
3: ะ
4: จับปั๊บเนี่ยกัดทันทีเลยโดยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นต้องระวังพอเรากระชากเนี่ยเล็บไอ้เขี้ยวที่มันฝังอยู่มันก็จะฉีกนะครับเด็กๆตกใจร้องไปกันใหญ่เลยอะไรเงี้ย
3: อันนี้น่าเป็นห่วงมาก
4: ต้องระวังเหมือนกันครับผมแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเกิดได้ทุกฤดูนะครับแล้วก็เกิดจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกที่ยังเป็นพาหะโดยเฉพาะในบ้านเราก็สุนัขและแมวก็ต้องมีความระมัดระวังถ้าโดนกัดก็ต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบพาไปฉีดวัคซีนจะบอกว่าเนี่ยอย่างคุณปุญญนุชแค่ถลอกเนี่ย
3: ถลอกนิดเดียว
4: ถ้าเรียกว่าความเสี่ยงมันก็น้อย
3: ค่ะแต่ก็ต้องไป
4: ใครแค่เด็กหรือว่าใครก็ตามที่โดนสุนัขเลียนะครับมีบาดแผลจะถลอกไม่ถลอกเนี่ยไปให้คุณหมอเขาตัดสินนะครับว่าเราควรจะฉีดวัคซีนป้องกันหลังโดนกัดหรือเปล่า
3: อ
4: ย่าไปตัดสินเองนะครับบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกนะครับล่าสุด5ปีมาเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับเหมือนที่ตัดลายและล่าสุดอะไรพวกนี้ก็คือไม่สนใจว่ามันจะเป็น
3: ไม่นึกใช่ไหมไม่นึก
4: ได้ไม่นึกว่าจะเป็นโรคโดนนิดเดียวอะไรเงี้ย
3: อันนี้
4: ต้องใส่ใจเลยครับ
3: ค่ะค่ะแล้วตัวส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นวัยไหนคะที่ไปฉีดวันนี้มีข้อมูลอะไรคุณหมอได้มีข้อมูลในส่วนนี้ด้วยไหม
4: ไม่มีครับแต่ว่า
3: ที่กำลังสงสัยว่าเป็นเด็กโดยส่วนใหญ่
4: เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุ นะครับจากที่หมอบอกแล้วก็ผู้หญิงนะฮะจะเป็น
3: เป็นเพศที่อ่อนแอไม่ใช่ใช้คำว่าอ่อนแอไม่ได้เป็นดูแล้วเหมือนกับว่าสู้เขาไม่ได้เขาก็เลยพุ่งเข้ามาหาหรืออีกมุมนึงจริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มคนที่มีความแบบรักสัตว์นะคะใจดีแล้วเราจะรู้สึกแบบไว้วางใจกับบรรดาสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี
4: ้แล้วเสียงก็มีส่วนนะที่หมอบอกนะครับเสียงแตกเนี่ยสุนัขจะไม่ชอบเลยรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อเพราะว่าเวลาที่เขาไปกัดเหยื่อเนี่ยเหยื่อมันก็จะร้องแบบนี้แหละเสียงแหลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีความคุ้นเคยว่าลักษณะอย่างเงี้ยคือเหยื่อนี่คือมันเป็นสัญชาตญาณของเขาซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องดำรงอยู่ใช่ไหมฮะก็ต้องมีการป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยเพราะงั้นในเมื่อเขาป้องกันตัวเองเราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วย
3: ค
4: ือการเรียนรู้ว่าหนึ่งพฤติกรรมแบบไหนที่เขาส่งสัญญาณว่าจะกัดเราใช่ไหมครับสองบุคคลแบบไหนเป็นเหยื่ออันที่สามก็คือแล้วเราจะโปรเทคเราได้อย่างไรนะครับตัวอย่างที่หมอนำเรียนไปว่ามันก็มี1 2 3 4 5ก็จะช่วยลดการเกิดการถูกกัดนะครับ
3: ค่ะคือบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครที่เคยเจอเนี่ยจะรู้สึกแล้วมันจะกลายเป็นฝังใจมันจะสวกการงน
4: มันเหมือนฝังใจแล้วมันจะกลัวเลยนะ
3: คือฝังใจกับการที่ต้องไปฉีดตามเวลาที่คุณหมอบอกมันไม่ใช่แค่วันสองวันนะคะ
4: 7-14-21
3: โอ้ใช่บางทีก็ต้องห่างเป็นเดือนแล้วก็แบบหลายเดือนใช่ไหมแต่ละเข็มมันจะมีระยะห่างที่มันแตกต่างกันไป
4: ใช่นี่ก็เป็นของการเสียเวลาอะไรด้วยถ้าเกิดว่าเราโดนกัด
3: คือบางทีแบบอาจจะลืมได้อย่างดีที่โรงพยาบาลเขาก็มีการเตือนเข้ามาบอกว่าถึงกำหนดใช่ไม่งั้นก็อาจจะลืมไม่ครบได้แล้วอาจจะมีโอกาสที่จะแบบอาจจะเป็นแบบป้าขึ้นมาได้เหมือนกัน
4: คุณแสดงว่านี่เราโดนกัดครั้งหนึ่งนี่เราสูญเสียทั้งเวลาแล้วก็ท
3: ั้
4: งความรู้สึกเน
3: า
4: ะแล้วก็
3: ใช่ค่ะมันจะฝังใจจะฝังใจแต่มันก็มุมอีกอันหนึ่งมันจะกลายเป็นความระแวงคือมันเป็นวิตกจริตไปเลยค่ะคุณหมอ
4: ก็ธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยดีกับ
3: คือมันไม่ได้เกิดความใช่คือมันไม่ได้เกิดความคุ้นเคยนะแต่มันจะกลายเป็นรู้เลยว่าคือวิตกกังวลว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออย่างนี้อีกหรือเปล่า
4: แทนที่จะคุ้นกับ
3: ไม่
4: เป็นการกลัวมากกว่า
3: ใช่จะเป็นความรู้สึกวิตกกังวลมากกว่าเพราะว่าคือทั้งสองเคสจริงๆถ้าถามว่ามันกัดเป็นเวอร์เป็นแผลมันไม่ใช่ขนาดนั้นแค่ขุ่นขวนเท่านั้นแต่เราสึกโอ้โหมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นไงคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: อันนี้ก็คือผู้ใหญ่โดนแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยดิฉันว่าความรู้สึกของเขากับผลทางด้านจิตใจมันน่าจะมากกว่า
4: ครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับเพื่อลดการที่พวกเราจะโดนสุนัขกัดนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่หมอบอกนะฮะเขาไปมองว่าหมาไทยหมาดีๆมันคงไม่กัดนะฮะกัดเฉพาะหมาพันธุ์ดุร้ายจริงๆไม่ใช่นะฮะ
3: ทุกพันธุ์นะ
4: ตัวใช่ครับมีสัญชาตญาณของการคุกคามเหยื่ออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นต้องระมัดระวังนะครับกับสุนัขที่ไม่คุ้นเคยครับ
3: ก็อย่างในข่าวเนี่ยนะอันนี้ขอเพิ่มอย่างในข่าวนี่อยู่ในบ้านตัวเองแล้วไปสุนัขพันธุ์ดุที่เข้ามากัดน้องในพื้นที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะ
4: มีฮะแต่เจ้าของก็มีฮะ
3: นั่นแหละสิคะหรือว่ากัดจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแปลว่าการที่เราจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรเราต้องอันนี้เอาถามนอกเรื่องเลยต้องทำความเข้าใจอะไรกับเขาขนาดไหนคะ
4: คือจริงๆก็ต้อง
3: เพราะช่องหลังมันบ่อยนะคะถี่มากเลยนะค่ะพวกนี
4: ้ครับต้องศึกษารายละเอียดพันธุ์นะครับแล้วก็คุยกับคุณหมอนิดนึงแล้วก็พยายามให้เขาเนี่ยคุ้นเคยกับคนนะครับไปกับสัตว์อื่นๆนะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยความรักนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเพราะสัตว์ก็มีหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงแบบทิ้งๆกว้างๆเขาก็จะเหมือนหมาที่ถูกทิ้งๆกว้างๆมันก็จะทำตามใจตัวเองหรือถ้าเป็นไปได้เราเอาพาไปฝึก
3: ครับ
4: ที่โรงเรียนสอนสุนัขเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบมีวินัยนะครับแต่ว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหมอคิดว่าแค่ให้ความรักเขานะครับผิดก็ทำโทษนะครับดีก็ให้รางวัลแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ให้เขาหิวไม่ให้เขาเครียดไม่ให้เขาเจอสภาพแวดล้อมที่มันเลวร้ายมีคนไปแกล้งไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะเติบโตมาเป็นหมาที่มีสุขภาพจิตดีคือหมามันก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะฮะบางต
3: ั
4: วเขาก็โอเคบางตัวเขาก็ไม่โอเค
3: คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ตัวไหนมันก็สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกการเลี้ยงดูของคนที่เลี้ยงเขาด้วยอย่างนั้นไหม
4: ก็ถือว่าเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งหน้าตาก็จะใกล้เคียงกันนะครับคนหน้าตาแบบไหนก็จะเลี้ยง
3: คนน่ารักแบบถ้าเลี้ยงก็จะน่ารักออกมาใช
4: ่ใช่ครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงการให้เวลานะครับมันไม่ใช่แค่ให้อาหารนะ
3: ฮะ
4: มันต้องให้ความรักให้เวลาพาไปวิ่งเล่นมีความใกล้ชิดกันทุกอย่างมันก็ทำให้เขาเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีแต่ถึงอย่างไรนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะกัดเร ราได้เหมือนกัน
3: ไม่ว่าจะเขาน่ารักขนาดไหนเนี่ยหรอคะ
4: ครับมันเป็นสัญชาตญาณที่อยู่ในลึกๆอะฮะเวลาหิวเวลาคลอดลูกนะครับเวลาที่เจอคนแปลกหน้ามันมีอาณาเขตของเขาอะไรพวกนี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพวกเขาเนี่ยคุกคามหรือว่ากัดได้หมดฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับ
3: ถึงได้มีข่าวอย่างสุนัขพันธุ์ดุๆที่ถึงได้แบบทำร้ายแม้แต่เจ้าของตัวเอง
4: ครับอันนี้ต้องไปดูว่าจริงๆเจ้าของเลี้ยงแบบไหนบางคนก็แบบเตะบ้างอะไรบ้างไปแกล้งตอนกินข้าวบ้างไปอะไรเงี้ยสุนัขบางทีมันก็เก็บไว้นะพอถึงเวลาที่เราอ่อนแอเห็นแต่สังเกตว่าเวลาที่กัดเจ้าของ
3: สมมติเป็นเด็กกับผู้สูงอายุที่จะโดน
4: ผู้สูงอายุนะฮะถ้าเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยโดนฮะม
3: ัน
4: ก็เลือกด้วยนะฮะว่ามันจะทำร้ายใครได้
3: แล้วโดนในบ้านตัวเองอีก
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคะที่เป็นข่าวเป็นอะไรไหม
4: ถูกต้องครับถูกต้องก็มีเยอะอย่างที่หมอบอกว่าม
3: ัน
4: ต้องระมัดระวังหมดเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเป็นเหยื่อเขาอะนะครับ
3: คือเท่ากับว่าทุกอย่างต้องใช้ความรักถ้าเป็นสุนัขที่เราเลี้ยงใช้ความรักกับเขาแล้วก็ต้องไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่เขาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนที่เขาพร้อมที่จะกัดพร้อมที่จะดุมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนนะครับการติดสัตว์นะฮะในตัวผู้อย่างนี้ควรจะพาไปทำหมันเพราะว่าการที่มีฮอร์โมนเขาก็จะค่อนข้างดุเวลาที่เขาได้กลิ่นสุนัขตัวเมียอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นมันไม่ฟังใครแล้วฮะเจ้าของมันก็ฟังละก
3: ับ
4: ตอนที่เขาหิวข้าวกำลังกินข้าวเขาห่วงมากอะไรเงี้ยของเล่นนะครับแล้วก็ใครที่เคยไปทุบไปตีเขาเนี่ยไปหยอกไปเล่นเนี่ยเขาจะจำไว้แล้วเขาก็มีโอกาสเขาจะเรียบร้อยเลยนะเพราะงั้นต้องดูแลเลยทั้งหมดเลยครับ
3: นะยิ่งถ้าแบบเราใช้ความรักมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะรักเรามากขึ้นเท่านั้นแล้วเขาก็จะรักคนอื่นๆด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะ
4: สร้างความคุ้นเคยด้วยคร
3: ับใช่อันนี้ประเด็นที่สำคัญมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอที่มาคุยกันในวันนี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
5: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป้าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามอันสี่อันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนใช่ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพูไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: สวัสดีค่ะในช่วง JS Roy Talk ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะคุยทุกเรื่องที่อยากรู้ค่ะวันนี้เราอยากรู้ว่าเราจะเดินเที่ยวในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีตรงจุดไหนที่น่าสนใจแล้วจะไปยังไงจะวิธีการที่จะไปเดินเนี่ยเราจะมีอะไรที่แนะนำพูดคุยกันในวันนี้เราได้เรียนเชิญคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณนาฏยาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำการท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้าในกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคงต้องเรียนถามเลยว่าสำหรับการเริ่มต้นทำการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในกรุงเทพมหานครนี่มีเริ่มมานานหรือยังคะ
1: ผมเริ่มทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปี2540ครับก็เริ่มเดินเที่ยวเพราะว่าผมรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมีเสน่ห์เวลาเราไปเดินที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นฮะว่าบางครั้งบ้านสวยๆก็อยู่หลังตึกแถวหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่สองฝั่งข้างถนนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลารวมทั้งศาสนสถานก็มีผสมผสานนะครับเราไม่ได้มีแต่วัดอย่างเดียวเรามีศาลเจ้ามีโรงเจมีมัสยิดนะครับมีโบสถ์ฝรั่งมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยให้เราได้เดินเที่ยวนะครับแล้วยิ่งพอถ้าช่วงอากาศที่ดีอย่างช่วงหน้าหนาวแบบนี้โอ้ผมคิดว่าเราก็มีอะไรสนุกสนานเหมาะเลยครับที่จะดูได้ครับ
0: วันนี้ก็เลยเชิญคุณนัทมาคุยกันว่าเนี่ยอากาศดีๆอย่างนี้ช่วงธันวาแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีหลายคนมีวันหยุดบางคนอาจจะไม่อยากไปต่างจังหวัดเราจะมีเส้นทางในการเลือกเที่ยวของคุณนัทที่ทำยังไงคะเลือกเส้นทางมาประกอบกันเป็นยังไง
1: เวลาผมเลือกจะไปเนี่ยนะฮะคือผมไม่ได้เน้นแต่เรื่องสถานที่อย่างเดียวผมจะดูว่าสถานที่ที่ผมไปนั้นเนี่ยต้องไม่ไกลกันมากถ้าเป็นเดินเที่ยวนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นการเดินมาราธอนไป นะฮะเราจะต้องการที่จะให้
0: ใช่ครับเลือกที่เหมาะสมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จะบอกคนทั้งหลายบอกว่าถ้าเวลาเราร้อนมากหิวหรือเหนื่อยมากๆเนี่ยความสนใจมันก็จะลดลงเราก็จะดูว่าสถานที่แต่ละที่ที่ไปเนี่ยถ้ามันมีเรื่องราวที่มันเกาะเกี่ยวกันก็จะยิ่งสนุกขึ้นนะครับ
0: ค
1: ือผมเวลาผมเลือกบางทีผมก็จะไปดูเป็นโซนก็คือถ้าเดินเที่ยวเนี่ยก็จะดูเป็นย่านต่างๆว่าตรงนั้นมีสถานที่อะไรบ้างแล้วก็มีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็จะลงไปถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของสภาพแวดล้อมบางทีเรื่องต้นไม้นะครับเรื่องของสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงสมัยช่วงเวลามันก็บอกได้นะฮะว่าถ้าสมมุติเราไปเดินบนถนนแถวๆรอบๆท้องสนามหลวงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบางที่เนี่ยบางคนก็จะผูกพันเพราะอย่างเช่นบอกว่าเราไปเดินแถวท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือคนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินนะฮะหรือไม่ก็จะเดินแถวแถวย่านเสาชิงช้าก็มีของกินอร่อยเพียบเลยนะครับอันนี้ก็เดินได้แต่วันนี้
0: ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของทริปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมจะจัดวันที่23ถึง25วัดเนี่ยหลายท่านเดินผ่านไม่อาจจะไม่ทราบวัดเนี่ยเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งสมัยรัชกาลที่4ครับก็คือวัดมกุฏกษัตริยารามนะผมเริ่มทริปเนี่ยผมก็จะพาไปดูที่วัดแห่งนี้ด้วยเพราะว่าวัดมกุฏกษัตริย์เนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะครับเดิมเนี่ยเขาไม่เรียกนามของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะตรงๆถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เขาจะไม่เรียกตรงๆเขาจะด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นวัดเนี้ยรัชกาลที่4ท่านทรงสร้างขึ้นนะครับคู่กับวัดของพระมเหสีของท่านก็คือพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีก็เลยจะมีวัดชื่อวัดโสมนัสวิหารแต่วัดของท่านจะชื่อวัดมกุฏกษัตริยารามอันนี้มาเป็นนามที่พระราชทานในสมัยรัชกาลที่5นะครับคือต้องให้รัชกาลที่4ท่านสวรรคตก่อนวัดนี้เดิมชื่อวัดนามบัญญัติ
0: ไป
1: ข้างในสวยมากใช่ครับทุกวันนี้ข้างวัดจะมีชื่อซอยนามบัญญัตินะฮะคือชื่อเดิมของวัดนี้ครับข้างในก็จะมีพระพุทธรูปสำคัญนะครับซึ่งเป็นพุทธลักษณะในสมัยรัชกาลที่4อยู่ภายในพระวิหารนะฮะในวันนั้นผมก็จะพาไปชมด้วยผมวางไว้2วันนะครับคือวันที่23ครั้งหนึ่งกับ25ครั้งหนึ่งแต่25ตอนนี้เต็มไปแล้วก็เหลือวันที่23รับได้อีกแค่ 3-4 ที่นะครับอันนี้ก็จะเป็น
0: ที่ไปไกลกว่าเต็มก่อนคริสต์มาสเต็มแล้ว
1: ใช่ครับที่5เนี่ยเต็มไปแล้วฮะ23เนี่ยก็เหลือ23เป็นวันพฤหัสครับก็เหลืออีกประมาณสัก3ที่ก็จะเต็มละใช่ครับใช่ฮะนี่ข้างในก็มีพระบรมศาสดาใช่ครับเป็นพระศาสดาที่สลักของในหลวงรัชกาลที่4ครับนี่นะฮะดูนะฮะพระวิหารเนี่ยสวยงามอลังการมากสวยงามนะฮะต้นเสาเนี่ยเป็นสีเนี่ยคือเป็นปริศนาธรรมนะครับต้นสมัยก่อนเนี่ยใช่ครับคือดูก็นึกว่าสีสวยๆธรรมดาอย่างภาพเนี้ยที่แสดงให้ดูเนี่ยน่าจะเป็นภาพสวนสรานลมที่อยู่ในจิตรกรรมฝาผนัง
0: ค่ะ
1: ครับก็คือลักษณะสวนแบบฝรั่งนะครับก็จะอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังด้วยนี่เป็นภาพชาดกนะฮะก็จะอยู่ใน
0: ซึ่งอยู่ในผนังฝาผนังของในวัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเวลาพอไปเนี่ยเราผมก็จะชี้ชวนให้ดูกันครับว่าวิธีดูจิตรกรรมฝาผนังเราจะดูแต่ละช่วงสมัยดูยังไง
0: ค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็น
0: เรียกว่าเราเที่ยวเองเราคงต้องศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมากถ้าเราไปกับคนที่ศึกษามาแล้วก็เล่าให้เราฟังก็จะสะดวกกว่านะคะอันนี้คืออะไรคะบานประตูที่มีสัญลักษณ
1: ์มีบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นเก้ารัชกาลที่4นะครับเป็นพระมหามงกุฎครับครับแล้วถ้าเวลาเราไปวัดของรัชกาลที่4เราจะเห็นสัญลักษณ์พิเศษเลยก็คือจะนิยมสร้างเป็นเจดีย์อยู่กลางวัดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเหมือนกับเวลาถ้าคุณชมพู่ไปตรงแถวสยามสแควร์นะครับถ้านั่งรถ BTS ผ่านเนี่ยก็จะมีวัดปทุมวนารามบางคนก็จะเรียกว่าวัดพารากอนเนาะจะรู้จักห้างมากกว่าวัดอีก
0: ใช่ครับวัดพารากอนไปแล้ว
1: ใช่ฮะแล้วก็เนี่ยฮะในวัดเองใครจะนึกฮะว่าตรงสังฆวาสเนี่ยที่พระสงฆ์อยู่เนี่ยจะมีกุฏิสวยๆแบบนี้ให้เราดูกันอัน
0: นี้คือกุฏิเหรอคะกุฏิในวัด
1: กุฏิครับ
0: วัดมกุฏ
1: ใช่ครับครับเป็นกุฏิ
0: ย
1: ัง
0: คงสภาพเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะนี่เป็นอาคารมันช่วงรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7
0: อ๋อ
1: คือเวลาเราเข้าไปตามวัดวาอารามนะแล้วก็ตามเส้นทางเนี่ยผมพาเดินไปดูเป็นบูติกโฮเทลนะครับเป็น
0: อันนี้ก็เป็นโรงแรมที่เขาทำจากที่อาคารเก่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเคยเป็นโรงแรมเก่ามาก่อนแล้วก็รีโนเวทครับทำเป็นโรงแรมชื่อพระนครนอนเล่นครับก็จะพาเข้าไปสัมผัสคือผมจุดนัดหมายเนี่ยผมเริ่มที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินไปวัดมกุฏจะรวมคนกันก่อนนะครับเนี่ยข้างในก็ร่มรื่น
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จะให้ดูเห็นความร่มรื่นนะฮะแล้วก็มีมุมให้นั่งเล่นถ่ายรูปเยอะแยะเลยในโรงแรมแห่งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เราจะเห็นโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยนะครับเราก็จะย้อนวัยโหลแบบเนี้ยสมัยผมเนี่ยถือเป็นสวรรค์เลยนะครับ ผมเวลาเราลุ้นนะเหมือนตู้กาชาปองนะครับนะฮะเราลุ้น
0: อ๋อใช่เป็นเหมือนกาชาปองสมัยนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือหยอดเหรียญแล้วก็ลุ้นเอาว่าข้างในจะได้อะไรเพราะเด็กๆฮะ แต่ว่าในวัยเด็กของเรามันก็จะทุกอย่างมันก็จะเป็นของที่เรียกว่าทำให้เราเกิดจินตนาการได้เยอะแยะไปหมดนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วอีกจุดที่จะพาไปชมชื่อว่าบ้านบานเย็นครับนี่เป็นบ้านของพญาครับใช่ครับเป็นบ้านที่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านมีบ้านของบรรพบุรุษท่านแล้วท่านก็ปรับปรุงนะฮะข้างในก็จะมีของสวยงามเยอะแยะไปหมด
0: ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็นเส้นทาง
0: บ้านหลังนี้ก็อยู่ในเส้นทางนี้ใกล้ๆกับวัดมกุฏนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับอยู่ในซอยเทเวศ1ครับตรงริมคลองพะดุงเลยครับ
0: ค่ะ
1: ตรงซอยเทเวศ1เนี่ยเราจะนึกภาพนะครับว่าก็นึกว่าเหมือนกับซอยทั่วไปแต่กดเข้าไปข้างในซอยเนี่ยมีของน่าชมตั้งเยอะอย่างเมื่อกี้มีโรงแรมพระนครนนท์เล่นนะครับมีบ้านบานเย็นครับมีบ้านอยู่3หลัง
0: เคยได้ยินชื่อครั้งแรกเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: บ้านบานเย็น
1: ตั้งชื่อใช่ครับตั้งชื่อไว้อย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ก็เป็น
0: แล้วก็จะมีเขาเปิดเป็นแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวให้คนเข้าชมโดยทั่วไปไหมคะ
1: ก็คือต้องติดต่อไปกับถึงอาจารย
0: ์
1: ชื่ออาจารย์โรจน์ครับส่วนของโรงแรมก็เหมือนกันโรงแรมที่ใครสนใจก็จะเข้าไปชมได
0: ้ค่ะ
1: ครับก็ติดต่อเข้าไป
0: ตรงนี
1: ้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนี้มองอะไรใกล้ๆไกลๆนี่ก็เป็นลักษณะบ้านอ๋อตรงนี้ไม่ใช่บ้านแล้วฮะตรงนี้เป็นโรงเรียนครับคุณชมพู่ลองนึกภาพว่าโรงเรียนที่เป็นไม้แบบนี้เดี๋ยวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับนี่คือโรงเรียนสตรีวรนาถเทเวศครับเราคงเคยได้ยินแต่สตรีวรนาถสำเสนนะครับตรงบริเวณตรงนี้คือบริสตรีวรนาถของเทเวศเขาเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึง
0: ซึ่งยังคงทำการเรียนการสอนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้นักเรียนน้อยลงไปมากแล้วครับเหลืออยู่แค่ประมาณ60กว่าคนคือใครเป็นศิษย์เก่าที่นี่เนี่ยแบบว่าน่าสนใจมากเลยผมไปเห็นครั้งแรกผมตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าโรงเรียนไม้ที่เป็นลักษณะของไม้ก็ไม่ค่อยเหลือให้เราเห็นแล้วเป็น
0: ไม้สามชั้นที่หายากด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ธรรมดาเราจะเห็นแค่2ชั้น
1: ช่ครับคือโรงเรียนแห่งนี้มีการถอดไม้มาจากอีกที่หนึ่งแล้วมาปลูกเอาไว้นะข้างในเนี่ยวันนั้นที่ผมไปกับคณะหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปชมข้างในบรรยากาศห้องเรียนแต่วันที่เราจะไปนี่เราคงไม่รบกวนเขาเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้วก็จะให้ดูลักษณะอาคารไม้ภายนอกแต่นี่ผมเก็บภาพมาให้ดูอะฮะว่าข้างใน
0: เป็นยัง
1: ไง
0: เชื่อว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่นะคะใช้งานได้ด้วยดูสิพื้นเป็นไม้อยู่เลยอะค่ะ
1: ตัวครูใหญ่ของโรงเรียนนะฮะท่านก็เป็นคนที่รักที่จะรักษามรดกของชาติแบบนี้เอาไว้เพราะว่าอีกหน่อยเราจะไม่เหลือแล้วนะฮะโรงเรียนที่เป็นไม้แบบเนี้ยเหมือนสถานีตำรวจหรืออะไรที่เราเห็นในต่างจังหวัด
0: ใช่ๆ
1: ผมว่าพอเข้าไปปั๊บบรรยากาศแอบกินขนมในห้องเรียนนี่มันมาเลยแหละ
0: นึกถึงตอนสอบลอกกันบ้านชะเง้อคอดูอะไรอย่างงี
1: ้ใช่ลอกกันบ้านลอกข้อสอบอะไรเงี้ยก็เราก็จะมีบรรยากาศนั้นกันอยู่ตอนเด็กๆ
0: นะไปถ่ายหนังย้อนยุคได้เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับโรงเรียนนี้น่าสนใจ
0: แต่งอะไรเพิ่ม
1: ครับคือเป็นของนี่ยังเป็นแท้ๆอยู่เลยฮะเขายังใช้งานอยู่เลยครับครับมีบันไดไม้แบบเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดนะว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยแข็งแรงนะฮะแล้วครูลองนึกภาพนักเรียนยังเด็กๆอยู่ยังเดินขึ้นวิ่งขึ้นได้ครูแล้วฮะอายุเริ่มมากเนี่ยใครสอนชั้น3เนี่ยบาดเหงื่อแล้วอ
0: าจจะต้องให้เด็กนักเรียนมานวดกันบ้างเลยทีเดียว
1: ใช่ครับนะนี่ก็เมื่อกี้ภาพกับบ้านหน้าต่างของบ้านใช่ครับบ้านบันเย็นครับ
0: เลยไปได้เลยค่ะภาพเลยไปได้เลย
1: ครับโอ้โหผมเตรียมภาพไปเยอะเลยฮะเลยจะส่งให้ดูเนี่ยสังเกตนะครับบานหน้าต่างเมื่อก่อนเราจะเห็นวิธีการให้ลมเข้าอาคาร
0: ค่ะ
1: เห็นไหมคือเขาจะไม่ตีติดเปิดด้านล่างด้วยหรือบางแห่งที่ผมเคยเจอเนี่ยมีการเปิดหน้าต่างแต่ไอตัวด้านล่างเนี่ยบางทีปิดได้ถ้าอากาศหนาวก็ปิดนะครับแล้วก็หน้าต่าง
0: นี้
1: ใช่ครับเป็นหน้าต่างแบบบานเปิดปิดก็ได้หรือเป็นบานกระทุ้งก็มีแล้วก็นี่เป็นโบราณวัตถุในบ้านบานเย็นที่อาจารย์โรสท่านสะสมไว
0: ้ค่ะ
1: ของเหล่านี้นะฮะในยุคนึงเป็นของที่แบบว่าดูแล้วก็เป็นของธรรมดาแต่พอในยุคที่ผู้ที่ใช้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนี่เป็นของน่าสนใจนะครับแล้วเนี่ยแล้วนี่ถัดมานี่คือวัดนรนาถสุนทรีการามนะครับวัดนี้เนี่ยสกุลโชติกะเสถียรเนี่ยเป็นคนบูรณะครับ
0: ค่ะ
1: ครับคงเคยได้ยินตำแหน่งชื่อโชดึกราชเศรษฐี
0: โชดึกราชเศรษฐีเหรอคะ
1: คือตำแหน่งนี้คือกรมท่าซ้ายก็คือผู้ที่ดูแลการค้ากับคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคนนามสกุลโชติกะเสถียรโชติกะพุกนะนะครับเป็นลักษณะนี้คำว่าโชติกะหรือโชดึกเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่ทำงานด้านท่าซ้ายคุณชมพู่คงเคยได้ยินคำว่าสีกรมท่า
0: สีกรมท่า
1: สีกรมท่าคือสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยก็เป็นเครื่องแบบใช่ครับที่เราเรียกกรมท่าเนี่ยนั่นก็คือสีของขุนนางที่ทำงานอยู่ในกรมท่าซึ่งปัจจุบันก็คือกระทรวงต่างประเทศแหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราติดต่อด้วยทางเรือในวัดนรนาถนี่มีพระพุทธบาทจำลองครับนะฮะแล้วก็เป็นวัดที่เรียกว่าบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีเนี่ยฮะมีที่เก็บบรรจุอัฐิของสุสานของสกุลโชติกะเสถียรแต่เป็นแนวฝรั่งนะฮะในวัดเดียวกันมีทั้งไทยทั้งจีนทั้งฝรั่งรวมอยู่ด้วยกันนี่เป็นเจดีย์ไทยเมื่อกี้เป็นสถูปแบบฝรั่ง
0: ค่ะทรงฝรั่งมาเลยนะเมื่อกี้นี้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่คือการมีเจดีย์แบบนี้ในวัดเนี่ยจะนิยมเฉพาะสมัยรัชกาลที่4กับที่5เท่านั้นครับส่วนนี้เป็นพระวิหารใช่มั้ยจะเป็นหน้าบันเป็นลายจีนเลยลักษณะอาคารเป็นเครื่องก่อแบบจีนเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็จะรวมอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ย
0: มีหลากหลาย
1: ใช่ครับอาคาร
0: หลากหลายสไตล์แต่นี่ก็สวยดีนะคะ
1: ใช่ครับคือเวลาเราเดินผ่านปกติแต่ถ้าเกิดมีคนชี้ชวนให้ดูมันจะสนุกในการดูมากขึ้น
0: อันนี้ดูแนวเหมือนกับแบบยุคสมัยใหม่ที่แบบเรียบง่ายน้อยๆมินิมอลหน่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลวดลายอะไรมากตัวเสาก็เรียบๆสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกับแบบยุคสมัยใหม่ที่แบบเรียบง่ายน้อยๆมินิมอลหน่อยไม่ค่อยมีลวดลายอะไรมากตัวเสาก็เรียบๆสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ

0: ากรครับเนี่ยยังเป็นอาคารอนุรักษ์อยู่สังเกตไหมฮะสวยงามมาก
1: สวยงามจริง
0: คือตอนที่ผมเดินผ่านใช่ครับตอนที่ผมเดินผ่านเนี่ยบอกว่าโอ้อาคารอนุรักษ์เนี่ยอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการซึ่งดูแลได้ดีมากนะครับเป็นสำนักของผู้อำนวยการของที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เขาก็ดูแลตึกนะครับคือตึกรามบ้านช่องเหล่านี้ถ้าคนในยุคนึงเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเขาก็จะเก็บรักษาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นแค่โบราณวัตถุไม่ควรจะเก็บเอาไว้ทุบทิ้งไปสร้างกลับมาคืนใหม่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะครับ
1: อืมใช่ค่ะ
0: นะฮะเราก็จะเห็นหลายที
1: ่เมื่อกี้นี่มันอยู่ตรงไหนอะคะคุณดัช
0: อยู่ตรงบริเวณท่าน้ำเทเวศครับตรงที่เวลาเราฮะนะติดเลยวัดนรนาถมานิดเดียวครับก็จะเป็นที่เราให้ดูกันเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: ก็สวยงามมากครับ
1: แล้วตรงนั้นนี่เขาเปิดให้ชมโดยทั่วไปไหมหรือว่าต้องขออนุญาตเหมือนกันคะ
0: ขออนุญาตครับคือพอเป็นอยู่ในหน่วยราชการก็ขออนุญาตใช่ครับต้องขออนุญาตเข้าไปชมหรือถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาบางทีเราอาจจะดูจากนอกรั้วก็เห็นครับลักษณะตึกเป็นแบบเป็นออสเตรียครับเป็นยุคเหมือนวิลล่าในสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: คือตรงบริเวณด้านเทเวศตะก่อนเนี่ยเป็นวังของราชสกุลกิติยากรของกรมพระจันทบุรีนฤนาถนะฮะต้นสกุลกิติยากรก็ตะก่อนเนี่ยก็เป็นที่ที่กรมพระจันทบุรีนะฮะซึ่งท่านเป็นต้นสกุลกิติยากรท่านประทับอยู่พอต่อมาที่ตรงนั้นเนี่ยก็ทายาทก็ขายให้กับทางสกุลอนิรุทธเทวาปัจจุบันเนี่ยสกุลอนุรุทธเทวาก็ดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่ส่วนของกิติยากรเนี่ยมีตำหนักหลังหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือเป็นตำหนักของท่านดุลยกิจนะครับซึ่งเป็นพระบิดาของสมเด็จพระราชินีนาถนะครับก
1: ็
0: คือพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์
0: ในรัชกาลที่9ใช่ครับพระพันปีหลวงนะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราก็จะไปดูชมในอาคารที่เป็นตัวตำหนักใหญ่ของวังซึ่งผมได้รับความรู้จากท่านเจ้าของวังครับว่า คนทุกวันนี้ไปเรียกวังนี้ว่าวังเทเวศ
1: oh.
0: แต่เดิมวังเนี้ยเขาไม่ได้ชื่อว่าวังเทเวศเขาชื่อว่า วังปากคลองผดุงกรุงเกษม
1: oh.
0: เรียกชื่อนี้กันมาตลอด ใช่ครับ
1: แล้วมาเป็นวังที่ยาวมาก
0: ใช่ครับเพราะคือเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ตั้งของวังจะเป็นสิ่งที่บอกกล่าวว่าวังเนี้ยตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือนะฮะก็คืออยู่ตรงบริเวณทางด้านริมคลองผดุงกรุงเกษมฝั่งเหนือเพราะว่าฝั่งทิศใต้เนี่ยมันก็คือตรงท่าเรือศรีพยาแต่ถ้าเกิดว่าทิศเหนือเนี่ยก็คือตรงที่เป็นปากคลองผดุงกรุงเกษมใกล้ๆกับย่านที่เราเรียกว่าเทเวศชื่อเทเวศนี่ก็มีที่มานะครับคุณชมพู่เทเวศเนี่ยมาจากชื่อสะพานครับสะพานชื่อเทเวศนฤมิตในตัวเนี้ยเป็นภาพเนี่ยเป็นแผ่นภาพของส่วนที่อยู่ในตำหนักนะครับ อยู่ตรงด้านหน้าตำหนักนะเป็นซุ้มแล้วก็มีลายฉลุขนมปังขิงสวยงามมาก
1: ค่ะ
0: ครับนี่นะในกรุงเทพจะมีอะไรสวยๆแบบนี้เยอะเลยฮะแต่ว่าเรามักจะเดินผ่านไม่ค่อยได้เข้าไปสังเกต
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่โดนตึกบังอยู่หรือบางทีเราแค่เอารถไปจอดแล้วก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็น นะฮะเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะฮะว่าตัวตำหนักเนี่ยก็มีลักษณะซุ้มโค้งแบบฝรั่งนี่ก็เป็นความนิยมแห่งยุคสมัยเวลาเราไปเนี่ยเราศึกษาประวัติไปก่อน
1: ที่นี่เป็นที่ไหนครับ
0: ตรงนี้คือวังเทเวศเลยครับ
1: อ๋อ
0: แล้วตำหนักใหญ่นะสังเกตว่ามีระเบียงแล้วก็ตัววังก็เป็นการทำเสาเสาะร่องแบบฝรั่งนะนี่เป็นวังของพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่5นี่คือกลุ่มของเจ้านายยุคแรกที่ไปยุโรปนะครับคือเราคงเคยได้ยินชื่อกรมพระจันทบุรีนฤนาถท่านนี้เป็นเสนาบดีทางด้านการพาณิชย์นะครับเป็นบิดาแห่งการพาณิชย์เลยก็ว่าได้น
1: ะ
0: ที่ทำงานของท่านเมื่อก่อนก็คือตึกที่เป็นตึกมิวเซียมสยามนี่แหละครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ลูกพระโชโรสของรัชกาลที่5อีก3พระองค์องค์ที่2ก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์องค์นี้ไปเรียนกฎหมายองค์ที่3คือกรมหลวงปราจีนกิติบดีนะครับพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมแล้วก็นครชัยศรีสุรเดชนะครับ4องค์เนี้ยไปเรียนยุโรปเนี่ยเป็นชุดแรกแต่นี้ผมก็พาเข้าไปดูกันในพื้นที่ของวังนะครับนี่คือปากคลองประดุงกรุงเกษมครับรูปที่คุณชมพู่เห็นตอนนี้ใช่ครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศก็จะเห็นสภาพของตัวอาคารบ้านเรือนยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีวัดอยู่ใกล้ๆคือวัดเทวราชกุญชรนี่เป็นตัวตึกของวังนะฮะก็เป็นวังที่ใหญ่โตมาก

0: รูปเดิมใช่ไหมคะรูปเดิมตั้งเด
1: ิ
0: ม
1: ใช่ครับรูปเดิมครับครับ
0: ก็ตอน
1: ก็คือว่า
0: เขต
1: ของใช่นี่คือรูปของกรมพระจันทบุรีนรินาถครับครับวังเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ใหญ่มากนะครับพื้นที่เนี่ยเกือบจะถึงจรดถนนสำเสนเลยครับก็คือว่าจากริมน้ำจนกระทั่งถึงตรงบริเวณวัดนรนาถเนี่ยก็คือเป็นเขตของวังทั้งหมดนะฮะปัจจุบันก็เหลือแต่ตัวอาคารพระตำหนักใหญ่แล้วก็อาคารของอันนี้เป็นห้องโถงที่เรียกว่าอยู่ชั้น2นะครับก
0: ็
1: ใช้จัดงานจัดประชุมอะไรได้ปัจจุบันก็อยู่ในความดูแล
0: การบูรณะของเขาเนี่ยสีเขาใช้อิงของเดิมด้วยไหมคะหรือว่าสีนี้เขาตกแต่งใหม
1: ่อิงของเดิม
0: เลย
1: ครับ
0: โอ้สวยขนาดนั้น
1: ก็คือว่าสืบคนใช่ครับนี่คือกรมพระจันทบุรีนรินาถกับพระชายานี่เป็นด้านหลังพระตำหนักนะฮะสวยมากนะครับ
0: เขายังสวยมาก
1: สง่างามแบบยุโรป
0: ว่าจะผ่านการเวลามานานนะคะ
1: โอ้เป็นร้อยปีครับ
0: เป็นร้อยปียังสวยได้ขนาดนี้
1: ครับข้างในก็ปรับปรุงนะฮะ
0: ดูให้สีแล้วแบบว่าอู้นี่คือสีตั้งแต่สมัยเก่าเลย
1: ท่านชื่อพระจันทบุรีและท่านเกิดวันจันทร์ด้วยครับ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั้นห้องก็เลยทำเป็นสีเหลือง
0: Oh.
1: แล้วนี้ก็มีห้องสีชมพูนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับห้องรับรองอยู่ชั้นบนเหมือนกันครับข้างในซึ่งวันที่ผมไปเนี่ยท่านผู้ที่ดูแลคือพันเอกเฟื่องวิทย์อนุยุทธเทวาเนี่ยท่านให้เกียรติ oh. เป็นคนนำชมสถาน oh. ที่ด้วยครับครับคือท่านดูแลปรับปรุงแล้วท่านคือเราต้องการอยากจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอีกทริปละคราวนี้คือเส้นที่ผมไปทริปแรกเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการดูริมคลองพดุงกรุงเกษมทริปที่2อันเนี้ยจะเป็นทริปเรือแหละครับทริปเรือก็จะผมจะนี้จัดผ่านไปแล้วนะครับก็คือผมวิ่งตรงเส้นทางคลองบางกอกน้อยนะครับเข้าไปชมวัดที่ถือว่าเป็นอัญมณีของบางกอกน้อยก็คือวัดสุวรรณาราม
0: ว
1: ัดนี้จิตรกรรมสวยมากใช่ครับจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากแล้วก็มีพระพุทธรูปประธานคือพระศรีสัตว์เอ้ยคือพระศาสดาศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยวันที่ผมไปก็มีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ติดตามกันไปด้วยนะฮะก็ไปบรรยายให้ฟังให้ดูสถาปัตยกรรมว่าวัดวาอารามเนี่ยก็สามารถจำแนกสมัยได้ดูจากรูปทรงรูปแบบแล้วก็พาขึ้นไปที่มัสยิดบางอ้อ
0: ค่ะ
1: ย่านบางอ้อเนี่ยเป็นคนมุสลิมนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเขาเนี่ยอพยพมาจากทางอยุธยาแล้วพอเวลาเขามาอยู่แถวบางกอกน้อยบางกอกใหญ่แล้วคนเริ่มแน่นเนี่ยทางก็ไปอยู่ตรงบางอ้อก็เป็นกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มพ่อค้าไม้นะครับทําแผ่ซุงนะครับก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องไม้เพราะฉะนั้นต
0: ั
1: วอาคารใช่ครับอาคารข้างในเนี่ยจะเป็นไม้นะครับพื้นจะเป็นไม้อยู่แต่ว่าแต่ด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารเรียนนะฮะศาสนาของเขาเนี่ยเป็นไม้ฉลุอันนี้คือเขาดีดขึ้นนะครับนี่ผมถ่ายจากชั้น2ลงไป
0: ตั
1: วที
0: ่
1: เป็นของเดิมใช่ครับคือตัวชั้นบนเนี่ยเป็นของเดิมแล้วชั้นล่างเนี่ยเขาทำล้อกันให้มันเป็นทรงเดียวกันฮะของเดิมนี่จะเป็นชั้นเดียวครับนี่เขาทำเป็น2ชั้น
0: ยกขึ้นแล้วก็สร้างชั้นล่างด้วย
1: ใช่ตัวที่เป็นแพดดิเมนต์หรือตัวที่เป็นกระจังหน้าเนี่ยน
0: ะ
1: เป็นลายลวดลายที่เอ่ยถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้านะฮะส่วนของหน้าบันของตัวของตึกโรงเรียนที่เป็นไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพวกออตโตมันนะออตโตมันคือตุรกี
0: นะฮะ
1: ก็คือว่าในเมืองไทยมีมัสยิดไม่กี่แห่งที่มีตราออตโตมันนี่อยู่นะครับเนี่ยก็จะดูนะลวดลายประดับฉลุสวยงามมากก็คือกลุ่มมุสลิมที่เข้ามานะครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่ากลุ่มไหนที่เข้ามามีบทบาทในการร่วมสร้างใช่ครับเนี่ยผมก็เดินทางด้วยทางเรือนะฮะก็เข้าไปตามแม่น้ำลำคลองต่างผมวิ่งเข้าไปเส้นทางคลองอ้อมนนทบุรีครับ
0: ค่ะ
1: เราก็จะเห็นนะฮะโอ้พอเข้าไปแล้วน่าตื่นเต้นครับเพราะว่ามีเรือนไทยเป็นร้อยหลังเลยตอนที่ลงเรือเนี่ยนะครับโอ้โหปรากฏว่าจุดที่เราไปขึ้นแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวนะครับมีบ้านทรงไทยอันนี้ผ่านไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ก็จะเห็นวิวสองข้างทาง
1: นี่ตึกสุนันทาลัยในโรงเรียนราชินี
0: นะ
1: ครับแล้วก็วิวของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยิ่งตรงนี้เป็นศาลเจ้ากวนอูนะครับอยู่ของคลองสารเน
0: ี่
1: ยครับบางทีผมว่าช่วงโควิดเกิดขึ้นแบบนี้เราเดินทางไปต่างประเทศลำบากเนี่ยผมว่าผมแนะนำเลยนะเที่ยวเมืองไทยเถอะ
0: ใช่ใช่
1: เราวิ่งเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่แล้วเลี้ยวเข้าไปในคลองด่านนี่จะเจอวัดนี้ครับสวยงามมากอีกเช่นเดียวกันเขาจอมทอง ถ้าใครเป็นคนย่านนั้นจะเห็นมีวัดสวยๆอยู่นะครับวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่3
0: ค
1: ือวัดราชโอรสารามเห็นไหมลวดลายสวยงามมากหน้าต่างนะโอ้เป็นหน้าต่างที่อลังการมากนะใช่ครับมีลายประดับเป็นกระเบื้องคือรัชกาลที่3เนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ท่านประหยัดนะครับพวกถ้วยชามต่างๆที่บรรทุกลงเรือสำเภามาเนี่ยปรากฏมันก็มีการกระทบกันแตกเนี่ยนะท่านก็แทนที่จะทิ้งขว้างเสียหายก็ให้ช่างเนี่ยมาออกแบบทำเป็นลวดลายมงคลขึ้นไปแล้วก็ไม่มีช่อฟ้าใบลากาเพราะว่าท่านมองว่าพวกเครื่องไม้เนี่ยมันไม่ทนนะฮะพอนานๆวันเข้ามันก็จะพังเสียหายต้องซ่อมบ่อยๆก็เลยทำเป็นหน้าบันแบบว่าไม่มีช่อฟ้าใบลากาเรียกว่าแบบพระราชินิยมในรัชกาลที่3หรือวัดนอกอย่างนะครับนี่เป็นตุ๊กตาที่เราเรียกว่าเป็นตัวลั่นถันหรือตัวเป็นตุ๊กตากระเบื้องนะฮะตัวเนี้ยแต่ศีรษะของเขาเนี่ยถูกตัดหายไปแล้วนะฮะนี่เขาก็เลยมาเอาของใหม่มาต่อแต่ของเก่าเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงคอลงไปจนถึงเท้าครับเป็นของเก่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามด้านใต้ฐานพระประธานเนี่ยถ้าคุณชมผู้ไปกราบพระองค์นี้เท่ากับได้กราบพระบรมอัฐิรัชกาลที่3ด้วยกราบพระด้วยได้กราบพระบรมอัฐิด้วยเพราะฉะนั้นวัดนี้แล้วก็เลยกลายเป็นพระอารามหลวงที่เป็นวัดประจำราชการครับคือทุกวัดที่เป็นวัดประจำราชการเนี่ยถ้าเราไปไหว้แล้วเรากราบพระที่วัดนั้นก็เท่ากับเป็นการสักการะพระบรมอัฐิของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละราชการในรัตนโกสินทร์
0: ส่วนใหญ่จะนิยมปฏิบัติอย่างนั้นใช่ไหมคะนำอัฐไปไว้ที่ฐานพระประธานด้วย
1: ครับอันนี้เป็นเริ่มคิดสมัยรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นของวัดโพก็เป็นของรัชกาลที่1นะวัดอรุณก็เป็นของรัชกาลที่2ใช่ครับรัชกาลที่3ก็มาเป็นคือต้องให้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นสวรรคตก่อนแล้วพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลต่อไปก็นำมาฮะใช่ครับนำมาบรรจุนะฮะบานประตูนี้เป็นมุกนะครับเห็นขาวๆสีขาวๆเป็นลายๆเนี่ยนี่คือมุกนะครับครับเป็นรูปมังกรมังกรด้านเมฆสวยมาก
0: ค่ะ
1: นะเวลาพอเราเข้าไปในวัดเหล่านี้แล้วเรามีเวลาดูพวกศิลปกรรมเนี่ยยิ่งจะทำให้เราซึมซับนะฮะบ้านหลังบ้านประตูทำเป็นรูปเซี่ยวกลางแต่เป็นแบบของจีนแล้วก็มีกระจกสะท้อนคุณชมพู่ต้องนึกภาพนะฮะกระจกเนี่ยไว้ทำอะไรอย่างรูปเมื่อสักครู่เนี่ยรูปกระจก
0: เหมือนหลักของฮวงจุ้ยอย่างนี้ไหมคะมีสะท้อนสิ่งไม่ดีออกมาอะไรอย่างนี้วะคะ
1: ครับแต่ปรากฏว่า
0: ไป
1: นะก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันอย่างนั้นนะฮะแต่อย่าลืมนะว่ากระจกนี้อยู่ในอาคารจริงๆแล้วกระจกนี้ไว้จุดประสงค์ก็คือเพื่อกระจายแสงสว่างครับเหมือนกับเวลาที่บ้านคุณชมพู่ไฟดับอ่ะเราจะจุดเทียนไขไว้หน้ากระจกมันก็จะช่วยสะท้อนให้สว่างขึ้นกระจกนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อก่อนเขาก็จะชักโคมลงมาให้อยู่ในระดับของกระจกก็จะช่วยกระจายแสงให้สว่างขึ้น
0: แค่นั้นเลย
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นภูมิปัญญา
0: คุยอะไรกับเขาเลยใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นห่วงจุ้ยต้องไปตั้งข้างนอกครับ
0: ข้างนอก
1: ตรงที่มันเป็นทางแยกใช่ครับเป็นกระจกแปดเหลี่ยมอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นี่ก็ดู
1: แล้วก็ที่นั่นก็มีพระพุทธสายญาติด้วยให้เกิดวันอังคารนะให้เกิดวันอังคารเนี่ยก็ต้องคนก็จะเชื่อกันว่าให้ไปสักการะพระพุทธสายญาติเป็นพระประจำวันอังคารครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระนอนเก่าแก่ของในพื้นที่กรุงเทพธนบุรีนะฮะแล้วก็ที่บานประตู
0: อยู่ในวัดราชโอรสารามไหมคะ
1: ใช่ครับอยู่ในวัดราชโอรสาราม
0: ค่ะ
1: ให้ทายครับว่าผลไม้หน้าตาแปลกๆนี่คืออะไร
0: นั่นสิครับกำลังสงสัยว่าใช่ผลไม้ดอกไม้หรืออะไรไม่รู้เลยค่ะ
1: ครับเป็นผลไม้ครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าส้มมือหรือส้มโอมืออ
0: ๋อส้มโอมือ
1: รูปร่างมันใช่ครับเราเคยได้ยินแต่ยาดมส้มโอมือ
0: ใช่ไหมใช่
1: แต่นี่คือลักษณะของส้มโอมือครับซึ่งภาษาจีนเรียกว่าฮุดชิ่วฮุดแปลว่าพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะแล้วชิ่วแปลว่ามือ
0: นะครับพุทธชิ่วเนี่ยก็คือพุทธเจ้าอย่างนี้
1: ใช่ครับใช่ครับรูปร่างมันพอดีผมลืมหารูปมาให้ดูของจริงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับนิ้วมือคนเลยฮะส้มโอปกติจะเป็นผลกลมๆใช่ไหมแต่ส้มโอชนิดนี้รูปร่าง
0: เหมือนนิ้ว
1: ใช่ครับใช่ผมไปเห็นของจริงมาผมก็ดูแล้วน่าตื่นเต้นดีนะแล้วเขาก็จะเอาผิวมันเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องหอมได้เป็นยาดมเป็นส่วนผสมครับแล้วที่พระพุทธบาทของพระนอน
0: อยากจะไปทริปก่อนปีใหม่ที่ว่าเป็นทริปเรื่องของการไหว้พระนะคะ
1: แบบ
0: รวดเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะหมดเวลากันจะได้แนะนำกันว่าช่วงก่อนปีใหม่ที่จัดทริปไหว้พระนี่มีที่ไหนยังไงบ้างแล้วมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อครับคือผมเองเนี่ยผมก็วางแผนไว้ว่าเดี๋ยววันที่26ธันวาเนี่ยผมก็จะพาไปไหว้พระที่เป็นมีนามมงคล นะครับก็จะเริ่มที่วัดยานาวาก็เหมือนกับเป็นเรือที่เราจะพาข้ามอุปสรรคในชีวิตอ่ะนะฮะไปก็จะเริ่มที่วัดยานาวาก่อนแล้วเราจะลงเรือที่ตรงท่าเรือหลังวัดนะครับมุ่งตรงไปที่วัดราชาธิวาสเราจะได้เป็นผู้ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงเกิดกล้องนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบริวาร
0: เสียงหายไปไหมคะเดี๋ยวนะคะ
1: แล้วได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ
1: ครับนี่เป็นภาพรวมที่ผมจะพาไปนะครับไปที่วัดราชาธิวาสก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะไปวัดคฤหบดีเป็นวัดของพวกสกุลพมรมนตรีนะฮะนี่เป็นนี่ในพระอุโบสถในวัดราชาธิวาสพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยในหลวงรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้จำลองมาจากพระสัมพุทธพันนีซึ่งตั้งอยู่หน้าพระแก้วมรกตนะครับเห็นไหมฮ
0: ะ
1: ส่วนซุ้มพระเนี่ยเป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะสลานุวัติวงศ์เป็นลายพระราชลัญญากร5รัชกาล
0: ค่ะ
1: เห็นนะครับแล้วคุณผู้ดูเมื่อกี้ดูเมื่อกี้จะคล้ายๆกับตรงหอประชุมจุฬานึกออกไหมฮะตรงซุ้มที่อยู่บนเวทีหอประชุมจุฬาน่ะส่วนองค์นี้สำคัญมากองค์นี้เป็นพระศิลปะล้านช้างนะครับคือพระแท้คำนะครับก็เป็นที่2ครับของสกุลพมรมนตรีเป็นวัดประจำตระกูลเขานี่เป็นที่ที่3คือวัดสุวรรณารามซึ่งเมื่อกี้เราได้ดูรูปไปพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อศาสดานะฮะแล้วที่นี่เขาบนกันแปลกๆด้วยนะฮะเขาบนวิ่งม้า
0: อะไรนะ
1: มีบนด้วยกันวิ่งม้า
0: ก็คือ
1: เอา
0: เหมือ
1: นคือเอาผ้าขาวม้าเนี่ยนะฮะพันเป็นรูปม้าแล้วก็ใส่มันสอดไว้ใต้ขาแล้วก็วิ่งรอบโบสถ์จะวิ่งกี่รอบว่าไปเหมือนเวลาเราบน
0: พระคุณม้าผ้าขาวม้าใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับใช่สมัยก่อนก็คงวิ่งเองพอหลังๆคนวิ่งก็แก่ก็เลยไม่ไหวนะฮะส่วนรูปที่ให้ดู2รูปเนี้ยนะฮ
0: ะ
1: ก็คือหลังจากกินข้าวแล้วผมก็จะพามาที่วัดอรุณราชวรารามมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์นะฮะองค์นี้อยู่หน้าพระอุโบสถครับส่วนรูปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราช่วยย้อนภาพไปเมื่อสักครู่นิดนึงอีกรูปนึงครับย้อนไปอีกรูปนึงครับอีกรูปนึงครับองค์นี้พระประธานในพระอุโบสถครับเป็นฝีพระหัตถ์การปั้นแบบของรัชกาลที่2นี่เป็นฝีพระหัตถ์แท้ๆของรัชกาลที่2ปั้นหุ่นพระพักตร์พระประธาน
0: ปั้นเองเลยนะคะ
1: ใช่ครับรัชกาลที่2มือปั้นเองเลยแล้วก็ใต้ฐานองค์พระองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่2อย่างผมเองสกุลพนมวรรณนะครับผมนามสกุลพนมวรรณอยุธยาพวกผมจะสายราชสกุลในรัชกาลที่2ก็จะต้องมาสักการะวัดนี้เพราะถือว่าเป็นวัดประจำราชสกุล
0: ค่ะ
1: ก็มีอนุสาวรีย์ในการที่2ให้สักการะด้วยแล้วพระบรมอัฐิก็อยู่วัดนี
0: ้
1: ครับนี่ถือว่าเป็นวัดแรกๆที่รัชกาลที่4นำพระบรมอัฐิมาบรรจุเพราะนี่เป็นพระราชบิดาของพระองค์เองเลยนะครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีพระพุทธนฤมิตองค์นี้เนี่ยรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้หล่อขึ้นตอนที่ท่านครองราชเสมอกับรัชกาลที่2นะครับแล้วปรากฏว่าต่อมาและกันที่5ยังสร้างสะพานไว้อีกสะพานนึงเป็นสะพานที่ถ้าผมพูดชื่อเนี่ยทีแรกคุณชมพู่อาจจะนึกไม่ออกคือชื่อสะพานเฉลิมล่า56
0: เฉลิมล่า56
1: สะพานเฉลิมลองทายกันดูสิฮะว่าอยู่ที่ไหนเฉลิมล่า56เราคงนึกไม่ออกนะฮะว่าเฉลิมล่า56อยู่ที่ไหนแต่ถ้าผมบอกว่าสะพานหัวช้างปุ๊บ
0: คือถ้าไม่ได้บอกเลขอ่ะจะคิดว่าเป็นสะพานหัวช้างแหละแต่พอบอกเลขมาเลยไม่แน่ใจ
1: งง
0: เพราะเราเรียกแต่สะพานเฉลิมล่าอย่างเดียว
1: ใช่ฮะเฉลิมล่า56ครับแล้วก็สะพานหัวช้างแล้วเมื่อกี้รูปเมื่อสักครู่เป็นรูปของหลวงพ่อสัมปอกงหรือที่เรียกว่าพระพุทธไตรรัตนนายกส่วนตรงนี้อยู่ในศาลเจ้ากินอันเก่งนะครับจะอยู่ติดกับวัดเลยคล้ายๆกับวัดพนัญเชิงครับนี่มีรูปเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นไม้นะครับนำมาจากมะละกาเลยนะฮะใช้แช่หุ่นเต็งมะละกาเลยแล้วก็พอเราสักการะเสร็จแล้วก็จะพามาดูโบสถ์ฝรั่งที่เก่ามากนะฮะมาตั้งแต่ต้นๆรัตนโกสินทร์นี่คือโบสถ์ซานตาครูซแล้วก็จะพาไปซื้อขนมฝรั่งกูดีจีนก็จะเป็นทริปวันอาทิตย์ที่26
0: ซึ่งจะเน้นเรื่องของไหว้พระขอพรเพื่อให้ก้าวสู่ปีใหม่ได้อย่างมีความสุขอิ่มใจว่างั้นเถอะนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละวัดก็จะผมก็พยายามจะผูกคอนเซปต์นะครับอย่างวัดสุวรรณารามก็ทำให้ชีวิตเนี่ยผุดผ่องเหมือนกระทองบริสุทธิ์เลยแหละนะฮะ มาที่วัดอรุณชีวิตก็จะได้แจ่มใสรุ่งโรจน์นะครับเพราะเราผ่านเหตุการณ์โควิดกันมานานนานแสนนานแล้วเนี่ย คิดว่าปีใหม่นี้มันคงจะเริ่มคลี่คลายอะไรลงบ้างนะครับแล้วก็มาที่เกณฑ์อันเก่งเนี่ยคือเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยท่านก็จะเป็นมีเรื่องของเมตตานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้มาลายหายไปแล้วก็ไปขอพรได
0: ้ครับ
1: นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผมทำในช่วงในช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยนะฮะชวนกันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำความดีให้มากๆทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ
0: อันนี้ก็สามารถที่จะเดินรอยตามไปได้แต่ถ้าใครอยากจะไปกับอาจารย์นัทต้องติดต่อที่ไหนยังไงคะ
1: ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือผมครับ0813434261นะฮะ
0: 0813434261นะท่านที่สนใจอยากจะเดินเที่ยวกรุงเทพ
1: ใช่ครับแล้วก็ฮะแอดไลน์ได้ครับแล้วก็ขอโปรแกรมที่ผมจัดมาแล้วเดี๋ยวผมจะส่งโปรแกรมไปให้นะครับ
0: วันนี้ก็ได้ความรู้ได้เที่ยวไปด้วยนะคะได้เที่ยวแบบเที่ยวทิปกันดิฉันเรียกเที่ยวทิปไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยใช่ค่ะนี่ฉบับย่อมากนะคะเพราะว่าใช้เวลาในช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณวิทยานะคะที่มาพาเราเที่ยวกันทาง YouTube Channel นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็ติดตามJS Joy Talk ได้ใหม่นะคะคุยทุกเรื่องที่อยากรู้ช่วงนี้อากาศดีอยากรู้เรื่องเที่ยวเราก็เลยพาผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูหรือว่าไปทำทริปตามในเส้นทางก็ได้นะคะเข้าไปดูได้ในอาจจะติดต่อกับทางคุณณัฐจุลภัทรสอนก็ได้ในเพจของคุณณัฐเองคือณัฐจุลภัทรสอนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง JS Roy Talk นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางถนนที่ทุกคนต้องรู้นะคะเทคโนโลยีความปลอดภัยเมื่อเราใช้บนท้องถนนก็คืออะไรก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ในรถนั่นเองที่เราควรจะต้องรู้ว่ารถเราที่มันใช้เนี่ยมันมีอะไรกันได้บ้างนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีล้ำหน้าไปขนาดไหนจำเป็นต้องมีอะไรในรถบ้างวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.สราวุธเลิศพลังสันติค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTEC สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอัชราครับ
0: ค่ะงั้นตามที่เราเกิดเลยค่ะคงต้องเรียนถามเลยว่าเทคโนโลยีในรถสมัยนี้ที่จะช่วยเรื่องความปลอดภัยนั้นต้องมีอะไรบ้างอะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับคุณอัชราครับจริงๆเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีในตัวรถนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบ่งได้กว้างๆ2ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่าแบบ active safety นะครับแบบที่2เรียกว่า passive safety นะครับทั้ง2แบบเนี่ยต่างกันในเชิงการทำงานนะครับ active safety เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ระบบทุกอย่างที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบเบรกฉุกเฉินนะครับระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัวของตัวรถนะครับระบบช่วยกระจายแรงเบรกเป็นต้นทั้งหมดเป็นตัวอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับเราเรียกว่า active safety นะครับหมวดที่2เรียกว่าหมวด passive safety นะครับ passive safety เนี่ยก็จะเป็นตัวระบบทั้งหมดที่ผ่อนหนักเป็นเบานะครับเรียกว่าในครั้งที่เมื่อเหตุการณ์อุบัติเหตุมันเลี่ยงไม่ได้นะครับเกิดความผิดพลาดจากการขับขี่ของคนขับหรือถนนหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเราจะผ่อนหนักเป็นเบายังไงเราจะรักษาชีวิตของผู้โดยสารคนขับยังไงนะครับระบบทั้งหมดที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเข็มขัดนิรภัยนะครับเราคุ้นเคยแอร์แบ็ก
0: นิรภัยใช่ไหมคะ
1: ลมนิรภัยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถเองเนี่ยเป็นระบบ passive safety นะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความสำคัญในตัวรถนะครับทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นส่วนที่รถปัจจุบันจะเป็นรถตั้งแต่ที่ออกมาจากตลาดออกจากโรงงานนะครับที่ราคาไม่สูงนักนะครับระดับอีโคคาร์จนถึงรถที่เป็นรถระบบที่มีออโตโนมัสครับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติก็มีนะครับ
0: ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยเราต้องดูละตรงนี้ว่ามีหรือเปล่าและทีนี้เนี่ยในการใช้งานของแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาไหมหรือว่าเราควรจะต้องรู้วิธีการใช้อะไรยังไงบ้างคะ
1: เป็นเรื่องสำคัญมากครับผมสำหรับการใช้งานนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโจทย์สำคัญของผู้ผลิตนะครับที่มีการแข่งขันกันแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับที่เป็นคนขับรถเนี่ยที่จะได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ที่ในราคาที่ถูกลงมาเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างหลายๆตัวนะครับคุณอัชราครับก็อย่างที่เมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกันเอาพื้นฐานนี่จะเป็นพวกเข็มขัดนิรภัยเรารู้จักอยู่แล้วถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กเนี่ยก็เริ่มมีในรถที่เป็นรถราคาตั้งแต่ตั้งต้นมารุ่นมาตรฐานทั่วไปก็จะมีอย่างน้อยละแอร์แบ็ก2ลูกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นระบบป้องกันการกระแทก2ระบบนี้อย่างที่2ระบบนี้จะเป็นตัวชิ้นอุปกรณ์ที่มาจากระบบที่เรียกว่า passive safety นะครับคือการผ่อนหนักเป็นเบานะครับในส่วนที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยต้นทุนสูงหน่อยจะเรียกว่าพวก active safety ทั้งหลายนะครับก็จะมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณลักษณะการขับขี่ที่เกิดขึ้นปัจจุบันของตัวรถนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ได้นะครับเรียกว่าช่วยในสถานการณ์ที่คนขับเกิดความผิดพลาดในการขับขี่ก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาผมยกตัวอย่างนะครับตัวแรกก็อย่างเช่นระบบ ABS นะครับมาจาก Anti Lock Braking System นะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันการล็อกของตัวล้อรถยนต์นะครับซึ่งเหตุการณ์การล็อกของล้อเนี่ยคือล้อที่ปกติล้อรถยนต์นะครับมันถูกผลิตมาให้มันหมุนตลอดเวลานะครับในกรณีที่เกิดเบรกฉุกเฉินบางครั้งเนี่ยล้อมันหยุดหมุนเพราะเราต้องการเบรกนะครับแต่พอการหยุดหมุนของล้อตอนนั้นน่ะจะทำให้รถเสียเสถียรภาพการทรงตัวง่ายมากนะครับไออุปกรณ์ตัวนี้ anti lock braking system หรืออุปกรณ์ป้องกันการล็อกของล้อเนี่ยก็จะมาช่วยให้ล้อรถที่มันกำลังถูกเบรกอยู่ไม่หยุดหมุนนะครับแล้วรถก็ยังจะสามารถทรงตัวได้ดีนะครับ
0: คือไม่ใช่ว่าหยุดกึ๊กไปเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าหยุดกึกไปเลย
1: ใช่ครับไม่ใช่ว่าหยุดกึกแล้วก็กลายเป็นการเกิดการถลายนะครับถ้าหยุดกึกเนี่ยแบบระบบเบรกทั่วไปแบบเมื่อก่อนเนี่ยที่มันไม่มีระบบตัวนี้นะครับล้อก็จะพยายามจะหยุดหมุนอย่างเดียวเพราะเราจะเหยียบเบรกนะครับพอล้อหยุดหมุนเนี่ยรถก็จะมีโอกาสถลายไปมาได้ง่ายมากนะครับระบบตัวนี้ก็จะพยายาม มาเรียกว่าจับปล่อยปล่อยเรียกว่าจับปล่อยระบบเบรกให้มันจะหยุดแต่พอจะหยุดปุ๊บก็คลายการเบรกนะครับแต่ยังรักษาเสถียรภาพได้ครับไม่ให้เกิดการล็อกเกิดขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่ตอนนี้รถทุกคันที่มีการจำหน่ายมีหมดแล้วนะครับถ้ารถใหม่ๆมานะครับก็จะมีได้ทุกคันนะครับตั้งแต่อีโคคาร์จนถึงรถที่ทันสมัยเลยนะครับซึ่งระบบตัวนี้นะครับภายในเนี่ยมันก็จะมีระบบควบคุมน้ำมันเบรกนะครับอยู่ในที่ล้อแต่ละข้างเนี่ยล้อทั้ง4ล้อของรถยนต์เนี่ยก็จะมีการเบรกที่อิสระต่อกันนะครับก็จะเป็นระบบพื้นฐานที่มีในรถทุกคันแล้วนะครับตอนนี้นะครับ
0: เอ๊ะอาจารย์คะไอ้ความที่มันต้องอิสระต่อกัน4ล้อเนี่ยมันช่วยอะไรคะ
1: ครับผมการที่ล้อทั้ง4ล้อเบรกได้อิสระต่อกันเนี่ยมันจะช่วยในกรณีที่รถเพราะรถแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเวลาขับขี่ไปมันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องแก้สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเวลาเราเข้าโค้งสมมุติเราเข้าโค้งโค้งเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะครับโค้งซ้ายไปแล้วเกิดรถมันถลายนะครับตอนที่รถถลายเนี่ยนะครับมันเนี่ยมันจะเกิดจากการล้อหลังมันล็อกนะครับเราก็จะต้องมีการปลดล็อกปลดคลายล็อกของล้อหลังอยู่ให้มากขึ้นกว่าล้อหน้าเป็นต้นนะครับคือล้อหลังห้ามล็อกนะครับเพราะฉะนั้น ABS ระบบเบรกมันก็จะแยกมาทำงานที่เน้นที่ล้อหลังมากขึ้นเป็นต้นหรืออาจจะล้อฝั่งซ้ายล้อฝั่งขวาก็ทำงานเบรกไม่เข้ากันเพื่อประคองให้ตัวรถกลับมาหมุนหรือว่าอยู่ในเลนที่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับครับคุณนัชราคร
0: ับ เข้าใจ
1: แ
0: ล้
1: วค่ะเป็นที่มาว่าแต่ละล้อต้องอิสระต่อกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ค่ะครับและต่อจากนั้น
1: ตัวนี้แหละครับก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้ระบบอื่นๆต่อมานะครับพอทางกลนะครับระบบเบรกเนี่ยมันถูกติดตั้งแยกอิสระต่อกันแล้วมันก็จะมีระบบอื่นๆที่มีราคาสูงขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่าง ESPนะครับ
0: ESP คืออะไรคะ
1: ครับก็ย่อมาจาก Electronic Stability Program นะครับซึ่งเป็นคำกลางคำหนึ่งนะครับแต่ค่ายรถแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีคำไม่เหมือนกันเป็น VSC บ้างนะครับ Vehicle Stability Control หรือ Traction เป็นต้นนะครับก็จะเป็นคำที่มีการเรียกแตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิตเฉยๆแต่ละการจะเหมือนกันครับที่เมื่อกี้เรียกคุณอัชราไปว่ากรณีที่รถESP เนี่ยจะทำงานในกรณีที่รถเสียหลักนะครับและในกรณีนั้นอาจจะไม่ได้มีการเบรกเลยด้วยซ้ำจากคนขับนะครับตัวระบบคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็กำหนดว่า
0: ตอนนี้รถประคองรถนะ
1: ประคองรถครับให้รถเนี่ยอยู่ในเลนที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็รักษาความเร็วออกมาอาจจะจากเดิมที่เราขับเร็วความเร็วสมมติทุกตัวอย่าง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะช่วยชะลอความเร็วตัดกำลังจากเครื่องยนต์นะครับสมมติคนขับลืมเบรกก็จะตัดกำลังจากเครื่องยนต์ออกไปซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ทันสมัยขึ้นเยอะนะครับโดยใช้ระบบทางกลที่มีอยู่เดิมในตัวรถเลยนะครับแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ต้องมีขึ้นมาก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงตรงนี้ยังไม่ได้มีรถในรถทุกคันนะครับแต่รถร
0: ุ่น
1: ระดับรุ่นเรียกว่าลองท็อปของรถทั่วไปของทางฝั่งที่เป็นรถฝั่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็มีกันเกือบหมดแล้วนะครับก็เป็นระบบที่ถูกลงไปเรื่อยๆครับแล้วก
0: ็
1: มีการนำเข้ามาแล้วก็เกิดการแข่งขันของผู้ผลิตแต่ละรายนะครับที่ต้องเติมตัวออปชันตัวนี้เข้ามาแล้วจากเดิมที่เมื่อก่อนมีแค่ ABS เป็นพื้นฐานนะครับตอนนี้ก็มี ESP เข้ามานะครับผม
0: ค่ะค่ะหลักการทำงานของเจ้า ESP มันช่วยในเรื่องของการทรงตัวของรถและนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานแล้วหรือว่ามันจะเราจะให้มันทำงานยังไงหรือมันอัตโนมัติคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วตอนที่เราสตาร์ทรถถ้าระบบ ESP เนี่ยเราจะสามารถกดบางรถในรถบางรุ่นเราสามารถกดปุ่มได้นะครับที่คุณอัชราถามอันนี้เป็นคำประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผู้ที่ขับขี่ทุกท่านรับทราบนะครับก็คือปุ่มหน้ารถจะมีปุ่มให้กดเลือกไม่เลือกนะครับในรถหลายๆรุ่นบางรุ่นนี่ไม่มีให้เลือกเลยคือบังคับให้ใช้ก็มีนะครับไอ้ตัวนี้เราสามารถกดปุ่มแล้วก็ตอนสตาร์ทรถจะมีไฟตัวนี้ขึ้นนะครับว่ามันทำงานอยู่นะครับจะมีไฟแสดงสัญญาณว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวรถมีอะไรบ้างระบบเช่นระบบที่มี ABS ก็จะขึ้นไฟ ABSนะครับ ESP เป็นต้นนะครับตัวนี้เราสามารถกดได้ถ้าเรานึกถึงในหนังแข่งรถบางเรื่องเนี่ยเขาจะกดปุ่ม ESP ออกนะครับที่เราเห็นรถมันดริฟต์คือรถที่ล้อหลังมันล็อกนะครับแล้วก็ปัดหมุนอย่างเงี้ยนะครับถ้านักแข่งเขาต้องการให้รถเขาหมุนแล้วปัดเนี่ยเขาต้องเอา ESP ออก
0: ก็ต้องเอานี้ออก
1: ใช่ครับเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนขับรถทั่วไปเราต้องการความปลอดภัยสูงนะครับก็ควรจะกดไว้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ก่อนออกเดินทางไปไหนนะครับควรจะต้องเช็คทุกครั้งด้วยครับผม
0: อันนี้ก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเช็คก่อนออกเดินทางว่าระบบไม่ว่าจะเป็น ABS หรือ ESP เนี่ยมันทำงานอยู่หรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องของระบบการกระจายแรงเบรก
1: ช่ครับผมใช่ครับคุณชลาครับปัจจุบันนี้ก็จะมีอีกระบบหนึ่งซึ่งก็เป็นใช้อุปกรณ์พื้นฐานเดียวกับระบบ Break ABS นะครับเรียกว่า EBD นะครับก็เป็นมาจาก Electronic Braking Distribution นะครับก็คือเป็นการกระจายแรงเบรกไปจากพราวหน้าไปพราวหลังเลยพูดง่ายๆล้อทั้ง4ล้อเนี่ยจะมีการกระจายควบคุมการกระจายแรงเบรกไปตามสัมภาระที่มีบนรถจำนวนผู้โดยสารน้ำหนักของตัวรถที่มีการบรรทุกอยู่ตอนนั้นนะครับและในตอนเบรกบางครั้งเนี่ยเราต้องการการกระจายแรงเบรกมาที่ล้อหลังมากขึ้นนะครับปกติเราเบรกรถทุกครั้งนะครับถ้าสังเกตง่ายๆตัวเราจะพุ่งไปด้านหน้า
0: พุ่งไปด้านหน้าม
1: ันมีแรงเบรกด้านหน้าเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยแรงเบรกจะขาดไปบางครั้งนะครับการกระจายแรงเบรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาเติมของฝั่งด้านหลังล้อหลังนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
0: เพื่อดึง
1: นะครับ
0: ระบบตัวดึงรถไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพื่อ
0: ไม่ให้มันหน้าทิ่มเกินไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้น
1: ไม่ให้หน้าทิ่มเกินไปใช่ครับแล้วก็รักษาเสถียรภาพนะครับมันก็จะทำงานคู่กับ ABS นะครับเป็นระบบแรกนะซึ่งตอนนี้ก็มีในรถทั่วไปแล้วนะครับมีเป็นมาตรฐานของรถทั่วไปเลยนะครับผมของตัว EBD นะครับผม
0: ค่ะ
1: ผม
0: ก็เพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับนึงของการเบรกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับผมผมก็เลยจะขออนุญาตเล่าต่อถึงตัว braking assistant ด้วยนะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: ว่า brake assist นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีแล้วในรถทั่วไปเช่นกันนะครับในรถที
0: ่
1: เร
0: ีย
1: กว่าไม่ต้องเป็นรถหรูตัวนี้ก็จะทำงานในการเรียกว่าเพิ่มแรงเบรกให้คนขับขี่นะครับคำว่าเพิ่มแรงเบรกคือถ้าคุณชลาโดยทั่วไปเราขับรถนะครับเราก็จะออกแรงเบรกที่เท้านะครับเวลาเราจะเหยียบเบรกแล้วก็ออกแรงเบรกที่เท้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะปกติถ้าเราเบรกรถทั่วไปเนี่ยแรงเบรกที่เท้าเรามันก็จะเพียงพอนะครับที่จะทำให้ระบบทั้งหมดนะครับเบรกได้รถหยุดหมุนล้อหยุดหมุนได้นะครับแต่ในบางครั้งครับเช่นคนขับเราเผลอหลับในเผลอเล่นมือถือหรืออะไรก็ตามที่แรงเบรกมันไม่พอต่อรถข้างหน้านะครับระบบเบรกแอสซิสต์เนี่ยก็จะเป็นระบบที่หนึ่งคือคำนวณระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับแล้วก็ช่วยเติมแรงเบรกให้ที่เท้าเรานะครับเราอาจจะออกไม่เต็มนะครับเขาก็จะช่วยเติมแรงเบรกไปให้ทำให้รถหยุดได้เบรกได้ทันในสถานการณ์ที่ยังทันอยู่นะครับก็ไอ้พวกนี้ก็ยังจะมีข้อจำกัดนะครับว่ามันจะทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ความเร็วไม่เกินกี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นหรือว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นนะครับก
0: ็จะมี
1: ขีดจำกัดอยู
0: ่
1: ใช่ครับมีลิมิตอยู่นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่โดยทั่วไปตอนนี้มีมาในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วไอ้ตัวนี้มันคือใช่ตัวที่ว่าเวลามีอะไรมาตัดหน้าโดยที่เราไม่ทันได้ตอบสนองกับสิ่งตัวนั้นแล้วมันเบรกให้เองอันนี้ก็คือตัวนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับผมก็จะมีก็ขึ้นอยู่กับว่าในรถรุ่นนั้นเนี่ยมันมีเซนเซอร์นะครับในการดีเทคสิ่งกีดขวางนะครับอ
0: าจจะต้องเพิ่มหรือว่าอะไรเข้ามาเหรอคะ
1: ใช่ครับผมขึ้นมาครับผมใช่ก็จะทำให้ระบบเบรกมันสามารถเรียกว่าช่วยระบบเบรกที่มันมีพื้นฐานอยู่แล้วมีพอมีข้อมูลมีเซ็นเซอร์อะไรต่างๆมามากขึ้นมันก็ทำงานได้เรียกว่าฉลาดมากขึ้นหรือหลากหลายมากขึ้นจากเดิมนะครับจากเดิมที่มาช่วยออกแรงเบรกอย่างเดียวในกรณีที่เราออกแรงเบรกแล้วแต่มันไม่พอนะครับก็ในกรณีที่เราไม่เบรกเลยก็จะมาช่วยมาเบรกให้เราอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
0: ค่ะค่ะยังไม่หมดนะคะเทคโนโลยีที่ตอนนี้เรียกว่าก้าวหน้ามาให้คนได้รู้สึกว่าขับรถแล้วปลอดภัยมากขึ้นเห็นบอกว่าเรื่องของการหลับเผลอหลับแล้วออกนอกเลนส์ก็มีตัวช่วยด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมครับคุณอัญชลาครับก็จะมีระบบที่เรียกว่า Lane Departure Detection นะครับ Lane Departure Detection ก็คือการตรวจจับนะครับกรณีที่รถเนี่ยหลุดไปนอกเลนนะครับเลนที่ควรจะเป็นเส้นถนนที่ควรจะรถควรจะวิ่งเนี่ยระบบตัวนี้ก็จะพอเราเผลอล้อสักข้างนึงนะครับออกไปนอกเลนไปเหยียบทับเส้นเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับตัวนี้มีตั้งแต่รูปแบบของการแจ้งเตือนก็มีตั้งแต่เสียงแจ้งเตือนนะครับจนถึงกับการดึงรถกลับมาก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าออปชันในรถคันนั้นนะครับด้านความปลอดภัยนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันไปที่สุดๆตอนนี้อย่างพวกรถ Tesla รถที่เป็นระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับ autonomous vehicle เนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้คนขับเลยนะครับหมายถึงว่าคนขับนั่งอยู่บนรถก็จริงนะครับแล้วก็
0: ไม่ต้องจับพวงมาลัย
1: ไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะครับตัวนี้ก็จะพยายามประคองตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับไอ้ตัวนี้เลนดีพาร์เจอร์ก็จะเป็นการมีเซ็นเซอร์ในการคุมให้ตัวรถอยู่ในเลนอย่างปลอดภัยแล้วก็จะมีการเรียกคนขับให้มาประคองพวงมาลัยสักภายในกี่วินาทีนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่ายังมีคนขับอยู่อันนี้ก็เป็นเชิงเซฟตี้นะครับตอนนั้นนะรถหรูๆมีรถที่มีราคาหลายล้านมีนะครับแต่พอมารถหลักแสนเนี่ย นะครับปัจจุบันก็มีแล้วนะครับคุณอัชราครับก็จะเป็นระบบที่มีปุ่มกดอย่างเช่นเดียวกันครับผมปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่ารถทั่วไปนะครับก็จะเป็นปุ่มให้เลือกกดว่าทำงานไหมนะครับแล้วกรณีที่รถไปเหยียบเลนเหยียบเส้นถนนนะครับออกเลนนิดนึงเนี่ยก็จะมีเสียงเตือ นครับผมมีเสียงเตือนให้เราถ้าเกิดคนที่เผลอวูบนะครับในกรณีที่หลับในหรือเผลอวูบเนี่ยเสียงก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้มีสติ
0: ให้ตื่นขึ้นมา
1: ได้ให้ตื่นขึ้นมาได้ครับผม
0: เห็นไอ้เรื่องเตือนการหลับเห็นบอกว่ามันมีบางตัวที่แบบเหมือนกับจับตาเราถ้าเราตาเราปิดมันจะเตือนมันมีขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับปัจจุบันก็มีขนาดนั้นครับแล้วก็เป็นงานที่ทางทีมวิจัยที่ M-Tech เรากำลังทำอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกล้องนะครับเป็นกล้องปกติเราคุ้นเคยกับกล้องมองหน้าแล้ว
0: กล้องหน้ารถ
1: กล้องหน้ารถแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นกล้องลักษณะที่จับมาในตัวรถแล้วแล้วก็
0: เหมือนกล้องเซลฟี
1: ่ตาใช่เหมือนเซลฟี่เลยครับมาเซลฟี่ที่เน้นที่ตาคนขับนะครับแล้วก็ดูเรียกว่ารูปแบบการกระพริบตาของคนขับคนนั้นนะครับเรียนรู้กันถ้าฉลาดหน่อยนะครับแบบที่มี AI หน่อยเนี่ยก็จะแบบว่าเรียนรู้การกระพริบตาของคนขับคนนั้นซึ่งแต่ละคนอาจจะมีวิธีการไม่เหมือนกันตาเล็กตาใหญ่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วผมก
1: ็ครับผมซึ่งตรงเนี้ยพอมันเรียนรู้แล้วมันก็จะแยกได้ว่าอ๋อคนคนเนี้ยเนี่ยเป็นปกตินะในเขาขับรถเขาก็ปกติแต่ถ้าเกิดสมมติตาเกิดหลับไปสักพักหนึ่ง
0: จะเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เสี้ยววินาทีเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงก็จะมีเสียงเตือนนะครับวิธีการเตือนก็จะเหมือนเลนดีพาร์เจอร์เมื่อสักครู่ครับว่ามีตั้งแต่ใช้เสียงเตือนอย่างเดียวจนถึงช่วยเบรกให
0: ้
1: ช่วยดึงพวงมาลัยกลับมาในเลนให้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรถที่มีออปชันทางอื่นๆมาเสริมกันนะครับปัจจุบันเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะทำหน้าที่ตรวจจับอย่างนึงนะครับระบบที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยดึงตัวรถกลับมาหรือช่วยเบรกก็จะเป็นอีกแบบนึงที่สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับปัจจุบันก็เลยมีระบบที่ค่อนข้างเรียกว่าหลากหลายนะครับมาอินทิเกรตกันให้สามารถเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยของรถแต่ละรุ่นได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้อาจจะมีคำถามเรื่องของการเรียกว่าเลนดีพาร์เจอร์เนี่ยถ้าตัวรถไม่ยืนหาแต่ตัวถนนเลนไม่ชัดทำยังไงคะ
1: มีปัญหาก็เป็นปัญหาครับของบ้านเราครับก็จะทำงานตรงนี้ผิดพลาดครับก็ถ้าเลนไม่ชัดเนี่ยเส้นถนนไม่มีเนี่ยก็ทำให้ตรวจจับไม่ได้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีการทำงานของระบบนะครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญเรื่องนึงนะครับซึ่ง อย่างรถที่ทำสมัยขึ้นไปมันก็จะพยายามตรวจจับสิ่งอื่นนะครับเช่นขอบถนนไปเลยนะครับหรือการวัดระยะอะไรอื่นซึ่งโอเคระบบทำงานได้แต่แน่นอนครับจะมีความผิดพลาดมากขึ้นครับคุณชนะครับถ้าเส้นถนนไม่ชัดเจนครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นการดูของตัวรถในตัวรถเองทีนี้เห็นว่าบางประเภทของรถอย่างเช่นรถบรรทุกเนี่ยมีการคุมจากข้างนอกมาด้วยใช่ไหมคะก็คือมีการเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรการจับดูจากคนภายนอกอีกทีนึงเป็น tracking
1: ครับผมจากของเราใช่ครับของตัวรถบรรทุกเนี่ยก็สามารถมีระบบอื่นๆเข้ามาช่วยดูแลได้นะครับปัจจุบันที่มีรถบรรทุกหรือรถขนส่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความเร็วนะครับเรื่องของการขับขี่นะครับว่าไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีการทำเป็นระบบ GPS track การใช้งานนะครับปัจจุบัน GPS นี่ก็เป็นระบบที่ทันสมัยขึ้นนะครับที่ดึงข้อมูลไม่ใช่แค่ความเร็วละนะครับมีเรื่องของการใช้งานอื่นๆมีการดับเครื่องไหมนะครับถูกโจรกรรมหรือเปล่านะครับก็สามารถตรวจดึงข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีอยู่บนรถเนี่ยมาแสดงผลได้ทันทีนะครับหรือบันทึกเก็บไว้มาดูภายหลังได้นะครับก็จะมีได้ตั้งแต่การควบคุมทั้งความปลอดภัยในการขับขี่ตอนนั้นจนถึงการควบคุมตัวรถว่าถูกโจรกรรมหรือเปล่าหรือว่าออกนอกเส้นทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีทั้งกระทั่งแอปพลิเคชันที่ดูแลควบคุมแบบเรียลไทม์อะไรอย่างนั้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมตัวก็สามารถดูได้จากทั้งหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าในคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้เราเคยมีการทำข้อมูลอยู่ก็เรียกว่าระบบมันทันสมัยขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาส่งขึ้นคลาวด์ระบบอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเรียกว่าดูติดตามการขับขี่ได้อย่างทันสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันมีทั้งเชิงด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยนะครับเราก็สามารถควบคุมทำในมุมของผู้ผลิตก็สามารถคุมค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดี
0: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่พูดไปแล้วเนี่ยแล้วถ้ารถคันไหนที่ไม่มีแล้วเขาอยากจะเติมคือยังไม่อยากจะซื้อรถใหม่แต่อยากจะเติมเราสามารถที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมคะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าซื้อมาติดตั้งหรือว่ามีใครรับติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับไอ้พวกเลนดีพาร์เจอร์พวกเบรกแอสซิสแตนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่เริ่มมีการติดตั้งง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกระบบกล้องต่างๆนะครับกล้องด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีแล้วปกติปัจจุบันเนี่ยจะมีรถหลายๆรุ่นที่มีกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันเนี่ยถ้าติดเซ็นเซอร์บางอย่างไปเพิ่มเนี่ยก็จะช่วยในการเรียกว่ามันจะมีอย่างอีกบางอุปกรณ์ที่ช่วยเตือน
0: รถที่มีการเข้าใกล
1: ้ครับที่เข้าใกล้นะครับมีเสียงเตือนอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดเพิ่มได้นะครับในราคาที่ไม่สูงจนไปนักนะครับแต่ส่วนที่อุปกรณ์ที่อย่างที่ได้เรียนไปพวก ABS นะครับหรือ ESP นะครับถ้ารถรุ่นเก่าๆเนี่ยเติมอาจจะไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วอาจจะยังไม่มีผู้ผลิตที่ครับทำมาเพราะว่าเนื่องจากว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยมันต้องไปแก้อุปกรณ์ต่างๆเยอะนะครับต้องไปเดินระบบเบรกใหม่นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องติดไปตัวรถมากขึ้นอาจจะมีราคาไม่คุ้มกับการไปการถ้ารถอายุเยอะแล้วไม่คุ้มนะครับเพราะอย่างที่ได้เรียนครับระบบ ABS นะครับหรือ ESP เนี่ยขนาดเป็นรถหลักเรียกว่า 5-6 แสนนะครับก็มี ESP แล้วตอนนี้นะครับ ESP EBD ABS กับที่ได้เรียนไปเรียน Departure Brake Assistant เมื่อกี้ที่ผมพูดไป5เทคโนโลยีเนี่ยในราคาประมาณ6แสน 6-7 แสน
0: ก็มีแล้ว
1: ครบแล้วนะครับแต่ถ้ารถที่อาจจะออปชั่นต่ำมาอีกหน่อยนึงก็อาจจะมี ABS เป็นพื้นฐานairbag ก็มีนะครับเรียกว่าถุงลมนิรภัยก็มีหลายจุดละปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ได้เรียนครับผู้ผลิตแข่งขันกันนะครับก็เป็นโอกาสของเราที่จะได้เทคโนโลยีที่เรียกว่าในราคาที่ไม่สูงเกินไปแล้วนะครับก
0: ็ระดับไม่ถึงล้านนี่ก็มี
1: ไม่ถึงล้านได้
0: airbag 7ตัว7ใบนะคะ
1: ใช่ครับก็จะคุ้มกว่าการนำรถที่มีอายุสมมุติ10ปีแล้วมาดัดแปลงเป็น ABS อ
0: ย่
1: างเงี้ยเป็นต้นครับจะถามว่าทางเทคนิคทำได้นะครับแต่อาจจะไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้ขอเรียนถามเรื่องงานวิจัยของอาจารย์บ้างที่อาจารย์ได้ทำอยู่ตอนนี้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ครับผมครับงานที่ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทำนะครับ M-Tech เราทำเนี่ยมีหลายๆงานที่ทำเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยเลยนะครับอย่างตัวแรกที่ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างก็จะเป็นงานที่มีความร่วมมือกับสำนักวิศวกรรมยานยนต์นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับตรงนี้เราพัฒนาระบบป้องกันนะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันการมุดด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถบรรทุกนะครับถ้าท่านผู้ฟังนะครับเคยเห็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกนะครับถูกชนด้านท้ายนะครับ
0: แล้วก็
1: เป็นรถเล็ก
0: คนขับข้างหลังก็เสียชีวิตทุกที
1: คนขับข้างหลังเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่การชนด้านท้ายแต่ละครั้งคนจะไม่เห็นหรือเห็นไม่ทันหรือบางทีรถบรรทุกจอดข้างทางหลายทางพักรถอยู่มืดๆนะครับก็ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินไว้รถที่เข้าไปชนตามในรูปนี้นะครับก็ปกติแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือชนไปเนี่ยเราจะใช้โซนสีแดงด้านหน้าหรือครัมเปิลโซนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่รถทุกคันเนี่ยถูกออกแบบมาให้มันมีความปลอดภัยแล้วก็ถูกยุบตัวสามารถพังยุบเสียหายในส่วนนี้ได้นะครับแต่ขอให้รักษา survival space นะครับหรือ survival area เนี่ยสีฟ้าเนี่ยเอาไว้เพราะเป็นพื้นที่ที่ผู้โดยสารอยู่นะครับรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการชนหรือการมุดด้านท้ายแบบนี้นะครับถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นการบังคับนะครับให้รถเล็กเนี่ยใช้ครัมเปิลโซนซะนะครับตอนถูกชนเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่จริงนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องติดตั้งนะครับในขณะที่ถ้าบางเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการมุดด้านท้ายแบบนี้นะครับรถที่เล็กเนี่ยมันจะมุดผ่านใต้ท้องรถไปเลยนะครับแล้วส่วนที่จะไปปะทะตัว
0: รถตรงเก่งเลย
1: จะเป็นห้องโดยสารห้องตัวเก่งเลยครับใช่ก็เรียกว่าคนจะเข้าถึงตัวรถเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นการมีอุปกรณ์การมุดตัวนี้ด้านท้ายหรือด้านข้างเนี่ยของตัวรถบรรทุกเนี่ยก็จะช่วยให้รถมัน
0: อันนี้มีแล้วเหรอคะอันนี้คือตรงไหนตรงที่ว่ารถพ่วงเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ครับอันนี้ที่เห็นที่เห็นในรูปก็คือรถพ่วงนะครับก็คือรถในประเทศไทยเนี่ยรถบรรทุกส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมดูเรามีการเซอร์เวย์กันนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าจะยังติดยังขาดอยู่ก็คือการทำอุปกรณ์ตัวนี้ให้แข็งแรงนะครับได้มาตรฐานสากลนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจริงนะครับอย่างท่านผู้ชมนะครับคุณอัชราจะเห็นว่าในรถบางรุ่นเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวนี้ก็จริงแต่มันยังไม่ป้องกันเหตุการณ์ตัวนี้ได้จริงก็คือมันมีการทำวิจัยกันว่ารถที่ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ไปที่ยังไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ยังรักษาชีวิตคนไม่ได้ถ้ามีเหตุการณ์ชนแบบนี้นะครับทางเราก็เลยทำตัวอย่างในรูปนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยกับเราเนี่ยพยายามจะช่วยผู้ประกอบการในประเทศไทยออกแบบให้แบบตัวนี้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ทำอุปกรณ์ตัวนี้ให้มันมีมาตรฐานระดับสากลในราคาในต้นทุนที่ผู้ผลิตในประเทศไทยทำได้ วัสดุใช้วัสดุในประเทศนะครับเป็นเหล็กที่ไม่ใช่เป็นเกรดต้องนำเข้านะครับก็เป็นเกรดที่สามารถหาได้ทั่วไปวิธีการผลิตก็สามารถทำได้ในอู่ไม่ว่าจะเป็นอู่ใหญ่อู่เล็กทำได้หมดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันมี90กว่าแบบให้สามารถได้
0: 90กว่าแบบเลยเหรอคะโอ้โห
1: 90
0: คือเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละประเภทอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับในบ้านเราเนี่ยมีรถบรรทุกประมาณ9ลักษณะนะครับรถบรรทุกสินค้ารถพ่วงรถกึ่งพ่วงนะครับน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งมันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันครับคุณชลาครับก็เราก็พยายามออกแบบมาให้รองรับกับรถทุกรุ่นนะครับที่มีอยู่ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้อย่างในภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทดสอบความแข็งแรงของตัวรถนะครับของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจำลองการปะทะนะครับที่ความเร็วสูงนะครับใช่ครับก็นี่เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ว่าถ้ามีการยุบตัวเนี่ยตัวโครงสร้างตัวนี้จะต้องไปการประคองการยุบตัวของตัวรถก่อนซึ่งก็จะทำให้รถเนี่ยไม่เกิดการมุดรถเล็กก็จะไม่มุดในรถใหญ่ครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้การรถมอเตอร์ไซค์มุดไปเพื่อไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับคุณอัชราครับอย่างรูปนี้เป็นรูปของอุปกรณ์ป้องกันการมุดด้านข้างนะครับเราจะเห็นเป็นเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นรางสองเส้นนะครับตัวนี้รถบรรทุกส่วนใหญ่ในบ้านเราก็มีกันนะครับอันนี้การมอเตอร์ไซค์การจักรยานหรือคนเดินถนนมุดเข้าไปเหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่ต้องแข็งแรงเท่าตัวด้านหลังนะครับจะมีขนาดเล็กหน่อยหลักๆเนี่ยจะเป็นการรักษาชีวิตของคนขับขี่จักรยานยนต
0: ์ที่กระเด็นหล่นมาจากรถ
1: ครับอันนี้ถ้าเราจินตนาการว่าตัวด้านล่างตัวนี้จะเป็นภายในรถนะครับถ้าเราป้องกันการที่คนจะกระเด็นไปใต้ท้องรถได้เนี่ยก็จะรักษาชีวิตเขาได้เยอะเลยนะครับก็อย่างมากก็บาดเจ็บภายนอกครับแต่ไม่ต้องตัวเองไม่ไปอยู่ในใต้ท้องรถก็ถือว่าปลอดภัยกว่าเดินไปเยอะมากๆเนี่ยครับ
0: ค่ะแต่อันเนี้ยมองแล้วเนี่ยก็คือว่ารถบรรทุกอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ในขณะที่เขาไม่ได้เซฟตัวเขาแต่เขาเซฟคนอื่นเนี่ยเขาจะยอมไหมคะหรือเราต้องมีข้อบังคับให้เขาใช้
1: ครับผมถ้าโดยความสมัครใจผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ประกอบการในบ้านเราจริงๆมีติดอุปกรณ์เหล่านี้เดิมอยู่แล้วนะครับก็จะมีในรูปบางรูปนะครับที่เห็นก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่มันติดด้านความแข็งแรงหรือการออกแบบไม่ถูกต้องซึ่งตัวนี้ไม่จำเป็นต้องทำให้งบประมาณมันขึ้นมาสูงมากนะครับอย่างงบประมาณที่เพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่หลักพันเองนะครับหลักพันเองซึ่งเราได้คุยกับผู้ประกอบการแล้วนะครับมีโอกาสได้ทำประชาพิจารณ์กันเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับที่จะมีแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่มันเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าให้ตัวรถนะครับมีความเรียกว่ายกระดับความปลอดภัยมากขึ้นในมาตรฐาน
0: แล้วก็ลดความสูญเสียจริงๆแล้วความสูญเสียอาจจะมากกว่าพันหลักพันเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นอะไรที่ทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะเพิ่มในส่วนนี้นะครับผมก็มีการได้พูดคุยตรงนี้ซึ่งเราตั้งใจทำส่วนนี้ตั้งแต่แรกนะครับว่าก่อนจะนำมาตรฐานตัวนี้มาประยุกต์ใช้เราต้องมีการพูดคุยกับผู้ผลิตในประเทศว่าพร้อมไหมที่จะรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะแต่ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งดีๆนะคะเราก็คงต้องรอว่าจะมีวิจัยอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะเพื่อจะได้ป้องกันชีวิตของคนที่ใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์วันนี้นะคะที่ได้มาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็รวมทั้งงานวิจัยใหม่ๆของทั้งทีมด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะใน JS Voice Talk ค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จสร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่21นะครับเข้าสู่ตอนที่21จริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับกระแสของ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้านะครับแหมเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อคืนนี้นะกับสภาพอากาศที่แบบมันมีมลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายพูดถึงเรื่องของมลพิษนะที่มันมาจากทางหลายด้านเหลือเกินนะฮะหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับจากการใช้ยานพาหนะของจะว่าไปก็อาจจะใช้เหมาได้ว่าจากพวกเราทุกคนนี่แหละนะเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนในเรื่องนี้บางท่านก็เลยบอกว่างั้น go EV ดีกว่างั้นใช้พลังงานสะอาดดีกว่านะครับก็แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละท่านที่เราก็หยิบมานำเสนอกันในทุกๆตอนอยู่แล้วนะฮะเรื่องของยานยนต์ EV นะครับแต่วันนี้กระแสหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของรถกระบะไฟฟ้านะครับรถกระบะไฟฟ้าบอกก่อนเลยว่าที่เราเห็นรถบนท้องถนนที่วิ่งกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะกว่า 30 หรือเกือบ 40% เนี่ยเป็นรถกระบะขนาด1ตันนะครับประเทศไทยนิยมมากนะสำหรับการซื้อรถกระบะ1ตัน1ตันในสากลเขาเรียกว่าเป็นกระบะขนาดเล็กนะเราจะเห็นกระบะไซส์ใหญ่ๆแบบขับเท่ๆในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกานะครับแต่ถ้าพูดถึงกระบะ1ตันที่เป็นสเปคแบบ1ตันก็คือเป็นกระบะที่ไม่ได้ใหญ่มากนักใช้งานที่เราเห็นกันแพร่หลายในประเทศไทยเนี่ยไทยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะก้าวเข้ามามากขนาดไหนนะครับแต่ท้ายที่สุดนะณวันนี้เราก็ยังไม่เห็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 100% ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับดูจะก้าวเข้ามามากขนาดไหนนะครับแต่ท้ายที่สุดนะณวันนี้เราก็ยังไม่เห็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 100% ไม่ว่าจะเป็นไฮ

0: มาก็ไปเจอเจ้าอะไรนะฮันเตอร์นะช้างอันฮันเตอร์นั้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีทางเกรทวอลมอเตอร์ที่บอกว่าเตรียมจะเปิดตัวโพเออร์นะเป็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันในงานมอเตอร์โชว์นี้เมื่อวานนี้นะฮะอีซูซุนะครับเมื่อวันก่อนสินะอีซูซุก็ยักษ์ใหญ่ในด้านของปิกอัพในบ้านเราก็มีประกาศแผนนะที่จะทำ EV นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของเขาก็คือตัว D-Max EV Conceptนะที่เตรียมมาเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับในแวดวงของรถปิกอัพแวดวงของรถกระบะที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้ก็ยังไม่ใช่ไฟฟ้า 100% นะมันก็มีตั้งแต่การใช้แบตเตอรี่เข้าไปการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับมาในรูปแบบของไฮบริดบ้างมาในรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดบ้างนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็มาชวนคุยกันนะครับว่าถ้ารถกระบะที่เป็นกระบะไฟฟ้าเข้ามานะครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังมันพร้อมไหมมันมีจุดเด่นมันมีข้อด้อยข้อเด่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวด้านนอกบอกผมด้วยนะถ้าแขกรับเชิญพร้อมแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทางสื่อมวลชนสายยานยนต์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ทั้งในฝั่งของรถกระบะเองนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยมันเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่นะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขับรถปิกอัพถ้าคุณเป็นผู้ที่ขับรถกระบะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่พลังงาน EV แต่ในที่นี้ EV ในวันนี้ผมอาจจะนิยามว่าเป็น XEV นะครับ EV กับ XEV ต่างกันยังไง EV คืออิเล็กทริกเวฮิเคิลใช่ไหม XEV ก็คือเป็นยานยนต์อะไรก็ได้ที่มีพลังงานไฟฟ้ามีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวนะครับยุคนี้เขาเลยนิยามว่าเป็น XEV นะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องของปิกอัพเต็มๆเลยก็คือตัวกระบะไฟฟ้านะครับก็แขกรับเชิญของผมพร้อมแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณบอลณัฐพิพัฒน์วรโชติโกศลนะครับเป็นนักทดสอบรถเจ้าของเว็บไซต์ ridebuster.com อยู่ในสายด้วยคุณบอลสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีอ่ะได้ยินเสียงนะคุณบอล
1: ได้ยินครับ
0: วันนี้รบกวนเวลาทดสอบรถสักครู่หนึ่งชวนมาคุยในรายการ Drive Thru นะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ก่อนอื่นคุณบอลเล่าให้ฟังก่อนทำเว็บไซต์ ridebuster ปกติทดสอบอะไรบ้างทำเกี่ยวกับอะไรปูพื้นให้คุณผู้ฟังหน่อยฮะ
1: อ๋อครับก็จริงๆแล้วนะครับก็ทางผมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ไลน์บัสเตอร์เนาะก็เราทำเรื่องของการทดสอบรถยนต์นะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปรถไฟฟ้ารถไฮบริดนะครับจริงๆแล้วรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยน
0: ะ
1: คือแบบทำหมดเลยนะครับเรียกว่ามีล้อนี่เอาทุกอย่างครับ
0: มีประสบการณ์ในวงการนี้นะก็
1: ใช่คร
0: ับ ก็เลยชวนมาคุยกันแต่ว่าวันนี้สโคปหัวข้อมาเป็นเรื่องของกระบะไฟฟ้าให้คุณบอลเล่าให้ฟังก่อนว่าคำว่ากระบะไฟฟ้าถ้าพูดถึงตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันเห็นเขาบอกว่ามันดังเพราะว่ามันเนื้อหอมเพราะว่าเราขายดีขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงฮะ
1: จริงๆอย่างนี้คร
0: ับ
1: คือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นตลาดกระบะอันดับต้นๆของโลกเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้กระบะมายาวนานมากนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นคุณผู้ฟังคอสร้อยเนี่ยก็คงจะใช้กระบะอยู่บ้างนะครับตั้งแต่บางคนเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อมาจนรุ่นเราเองเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็รู้สึกว่ากระบะก็คุ้มค่าที่สุดนะครับจริงๆอ่ะกระบะบ้านเราที่ขายดีเนี่ยเขาเรียกว่ามีไซปิกอัพนะครับที่เราเห็นอยู่ในถนนทุกวันเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นขนาดมิดไซซ
0: ึ
1: ่งอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมี2ขนาดเนาะก็คือฟูลไซส์นะก็คือจะใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากก็จะเป็นพวก Ford F 150 Series อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งขับขี่ก็เป็นถนนนะครับเพราะว่าบ้านเราบางท่านเนี่ยก็นำเข้ามามาขับ
0: เต็มเลนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับส่วนบ้านเราเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีไซส์ก็คือจะเป็นขนาดย่อมมานิดนึงนะครับซึ่งก็มีขนาดที่เรียกว่าสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ1ตันนะครับก็จะเป็นขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนะครับกับการใช้งานในบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขยายขึ้นมาจากขนาดคอมแพกถ้าเป็นสักเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าคอมแพกแต่พอแบบทำไปทำมาก็เริ่มขยาย

0: ขนาดโตขึ้นจนตอนเนี้ยเราก็เป็นระดับเป็นขนาดประมาณสักมิดไซส์ละนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านเราก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากรวมถึงยอดขายอะไรเงี้ยคือก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เนื้อหอมเลยทุกค่ายรถยนต์นะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นอเมริกาอย่างเงี้ยทุกคนพร้อมบอกว่าอยากจะทำกระบะขายคนไทยนะครับใช่ครับ
1: ก็อันนี้เราถือว่าเราเป็นตลาดที่สำคัญแต่ทีนี้ถ้าเมื่อกี้ไล่จากที่คุณบอลบอกเราจะเห็นว่ามันก็มีพัฒนาการของมันอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อนเราใช้ขนของเราใช้คันเดียวในการขนของแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีในแบบของ4ประตูมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมันเป็นแบบนั้นไหมแนวทางมันพัฒนามาให้มันเข้าเมืองมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณบอล
0: จริงๆต้องไล่อย่างนี้ครับที่บ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่การเกษตรเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนาะซึ่งรถที่เราใช้แล้วเหมาะสมกับการขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายกเว้นตามหัวเมืองใหญ่เนี่ยในต่างจังหวัดชนบทเนี่ยทุกคนก็จะซื้อกระบะไว้คันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้คันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยกระบะก็เลยได้รับความนิยมมาจากเรื่องของการใช้งานเชิงพาณิชย
1: ์
0: มาก่อน
1: ครับ
0: พอกระบะหัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคของกระบะแคปช่วง90ช่วงถ้าคุณผู้ฟังประมาณรุ่นผมเนี่ยนะครับก็จะทันพวก Isuzu CFR Toyota Hilux Hero อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเริ่มมีในส่วนของกระบะแคปอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานในการโดยสารได้ใช่ไหมอาจจะไปแบบครอบครัวผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้มีประสบการณ์แบบกระบะแคปต่อหลังคาข้างหลังเนาะซึ่งภาษาเขาเรียกว่าต่อเคลิบอยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเดินทางกันไปเป็นครอบครัวนั่นแหละครับก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผู้ผลิตหลายค่ายเขาบอกถ้ามีการใช้งานในลักษณะเชิงโดยสารแบบนี้เราเริ่มทำ4ประตูขึ้นมาดีกว่าก็จะเริ่มจากการเป็นรถดัดแปลงเนาะก็อย่างเช่นไทยรุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเริ่มนำรถกระบะเดิมเนี่ยไปทำโครงสร้างดัดแปลงให้มันเป็น4ประตูพอมันเริ่มไปได้ปุ๊บก็ผู้ผลิตก็เริ่มมาทำเองละเราก็จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์ทั้งไม่ว่าจะเป็นเนาะเจ้าตลาดนะครับสองรายที่สำคัญนะ Toyota Isuzu นะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่เริ่มขยับตามกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายของการใช้งานกระบะนะครับตั้งแต่เห็นไหมถ้าไล่กลับไปเราใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์เนาะซึ่งวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะรถคอกรถขนการเกษตรหรือจะใช้ในงานการก่อสร้างรถแคปก็ยังเป็นความก้ำกึ่งระหว่างแหละครับคนใช้เพื่อการพาณิชย์แล้วก็ใช้งานส่วนตัวด้วยแล้วก็มาจนถึงระดับบนซึ่งเป็นรถระดับ4ประตูนะครับซึ่งก็ใช้ในงานเรื่องของการโดยสารเป็นหลักอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นการทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับเพราะว่าก่อนที่รถยนต์อเนกประสงค์เนี่ยจะได้รับความนิยมในบ้านเราเนี่ยกระบะ4ประตูเนี่ยถือว่ามาแรงเพราะทำได้หมดเลยใช่ครับ
1: ทีนี้มาในยุคที่ค่ายรถก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับในฝั่งของ EV ในรถ4ที่นั่งแต่ในฝั่งของปิกอัพเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะมาเริ่มทยอยในช่วงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงตอนนี้มีค่ายไหนบ้างคุณบอล
0: ที่มาที่ไปก่อนละกันนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าการจุดประกายในเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในกลุ่มรถเก๋งเนี่ยก็ทำให้ผู้ผลิตหลายคนก็เริ่มมองเหมือนกันว่าน่าจะมีรถยนต์กระบะไฟฟ้าบ้างนะครับซึ่งรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยก็หมายความตามเหมือนรถเก๋งเลยก็คือแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรืออย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช่ไหมครับเขาก็เอามอเตอร์ไฟฟ้ามาขับแทนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงล่าช้าหรือทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วทำไมแบบถึงยังเป็นต้นแบบหรืออะไรกันอยู่อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะก็ Isuzu ได้เปิดตัวต้นแบบใหม่ยังเป็นคอนเซ็ปต์กันอยู่ทำไมอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าในประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มมีกระบะไฟฟ้าขายแล้ว
1: ครับอ
0: ย่างเช่นFord F150 เนี่ยเขาก็จะมีตัว Ford F150 Lightning นะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าล้วนเลย 100%
1: เลย
0: แล้วก็ยังใช่ครับ ซึ่งตัวนั้นน่ะก็ค่อนข้างขายดีได้รับความนิยมเพราะว่า F150 ชื่อเขาก็ติดตลาดอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ใหม่ๆอย่างเช่นRivian นะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดอาจจะต้องขออภัย
1: ค
0: ือ Rivian เนี่ยเขาก็จะทำกระบะไฟฟ้าออกมาก็มีอีกหลายแบรนด์เลยที่ทำออกมาแล้วก็ล่าสุดถ้าใครตามข่าวก็จะเป็น Tesla Cybertruck นะครับที่ออกมาใช่ครับแต่ว่ามันมีเคสที่ทางวิศวกรเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นในหลายๆจุดอย่างเช่นนะครับในกรณีของ F150 Lightning เนี่ยม
1: ัน
0: มีกระแสจากผู้ใช้ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ในลักษณะของการบรรทุกหรืออะไรเนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยมันจะหายไปจากที่มันควรจะทำได้เนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าทำไมคือต้องบอกว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้อยู่เหมือนกันนะครับใช้งานส่วนตัวเลยแล้วเราพบว่าการที่เราอย่างเช่นเราโดยสารเพิ่มเราไปขับในทางที่มีการลาดชันนะครับหรือเราทำความเร็วมากขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงอย่างกรณีที่แบกของบนหลังคาเนี่ยทุกอย่างมีผลกับระยะทางต่อการชาร์จหมด
1: น้ำหนักใช่ไหมมันคือน้ำหนักนะใช่ไหม
0: มันทุกอย่างเลยนะมันทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักลมเส้นทางความชันอะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าในรถยนต์สันดาปมีผลไหมผมก็ตอบตรงๆว่ามีผล
1: นะ
0: มันมีผลอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าพอมันเป็นเครื่องยนต์อ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันมีชุดเกียร์ที่คอยสามารถเชนเปลี่ยนได้
1: แล้วขับอยู่มีอัตราทดอยู
0: ่ใช่ใช่แต่ถ้าพอเป็นมอเตอร์ครับมันมีชุดเขาเรียกว่าเกียร์เปลืองท้ายก็คือมอเตอร์อาจจะทดหนึ่งอัตราทดแล้วก็ลงล้อเลยใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นประเด็นด้วยต่อการที่ทำให้หลายค่ายเนี่ยตัดสินใจว่าจะทำกระบะไฟฟ้าดีหรือไม่ทำดีนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าด้วยที่ว่าในภูมิภาคยุโรปเนี่ยเขามีการบังคับใช้เรื่องของมาตรฐานไอเสียยูโรนะ
1: ครับ
0: อย่างบ้านเราเนี่ยเครื่องดีเซลในปีนี้เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนไปเป็นยูโร5ใช่ไหมครับในยุโรปเนี่ยเขาบังคับยูโร5ยูโร6มานานแล้วแล้วก้าวต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะบังคับเป็นส่วนของยูโร7หรือยูโร7ซึ่งยังไม่มีการบังคับออกมาแต่ว่ามันก็ทำให้หลายค่ายรู้สึกว่าถ้าบังคับยูโร7ตอนนี้ก็แทบจะแย่อยู่แล้วด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นมันต้องมีระบบขับเคลื่อนที่เป็นพลังงานทางเลือกออกมาดังนั้นเนี่ยหลายค่ายก็เริ่มหมายตาไปที่การใช้ไฟฟ้าละนะครับรวมถึงมันยังมีเรื่องของแบบcity ban นะครับอย่างเช่นแบบในเมืองใหญ่ในยุโรปบางที่เนี่ยเขาเริ่มแบนละว่าในปีนี้เราจะแบนไม่ให้รถสันดาปปล่อยไอเสียเข้าไปใช้หรือขับขี่ในเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องเป็นรถยนต์ในแบบ EV เท่านั้นนะครับหรือบ้านเราเนี่ยก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% นั่นเองนะครับ
1: ครับครับทีนี้แนวโน้มที่เขาจะผลิตออกมาก็ดูเหมือนที่มันเป็นไฟฟ้า 100% จริงๆอย่างเมื่อกี้คุณบอลยกตัวอย่างอย่าง Ford นะที่ในคนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยมันไกลตัวนึงแต่ว่าถ้าอย่างเป็น Tesla Cybertruck ที่เขาใช้คำว่ามันเป็นทรัคเป็นแบบปิกอัพส่วนท้ายมันขนของได้แล้วถึงเวลามันขนจริงๆไหมคือนึกภาพไปออกว่าถ้าจะเอารถแบบนั้นมาใช้กับการเกษตรที่คุณบอลเกริ่นตอนแรกอะมันไปด้วยกันได้จริงเหรอมันวัตถุประสงค์คนละอย่างหรือว่าไง
0: คือตอนนี้เท่าที่ผมมองนะครับแล้วก็เท่าที่ติดตามจากผู้ใช้จากทางอเมริกาหลายเจ้าเนี่ยก
1: ็
0: คือเขาจะเป็นคนที่ซื้อรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานในเชิงไลฟ์สไตล
1: ์
0: ก็คือใช้งานแบบชีวิตส่วนตัวเช่นอย่างบอลเงี้ยนะครับก็จะเป็นมนุษย์กิจกรรมนิดนึงอาจจะไปปั่นจักรยานไหมท่านไปเที่ยวอะไรแบบนี้คือ
1: ใช้ทรัคแบบนั้นใช่ไหมแบบไลฟ์สไตล์
0: ใช่แบบเป็นไลฟ์ดิวตี้ใช่ไม่ได้เป็นเฮฟวี่ดิวตี้อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าแบบเนี้ยถ้าพูดถึงมันก็คือไม่ต่างจากการเก่งไม่ได้บรรทุกไปโหลดหนักมากแต่อันเนี้ยการบรรทุกอย่างเช่น200โล300โลเนี่ยมันไม่มีผลเท่าการบรรทุก1ตันใช่ไหมเพราะอย่างรถเชิงพาณิชย์ปุ๊บคุณต้องบรรทุกละเอาละ1ตันบ้างเกินกว่านั้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้งานแบบไหนแต่พอมันยิ่งบรรทุกหนักก็เหมือนที่วันบอกไปว่าเป็นเรื่องของระยะทางต่อการชาร์จละมันก็จะมีผลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกระบะไฟฟ้าเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมาไหมผมว่ามันก็มาแหละแต่มันจะมาในเรื่องของกระบะในเชิงไลฟ์สไตล์ก่
1: อ
0: นก
1: ็
0: คือแบบ
1: สี่ประตูต้องมาก่อน
0: ผมว่าสี่ประตูมาก่อนถ้าให้ผมเดาจากแนวทางที่เห็นมาทั่วโลกนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ฟัง
1: ค
0: ือเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางแบรนด์โตโยต้าเนี่ยเขาก็ได้เริ่มโปรเจกต์ เล็กๆนะครับกับเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เรียกว่า CJPT นะครับซึ่งภาษามันย่อมาจาก Commercial Japan Partnership Technology นะครับโดยได้ผลิตนะครับในส่วนของรถยนต์กระบะ Hilux Revo หัวเดี่ยวไฟฟ้าไว้ใช้ในการขนของสั้นๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วนะครับขนของให้กับทาง CP นะครับก็แบบอาจจะแบบวิ่งไปขนของให้เล็กๆสั้นๆซึ่งเขาก็ยังอยู่ในเรื่องของการทดลองนะครับจริงๆก็เริ่มมีคนเห็นบ้างแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นบนถนนมากนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นโครงการที่เขาทดลองทำดูนะครับหรืออย่างเช่นในส่วนของ Isuzu เนี่ยที่ออกคอนเซ็ปต์มาเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเป้าหมายของเขาอะก็พูดตรงๆว่าแม้ตัวรถเนี่ยที่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันอาจจะออกมาเป็น4ประตูแต่สามารถถ้าด้วยการ implement ชุดมอเตอร์ชุดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถไปทำเป็นในเชิงพาณิชย์ได้เลยไหมตอบเลยว่าได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างบอดี้อะไรเงี้ยก็แค่ปรับปรุงนิดนึงให้มันเหมาะสมต่อการใช้งานเท่านั้นเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยโจทย์ที่สำคัญก็คือถ้าบรรทุกหนักแล้วเรื่องของระยะห่าง
1: หายไป
0: ต้องสำคัญตามไปด้วย
1: ครับ
0: ใช
1: ่เห็นสเปคที่เขาเอามาแบตมัน66กิโลวัตต์อาวสเปคคำนวณอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชาร์จมันผมรู้สึกมันน้อยไปอ่ะหรือเปล่าหรือไง
0: ถ้าถามผมว่ามันก็น้อยไปนิดนึงแต่อย่างรถที่บอลใช้เนี่ยเนาะก็คือแบตเตอรี่51กิโลวัตต์อาวนะครับ1ชาร์จเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณ330โลก็คือ330โลเนี่ยก็คือเต็มที่ละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่า1ชาร์จเนี่ยเราวิ่งสัก300โลเพื่อเซฟเพราะว่าเราอาจจะไปเจอเหตุไม่คาดฝันไม่ใช่เช่นแบบว่าอาจจะไปเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมจะวิ่งเนี่ยไม่ได้เต็มระยะทางชาร์จอยู่แล้วก็จะวิ่งแบบสัก280เต็มที่300แวะชาร์จ1ทีซึ่งจริงๆมันเป็นระยะที่ดีสำหรับการเดินทางใช่แต่อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าระยะทางเคลมที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็คือระยะทางเคลมเพียวๆไม่ได้เป็นระยะทางเคลมที่เรื่องของการใช้งานจริงใช้งานจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องถูกไหม
1: แปลว่ายังไม่ได้รวมแบบพวกน้ำหนักบรรทุกหรือว่าการวิ่งจริงซึ่งน้ำหนักบรรทุกก็คำนวณยากอีกแต่ละคนบรรทุกไม่เท่ากันหนักเบาอีกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับใช่ระยะทางใช่ไหมแล้วก็รวมถึงพอเราพูดถึงความเป็นรถกระบะหรือรถพิกอัพเนี่ยมันก็มีการยกสูงจากพื้นประมาณหนึ่งซึ่งมันจะมีเรื่องของเรื่องนี้ครับเรื่องของการต้านลมแอโรไดนามิกเพราะเราจะเห็นได้ว่าอย่างรถไฟฟ้าที่เป็นรถเก่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้จะทำมานะจะทำหน้าแบบเพียวๆเลยดูแบบเท่ด
1: ูปอกหน้ามนมาเลย
0: ใช่อันนั้นอ่ะคือเรื่องของหลักการอากาศโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเป็นรถกระบะถามว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกลุกทัศนิดนึงคือดู
1: บึน
0: ของพลังงานนิดนึงใช่ใช่มันก็จะมีผลต่อเรื่องหลักการตรงนี
1: ้
0: ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่แบบเป็นโจทย์ที่ยากนะสำหรับอิสระกรแต่ผมว่าก็ไม่เกินกำลังสมองของพวกเขาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะทำเร็วทำช้าเนี่ยอันนี้มันต้องคิดคำนวณหลายอย่างเช่นกันครับ
1: ครับเดี๋ยวมีสองคำถามสุดท้ายประเด็นเรื่องของ XEV ตอนนี้มันก็มีทั้งแนวโน้มที่คุณบอลคิดว่าแล้วกันว่ากระบะที่ถ้าจะมาทำตลาดในไทยเนี่ยมันน่าจะมาในรูปแบบของ BEV เลยไหมไฟฟ้า 100% ไหมหรือว่าเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เติมน้ำมันก็ได้ชาร์จก็ได้คุณบอลคิดว่าไงถึงจะเหมาะ
0: จริงๆถ้าถามผมมานะคือคนไทยอ่ะจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพอเราพูดถึงรถกระบะปุ๊บเราจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งในแง่ของPHEV ก่อนละกัน PHEV เนี่ยตอนนี้ที่ทั่วโลกทำเนี่ยนะครับยังไม่เห็นแนวทางของ PHEV ที่เป็นลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซลแม้แต่ Ford ที่ออกตัว Ford Ranger Evoque นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ 2.3 EcoBoost
1: ครับ
0: ซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินแล้วก็พอเป็นเครื่องยนต์บล็อกกลางแล้วเป็นเทอร์โบอีกก็คงกังวลเรื่องของการกินน้ำมันซึ่งแนวโน้มของ PHEV เนี่ยถามว่ามีคนอยากได้นะผมเคยปรึกษากับเพื่อนๆที่เล่นกระบะเนี่ยก็มีคนอยากได้แต่ถามว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง PHEV เนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นไปได
1: ้
0: ถามว่า BEV เป็นไปได้ไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วขนาดนั้นคือมันต้องมีการพรูฟจะพิสูจน์ก่อนนะครับอย่างเช่นที่อิสุเขาประกาศว่าเขาจะไปขายในนอร์เวย์ก่อน แล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยขยับมาขายในประเทศไทยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยสามารถก็คือการเค้าเรียกว่าการ improve ไปด้วยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศขอโทษครับ
1: ของโลก
0: ก็เป็นตลาดต้นๆเลยของโลกใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบอาจจะมีความต้องการสูงกว่าอะไรกว่านะครับหรืออย่างในอเมริกาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะนิยมรถเป็นแบรนด์ของเขาอย่างที่ผมกล่าวไปไม่ว่าจะเป็น Rivian เองหรือจะเป็น F150 Lightning หรือ Cybertruck เองแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมเชื่อว่าการใช้งานในเชิงพาณิชย์สำหรับในเมืองต่อไปเนี่ยแน่นอนละว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องเป็นกระบะไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเราทราบในไพลอตโปรเจกต์ของหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในงานเชิงพาณิชย์แต่เพียงแค่ว่าไม่ใช่กระบะเช่นเอารถตู้ BYD มาขนส่งของที่เป็นรถไฟฟ้าอันนี้จะเป็นโลจิสติกส์เจ้าดังเจ้าหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งมิตซูบิชิเขาก็จะมีเอาเจ้าไอ้นี้ตัวเป็นรถตู้ครับตู้เล็กของเขาเนี่ยมาให้ไปชนีไทยลองใช้ดูเหมือนกันก็อาจจะมีไม่กี่คันแต่ว่าก็เริ่มมีไพลอตโปรเจกต์แนวๆเนี้ยมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกระบะไฟฟ้ามันมีโอกาสสูงแหละในอนาคตเราจะอาจจะเห็นกระบะไฟฟ้าตีตู้ทึบขนส่งของมันเป็นไปได้หมดแต่เพียงแค่ว่าจะอีกกี่ปีนานเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไป
1: แล้วราคาล่ะมันจะโดดไหมพอขึ้นชื่อว่ามีแบตมีมอเตอร์ปุ๊บมักไปเลยราคาขยับเลย
0: มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะในเรื่องของว่าราคามันต้องกระโดดเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับมันเวลาเขาคิดเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอ๋ออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าการนำเสนอเนี่ยไม่ถูกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเราคิดกันว่ากระบะ4ประตูเครื่องดีเซล 2,000 ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก1.3 ล้านนะให้กำลังอยู่ประมาณ200ม้าแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรถ้าสมมติว่าเป็นรถกระบะ4ประตูเช่นกันแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยราคาต้องขยับขึ้นไปกว่านี้แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของใหม่นะครับมีความสดใหม่อะไรก็ตามที่พอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะแน่นอนล่ะราคามันสูงกว่านะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คราวนี้ว่าคนที่จะซื้อจะใช้ก็ต้องคิดแล้วฉันซื้อมาแล้วมันคุ้มทุนไหมถ้าใช้งานในเชิงพาณิชย์ผมว่าน่าจะอีกพักนึงอ่ะถึงจะใช้ครับแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างนี้คือหลังๆเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆเจ้าเนี่ยเขาเริ่มมีการทำในลักษณะของลีสซิ่งก
1: ็
0: คือเช่าเป็นฟรีด
1: เช่าเลย
0: เช่าใช่ใช่เช่าเลยรายเดือนเท่าไหร่สมมุติ10คันสมมุติ10คัน2ล้านอ่ะใช้ไปเลยถึงเวลาหมดอายุการใช้งานรถก็เปลี่ยนกล
1: ับ
0: มาอะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมเห็นเยอะตามที่พวกบริษัทโลจิสติกหลายเจ้าเนี่ยชอบทำ
1: ครับมีคำถามแถมมานิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกมอเตอร์ไฟฟ้ามันมีไหมฮะมีนี่ใช่
0: จริงๆมันมีแล้วครับแต่ว่ามันยังเข้ามาไม่ถึงประเทศไทย
1: oh.
0: คร
1: ับ
0: คือตอนนี้เนี่ยมีหลายเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็ เริ่มทำเขาเรียกว่าระบบ My Hybrid นะครับระบบ My Hybrid เนี่ยเขาก็เป็นระบบที่เรียกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการช่วยขับเคลื่อนระยะสั้นๆเช่นสมมุติว่าเราขับรถมากำลังชะลอความเร็วเนี่ยปกติเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะต้องติดอยู่ตลอดจนเราเบรกหยุดก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็แบบพอชะลอความเร็วปุ๊บก็ดับเครื่องยนต์เลยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ช่วยพาเราไปจนจุดหยุดนิ่งพอออกตัวเนี่ยแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์เร่งแรงๆแล้วออกตัวก
1: ็
0: ไม่ต้องละครับก็กลายเป็นว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขีดตัวออกจากศูนย์นะความเร็วศูนย์ไปจนถึงความเร็วต่ำๆสัก10-20เนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์ค่อยเข้ามาติดช่วยนะครับระบบนี้เนี่ยตอนนี้มีแนะนำใน Toyota Hilux นะครับที่จำหน่ายในบางประเทศทางยุโรปค่ะนะครับแล้วก็ได้ยินว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็ให้ความสนใจนะ
1: ครับ
0: คือ My Hybrid เนี่ยน่าจะเป็นแนวแรกเลยที่เข้ามาในเรื่องของพลังงานแบบ SUV ในรถกระบะนะครับแต่ว่าถามว่าประเทศไทยจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้นะครับแต่คำว่าเร็วๆนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีนี้นะอาจจะแบบสัก 2-3 ปีเป็นไปได้อยู
1: ่
0: นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าในท็อปไลน์ของกระบะที่เป็นกระบะสันดาปเนี่ยระบบ My Hybrid เนี่ยเขาวางเป็นตัว ตัวสำคัญเลยที่จะมาต่อยอดต่อไปใช่ครับ
1: โอ้กำลังมันเลยไม่น่าเชื่อเวลาหมดละ เดี๋ยวให้คุณบอลเขียนบทความบ่อยเดี๋ยวให้ฝากช่องทางติดตามหน่อยเผื่อใครอยากจะตามไปอ่านที่ Rhyme Buster มีช่องทางไหนยังไงบ้างเชิญเลยครับ
0: ครับครับก็สำหรับสื่อ Rhyme Buster ของผมนะครับก็จะมีช่องทางสำคัญอยู่3ช่องทางนะครับ ช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ rhymebuster.com นะครับ rhymebuster ครับ .com นะครับส่วนอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางเพจ Facebook นะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับสะกดเหมือนเดิมครับ rhymebuster นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือวิดีโอครับเป็นทางช่องทางของ YouTube นั่นเองนะครับก็สะกดชื่อเดียวกันเลยครับสามารถเซิร์ชค้นหาเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ยินดีครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณบอลครับ
0: ได้ครับขอบคุณเช่นกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณบอลณัฐพิพัฒน์วรโชติโกศลนะครับหรือคุณบอลจาก Rhyme Buster นะฮะก็ไปติดตามกันได้เป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนบทความบ่อยจริงๆเวลาสั้นไปนิดนึงนะไม่น่าเชื่อคุยแป๊บๆนี่เวลาหมดนะฮะไปเห็นบทความหนึ่งที่คุณบอลเขาเขียนเกี่ยวกับการขับรถเร็วของรถกระบะบอกเหตุผลที่ทำไมรถกระบะไม่ควรขับเร็วนะจริงๆตั้งใจว่าอยากจะมีประเด็นนี้ด้วยแต่เวลาหมดซะละไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของรถกระบะไฟฟ้านะครับที่ผมว่าในงานมอเตอร์โชว์2024นี้น่าจะมีคอนเซปต์คาร์จากหลายค่ายเข้ามาโชว์ตัวกันนะครับก็ไปดูเป็นไอเดียกันก่อนเดี๋ยวนี้คำว่าคอนเซปต์คาร์เนี่ยมันไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนคำว่าคอนเซปต์คาร์เนี่ยอีก3ปี5ปีเดี๋ยวนี้คอนเซปต์คาร์บางทีปีหน้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าโหมโรงกันเล็กน้อยก่อนงานมอเตอร์โชว์นะครับใครที่เป็นแฟนๆกระบะลองศึกษาเอาไว้บ้างเผื่อวันหนึ่งคุณเปลี่ยนก่อนก็ได้เปรียบก่อนนั่นเองช่วงแรกหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรกหน้าติดตาม Q&A ครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่24นะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่หยิบมานำเสนอเนื่องจากในช่วงของการเดินทางนะฮะช่วงการเดินทางสงกรานต์ซึ่งตอนนี้บางคนก็ยังเดินทางกันอยู่นะครับก็พบว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ถูกพูดถึงกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่ใช้ในการเดินทางของพวกตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถสันดาป ICE นะครับก็ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาล้ำหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถแบบกึ่งอัตโนมัติจะพูดว่าอัตโนมัติซะทีเดียวก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าอัตโนมัติซะทีเดียวคือเราต้องปล่อยมือปล่อยเท้าปล่อยกายปล่อยใจไปเลยแบบนั้นนะในอนาคตวันหนึ่งมันจะเกิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ณวันนี้ในเมื่อมันยังเป็นกึ่งอยู่นะครับเราอาจจะสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้ในช่วงแบบสั้นๆ5วินาที10วินาทีแต่ตัวเราก็ยังต้องสแตนบายอยู่กับความพร้อมในการขับรถอยู่นะครับซึ่งณวันนี้ระบบการขับขี่อัตโนมัติระบบการขับรถแบบอัตโนมัติเนี่ยเราอยู่ในเลเวล2เลเวล2 plus นะบางประเทศอาจจะไปถึงเลเวล3นะฮะแต่ไทยเนี่ยหลักๆพวกฟีเจอร์ที่อยู่ในรถทั้งหลายนะครับยังอยู่ในระดับของเลเวล2 plus หรือว่าเลเวล2เท่านั้นจากเต็ม4เต็ม5นู่นเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึง1ในฟีเจอร์นะครับที่อยากให้ทำความรู้จักกันจริงๆแล้วมันยังอยู่ในเลเวล2เท่านั้นนะยังไม่ได้ไปถึง2 plus หรือว่า3เลยอาจจะมีแตะๆไปบ้างนะครับแต่ว่าเลเวล2เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ตัวรถอาจจะสามารถขับตามหรือว่าขับโดยใช้ความเร็วที่มันมีเซ็นเซอร์นะฮะที่ช่วยในการขับขี่ของเราให้มันง่ายขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระบบที่มันเป็นอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเวลาเกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้ใช้รถหลายท่านนะครับที่มีความกังวลว่าเจ้าระบบเหล่านี้มันเป็นตัวการของการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะมันเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยในขณะที่กำลังขับรถเนี่ยบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าบางทีเราไม่ได้โทษตัวเองเราไปโทษระบบว่าเราเหยียบเบรกแล้วเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันเติมคันเร่งไปเองนะฮะซึ่งเคสที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะฮะด้วยความเคารพทุกท่านนะเราไม่ว่าใครนะฮะจะไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้นอกจากตัวผู้ขับขี่เองถูกไหมฮะเราย่อมรู้เราดีว่าณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือบางครั้งตัวเราอาจจะเข้าใจผิดหรือบางครั้งตัวระบบอาจจะเออร์เรอร์จริงๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่จะรู้หนึ่งก็คือคนขับสองก็คือตัวระบบกล่องสมองกลของตัวรถถ้าเหมือนเครื่องบินก็คือกล่องดำถึงจะรู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถึงจะหาคำตอบได้แต่เวลาการนำเสนอข่าวเนี่ยมักจะถูกนำเสนอในช่วงต้นช่วงปลายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามจากข่าวสารกันแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะพูดนะครับคือระบบที่ถูกพูดถึงกันเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มักจะถูกโทษกันบ่อยๆว่ารถมันขับเองรถมันเบรกแล้วมันไม่ยอมเบรกรถแล้วอยู่ๆคันเร่งความเร็วมันเพิ่มขึ้นเองนะครับระบบที่เกี่ยวข้องในวันนี้ที่จะหยิบมาชวนคุยนะครับเราเรียกย่อๆเขาว่า ACC นะครับ ACC นะครับ ACC หรือ Adaptive Cruise Control นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นได้เลยภาพแรกนะฮะ ACC Adaptive Cruise Control นะครับระบบตัวนี้คืออะไรระบบตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจกันไปนะว่าเออเจ้าระบบตัวนี้ที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอเป็นจำเลยอยู่เสมอนะเวลาเกิดเหตุนะครับระบบที่เรียกว่า ACC นะครับระบบตัวนี้เล่าอย่างนี้ฮะว่าระบบตัวนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะถ้าเอาแบบฟังอย่างรวดเร็วแล้วจบในไม่กี่นาทีก็คือ ACC เขาย่อมาจาก AdaptiveCruise Control นะครับหรือว่าสรุปแบบเร็วๆนะก็คือรถของเราเนี่ยสามารถตั้งความเร็วเอาไว้ได้นะครับและจะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเราตั้งความเร็วเอาไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็จะวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันเนี้ย เดิมก่อนที่จะมี ACC นะมันมี CC มาก่อนก็คือ Cruise Control นะครับระบบที่เรียกว่า Cruise Control นะครับคือเราสามารถตั้งความเร็วได้นะเราสามารถตั้งความเร็วได้ว่าความเร็วเนี้ยมันจะเราอยากให้รถคันนี้รถของเราเนี่ยวิ่งอยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้80มันก็จะวิ่งที่80ตลอดนะรถคุณจะวิ่งขึ้นเนินลงเนินนะครับมันก็จะ80ตลอดนะจังหวะที่ขึ้นสะพานนะบางทีเราจะเห็นว่ารถเรามันกระชากเพราะว่าเราตั้งไว้ที่80รถมันก็ต้องทำความเร็วให้มันได้80ตลอดจังหวะที่เราลงสะพานนะมันมีน้ำหนักที่ทำให้รถเราเหมือนวิ่งลงเนินวิ่งลงเขานะครับรถมันก็จะชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับมันก็จะตั้งไว้ที่80มันก็จะวิ่งอยู่80นะบางคนบอกว่าไปวิ่งอย่างถนนเอเชียถนนที่มีการจับความเร็วนะฮะถนนมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่ที่มีการจับความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนก็เลยตั้งไว้ที่110 115นะแล้วรับรองคุณจะไม่โดนใบสั่งเพราะว่ามันวิ่งไปไม่ถึงนะมันก็จะถูกตั้งไว้ที่110 115อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบ Cruise Control เนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นเลยนะปี19กว่าเลยนะ1990หรือพูดง่ายๆเอากลมๆก็คือก่อนปี2000อีกนะ20กว่าปีแล้วนะระบบเนี้ยซึ่งระบบนี้ในวันนั้นยังอยู่ในกลุ่มของรถยุโรปนะครับอยู่ใน Mercedes-Benz อยู่ใน BMW ในสมัยก่อนนะฮะจนต่อมาเจ้าระบบเนี้ยนะฮะมันถูกใช้ในประเทศทางแถบยุโรปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประเทศทางแถบยุโรปนะฮะเขาก็จะเขามักจะนิยมใช้รถขับข้ามเมืองกันนะครับเขาก็จะนิยมใช้รถในการขับข้ามเมืองกันนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาเดินทางไกลๆเลนถนนเขาใหญ่เขาขับรถคันใหญ่ๆพวกกลุ่ม Ford กลุ่ม GM อย่างเงี้ยนะเขาก็จะแบบปล่อยให้รถมันตั้งความเร็วไว้แล้วก็ให้รถมันวิ่งไปเพลินๆนะเขาเรียกว่า Cruise Control นะฮะ Cruise ก็มาเหมือนเรือครูซที่เราคุ้นๆกันอันนี้ก็จะเป็นระบบครูซของเราคือปล่อยให้มันล่องไปให้มันตั้งความเร็วเท่าไหร่ก็ไปนะครับแต่จุดอ่อนของระบบเนี้ยนะการทำงานของครูซคอนโทรลเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาเราตั้งความเร็วนะฮะสมองกลของตัวรถเขาก็จะกำหนดที่ความเร็วไปที่ล้อไปที่พละกำลังของตัวรถว่าตั้ง80ก็วิ่ง80 90ก็90แต่ถ้ามันไปเจอวัตถุข้างหน้าล่ะรถมันไม่รู้นะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเขาก็เลยพัฒนามาใช้เป็น ACC นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control คือเหมือนเดิมแหละเพียงแต่พอมันมีคำว่า Adaptive เข้ามาเนี่ย Adapt ก็คือการปรับเปลี่ยนถูกไหมครับแปลเป็นภาษายานยนต์ที่ใช้กันเขาก็เรียกมันแปรผันนะแปรผันความเร็วตามคันหน้าก็คือคุณตั้งไว้100รถมันก็วิ่ง101แต่ถ้ามันมีรถมาตัดข้างหน้านะตัดหน้าหรือว่ารถข้างหน้าเขาวิ่งช้าแช่ขวานะคุณตั้งไว้120แต่คันหน้าเขาวิ่งอยู่80พอรถเราวิ่งไปเพลินๆไปเจอรถที่วิ่ง80รถเราก็จะชะลอความเร็วลงนะครับก็อันนี้แหละที่เป็นที่มาของคำว่า adaptive ก็คือการแปรผันความเร็วตามคันหน้านะครับอ่ะเข้าใจแล้วนะอันนี้เรียกว่า ACC นะ adaptive cruise control นะครับก็คือขับแล้วก็แปรผันความเร็วไปตามคันข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมคุณชมบอกว่ามันมีใช้มาตั้งแต่นานแล้วนะปี2008คือมันนานจริงๆนะอันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ในยุคที่การแข่งขันด้านยานยนต์ในบ้านเราสูงๆนะฮะรถญี่ปุ่นรถจีนนะเขาก็ใส่ฟีเจอร์พวกนี้มามากขึ้นเพื่อแข่งกันนะแต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับซึ่งเจ้า ACC ที่บอกเนี่ยนะครับมันก็คือการพัฒนาขึ้นมาจาก Cruise Control ที่บอกมาเป็น Adaptivecruise control นะครับซึ่งมันก็จะทำงานผ่านระบบเซ็นเซอร์เป็นหลักนะครับเซ็นเซอร์สังเกตว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมักจะอยู่ตรงตำแหน่งกระจกหลังกระจกมองหลังนะในตำแหน่งคนขับเวลาเรามองหลังเราจะมองที่กระจกมองหลังใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะเป็นการเซ็นเซอร์ก็มีหลายรูปแบบนะบางคันใช้เรดาร์บางคันใช้ไลดาร์บางคันใช้โซน่านะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะอันนี้ต้องอธิบายในวันหลังนะเรดาร์ก็มีตั้งแต่การฉายภาพออกไปไลดาร์ก็มีตั้งแต่การเรดาร์เนี่ยก็จะเป็นคลื่นวิทยุนะไลดาร์ก็จะเป็นการฉายคลื่นออกไปแล้วให้คลื่นสะท้อนกลับถ้าเป็นโซน่าก็จะเป็นเสียงนะซึ่งแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เทคโนโลยีของใครเลยนะฮะแต่ ACC จะทำงานร่วมกับ พวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายซึ่งมีใช้มานานแล้วอย่างที่บอกนะครับแต่ Cruise Control มีจุดอ่อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกนะครับขับไปเจอวัตถุข้างหน้านะรถก็ยังวิ่งล้ออยู่เลยจะชนอยู่แล้วอันนี้คือจุดอ่อนของ Cruise Control มาถึง Adaptive Cruise Control จุดอ่อนของ ACC ก็คือรถเนี่ยมันจะตั้งหน้าตั้งตาทำความเร็วแล้วก็แปรผันคือพูดง่ายๆถ้ามีรถตัดหน้าคุณก็จะถูกเบรกหัวทิ่มถ้ารถที่อยู่ข้างหน้าเขาหลบให้เราเขาช้าแช่ขวาแต่เขาเห็นมาเร็วพอรถเราชะลอปุ๊บเขาหลบให้รถเราจาก80ก็จะกระชากออกไปเป็น120นะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลเลยเนี่ยบอกว่า cruise control มันไม่ได้ cruise จริงๆนี่นะนะเราก็จะถูกกระชากออกไปนะครับไอ้จังหวะที่กระชากออกไปนี่แหละนะฮะที่บางคนรู้สึกว่าตกใจว่าเออทำไมอยู่ๆรถมันเร่งเองทำไมอยู่รถมันเบรกเองอันนี้คือการทำงานของตัว ACC ที่บอกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะมาดูว่าเบรกเองเร่งเองนะไปต่อก่อนนะฮะผมพูดถึง Cruise Control แล้วผมพูดถึง Adaptive Cruise Control แล้วนะครับอันต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตัว ICC นะครับ ICC ก็จะมีความคล้ายกับ ACC นะครับ ICC คือเมื่อกี้ ACC ย่อมาจาก Adaptive Cruise Control นะครับตัว ICC มันคือ Intelligent Cruise Controlไม่ต้องคิดมากคล้ายกันนะคล้ายกันมากนะคล้ายกับตัว ACC เลยนะครับ ACC เมื่อกี้อธิบายไปแล้ว ICC พอมีความเป็น intelligent นะครับมันจะฉลาดขึ้นบางยี่ห้อเขาไม่ได้เขียนว่า ICC แต่เขาจะเขียนว่า ICA นะครับคือ Integrated Cruise Assist แต่การใช้งานไม่แทบไม่ต่างกันเลยจำไว้เลยนะใครซื้อรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเจอคำว่า ACC ICCICA แทบไม่ต่างกันต่างกันนิดเดียวนะฮะยิ่งตัว ICC Intelligent Cruise Control กับตัว ICA Integrated Cruise Assist เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับมันจะทำงานได้เป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว Adaptive Cruise Control นะฮะคือตัว Adaptive เนี่ยเราบอกแล้วนะว่ามันแปรผันตามคันหน้าใช่ไหมแต่บางทีมันดึงมันกระชากมันเร่งเร็วเกินไปมันเบรกหัวทิ่มจนเกินไปซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่นุ่มนวลขับแล้วมันเวียนหัวนะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัว ICC กับ IGA ซึ่งเมื่อกี้ตัว Adaptive ผมบอกแล้วนะว่ามันทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับแต่พอเป็น I เป็นขึ้นต้นด้วยตัว I เนี่ยคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ละมันจะมีกล้องเข้ามาเกี่ยวนะครับตัวกล้องตัวเนี้ยเขาก็จะทำงานในการประเมินร่วมกันไปด้วยนะครับมันก็เลยเกิดความฉลาดเกิดความอัจฉริยะขึ้นมานะจึงเป็นที่มาของคำว่า intelligent นะครับซึ่งอันเนี้ยเนี่ยอย่างภาพเนี้ยนะฮะมันก็จะมีตำแหน่งของตัว front mount camera นะเป็นตัวที่คอยอ่านข้อมูลกวาดสายตาใช้ AI มองนะว่าคันหน้ามีรถอยู่ตรงไหนนะมีคันไหนที่เตรียมที่จะปาดเข้ามานะครับหรืออาจจะอยู่ตรงตำแหน่งของฝากระโปรงหน้ารถก็ได้นะครับอย่างเราจะเห็น Mercedes-Benz ชอบอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น Toyota จะอยู่ด้านบนนะถ้าเป็นกลุ่มของรถจีนจะอยู่ด้านบนตรง Front Mount Camera นะครับหรืออาจจะเป็นตำแหน่งของไลด้าตำแหน่งของเรดาร์อะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันมักจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งถ้ามันมีการทำงานร่วมกับกล้องเขาจะเรียกว่าเป็น ICC นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะทำใหความสามารถในการเปลี่ยนความเร็วของรถนะในการลดความเร็วในการเพิ่มความเร็วเนี่ยทำได้เสถียรมากขึ้นนะครับสามารถไปได้แบบช้าๆมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็ทำให้รถมีความฉลาดมากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของตัว ICC อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่บอกนะจำได้นะ Cruise Control นี่ไล่มาเลยนะCruise Control, Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Intelligent Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Integrated Cruise Assist นะซึ่งคล้ายมีความคล้ายเหมือนกันหมดนะครับระบบ ACC, ICC แล้วก็ ICA นะครับทั้งหมดทำงานผ่านเรดาร์นะครับและจะมีการควบคุมแค่ตัวความเร็วแปรผันตามควันหน้าคือพูดง่ายขับยังไงก็ไม่ชนเพราะว่าพอมันจะชนมันก็เบรกให้นะอันนี้แปลแบบเร็วๆเลยนะขับไปตามคันหน้าไปเรื่อยเราตั้งระยะได้ว่าเราอยากจะเว้นระยะห่าง5เมตร10เมตร15เมตรนะครับรถมันก็จะคำนวณให้นะครับเบรกยังไงก็ไม่ชนนะเบรกกันทันยังไงก็ไม่ชนเพราะว่า ตัวรถมันก็จะเบรกตามคันหน้านะครับอันนี้เป็นระบบที่เขามีการทดสอบขึ้นมาแล้วก็รถหลายๆคันสามารถใช้กันได้นะครับอ่ะทีนี้เราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงแต่เรื่องของความเร็วที่แปรผันตามคันหน้านะเราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือรถสามารถเข้าควบคุมพวงมาลัยของเราได้เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงพวงมาลัยเลยนะผมพูดถึงแค่ความเร็วของรถพูดถึงแค่มอเตอร์พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ที่ควบคุมความเร็วที่ส่งไปที่ล้อนะครับแต่ถ้ารถถูกควบคุมที่ความเร็วด้วยและควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะครับมันจะมีอีกระบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเรียกว่า LKA นะครับหรือว่า Lane Keeping Assistant นะครับ Lane Keeping Assistant นะครับหรือ Lane Keep Assist System ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยตัวระบบถ้าเมื่อไหร่นะที่มีการทำงานของระบบเหล่านี้มากกว่า1อย่างพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่าขับตามด้วยความเร็วใช่ไหมถ้ามันควบคุมเบรกคันเร่งแล้วและควบคุมพวงมาลัยแล้วนะถ้าควบคุม2อย่างพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับรถนั้นจะถูกว่าจะถูกเรียกว่าเป็นรถที่ขับขี่อัตโนมัติในระดับเลเวล2ได้นะครับซึ่งถ้ารถถูกควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะมันก็จะมีคำว่า LKA เข้ามาก็คือ Lane Keeping Assistant คือรถคันนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบกล้องด้วยนะกล้องก็จะทำหน้าที่คอยสังเกตเลนของถนนนะครับเส้นแบ่งช่องทางนะครับในภาพนี้เห็นใช่ไหมเป็นเส้นไข่เส้นปลาเส้นไข่ปลานะฮะหรืออาจจะเป็นเส้นทึบก็ได้นะครับเส้นถนนที่มันเป็นแนวยาวกันไปแบ่งช่องทางเนี่ยกล้องเขาก็จะอ่านออกมาว่ามันเป็นเส้นนะครับซึ่งระบบของกล้องเราอาจจะเคยคุ้นเคยหรือเคยได้ยินนะกับคำว่าADAS นะ ADAS ย่อมาจาก Advanced Driver Assistance System นะอันนี้เป็นระบบของกล้องที่ทำหน้าที่อ่านเลนอ่านช่องทางอ่านความเร็วได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รถเราขับตามช่องทางไปนะครับรถสามารถที่จะรักษาเขาเรียกว่าไงระบบสามารถที่รักษารถให้อยู่ในช่องทางของตัวเองไม่หลุดออกจากช่องทางไปเนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่าLKA นะครับก็คือ Lane Keeping Assistant ซึ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยนะพูดเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวงงนะแต่ว่ายิ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยมันจะมี Lane Centering มันจะมี Blind Spot Monitor มีอะไรเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ผมขอพูดถึงแค่ตัว Lane Keeping Assistant นะครับก็คือรถก็จะอยู่ในเลนแบบเนี้ยนะเราจะเห็นว่าสมมติขนาดของเลนถนนเนี่ยมันจะประมาณสัก3เมตรสมมตินะ3เมตรแต่ขนาดความกว้างของรถเราอาจจะอยู่สัก2เมตรนะครับเราจะเห็นว่าบางทีพอรถเราจะหลุดเลนไปทางซ้ายละมันเริ่มไปบีบเบรคทางซ้ายละระบบมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะดึงพวงมาลัยกลับมาให้มาอยู่ในช่องทางนะแล้วบางทีรถเราก็จะเบ้ขวาไปมันจะไปชนทางเลนทางขวาอีกพวงมาลัยก็จะหักกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดึงให้พวงมาลัยกลับมาเข้ามาให้อยู่ในเลนนะครับถ้ารถที่ทำระบบเหล่านี้มาไม่ดีนะคนที่นั่งบนรถเนี่ยเวียนหัวได้เลยคิดภาพฮะเหมือนปิงปองอ่ะมันก็จะเด้งซ้ายไปเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวานะมันก็จะดึงกลับไปกลับมาอันนี้เป็นที่มาของการเวียนหัวเวลาเปิดระบบเหล่านี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังก็จะงงว่าทำไมเลยเอ๊ะคันหน้าขับไม่นิ่งเลยนะครับจึงเป็นที่มาของระบบถัดไปที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเป็นเลนเซนเตอริงนะก็คือเขาตัวรถก็จะคำนวณ2ฝั่งให้มันเหลือระยะเท่าๆกันเว้นฝั่งละ50เซนเท่ากันสมมติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้รถเนี่ยอยู่ในเลนที่ไม่ต้องเด้งไปเด้งมาเหมือนปิงปองนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลุดจากช่องทางไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือระบบที่เรียกว่าเลน keeping assistant นะครับและเนี่ยแหละมันมักจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มาที่หน้าจอนะใครดู YouTube อยู่จะเห็นภาพนี้นะอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของ Lane Keeping Assistant นะก็คือตัวรถเขาจะบอกว่าตอนนี้กล้องมันมองเห็นเลนอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดระบบนี้แต่ไม่มีไฟนี้ขึ้นมานะไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรถก็เท่ากับรถเขาจะบอกเราว่าคุณเปิดระบบก็จริงแต่ว่ารถไม่เห็นช่องทางมันไม่ชัดเส้นจราจรมันไม่ชัด นะมันไม่ชัดนะครับซึ่งนี่แหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บางคนบอกว่ารถในยุโรปที่เอามาใช้ในบ้านเรามันใช้ระบบพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเส้นถนนมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นถนนชัดกล้องมันเห็นนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้มาให้นะครับเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนเลนถนนน่ะนะครับรถก็จะรักษาให้ระบบก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็อันนี้แหละคือทั้งหมดนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังว่าตัว ACC คืออะไร ICC คืออะไรนะครับ ICA คืออะไรแล้วก็ขยับมาตัวที่เป็น Lane Keeping Assistant นะครับก็คือ LKA คืออะไรนะครับทั้งหมดที่พูดมานะครับมันคือระบบการช่วยเหลืออัจฉริยะของตัวรถนะครับที่มีลักษณะการทำงานที่มีพัฒนาการขึ้นมาแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับกลับมาที่สาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่าในช่วงของการเดินทางเชื่อว่ามีหลายคนใช้ระบบเหล่านี้นะเนี่ยอย่างคุณชมบอกว่าใครที่ดูรีวิวลองขับตามช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นพูดเรื่องเหล่านี้นะครับบางคนไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนะแต่คนที่เคยใช้หลายคนก็ติดใจเพราะว่าอะไรไหมเพราะจะรู้สึกว่าอย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้แล้วติดใจนะคือใช้แล้วเราไม่ได้สามารถที่จะปล่อยมือจากพวงมาลัยไปตลอดการเดินทางได้เพียงแต่มันทำให้การขับรถทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยนะครับเราก็มองกระจกหน้าขับรถนะครับมือเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีน้ำหนักเลยเราก็ประคองไปนะครับระหว่างนี้พวงมาลัยมันก็จะถูกควบคุมไปนะครับคันเร่งกับเบรกนั้นเราก็สมมุติเราเป็นคนขับ100ตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาใช้เท้าต้านแรงกับตัวคันเร่งไปตลอดก็ตั้งให้ระบบขับไปนะครับซึ่งหลายคนชอบในการขับรถลักษณะนี้นะครับถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะครับที่ผู้ขับขี่หลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีทั้งที่บอกว่าคันเร่งมันค้างเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันก็พุ่งเองจาก30ไป100นะครับด้วยความเคารพระบบเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงการทดสอบในเรื่องของมาตรฐานเชื่อว่าทุกคันผ่านมาหมดนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเออร์เรอร์ไหมนะครับมันก็คงจะไปตอบแทนลายเคสไม่ได้นะก็ถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีแต่ว่ามันจะแจ็คพอตขนาดนั้นไหมก็คงต้องลองดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการใช้งานจากทั่วโลกเนี่ยระบบเหล่านี้มันมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับเราถ้ามันเออร์เรอร์มันก็คงเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นะครับอย่างบางเคสเกิดอุบัติเหตุแล้วบอกรถพุ่งเองนะคุณจะเห็นในช่องคอมเมนต์ว่าก่อนจะบอกว่ารถพุ่งเองเนี่ยคุณลองดูระบบพื้นฐานเหล่านี้ว่าคุณใช้งานมันถูกต้องไหมอย่างวันนี้ผมพูดถึงตัว ACC นะครับก็ลองรู้จักการทำงานของตัวระบบว่าอ๋อที่บางทีเราขับแล้วเราเผลอไปเปิดเราเผลอไปกดปุ่มเปิดมันไหมหรือมือเราไปโดนหรือเปล่ารถมันถึงอยู่ๆก็เร่งขึ้นมาแล้วก็ไปขับตามคันหน้าอะไรแบบนี้แล้วเราตกใจแล้วหักแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหรือพอรถมันมีการเข้าควบคุมพวงมาลัยแล้วเราตกใจเราหักแบบนั้นหรือเปล่าหรือระบบมันทำงานผิดพลาดขับอยู่แล้วมันหักหลบอะไรซึ่งมันก็แทบจะในเชิงเขาเรียกไงในเชิงวิศวกรรมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาถึงออกแบบให้เราต้องสแตนบายแล้วก็มีสมาธิอยู่กับการขับรถไม่ว่ารถจะมีความอัจฉริยะจะใส่ฟีเจอร์ใส่ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราต้องสแตนบายอยู่กับรถและสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะบางคนบอกว่าตายน้ำตื้นกันมาเยอะก็คือแม้แต่ตัวพรมที่เป็นพรมรองเท้าของเราเนี่ยบางทีมันไปขัดอยู่กับคันเร่งบางทีมันไปขัดอยู่กับเบรกนะครับมันก็ทำให้เราตกใจเวลากระทันหันนะคุณคิดดูว่าแป้นเบรกเวลาคุณเหยียบลงไปใช่ไหมตรงที่มันเบรกลงไปเนี่ยนะครับถ้ามันมีผ้ายางหรือมันมีพรมหรือบางคนชอบเปลี่ยนรองเท้าในรถแล้วเปลี่ยนเอารองเท้าแตะออกใส่รองเท้าผ้าใบตามภาพเนี่ยแล้วรองเท้าแตะมันไปขัดอยู่ตรงใต้แป้นเบรกเนี่ยเวลาเหยียบมันก็เหยียบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ตายน้ำตื้นกันมาเยอะนะต้องเช็คให้ดีนะครับรถหลายคันถึงบอกว่าระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดนะ ACC ICC ICAนะครับระบบที่พูดมาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมความเร็วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ เบรกใช้คำว่าแตะนะไม่ได้เหยียบแบบแรงนะแตะเบรกมีการทำงานของเบรกขึ้นมาระบบทั้งหมดจะถูกแคนเซิลก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับคุณก็จะสามารถเข้าควบคุมรถได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเผลอเปิดถ้าเกิดลองใช้งานแล้วอุ๊ยรถมันวิ่งเองคุณเอาเท้าแตะเบรกเบาๆระบบมันจะยกเลิกแล้วก็แคนเซิลคุณใช้การรถได้ตามปกตินะครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะครับมีระบบเหล่านี้ถือว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ต้องสแตนด์บายที่รถและพร้อมที่จะเข้าควบคุมรถในทุกๆสถานการณ์นะครับเบรกแรกหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วเนื้อดินที่อยู่ไอตัวกระดาษสาที่อยู่ในเนื้อดินนะคะจะทิ้งให้ดินนะคะมี texture
1: มันมี texture เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะในกระดาษเพราะว่าเวลาเราเผานำไปเผามันก็จะสลายไปหมดเลยก็ทำให้ตัวสินค้าเนี่ยมีน้ำหนักเบาค่ะเบากว่าดินปกติทั่วไปแต่ก็ยังคงความแข็งแรงทนทานแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงนะคะ

0: สวัสดีค่ะ JSY Next วันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนเนี่ยไปบุกโลกศิลปะอย่างเซรามิกกันบ้างนะคะที่มีความน่ารักมีเอกลักษณ์พิเศษของตัวเองและที่สำคัญเนี่ยลดขยะได้ด้วยวันนี้ไปพูดคุยนะคะกับคุณไกรการสิริรังสีค่ะจากเปรมประชาเซรามิกกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JSY Next นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณไกรการเนาะผู้จัดการฝ่ายการตลาดของทางเปรมประชาที่เป็นสตูดิโอเซรามิกเนาะนะคะงั้นอย่างแรกเลยฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความรู้จักกับเปรมประชาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเนี่ยคืออะไรพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: เปรมประชาคอลเลกชันนะคะเราผลิตสินค้าจากเซรามิกเป็นงานแฮนด์เมดค่ะก่อตั้งตั้งแต่ปี1986นะคะก็เกือบจะ40ปีแล้วค่ะโดยทางเราเนี่ยมีคอนเซปต์คือ East Meet West นะคะก็คือการเอาศิลปะจากตะวันออกมาผสมผสานกับตะวันตกค่ะโดยใช้ทักษะทางด้านศิลปะจากคนเหนือนะคะมาทำให้เป็นสินค้าร่วมสมัยค่ะ
0: น่าสนใจมากก็คือหมายถึงว่าทุกผลิตภัณฑ์ของทางเปรมประชาคอลเลกชันเนี่ยก็คือจะมีความผสมผสานระหว่าง2วัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกประมาณนี้ถูกไหมคะแล้วก็ทำโดยคนในพื้นที่เลยเนาะเป็นแบบชาวเหนือชาวเชียงใหม่เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นช่างฝีมือของเรานะคะเราก็จะนำคนแถวๆนี้ค่ะในสันกำแพงนะคะมาฝึกนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็น
0: เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยเนาะดีค่ะใช่ไงแล้วคุณการบอกว่า40ปีพอดีเลยเพราะว่าฝนเคยไปเจอบทสัมภาษณ์อันนึงมาที่ทางเปรมประชาเองก็เคยให้นิยามกับตัวเองว่าเป็นเหมือนถ้าในวงการเซรามิกเนี่ยคือแทบจะเป็นผู้อาวุโสอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าแบบอยู่มานานมากก็เลยอยากรู้ว่าพอมันอยู่มานานแล้วทำไมถึงหันมามองเรื่องของความเป็น green business มากยิ่งขึ้นในระยะเวลา5ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปนะคะก็ให้ความนิยมกับสินค้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็น green product มากขึ้นนะคะเราก็เลยมาคิดถึงโจทย์นี้ว่าแล้วเราจะทำอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้บ้างแล้วก็มองดูแล้วเราอยู่ในต้น

0: ราใช่ไหมคะซึ่งจะมีโรงงานผลิตล่มจากกระดาษสายเยอะมากและในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะมีเป็นขยะที่เป็นกระดาษสายเยอะเราก็เลยลองเอามาผสมดินดูซิทำออกมาให้เป็นสินค้าทำออกมาให้ได้อะไรที่แตกต่างแล้วก็มีความหมายในเชิงเป็น green product
1: อืมค่ะงั้นคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วโจทย์อ่ะมันเริ่มจากการที่คนน่ะชอบในความอะไรที่มันแบบผลิตภัณฑ์รักโลกต่างๆแล้วมันเหมือนกับเพิ่มคุณค่าให้สินค้าด้วยนี่คือโจทย์แรกของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นกระดาษสาด้วยคุณทางเป็นประชาเห็นความน่าสนใจหรือความพิเศษอะไรในวัสดุชิ้นนี้อ่ะค่ะ
0: จริงๆหลักๆเลยเริ่มต้นมาจากว่าเราอยู่ในแอเรียเดียวกันกับเนี่ยค่ะศูนย์ผลิตร่มที่เขาทำจากกระดาษสาขาแล้วก็ในตำบลต้นเปาเนี่ยเขาจะผลิตกระดาษสายเยอะก็เลยจะมีขยะจากกระดาษสายเยอะเราก็เลยคิดอยากจะช่วยชุมชนโดยการนำขยะตรงนั้นนะคะมาประยุกต์ใช
1: ้พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้ที่เราจะเอาเวสหรือว่าขยะตรงนี้เนี่ยมาประยุกต์เนี่ยในปีหนึ่งหรือว่าสถิติในการที่เขาปล่อยขยะจากกระดาษสาตรงนี้ไปจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: ตัวเลขเลยนี่ไม่ทราบนะคะแต่ก็ทราบมาว่าเขาก็สามารถนำกระดาษไปรีไซเคิลได้เช่นกันแต่ในส่วนของสีบางอย่างที่มันเป็นสีเข้มๆไปแล้วเขาก็จะไม่สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้มากนะเราก็จะนำตรงนั้นมาใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขเลยนี่จะไม่ทราบนะคะ
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตรงที่เขาไม่สามารถไปรีไซเคิลได้เนี่ยทางเป็นประชาเอามามันอัพไซเคิลเนาะแล้วก็เอามาอยู่ในตัวเนื้อดินแล้วใช่ไหมคะงั้นแปลว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราจะคัดเลือกเนี่ยมีวิธีการคัดเลือกยังไงอะคะเรื่องของกระดาษสาที่จะนำมาใช
0: ้ก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่
1: ทุกอย่างเลย
0: ใช่ค่ะไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรพิเศษขอให้เป็นกระดาษสาเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะ
1: งั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในเรื่องของแบบวิธีทำตอนที่เอามาผสมลงไปในเนื้อดินแล้วก็จะออกมาเป็นเซรามิกงานชิ้นหนึ่งได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
0: ก็นำจริงๆง่ายๆเลยค่ะก็นำกระดาษสานะคะมาผสมกับตัวน้ำดินซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องวิจัยกันว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะออกมาพอดีกับการนำมาขึ้นรูปนะคะแล้วพอได้ตรงนั้นมาเราก็สามารถนำขึ้นรูปได้เลยค่ะแล้วก็นำไปผลิตเป็นเซรามิกตามปกติได้เลย
1: อยากเห็นของจริงว่าจะมีให้ดูได้ด้วยไหมคะ
0: ก็นี่นะคะสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษก็คือว่าตัวเนื้อดินที่อยู่ไอตัวกระดาษสาที่อยู่ในเนื้อดินนะคะจะทิ้งให้ดินนะคะมี texture
1: มันมี texture เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะในกระดาษเพราะว่าเวลาเราเผานำไปเผามันก็จะสลายไปหมดเลยก็ทำให้ตัวสินค้าเนี่ยมีน้ำหนักเบาค่ะเบากว่าดินปกติทั่วไปแต่ก็ยังคงความแข็งแรงทนทานแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงค่ะ
1: แปลว่าในเรื่องของความสวยงามอ่ะเราเห็นแล้วว่าที่ต่างหน่อยคือปกติเวลาฝนไปปั้นเซรามิกทำเวิร์กช็อปอะไรเนาะมันก็จะแบบ texture เรียบๆถ้าเกิดว่าจะทำให้มีลวดลายอะไรคือต้องแบบเป็นงานฝีมือแหละแต่ว่าอันนี้คือด้วยตัวเนื้อดินเขาเลยมันมีความแบบเหมือนเป็น texture ขึ้นมาเนาะมีแบบว่านูนๆใช่ไหมคะ
0: จริงๆเราก็ตั้งใจทำให้เขามี texture เพื่อเน้นว่าเนี่ยมันคือมีส่วนผสมของกระดาษสานะแต่ว่าในส่วนด้านบนเนี่ยเราก็ทำให้เรียบได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามันเรียบไปหมดมันก็จะไม่พิเศษเราก็เลยตั้งใจทำให้เห็นค่ะว่ามันมีกระดาษใ
1: สเป็นกิมมิกอะไรอย่างนี้แล้วในแง่ของการใช้งานอะไรเงี้ยคะแบบมีความแตกต่างออกไปจากเซรามิกปกติไหมคะชิ้นอื่น
0: ๆจริงๆใช้งานได้ตามปกติเลยการดูแลรักษาก็ล้างด้วยสไลด์อะไรนี้ได้ปกติเลยค่ะแค่เขามีน้ำหนักเบาขึ้น
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องอายุการใช้งานด้วยไหมคะว่า
0: เหมือนกันเลยค่ะ
1: เหมือนกันเป๊ะเลยถ้าต่างแค่น้ำหนักเบาขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเน
0: า
1: ะ
0: แต่อาจจะต้องดูแลมากขึ้นนิดนึงในส่วนของที่มีพื้นผิวขรุขระใช่ไหมคะก็ต้องเช็ดในซอกในมุมอะไรมากขึ้นแต่นอกเหนือจากนั้นนี่เหมือนกันหมดค่ะ
1: ค่ะแล้วไอตัวงานที่ทำมาจากกระดาษสาเนี่ยมีชื่อคอลเลกชันไหมคะ
0: ถ้าเป็นคอลเลกชันที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะจะชื่อว่าสาเปเปอร์เคลย์เราได้ตอนที่เราคิดคอลเลกชันนี้ขึ้นมาเราได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะเขามีเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าสไตล์ดีว่า2019เป็น Design from Waste of Agriculture ค่ะ เราก็เข้าไปร่วมโครงการนั้นตอนนั้นก็มีนักออกแบบมาช่วยการคิดสีคิดธีมทำด้วยกันค่ะแต่หลังจากนี้เราก็ต่อยอดค่ะสามารถนำดินกระดาษสาเนี่ยมาทำเป็นเจกันมาทำเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะฝนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้าง
0: ก็จะมีเป็นพานขนาดต่างๆนะคะมีชามีเจกันมีถ้วย
1: ก็คือเป็นของใช้ในบ้านทั่วไปหรือไม่ก็เป็นของตกแต่งไปเลยอะไรแบบนี้เนาะเราอันนี้ป๊อปปูล่าไหมคะในหมู่แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาเดินดู
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวฝั่งทางยุโรปอะค่ะให้ความสนใจมากก็ได้มีร้านอาหารจากฝั่งโน้นที่เขาสั่งไปเพื่อนำไปโฆษณาแล้วก็เข้ากับทีม Green Product Green Restaurant ของเขา
1: เราอันนี้ฝนย้อนกลับไปตอนที่มีการพูดในเรื่องของคอนเซปต์ตัวเป็นประชาเลยว่ามันคือ eat meet waste เนาะแล้วตัวคอลเลกชันล่าสุดหมายถึงว่าคอลเลกชันที่ทำมาจากสาไปประเทศตรงนี้ค่ะอันนี้พอจะอธิบายให้ได้ไหมคะว่าในตัวที่โชว์เนี่ยมันมีความแบบตัวนตกตัวนออกยังไงบ้าง
0: ความนี่นะคะก็อาจจะเป็นโทนสีที่เรียบง่ายนะคะก็จะเป็นความเวสใช่ไหมคะส่วนความละเอียดอ่อนความงานฝีมือความเป็นหัตถกรรมก็จะมาจากฝั่งเราค่ะก็จะผสมผสานกัน
1: นะคะได้เลยแล้วอย่างตัวคุณการเองมีชิ้นที่แบบชอบเป็นพิเศษไหมคะในคอลเลกชันนี
0: ้ที่ชอบก็จะเป็นถาดใส่ผลไม้นะคะใหญ่หน่อยสีเขียวอันนี
1: ้
0: จะเป็นอย่างนี้
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: สามารถเอาวางไว้ตกแต่งหรือว่าใส่ผลไม้ในห้องครัว
1: ถ้าสังเกตคือทุกชิ้นที่หยิบมาโชว์เนี่ยสีมันจะมีความแบบเบาๆเนาะสีมีความแบบพาสเทลดูแบบอ่อนนุ่ม
0: ในคอลเลกชันแรกนี้เขาก็จะเน้นเป็นสีเบาๆสีพาสเทล
1: ค่ะค่ะแต่ในอนาคตมีแบบก็แล้วนี่คือ made to order ได้ไหมคะหรือว่า
0: made to order ได้ค่ะ
1: แล้วในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดตรงนี้ไปยังไงบ้างคะ
0: ก็เราก็จะทำแตกคอลเลกชันออกมาเรื่อยๆโดยใช้วัสดุที่เป็นสาไปเปอร์เคลย์ค่ะแล้วก็นำจุดนี้ไปเป็นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์สินค้าของเรามีสตอรี่หลังเบื้องหลังของมันเนี่ยค่ะทำให้มันมีความหมายมากขึ้น
1: ได้ค่ะแล้วทางตัวเป็นประชาเนี่ยมีวิธีการรับซื้อไปซื้อหรือว่าไปหาตัวกระดาษสาตรงเนี้ยยังไงบ้างคะปกติแล้วดีลกับทางโรงงานที่ผลิตร่มยังไง
0: แล้วก็จะไปเนื่องจากมันจะมีร้านเล็กๆในโลโก้แอเรียเราเนี่ยเยอะใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปติดต่อเลยว่าเขามีขยะส่วนที่ไม่ต้องการไหมเขาไม่ต้องการจริงๆเราก็สามารถรับมาได้เลยส่วนบางที่ถ้าเป็นจำนวนที่เยอะหน่อยบางทีเราก็ไปรับซื้อของเขามาในราคาที่ไม่ได้แพงมากค่ะ
1: คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสุดท้ายในการทำธุรกิจของเป็นประชาเองอ่ะก็มีทางที่ไปช่วยเอาสิ่งที่ทางนู้นเขาไม่ใช้ที่จะเป็นขยะเอามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไปซื้อมาด้วยหนูก็มีแล้วก็มีการนำคนในชุมชนคนในพื้นที่ที่เอามานำมาฝึกงานฝีมือแล้วก็ให้มาเป็นส่วนร่วมของธุรกิจนี้ด้วยเนาะก็น่ารักมากๆเลยค่ะคิดว่าวันนี้หลายคนน่าจะเห็นคอนเซปต์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่เอาของจริงตัวโชว์เนี่ยมาให้ดูด้วยเลยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนมีอีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคืออยากรู้ว่าทางคุณการเนี่ยมีเมสเซจอะไรอยากจะฝากให้คนดูรายการ JS Right Next ไหมคะ
0: ค่ะจากแง่มุมของผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการมานานนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกอบการท่านอื่นๆนะคะมาให้ความสำคัญเรื่องสินค้าที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการ innovation สินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้านะคะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอลูกค้าไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ
1: ใช่เพราะว่ามันได้ผลจริงๆเนาะเพราะอย่างที่คุณการเล่าให้ฟังว่าลูกค้าก็ชื่นชอบสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วด้วยนะคะ
0: อีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องพยายามเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะแบบว่าพยายามศึกษาเทรนด์โลกด้วยแล้วก็ดูว่าลูกค้าตอนนี้มีความต้องการอะไรบ้างแล้วก็นำมาประกอบกับ เนี่ยค่ะเรื่องของโลกร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเรามารวมกันได้มันก็จะเป็นข้อโดดเด่นของเรามากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณการค่ะค่ะสวัสดีค่ะEP นี้ก็น่าจะถูกใจสายงานคราฟสายอาร์ตกันไปหลายๆคนเลยนะคะขนาดฝนเห็นเองแล้วเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเออมันน่ารักมาก EP หน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรไว้ติดตามกันวันเสาร์หน้าเวลา 9:15 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มาจาก reduce derived fuel เนี่ยนะครับก็คือส่วนของขยะที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ที่เป็นเรียกว่า fuel แน่นอนครับโรงไฟฟ้าที่เผาเชื้อเพลิงจากขยะเนี่ยก็จะไปทดแทนโรงไฟฟ้าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศเราครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนและนี่คือรายการ JS100 Next ค่ะวันนี้นะคะฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหลับตาแล้วก็จินตนาการภาพเรานอนอยู่ในห้องที่มีขยะเต็มห้องเลยสกปรกส่งกลิ่นเหม็นที่สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ด้วยอันนี้แหละค่ะคือแค่คิดเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดแล้วเนาะแต่มันเป็นสถานการณ์จริงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าตามข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยในปี2566ประเทศไทยเรามีขยะมูลฝอยนะคะสะสมอยู่ที่27ล้านตันถ้าเทียบเท่าง่ายๆเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยทิ้งขยะกันนะคะสร้างขยะกันเนี่ยวันละ 7.3 หมื่นตันต่อวันเลยซึ่งในจำนวนเหล่านี้มีเพียง9ล้านตันเท่านั้นนะคะที่สามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้ส่วนอีก10ล้านตันเนี่ยเป็นการกำจัดเนาะที่ถูกวิธีแต่ที่เหลืออีก7ล้านตันอันเนี้ยเป็นการกำจัดที่ผิดวิธีไม่ถูกแล้วนะคะซึ่งปัญหาตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่สังคมไทยทุกวันนี้ต้องเผชิญแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการแก้ไขแล้วก็กำจัดปัญหาแล้วในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเหล่านี้นะคะให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDFคืออะไรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อใครบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดร.พฤกษ์อักรังสีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการ JS Roy Next ของเรานะคะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องเชื้อเพลิง RDF เนาะเป็นพลังงานที่ได้จากขยะมูลฝอยนะคะอยากทำความเข้าใจกับวอร์ดดิ้งคีย์เวิร์ดของเราก่อนเลยว่าให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าขยะมูลฝอยในที่นี้คืออะไรคะอย่างแรกเลย
1: ครับก็ต้องไล่เรียงนะครับขยะมูลฝอยเองเนี่ยก็อาจจะแบ่งใหญ่ๆได้เป็นขยะมูลฝอยชุมชนนะครับที่เราเก็บตามอาคารบ้านเรือนร้านอาหารต่างๆนะครับกับขยะอุตสาหกรรมนะครับนับทั้งนี้ไม่รวมถึงขยะพิษที่เป็นสารเคมีต่างๆแล้วก็ขยะติดเชื้อนะครับที่เกิดจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับสมมุติว่าเราพูดคุยกันแค่ขยะมูลฝอย2ประเภทแรกนะครับก็เป็นพวกเศษวัสดุเศษกระดาษนะครับเศษอาหารทุกวันนี้เนี่ยเราทิ้งทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่ามีหลายหน่วยงานที่เริ่มจากคัดแยกของเปียกออกจากของแห้งของรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลต่างๆนะครับออกไปดังนั้นขยะที่เหลืออยู่เนี่ยเราเรียกรวมๆว่าขยะถุงดำก็แล้วกันนะครับขยะถุงดำเนี้ยก็มีวิธีจัดการอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปคัดแยกอีกทีนึงหรือว่าเอาไปฝังกลบนะครับหรือเอาไปเผานะครับส่วนที่เอาไปเผานี่เองล่ะครับที่หลายๆครั้งเราจะเรียกว่าRDF นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียกว่า RDF หรือย่อมาจาก Reduced Derived Fuel เนี่ยนะครับก็คือส่วนของขยะที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ที่เป็นเรียกว่า Fuel นะฮะหรือว่าเชื้อเพลิงก้อนเชื้อเพลิงนะครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการขยะครับแล้วก็ตัว RDF เองเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายเกรดหลายรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเผาใช้เป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ารูปแบบการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าได้ครับ
0: เพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่จะไปฝังกลบเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วด้วยเพราะว่าขยะเราก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกปีเนาะพอมันมีวิธีการที่เอาไปเผาแล้วเกิดเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ถือเป็นอีกโซลูชันหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งนั่นเอง
1: ครับในหลายๆประเทศในโลกนี้ครับก็ไม่นิยมหรือในประเทศก็บางประเทศก็ไม่อนุญาตให้ทำการฝังกลบขยะอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นระยะเวลานานมาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าหลุมฝังกลบนะครับเป็นการจัดการขยะที่ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบโบราณก็แล้วกันนะครับก็คือขุดหลุมใหญ่ๆนะครับแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้เขารั่วซึมไปไหนแล้วก็เอาขยะไปฝังนะครับโดยสันนิษฐานว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ห่างไกลชุมชนนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำที่เขาจะไปสามารถปนเปื้อนได้นะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบแล้วล่ะว่าเราป้องกันผลกระทบตรงนี้ได้ยากจริงๆนะครับดังนั้นการเอาขยะไปเผามันเลยเป็นทางเลือกที่สำคัญจำเป็นสำหรับหลายๆประเทศมากนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับประเทศหลายประเทศในยุโรปนะครับแล้วก็บางส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็นิยมเอาขยะไปเผานะครับมากกว่าการไปจัดการฝังกลบตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้ยังมีการฝังกลบเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าฝังกลบที่เมื่อกี้ทางท่านพิธีกรบอกว่าผิดวิธีเนี่ยคำว่าผิดวิธีก็แปลว่าฝังแล้วไม่กลบ หรือว่าไปกองทิ้งหรือไปแอบทิ้งนะครับตรงนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ชุมชนโดยรอบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนแบ่งเป็นวิธีการที่นำไปเผาแล้วให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะในการจัดกำจัดขยะของประเทศไทยนะตอนนี้ค่ะ
1: และเวลานี้ในประเทศไทยเนี่ยจะถือว่าการนำขยะไปเผาเนี่ยยังมีสัดส่วนน้อยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับพูดง่ายๆว่าเดิมเคยทำแบบเดิมเราก็คุ้นชินมาทุกจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นการนำขยะไปฝังกลบนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับในหลายๆเทศบาลอบจ.อบต.ที่เริ่มหันมาจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับการมีเตาเผาขยะเองหรือว่าส่งไปให้โรงไฟฟ้าก็ตามอุตสาหกรรมก็ตามก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยครับ
0: ได้งั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าหลักการในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่เราเห็นเนี่ยภาพโหกองกันเป็นภูเขาเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ค่ะมีวิธีการหรือว่าหลักการยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับโดยปกติแล้วนะครับขยะที่เรามักจะชอบทิ้งรวมกันคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการทิ้งขยะรวมก็แปลว่าเปียกกับแห้งทิ้งรวมกันหมดเลยนะครับขยะส่วนเนี้ยก็เรียกรวมๆว่าเป็นขยะถุงดำก็เป็นขยะที่จัดการยากมากนะครับดังนั้นวิธีจัดการที่ง่ายที่สุดก็คือเอาไปทิ้งไกลๆอ่ะเอาไปฝังกลบหรือเอาไปกองทิ้งแอบทิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นวิธีจัดการในปัจจุบันนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่สามารถจัดการขยะเหล่านี้ได้ก็คือเผามันไปเลยหรือเอาไปกองไว้ในโรงไฟฟ้าปล่อยให้น้ำเขาซึมออกให้แห้งนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปเผาเลยขยะลักษณะนี้เราจะเรียกว่า RDF 1ก็คือแทบจะไม่ได้จัดการอะไรเลยนะครับแค่ฉีกถุงมันออกมาแล้วก็คีบเข้าไปเผาเลยในการพัฒนาการเหล่านี้ครับก็เลยมีการทำ RDF ที่เป็นมีคุณสมบัติดีขึ้นเช่นการนำไปสับให้ชิ้นเล็กลงนะครับเอาไปทำแห้งให้มากขึ้นนะครับทำให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงเหล่านี้ดีขึ้นนะครับก็จะมี RDF เป็นเกรดไปนะ1 2 3ไปจนถึงเกรดที่5นะครับซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงแทบจะเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่มีค่าความร้อนสูงนะครับดังนั้นก็มีธุรกิจส่วนนี้มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญอยู่ครับ
0: ก็มีทั้งการลดการพึ่งพาพวกเชื้อเพลิงแบบถ่านหินอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับโรงไฟฟ้าที่เผาเชื้อเพลิงจากขยะเนี่ยก็จะไปทดแทนโรงไฟฟ้าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศเราครับ
0: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วสถานการณ์ทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ยค่ะมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษหรือว่าเป็นความท้าทายบ้างไหมคะ
1: ครับความท้าทายหลักของโรงไฟฟ้าประเภทเผาขยะตรงนะครับจริงๆก็ต้องเล่าสู่กันฟังเลยว่าเกี่ยวกับพวกเราทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยทิ้งขยะรวมกันทั้งเปียกทั้งแห้งนะครับดังนั้นถุงขยะที่กึ่งเปียกกึ่งแห้งพอไปถึงโรงไฟฟ้าเผาเนี่ยเขาจะได้ RDF ที่มีคุณภาพต่ำมากนะครับเพราะว่ามีความชื้นมีน้ำอยู่ในนั้นเยอะมากนะฮะและจะทำให้โรงงานเนี่ยมีปัญหาประสิทธิภาพมีปัญหานะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะเชิญชวนให้กับทุกบ้านทุกคนนะฮะก็คือเราลองทดลองแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งนะครับทางกรุงเทพมหานครเองก็มีโครงการไม่ทิ้งรวมไม่เทรวมอยู่นะครับเราลองศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ดูนะครับสิ่งผลที่จะตามมาเราอาจจะไม่ได้เห็นในทันทีแต่ว่าคุณภาพของขยะส่วนที่แห้งเขาจะมีคุณภาพสูงมากแล้วก็การจัดการที่ตามมาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงมากขยะส่วนที่เปียกเขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาครับเช่นการไปหมักเป็นปุ๋ยหรือเอาไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพต่างๆนะครับเมื่อเราแยก2สิ่งนี้ออกจากกันเนี่ยเราจะเห็นอะไรดีๆมากขึ้นเลยครับ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วผมอยากรู้ว่าอาจารย์มองว่าในเรื่องของ RDF เนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยังมีส่วนน้อยอยู่เนาะในอนาคตแล้วทิศทางของมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอันนี้คือคำถามส่วนแรกแล้วก็คำถามส่วนที่สองคือว่าเราในฐานะทุกคนเลยเนี่ยค่ะจะมีส่วนร่วมช่วยกันยังไงให้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องของ waste ตรงเนี้ยมีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ครับ ทิศทางของการจัดการขยะในภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดครับว่าการจัดการในลักษณะที่เป็นหลุมฝังกลบบ่อฝังกลบก็ตามเนี่ยจะต้องน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่ว่าจะจิ้มไปที่ที่ดินผืนไหนแล้วจะบอกจะทำหลุมฝังกลบน้อยโอกาสน้อยมากครับที่จะได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนแล้วก็สามารถทำโครงการได้นะครับดังนั้นทิศทางเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืนก็คือจัดการให้มันเป็นเชื้อเพลิงเสียแล้วก็ส่งไปที่โรงไฟฟ้าเผาที่มีการจัดการมลพิษอย่างถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนโดยตรงนะครับว่าถ้าเราอยากได้ขยะเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงคุณต้องเอาขยะพวกเศษอาหารขยะเปียกออกจากขยะแห้งให้ได้ก่อนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยครับสำหรับภาคประชาชนนะครับไม่ว่าไม่มีข้อแก้ตัวนะครับว่าผมอยู่คอนโดผมอยู่หอพักทำได้หมดนะครับถ้าเราจะจัดการนะขอให้แยกมันออกจากกันนะครับแล้วแยกกันจัดการยังไม่นับว่าถ้าเราแยกกันจัดการแล้วเนี่ยขยะที่มีมูลค่าสูงเช่นพลาสติกต่างๆกระดาษต่างๆแก้วต่างๆที่รีไซเคิลได้เนี่ยเมื่อมันไม่เปื้อนเศษอาหารแล้วคนที่มีอาชีพรีไซเคิลเขาก็สามารถจัดการคัดแยกวัสดุเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับวงจรในภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับ
0: ค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่หลายคนอาจจะเปิดคลิปมาต้นคลิปมาโอ้โหเชื้อเพลิง RDF ฟังดูไกลตัวมากเลยเนาะแล้วมันก็ดูจะเป็นเหมือนกับอยู่ท้ายๆของลูปและในเรื่องของการกำจัดขยะแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคือมันเริ่มจากการที่คนไทยนี่แหละวิธีการที่ทิ้งขยะให้ถูกต้องอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องแยกนะไม่ทิ้งรวมไม่เทรวมหรือว่าเปียกกับแห้งเนี่ยมาปนกันมันก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยส่งผลในภาพรวมที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการจัดการที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทราบนะคะจากมุมมองอาจารย์ว่ามีเมสเซจอะไรสั้นๆอยากจะฝากให้คนดู JS Right Next ของเราไหมคะ
1: ครับก็ถ้าสั้นๆเลยก็ต้องให้มันจบที่รุ่นเราแล้วล่ะครับนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเราเด็กๆผมเด็กๆด้วยนะครับผมเนี่ยอายุ50แล้วนะครับเราก็พูดว่าตาวิเศษเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเห็นแค่ทิ้งลงถังคุณท่านพิธีกรน้องๆ อาจจะเกิดไม่ทันแค่ทิ้งให้ลงถังเราหมดหน้าที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยตาวิเศษก็เห็นนะครับว่าทิ้งให้ถูกถังแยกให้ถูกที่นะครับแล้วมันจะจบที่รุ่นเราครับ
0: ลองดูเถอะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราไปทิ้งขยะแล้วมันทิ้งให้ถูกอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยลึกๆด้วยนะคะใช่เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แก่ผู้ชมรายการ JS Right Next ของเรานะคะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสรุปแล้วเอพิโซดนี้นะคะฝนว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดกันไปแล้วเนาะว่าต้องลดขยะให้น้อยลงแยกให้ถูกวิธีแล้วก็กำจัดให้ถูกต้องก็จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วทุกคนล่ะคะมีวิธีการลดขยะในชีวิตประจำวันกันยังไงบ้างมาร่วมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะส่วนสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์กระทรวงการคลังขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเวลา 23:00 น.สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,43,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 และจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้รัฐบาลจับมือวิสาหกิจชั้นนำของจีนดันส่งออกโคเนื้อ 1,200,000 ตัวต่อปีปักหมุดบางสะพานสู่ฮับส่งออกแห่งใหม่คุณยวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยเร่งผลักดันภาคเอกชนไทยและจีนในการเปิดตลาดโคเนื้อที่มีชีวิตจากประเทศไทยสู่จีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งล่าสุดเองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรได้มีการหารือกับภาคเอกชนจีนในการส่งออกเนื้อโคอย่างเป็นรูปธรรมโดยโครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายรวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชือดมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตซึ่งกระทรวงเกษตรยังคงติดตามความคืบหน้าการเจรจาศุลกากรแห่งจีนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถลดประเด็นข้อซักถามด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยทางสัตวแพทย์ได้มากกว่า40ประเด็นเหลือแค่4ประเด็นหลักสะท้อนถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าเปิดตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการและได้มีการสำรวจท่าเรือบางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กักกันโรคสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจสอบคัดกรองโรคและมาตรฐานสากลก่อนส่งออกซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ของภูมิภาคด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: และมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
8: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะการประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะเป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจาก

0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธยาศัยมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: สวัสดีทุกคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันเปลี่ยน

0: ดยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็อย่างกรณีของจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีในส่วนของกันศาสตร์อาคารชั้น2ซึ่งเอชเขาเป็นพังถล่มลงมาค่ะตรงช่วงของฝั่งถนนพระราม4เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุกระทั่งถึงในช่วงเช้าวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการในการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเขาเสร็จเรียบร้อยเมื่อตอนช่วงตี4:30 นะคะของเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อตอนช่วง5 นาฬิกานี้เองนะคะก็มีการติดตั้งรั้วตรงจุดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็มีการปิดการจราจร2 ช่องทางด้านหน้าอาคารนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินสภาพของอาคารโดยละเอียดจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นอัปเดตจากทางด้านของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะอัปเดตไปเมื่อ11 นาทีที่แล้วนี่เองค่ะนะคะก็เรียกว่าในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นี่ทำกันโดยตลอดเดี๋ยวตรวจสอบเช็คเส้นทางให้เพราะว่าเขาปิดไปแค่2 ช่องจราจรเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานในช่วงเวลาที่มีการทำงานมาถึงตอนช่วง5 เนี่ยนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาจะมีการปิดการจราจรทุกช่องทางแต่ว่าในช่วงของ4 นะคะ4:30 นที่เขาก็มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วง5 นาฬิกาก็มีการทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามต่อในเรื่องของการจราจรนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคือจะใช้ได้ไหมหรือว่ายังปิดการจราจรแต่ถ้าว่าอัปเดตจากทาง Facebook ของทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์คือเขาปิดไปเพียงแค่2 ช่องจราจรนะคะแต่เนี่ยดูจากในรูปตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นถนนซึ่งอยู่ประมาณสัก3-4 ช่องจราจรนะคะนะคะแล้วสังเกตว่าอย่างในช่วงบางเวลาเนี่ยก็จะมีรถซึ่งจอดอยู่ตรงส่วนของตัวหน้าอาคารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าหากว่าปิด2 ช่องจราจรแล้วเนี่ยตรงเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยนะคะรถจะใช้ได้ไหมนะคะหรือว่าเท่ากับว่ายังคงต้องปิดการจราจรต่อเนื่องหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าว่าใครที่อาจจะอยู่ในระแวกนานแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ฝั่งที่เกิดเหตุจะเป็นฝั่งทางด้านของถนนพระราม4เนี่ยเราต้องใช้ก็เป็นปลายๆมั้ยคะหรือเป็นต้นถนนทางด้านของเส้นพระราม4นะคะเพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุจะตรงช่วงของแยกหมอหมีซึ่งก็จะเป็นจุดซึ่งบรรจบกันของถนนหลายเส้นทางนะคะเมื่อวานก็ต้องมีการปิดการจราจรกันไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัปเดตให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของเส้นทางต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุเมื่อคืนเมื่อเช้าล่าสุดคุณชาย2 พี่น้องค่ะแจ้งอุบัติเหตุสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาออกบริเวณปากซอยสุขุมวิท11ค่ะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เห็นคู่กรณีแต่ว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในเลนกลางเลยแล้วก็บอกว่าตอนช่วงที่คุณชาย2 พี่น้องผ่านมาก็คือช่วง6:10ตอนนั้นรถจะเริ่มชะลอนะคะก็คือจะชะลอจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยนะคะทุกช่องทางของทางจส.100นะคะทั้งทางโทรศัพท์1137ค่ะหรือว่าในส่วนของช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์นะคะนี่ฝากติดตามทางด้านของ YouTube ด้วยนะคะเรามีอะไรเราจะได้มีการให้เห็นนะคะในเรื่องของจุดที่เกิดเหตุมีรูปมีคลิปเนี่ยค่ะเนี่ยติดตามผ่านทาง YouTube ของทาง GS100 Radio กันได้แต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะในเรื่องของการจราจรตรงช่วงของซอยสุขุมวิท11เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า รถที่จะออกมาจากปากซอยตอนนี้เริ่มชะลอละเริ่มมีท้ายแถวแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุท้ายจะอยู่ประมาณสักซอยสุขุมวิท 11/1 แต่ตรงช่วงของปากซอยเนี่ยจะดูนิ่งๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณชาย2พี่น้องแจ้งเอาไว้แต่ว่าฝากนะคะถ้าหากว่าใครจะผ่านแล้วมีอัปเดตก็เพิ่มเติมกันได้เลยเมื่อคืนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุหลายจุดเหมือนกันที่ทางจส.100ได้รับแจ้งเนี่ยอย่างกรณีของเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะช่วงก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไล่กระบังค่ะที่เป็นรถก็คือเหตุเลยสภาพของรถนี่คือเขาตกลงไปอยู่ข้างทางนะคะสภาพรถนี่เสียหายมากนะคะเหตุเกิดประมาณสักช่วง1:00 กว่าๆนะคะ1:20 ที่ทางเรารับแจ้งเดี๋ยวนี่ตื่น2:00ก็ไม่ได้ถึงประมาณ3:00นี่ตื่นเห็นเขายังมีไลฟ์บรรยากาศตรงจุดที่เกิดเหตุอยู่เลยค่ะนะคะเห็นแล้วแบบตอนแรกก็อย่างโอ้สภาพของรถแต่คือแบบเสียหายหนักมากนะคะคือสภาพรถนี่บูบี้เลยแต่ว่าพอนั่งอ่านในส่วนของไลน์ของทางจส.100เนี่ยก็ปรากฏว่าคือมีคนเจ็บนะแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือถ้าดูจากสภาพของตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันเหมือนกับว่าเขาเสียหลักนะแต่ห่างมากนะกับในเรื่องของถนนนะคะตกลงไปข้างทางซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นพงหญ้านะคะมันก็ทำให้น่าจะเป็นตัวจุดที่รองรับก็เลยทำให้ในส่วนของคนที่มาในรถเนี่ยนะคะก็เลยบาดเจ็บจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยเห็นว่ามากัน2คนแม่ลูกนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของรถก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วถนนโล่งๆเนี่ยต้องเรียกว่าเพิ่มความระมัดระวังมากๆจริงๆค่ะแล้วมีอีกจุดหนึ่งแต่นี่เป็นช่วงก่อนเที่ยงคืนทางหลวงหมายเลข3477นะคะพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นอุบัติเหตุเป็นรถบัสค่ะเสียหลักไปชนขอบทางนะคะแล้วปรากฏว่าตรงนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งเป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะคะคนเจ็บก็เป็นคนขับค่ะนะคะจุดนี้ก็คือในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุโอ้ยังดีที่มีแค่คนขับเพียงแค่คนเดียวนะคะไม่มีผู้โดยสารคนอื่นอยู่ภายในรถแต่ว่าก็คือมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายบอกว่ามีพวกแท่งเบเลเออร์แล้วก็พวกเสาไฟสองทางนะคะเป็นถนนสายรองนะคะนี่ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก5:00กว่าๆที่ทางจส.100ได้รับแจ้งนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ22:47นะคะจริงๆเมื่อคืนนี้ได้ดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมีอยู่หลายจุดทีเดียวที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งอันนี้เป็นในพื้นที่นะคะของต่างจังหวัดแต่มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะเป็นโครงการก่อสร้างในส่วนของทางรถไฟนะคะอุโมงค์ดอยหลวงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดก่อสร้างของโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายค่ะคือเกิดอุบัติเหตุนะคะในขณะที่กำลังมีการทำงานนะคะซึ่งเหตุเกิดจริงๆตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณสัก16:00 นเมื่อวานนี้ซึ่งมันเป็นจุดที่มีการเจาะทะลุนะคะเรียกว่าเป็นการเจาะทะลุเป็นอุโมงค์เป็นภูเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาที่เกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็คือเป็นการที่บอกว่าเป็นการทำงานอยู่ในระหว่างของการทำงานนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็ส่งผลทำให้มีคนงานของโครงการที่กำลังมีการก่อสร้างเนี่ยเสียชีวิต2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะคะซึ่งในส่วนของทางวิศวกรโครงการเนี่ยนะคะชื่อนายปัทภพงศ์บุญแก้วเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่มีการเจาะทะลุแล้วแต่ว่าผนังเนี่ยยังเปื่อยอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของการทำผนังคอนกรีตป้องกันนะคะแล้วก็คาดว่านะอันนี้ในส่วนของวิศวะโครงการนะบอกว่าคาดว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากว่าพื้นที่ดอยหลวงรองรับปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปีทำให้ผนังส่วนที่เปื่อยอ่อนแอลงแล้วก็ยืนยันว่า จุดที่ทำผนังเนี่ยเสร็จแล้วกว่า3ใน4มีความปลอดภัย 100% ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะจุดนะคะไม่เหมือนกับไซต์งานอื่นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าประเมินอย่างละเอียดแล้วก็เพิ่มมาตรการค้ำยันให้นั่นหนายิ่งขึ้นก่อนที่จะเดินหน้าก่อสร้างต่อในขณะที่ทางผู้ว่าราชการของจังหวัดเชียงรายนะคะก็บอกว่าทางนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เหตุสุดวิสัยจากปัจจัยธรรมชาติฝนตกสะสมซึ่งทางจังหวัดเขาก็มีการประสานทางด้านของโรงพยาบาลให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่นะคะซึ่งต้องบอกว่าโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายนะคะมีกำหนดแล้วเสร็จแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้เนี่ยในช่วงของปี2571นะคะแล้วก็ในปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 64% นะคะซึ่งอุโมงค์ดอยหลวงแห่งนี้ค่ะเป็น1ใน4ของอุโมงค์ของโครงการที่มีความยาวรวม 3.4 กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้นะคะในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีก1เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะว่าในเรื่องของเส้นทางเรื่องของการเดินทางเพราะนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยคือเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อวานนี้มีแต่เหตุการณ์เรื่องของซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามนะคะเดี๋ยวฝากย้ำแล้วกันสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะทางด้านของพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอมีค่ะอัปเดตเพิ่มเติมให้หน่อยว่าตอนนี้เขาเปิดการจราจรไหมหรือว่ายังคงปิดการจราจรอยู่นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะอันนี้ต้องย้ำเพราะว่าเมื่อตอนช่วงตี5เนี่ยคือเขาเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ปิดไป2ช่องจราจรนะคะคือใช้คำว่าปิดไป2ช่องจราจรนะคะอัปเดตจากทางด้านของทางสำนักงานเขตในพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมให้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้นี่ก็จะมีการลงพื้นที่นะคะในช่วงมาสัก10นาฬิกากว่าๆคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นกันสาดตึกเก่าพังลงมานะคะนี่เราต้องดูนะในส่วนของจุดอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพเราก็จะมีตัวของลักษณะของอาคารหรือว่าของตึกที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะอยู่ในหลายจุดอยู่ในหลายพื้นที่นะคะคือจะบอกว่าคือทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพของอายุของการใช้งานเนี่ยเขาไปเจออ่านใน Facebook นะคะของทางรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมเกียรติวงศ์วณิชทวีอันนี้อาจารย์เนี่ยฝากโพสต์เอาไว้นะคะใน Facebook ส่วนตัวนะคะก็บอกว่าพูดถึงในเรื่องของลักษณะของตัวของคานที่ยื่นนะคะแล้วก็ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวจะบอกว่าดูแล้วในลักษณะเรื่องของความเสื่อมโทรมของอาคารเก่านะคะคือมักจะเกิดจากพื้นที่ที่มีการเก็บความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นพื้นเนี่ยมันจะเสียหายอาจารย์จะใช้คำว่าพื้นมันจะเน่าง่ายกว่าคานนะคะแต่ว่าเคสนี้ที่เห็นเมื่อวานมันเหมือนกับมีโครงสร้างเนี่ยนะคะโครงสร้างหลักเนี่ยมันหลุดออกมาจากเสานะคะแต่ว่ายังไงเขาก็มีการสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีการรื้อดัดแปลงหรือว่าคานด้านในอ่อนแอถ้าไม่สามารถรักษาสมดุลได้ก็จะคว่ำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ที่บอกว่าคือมีการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นแต่ว่าพอเข้าไปดูใน Facebook ส่วนตัวของทางอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์คือมีการคาดการเอาไว้นะคะเพราะว่ามันคือมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อย้อนหลังไปเมื่อปี2025นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการต่อเติมระเบียงกันสาดหรือว่าการใช้ผิดประเภทที่ต้องเรียกว่ามีการระวังกันนะคะอาจารย์ก็มีการพูดถึงแล้วก็ในส่วนของพวกตึกแถวอาคารพาณิชย์แถวแถวเยาวราชเนี่ยนะคะย่านทางด้านนี้ซึ่งจะเป็นอาคารเก่าๆแล้วก็ถ้าดูจากลักษณะของพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆก็คือมีการเตือนกันบอกเอาไว้ล่วงหน้าไว้เหมือนกันนะคะเนี่ย เนี่ยเป็นเรื่องที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คงจะต้องมีการติดตามกันต่อละนะคะว่าในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะคะจะมีการลงพื้นที่หรือว่ามีการตรวจสอบสำรวจนะคะในแต่ละจุดนะคะในพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างนะคะเพราะเราต้องยอมรับว่าในส่วนของกรุงเทพเองนะคะมันมีอยู่หลายจุดนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแถวคลองเตยเองก็เคยมีลักษณะของตัวของการสาดเนี่ยนะคะที่พังแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็มีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยเห็นจากในไลฟ์เนี่ยทางด้านของดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่เมื่อวานตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงจุดที่อาคารการศาสตร์อาคาร2ชั้นถล่มนะคะและอาจารย์เองก็ได้มีการแนะนำด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของหลังจากนี้เนี่ยค่ะนะคะว่าจะต้องมีการดูแลหรือว่าต้องมีการตรวจสอบอะไรยังไงนะคะเราก็อย่างกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าคือตอนที่อาจารย์ลงพื้นที่เนี่ยผลิตนั่งดูไลฟ์นะจากในส่วนของผู้สื่อข่าวที่เขาก็มีการลงพื้นที่และอาจารย์เข้าไปถึงก็มีการสัมภาษณ์อาจารย์ซึ่งอาจารย์เพิ่งจะเดินเข้าไปถึงแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าดูนะคะก็คือตอนนั้นณเวลานั้นก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าขอสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลย4ประเด็นก็คือ1เป็นอาคารเก่าแล้วก็น่าจะมีการก่อสร้างมานานแล้วแล้วโครงสร้างเนี่ยคือเสื่อมสภาพเหล็กเสริมเป็นสนิมเพราะว่าโดนแดดโดนฝนมานานประกอบกับช่วงนี้เป็นหน้าฝนความชื้นมากเร่งการเกิดสนิมให้เร็วขึ้นหรือว่า2โครงสร้างมีลักษณะเป็นโครงสร้างยืดซึ่งโครงสร้างลักษณะนี้จะมีจุดยึดเพียงแค่ฝั่งเดียวจึงร่วงได้ง่ายนะคะหรือว่า3มีการวางของน้ำหนักมากบนระเบียงดังกล่าวหรือไม่แล้วก็4ค่ะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการต่อเติมระเบียงหรือไม่นะคะอันนี้คือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของอาจารย์คืออาจารย์ไปถึงปุ๊บได้เห็นเลยผู้สื่อข่าวเห็นก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์โดยทันทีนะคะและทางอาจารย์เองก็บอกว่าระเบียงซึ่งมีการปูพื้นปูนอาคารพังร่วงมาแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ยังมีอาคารเก่าแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากนะคะในกรุงเทพมหานครซึ่งขาดการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นในส่วนทางกทม.เนี่ยค่ะควรต้องให้นายตรวจหรือว่านายช่างโยธาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารตรวจตราอาคารเก่าอยู่เสมอในช่วงก่อนเข้าหน้าฝนแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของของอาคารนะคะแก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะเดี๋ยววันนี้นี่ฝ่ายรู้สึกว่าในส่วนของทางโยธาทางด้านของวิศวกรรมสถานเนี่ยก็จะลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะเพราะเมื่อวานนี้นั่งดูไลฟ์ของทางในส่วนก็หลายๆสื่อที่เขาก็มีการไลฟ์กันด้วยนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สำคัญที่สุดพอเห็นจากในคลิปละโหต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆค่ะนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสอาจจะได้ถามทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆคือเราต้องอย่างที่บอกอ่ะอาคารแบบนี้มันมีอยู่หลายอาคารในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี่คืออย่างที่บอกมันไม่ควรจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วบอกว่าอย่างย่านนี้ย่านอาคารเก่านะคะมันจะเป็นย่านซึ่งอาจจะมีคนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเป็นโซนที่บอกว่าคือถ้าเราดูเนี่ยมันก็สามารถจะเดินทะลุโซนเข้าไปทางด้านของตลาดน้อยหรือว่าเข้าไปทางด้านเยาวราชหรือว่าอะไรต่างๆได้ใช่ไหมคะมันนั้นก็จะเป็นจุดซึ่งอาจจะมีเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านอะไรต่างๆอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะและอยากให้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุสุดท้ายอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันแม้แต่ในส่วนของตัวของเจ้าของอาคารเองต้องคอยหมั่นสังเกตแล้วค่ะนะคะต้องคอยหมั่นสังเกตนะคะไม่ให้มันเกิดเหตุอย่างเนี้ยซ้ำขึ้นมาได้จริงๆอาจจะต้องมีสัญญาณบอกก่อนอะไรล่วงหน้า ไหมก่อนที่มันจะมีการเกิดเหตุอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสอาจจะได้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของผู้ซึ่งน่าจะให้ความรู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ได้กับทางจสร.นะคะเดี๋ยวลองดูว่าอาจจะได้มีโอกาสได้คุยกับใครยังไงนะคะก็เป็นเพิ่มเติมให้ทราบกันต่อเนื่องนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่พูดถึงทางด้านของอาจารย์อมรนะคะมาอัปเดตล่าสุดกันเพราะอาจารย์อมรเพิ่งโพสต์ไปเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่อาจารย์ลงพื้นที่นะคะอาจารย์โพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่ถนนพระราม4เนี่ยนะคะเพื่อดูโครงสร้างอาคารที่ถล่มนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าส่วนที่ถล่มไปก็คือกันศาสคอนกรีตซึ่งจะอยู่ตรงช่วงบริเวณพื้นชั้น2นะคะหลังคาที่ยื่นออกมาไม่ใช่โครงสร้างถล่มไปทั้งหลังนะคะแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ 1. ระเบียงหรือว่ากันศาสปูนถล่มแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างเช่นเมื่อตุลาคม2568เกิดเหตุระเบียงถล่มนะคะที่ถนนสำราญราษฎร์เขตพระนครแล้วก็ย้อนกลับไปในปี2559เกิดเหตุระเบียงตึกแถวประชานิเวศถล่มลงมานะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือเรื่องของการถล่มเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับอาคารเก่าแล้วก็จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างส่วนยื่นที่มีจุดรองรับฝั่งเดียวความเป็นอาคารเก่าเนี่ยทำให้วัสดุอย่างเช่นคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมเสื่อมสภาพกรณีอาคารที่พระราม4แล้วก็สำราญราษฎร์อายุเกือบ100ปีวัสดุในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่แข็งแรงเท่าในปัจจุบันภาวะความชื้นจากน้ำฝนทำให้เหล็กผุกร่อนจากการเป็นสนิมนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของประเด็นข้อ3นะคะประเด็นที่3กรณีของพระราม4ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าสังเกตเห็นจุดยึดมีไม่กี่จุดแสดงว่าไม่ได้ยึดพื้นตลอดแนวขอบพื้นแล้วก็เป็นหลังแล้วก็เป็นชั้นหลังคาไม่มีพื้นด้านในให้ยึดดังนั้นเนี่ยการยึดจึงเกิดขึ้นกับคานหรือว่าเสาด้านในแค่บางจุดเท่านั้นตรงตำแหน่งที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปปูนที่ยื่นออกมาเป็นคานรองรับพื้นปูนที่เทบนคลิปปูนนี้อีกคานอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาไปดูซากปูนใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเหล็กที่ใช้ยึดเนี่ยคาดว่าจะเป็นเหล็กกลมผิวเรียบการเกาะยึดคอนกรีตอาจจะไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยคิดว่านอกจากสภาพอาคารเก่าเสื่อมสภาพแล้วก็เหล็กซึ่งเป็นสนิมแล้วปัญหาสำคัญก็คือรอยต่อไม่แข็งแรงด้วยปัญหาการสาดถล่มนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีรูปแบบของความเสี่ยงอันตรายอย่างชัดเจนแล้วก็น่าจะมีอาคารเก่าแบบนี้อีกจำนวนมากในกรุงเทพมหานครค่ะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางป้องกันในปัญหานี้อย่างเป็นระบบไม่งานนี้จะเกิดขึ้นได้อีกอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอัปเดตค่ะอาจารย์โพสใน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์นะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะจะเห็นจากในรูปจากในคลิปที่อาจารย์ลงใน Facebook ของอาจารย์เนี่ยนะคะคือก็เชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้เห็นในส่วนของสื่อต่างๆแล้วด้วยเหมือนกันนะต้องสำรวจแล้วค่ะนะคะในส่วนของแต่ละบ้านแต่ละอาคารพาณิชย์นะคะที่เราอาศัยอยู่นะคะต้องคอยสังเกตนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนไม่มันเกิดเหตุที่มันจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นมานะคะคือมันลงมาเป็นเขาเรียกว่ามาลงมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะถ้าดูจากสภาพดูจากรูปใน Facebook ของทางดังด้านของอาจารย์ดร.อมรพิมานมานะคะในช่วงนี้ค่ะพูดถึงช่วงของฤดูฝนนะคะเดี๋ยวไปสอบถามเรื่องของอากาศกันกับทางคุณธนิชโชคเกื้อค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยานะคะสวัสดีค่ะคุณธนิช
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะยังมีฝนนะคะช่วงนี
1: ้ครับในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยยังเรายังได้รับสังของฝนฟ้าน้องอยู่ครับอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับของพื้นที่ครับและก็อาจจะมีโอกาสตกหนักได้นะครับในบางพื้นที่คร
0: ับใบๆค่ำๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับน่าอาจจะนิ่มมาช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นมากกว่าครับ
0: เนี่ยเพราะว่าอย่างตอนนี้ดูแดดแรงมาก
1: ใช่ครับพอจะเริ่มมีแดดมานะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะไม่มีนะครับตอนนี้มันก็จริงๆมันก็จะเริ่มมีในบางพื้นที่ครับทางสมุทรปราการนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีมาดู
0: อ๋อเริ่มมาแล้วเหรอคะ
1: ใช่ครับทางบางปอนะครับตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับเป็นฝนฟ้าคะนองตกเต็มนะครับ
0: แต่ไม่เข้ามากรุงเทพใช่ไหมเข้ามาที่ทางลม
1: เข้ามาครับแต่ลมที่พัดจากทะเลครับไปทางตะวันออกนะครับเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับในกรุงเทพครับ
0: ตกหนักตกนานไหมคะอย่างนี้
1: ถ้าฝนที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะประมาณชั่วโมงนึงนะครับ
0: ชั่วโมงนึง
1: ก็จะตกอยู
0: ่เรียกว่าคือเป็นฝนซึ่งเป็นฝนหนัก
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: คือเรียนอยู่แถวคลองเตยเนี่ยแสงแดดมันแรงมากแต่อีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลกันเลยค่ะ
1: ใช่ครับก็คือมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ในช่วงเช้านะครับที่บ้านนั้นครับ
0: ค่ะค่ะโอ้นี่บางโซนนี้เรียกว่าฝนตกแดดออกเลยนะคะ
1: ใช่ครับฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ใช่ฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าตกเป็นหย่อมๆใช่ไหมอันนี้คือคำนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะที่ถ้าเราดูจากเรดาร์แล้วมีฝนนอกเหนือจากโซนแถวทางด้านของสมุทรปราการแล้ว
1: นอกเหนือจากทางภูมิภาคกลางนะครับก็ยังไม่มีเลยนะครับก็จะไปทางนู่นเลยครับไกลอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับซึ่งไกลจากทางกรุงเทพอยู่นะครับไม่ได้เชื่อมตัวเข้ามานะครับแต่วันนี้เรายังให้ลักษณะของฝนทางใช้ฝั่งทะเลอยู่นะครับระยองจันทราก็ยังคงมีฝนเยอะอยู่นะครับสำหรับวันนี้ครับ
0: ทางเหนือล่ะคะ
1: ครับสำหรับทางเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคอีสานนะครับก็ฝนช่วงนี้น้อยครับยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะติดทางด้านภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายต่างนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองแต่ว่ายังไม่มีฝนตกหนักเลยครับเป็นฝนฟ้าคะนอง
0: แต่มันก็มีฝนสะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับช่วงสองสามวันที่ก่อนนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าสะสมแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับ
0: เพราะอย่างเมื่อวานมันมีเรื่องของอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างทางรถไฟสายทางเหนือมันพังเขาบอกว่าอันหนึ่งปัจจัยมาจากเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าดูย้อนไปนู่นเลยครับ3-4 วันหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะ
0: คือมันตกต่อเนื่องมานาน
1: ใช่ครับตกเรื่อยๆเลยเป็นฝนตกสะสมนะครับครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ก็ฝนน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับที่นั่นขอบตอนบนบึงกาฬนะครับสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ส่วนใน7 วันหน้าเนี่ยภาคที่ว่ามีฝนเยอะที่สุดแน่นอนครับคือภาคใต
0: ้
1: นะครับ
0: โดยเ
1: ฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ลงมานะครับสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา
0: ที่ว่าอันนี้ฝั่งอ่าวไทยเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับวันนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะคงฝนเยอะต่อเนื่องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเดินทางลงใต้ก็เผื่อเวลาไว้บ้างอาจจะต้องมีการดีเลย์เหมือนกันถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่าบางพื้นที่มันทีมฝนมันตากมันก็ลงไม่ได้
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: สำหรับแนวโน้มฝนนะครับทางกรุงเทพครับตัดทางกับประเทศไทยตอนบนนะครับ2-3 วันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะคาดว่าน่าจะเริ่มเยอะอาจจะประมาณช่วงวันที่25เป็นต้นไปนะครับฝนก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายเดือนนะครับ
0: ค่ะเป็นว่าก็คือช่วงนี้เน้นภาคใต้ใช่ไหมคะที่ฝนจะเยอะที่สุด
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ทำไมฝนมาช่วงเย็นช่วงใกล้คนเลิกงานมากเลยคุณธนิกช่วงนี้แล้วหนักมากแต่ละวันในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับใช่ครับแล้วก็พอดีช่วงเลิกงานนี่มันเป็นช่วงที่เหมาะเจาะพอดีนะครับฝนค่อยๆก่อตัวอากาศค่อยๆร้อนใช่ไหมครับ
0: ช่ว
1: งกลางวันแล้วฝนเนี่ยมันจะมาเริ่มก่อตัวทางนู่นนะราชบุรีนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาซึ่งช่วงเวลาที่มันขยับเข้ามาเนี่ยเข้ามากรุงเทพมันประมาณช่วงเย็นพอดีนะครับมันเป็นเป๊ะเลยพอดีก็เลยมีฝนในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะแล้วเวลาตกมันก็ตกแช่อยู่นานมากนะคะ
1: ใช
0: ่ครับค่ะก็ติดตามกันเรื่องของอากาศเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนนี้บางพื้นที่เขาเตือนละเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดภัยแล้งหลังจากนี้เรื่องของปัญหาเรื่องน้ำหรือว่าอะไรต่าง
1: ๆครับใช่ครับแต่ว่าดูแนวโน้มนะครับในภัยแล้งมันเรายังจริงๆในหน้าฝนเรายังมีลักษณะของลมทางอันดามันนะครับเป็นเรื่องปกติในหน้าฝนลมก็จะจากฝั่งนั่งบ่อยกว่าในช่วงหน้าอื่นนะครับแล้วก็หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็คือลมมรสุมที่มาจากทางทะเลอันดามันนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนคาดว่าน่าจะยังมีฝนอยู่นะครับสำหรับทางกรุงเทพมหานครนะครับคาดว่าน่าจะทางภาคกลางตอนบนมากกว่านะครับที่ทำให้รับมีฝนค่อนข้างน้อยกว่า
0: ประเด็นคือน้ำมันจะตกเข้าหาเขื่อนไหม
1: ครับใช่
0: ค่ะถ้ามันตกเหนือเขื่อนได้ก็จะทำให้ช่วยเพิ่มน้ำให้ได้ค่ะ
1: ครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ3-4วันนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณธนิก
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสติค่ะขอบคุณมากๆใครอยู่ตรงจุดที่มีฝนเนี่ยระมัดระวังกันหน่อยนะคะคือถ้าคุณธนิกไม่บอกนี่ดิฉันจะไม่ได้ดูเรดาร์เลยนะว่าในช่วงนี้มีฝนที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าดิฉันเนี่ยใช้วิธีการสังเกตไปมองนอกหน้าต่างตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นว่าย่านคลองเตยเนี่ยแสงแดดนะเวลานี้ตอนนี้คือแสงแดดแรงมากนะคะคือนี่6 นาฬิกาใช่ไหมนี่คือ7 นาฬิกาใช่ไหมดิฉันนึกว่าประมาณสัก9หรือไม่ก็10 นาฬิกาประมาณนั้นเลยเนาะเพราะว่าแสงแดดแรงแรงมากๆจริงๆนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะใครที่อยู่จุดไหนเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกณเวลานี้ตอนนี้ในบางพื้นที่แล้วพอหลังจากที่ฝน3 เมตรเนี่ยอาจจะได้เห็นรุ้งกินน้ำนะในช่วงนี้ค่ะก็มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กัน Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงนะคะซึ่งโครงการนี้ย้ำเลยว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่เราอยากที่จะช่วยกันดูแลนะคะในส่วนของผู้ซึ่งสูงอายุแล้วก็มีอาการหลงลืมนะคะหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะเผื่อไม่แน่นะวันหนึ่งออกไปแล้วเกิดพัดหลงกับทางครอบครัวแล้วไปหาหมอหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ของโครงการเนี่ยติดเอาไว้ที่เสื้ออันนี้เวลามีคนไปเจอก็จะง่ายแล้วล่ะแล้วก็จะสะดวกขึ้นนะคะในการที่จะติดต่อกับทางครอบครัวเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือแค่สมัครเข้ามาโทรเข้ามาที่จสร้อยค่ะดอกจาน1808หรือว่า1137ตลอด24 ชั่วโมงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเราก็จะให้เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ค่ะสำหรับไปติดที่เสื้อของผู้ป่วยนะคะซึ่งที่เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่จะมีรูปเป็นดอกไม้เป็นดอกสัญลักษณ์ของทางโครงการนะคะก็คือดอก Forget Me Not แต่ที่สำคัญมากๆก็คือข้างๆดอก Forget Me Not จะเป็น QR Code นะคะซึ่ง QR Code อันนี้สำคัญเวลามีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code ก็เป็นการติดต่อกลับมาทางจส100นะคะถ้าสังเกตจริงๆแล้วด้านบน QR Code นะคะก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับทางจส100อยู่แล้วก็ด้านล่างก็จะมี ID ซึ่งก็จะเป็น ID ที่ระบุเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code แล้วก็บอกตัว ID ที่ว่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าคนคนนั้นเป็นใครเวลาจะมีข้อมูลอยู่เราก็ได้ติดต่อกับทางครอบครัวเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่มีคนแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของคนพัดหลงมาแล้วจะรู้เลยว่าบางคนยิ่งเวลาถ้าเกิดหลงทางมานานๆนี่มันที่เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็ทำให้ในเรื่องของความจำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับหายไปอะค่ะจะยิ่งจำอะไรได้น้อยมากขึ้นนะคะแต่ถ้าว่าเรามีในส่วนของเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้นะคะมันก็จะทำให้ง่ายในการที่เราจะรู้แล้วว่าคนนั้นเป็นใครแล้วก็มีครอบครัวมีใครที่เราต้องติดต่อเพื่อจะมารับตัวนะคะแล้วยิ่งตอนนี้สังคมไทยนี่คือสังคมของผู้สูงอายุแล้วค่ะนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามอายุว่าตามเวลานะคะถึงแม้เราจะพยายามที่จะพยุงไว้ให้ได้มากที่สุดแนวโน้มเพราะเราจะมีเรื่องของยาอะไรต่างๆในการที่จะรักษาใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีแนวโน้มในการที่อาจจะพัดหลงหรือว่าหลงทางกับทางครอบครัวได้นะคะก็เลยชวนเข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือว่าดอกจัน1808โทรมาได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะเราจะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะอยู่ที่นี่ตลอด24 ชั่วโมงเพราะว่าอย่างมีอยู่เคสหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะชื่อคุณลุงสมานคือคุณตุ๊กตาเนี่ยคือแจ้งหายมาหลายวันแล้วนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยมีอัปเดตมีคนไปเจอค่ะกรณีของทางคุณลุงสมานเนี่ยนะคะคุณลุงสมานเองก็จะคือในตอนแรกเนี่ยที่ทางคุณตุ๊กตาบอกมานะคะก็บอกอ่ะร่างกายแข็งแรงแต่ว่าสายตาเนี่ยไม่ค่อยจะดีและอย่างนึงคือหูตึงต้องพูดดังๆถึงจะได้ยินแล้วก็จะชอบนั่งรถไฟไปเที่ยวเพราะว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะก็เลยทางญาตินะคะทางหลานก็เลยเป็นห่วงว่าจะ นั่งรถไฟแล้วจะเลยไปไกลจากตรงจุดเดิมๆไหมนะคะแล้วก็ทางครอบครัวเขาก็พยายามจะเรียกว่าติดตามหานะคะแล้วก็ไปเช็คดูในเรื่องของบัญชีเงินฝากก็ปรากฏว่าไปเบิกเงินมาจากทางธนาคารออมสินนะคะเบิกไป 3,000 บาทนะคะแล้วก็เลยเอ๊ะแล้วหลังจากนั้นไปไหนเขาไปคุณตาเนี่ยไปเบิกเงินที่ธนาคารนะคะก็เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางจสรแล้วก็มีการโพสต์การแชร์ผ่านทางโซเชียลนะคะและเห็นบอกเมื่อวานเนี่ยนะคะก็มีการอัปเดตค่ะนะคะทางคุณตุ๊กตาบอกว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณตาน่ะกลับมาบ้านแล้วนะคะก็คือมีพลเมืองดีค่ะนะคะน่าจะเห็นจากโพสต์ที่เรามีการโพสต์แชร์กันไปเนี่ยแล้วไปเจอนะคะแล้วก็พากันคือช่วยคุณตาแล้วก็นะคะพยุงคุณตาเนี่ยก็เดินกลับมาถึงที่บ้านนะคะนี่ยังดีที่คุณตายังพอที่จะจำนะคะในส่วนของทางเข้าบ้านหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะที่คุณตุ๊กตาบอกอะก็เหมือนกับว่าคือทางคุณตาเนี่ยล้มนะคะไปล้มแล้วก็มีคนที่ใจดีพลเมืองดีเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็นำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช2วันนะคะที่ไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะพอหายก็กลับบ้านเนื่องจากว่าคุณตาเนี่ยคือเหมือนกับพูดได้ทุกอย่างปกติมีสติแต่ว่าหูตึงนะคะแล้วก็ตาไม่ดีนะคะก็กลับบ้านแล้วก็มีพลเมืองดีในที่เขาเห็นแล้วก็ช่วยนะคะช่วยพาคุณตามาส่งถึงที่บ้านนี่ก็เป็นอีก1เคสนะบางทีนี่แหละนะคะผู้สูงอายุบางทีเราอยู่ในป้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาดูแลปกติดีทุกอย่างแต่เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีก็จะมีผลนะในเรื่องของความจำหรือว่าอะไรต่างๆด้วยอย่างเคสนี้ก็ต้องบอกดีใจด้วยมากๆเพราะหลายวันเลยนะคะที่หายไปแล้วเมื่อวานเห็นคุณตุ๊กตาก็ฝากขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือนะคะที่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยนำมาส่งถึงที่บ้านนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเลยค่ะถึงความมีน้ำใจความน่ารักมากๆของพวกเราคนไทยทุกๆคนส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุอุปกรณ์ติดตั้งในอุโมงค์ดอยหลวงรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของหล่นทับช่างเสียชีวิต2รายสาหัส3รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เกิดเหตุภายในอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.อยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นเส้นทางรถไฟสายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยสปป.ลาวหลังจากมีการ